0: วัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะหนึ่งในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศน์ สาสุสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลืองบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงทิพย์และท่านดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างได้เลยค่ะ
2: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์ สาสุขสว่างสวัสดีครับ
7: สวัสดีค่ะ
2: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
7: ดีค่ะ
2: ครับผมบทบาทนึงของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
7: เป็นอาจารย์ค่ะ
2: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
7: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นข้าราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
2: ก็
7: ค่ะเป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
2: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
7: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
2: มสท.
7: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
2: ์ศึกษาจบ
7: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
2: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
7: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
2: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้าง รวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจังท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
7: ค่ะก็ขออนุญาตกราบเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
2: ์
7: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถานหลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทัณฑสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทัณฑสถานหญิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
2: ง
7: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
2: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
7: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
2: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
7: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
2: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
7: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทัณฑสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทัณฑสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
2: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
7: ใช่
2: ไปเรียกว่าทัณฑสถานชายใช่ไหมครับตอนแรก
7: ทัณฑสถานวัยหนุ่ม
2: เป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
7: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทัณฑสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทัณฑสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
2: ัย
7: ใช่
2: กักกันกักขัง
7: กักกัน
2: กัก
7: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนน
2: ะครับ
7: นี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลางส่วนมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
2: อย่างเช่นที
7: ่เรือนจำกลางบางขวางเรือนจำกลางคลองเปรมนะคะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทัณฑสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
2: ะคะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
7: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทัณฑสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทัณฑสถาน
2: ครับ
7: อย่างที่ผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิง
2: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
7: ตำแหน่ง
2: เทียบเท่า
7: ผู้บัญชาการเรือนจำ
2: ก็คือเทียบเท่า
7: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทัณฑสถานอะไรเงี้ย
2: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างและก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อ

0: ไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศษาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
1: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุกตั้งแต่15-20 ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000 บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได้
4: ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
3: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะพี่ออย
6: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
3: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
6: ใช่แล้วค่ะ
3: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะวันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
6: ค่ะ

0: อนน้องก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรไหมเนี่ย
1: ร้องอย่
4: าง
1: เดียว
2: เลยไหนเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงมาด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบให้กับคุณแจงน
6: ะคะ
7: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย์
7: ชิงทรัพย
6: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่เผอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญา
6: ค่ะ
7: เหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินคดีทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
6: เหมือนกัน
7: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
6: นี่เบสิกแล้วนะคะ
7: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออย
6: ค่ะ
7: แต่ถ้าว่าการ

0: ชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
1: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ปเลย
0: เช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
1: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
0: ใช่ค่ะอย่างเง
1: ี้
0: ยนะคะ
1: โทษเป็นไงคะ
0: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
1: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมตินะคะในเรื่องนี้คือ
0: ค่ะ
1: ประหารชีวิตเลยนะคะ
0: ถึงใช่ค่ะ
1: โทษถึงขนาดนั้นเลย
0: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
1: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
2: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้กำลังประทุษร้ายเพื่อ1ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป2ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น3ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้4ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ5ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
3: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยา
4: เออมีชู้เป็นทอม
3: มีชู้เป็นทอมค่ะอาจารย
4: ์
3: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะล่อมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
5: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
6: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
7: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
8: สวัสดีครับ
7: ช่วงนี้ก็พบกับเรา2คนอีกครั้งนะคะในช่วง
8: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
7: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
9: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
7: โอ้ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ๊งกิ๊งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
9: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
7: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
9: ถามว่าไงครับ
7: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
4: ์เอาไว้ได้ยังไงอ่ะมีชู
7: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
4: ์
7: แต่เป็นทอมค่ะ
4: โอ้
7: นั่นแหละค่ะ
4: ทอมมีชู้เป็นทอมนี่ผม
7: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย
9: ์แล้วไงครับ
7: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
4: โอ้น่าคิดนะอาจารย
7: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
4: ที่อาจารย์พูดเนี่ย
7: ค่ะ
4: มันน่าคิดจริงๆเพราะเราเห็นคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ย
7: ค่ะ
4: แล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
7: ค่ะ
4: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
7: ค่ะ
4: เมียเรามีชู
7: ้
4: อยู่กับทอม
7: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
4: เป็นทอม
7: ค่ะ
4: มีผัวหรือมีสามี
7: เป็นผู้ชาย
4: ไปอยู่กับเกย์
7: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
4: ์น่าคิดนะ
7: ค่ะ
4: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
7: ์ค่ะ
4: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
7: ค่ะ
4: แล้วภรรยาเรามีชู้กับผู้ชายอื่น
7: ค่ะ
4: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
7: ้
4: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
7: ค่ะ
4: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
7: ค่ะ
4: คือสามีเราเนี่ย
7: ค่ะ
4: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
7: ค่ะ
4: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
7: ์ค่ะ
4: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
7: ้ค่ะ
4: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
7: ใช่ค่ะอาจารย์
4: เอางี้
7: กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
4: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
7: ้ค่ะ
4: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
7: ค่ะ
4: หญิงที่ยังมีสามีอยู
7: ่ค่ะ
4: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
7: ่ค่ะ
4: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
7: ชายอื่น
4: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มี
7: ชู้ใช
4: ่โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
7: ้ค่ะ
4: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
7: ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
7: ค่ะ
4: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
7: ค่ะ
4: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
7: อ๋อค่ะ
4: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
7: อืมค่ะ
4: เพราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
7: ค่ะ
4: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
7: ค่ะ
4: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
7: ี้
4: ยเราอับอายขายหน้าไหม
7: อืมก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
4: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
7: ่
4: ะ
7: ค่ะ
4: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
7: ก็เป็นเรื่องอายเหมือนกันค่ะอาจารย
4: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
7: ์ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
7: ค่ะ
4: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
7: ่ค่ะ
4: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
7: อ๋อ
4: สามีเรา
7: ค่ะ
4: เป็นเกย์อยู่กับเกย
7: ์ค่ะ
4: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
7: ค่ะ
4: อาจารย์อายไหม
7: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
4: ์หรือผมมีภรรยาอยู
7: ่ค่ะ
4: ภรรยาไปอยู่กับทอม
7: มันก็น่าอาย
4: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
7: ค่ะ
4: ผมอายนะอาจารย
7: ์ค่ะ
4: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
7: ์ค่ะ
4: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะไปเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
7: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
4: เป็นเหตุหย่า
7: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีครับ
10: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
11: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
12: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
13: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
10: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
13: ้สวัสดี
11: ครับ

0: รื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนเพื่อนบ้านปล่อยกลิ่นเหม็นเจ้าหน้าที่อย่าใจเย็นโปรดช่วยทีคดีนี้เกิดจากการที่บ่อเกลอะในบ้านเพื่อนบ้านข้างเคียงของนายเล็กส่งกลิ่นเหม็นของส้วมและกลิ่นสารเคมีต่างๆออกมาโดยเฉพาะในเวลากลางคืนสารเคมีจะฟุ้งกระจายมากขึ้นทำให้นายเล็กและครอบครัวเจ็บป่วยและไม่อาจพักผ่อนในบ้านได้อย่างปกติสุขจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีถึง2ครั้งเพื่อให้แก้ไขปัญหาและนายกเทศมนตรีได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่มาตรวจสอบบ้านดังกล่าวโดยครั้งแรกพบว่ามีกลิ่นยาฆ่าแมลงและกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะจึงแจ้งให้ปรับปรุงแก้ไขและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีกำจัดแมลงครั้งที่2ไม่พบกลิ่นเหม็นและกลิ่นสารเคมีพบเพียงว่าข้อต่อท่อระบายอากาศที่ต่อจากบ่อเกลอะชำรุดจึงแจ้งให้ซ่อมแซมและยังได้ติดตามและตรวจสอบสถานที่พิพาทอีกครั้งและพบว่าได้ดำเนินการแก้ไขแล้วไม่พบกลิ่นเหม็นจากบ่อเกลอะและกลิ่นสารเคมีแต่อย่างใดแต่ในเล็กเห็นว่ากลิ่นสารเคมีและกลิ่นเหม็นเกิดในเวลากลางคืนการที่เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเวลากลางวันจึงไม่พบจึงฟ้องศาลปกครองขอให้ศาลสั่งให้นายกเทศมนตรีปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และให้เทศบาลชดใช้ค่าเสียหายศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่านายกเทศมนตรีมิได้เพิกเฉยต่อเหตุเดือดร้อนของผู้ฟ้องคดีเนื่องจากได้มอบหมายให้หัวหน้างานสุขาภิบาลและเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบบ้านพิพาทและดำเนินการตามข้อร้องเรียนเพื่อระงับเหตุรำคาญให้หมดสิ้นไปแล้วประกอบกับบ้านข้างเคียงเป็นบ้านพักอาศัยอยู่2คนการใช้สารเคมีย่อมเป็นอันตรายต่อบุคคลที่พักอาศัยในบ้านและเจ้าหน้าที่ได้ติดตามตรวจสอบแล้วหลายครั้งหากยังปรากฏเหตุเดือดร้อนดังกล่าวย่อมตรวจพบได้ทั้งภายหลังยื่นฟ้องคดีเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบสถานที่ที่เกิดเหตุก็ไม่พบกลิ่นสารเคมีหรือกลิ่นเหม็นใดๆและไม่ปรากฏว่าบ้านข้างเคียงรายอื่นได้รับความเดือดร้อนจากกรณีดังกล่าวจึงไม่อาจถือได้ว่านายกเทศมนตรีละเลยต่อหน้าที่ตามกฎหมายอันจะถือเป็นการกระทำละเมิดเทศบาลจึงไม่ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนพิพากษายกฟ้องศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณากล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่66อาสวะตอนที่1
1: สองคนนี้รู้ความเกี่ยวเนื่องกันของปฏิจจสมุปบาทแต่ละด่านรู้ว่าทุกอย่างเป็นปัจจัยให้เกิดผลเกี่ยวข้องกันเป็นลูกโซ่แต่ถึงอย่างนั้นพวกเจ้าก็ออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทไม่ได้อยู่ดีเพราะยังมีเพื่อนสนิทของข้าเหลืออยู่อีกคน
2: เอ้ยเอ้ยเงาดำๆนั่นอะไรนะน่ากลัวจังหรือว่าจะเป็นผี
3: ใช่ที่ไหนกันเล่า
4: ข้าคืออาสวะ
3: อาสวะ
1: ใช่แล้วนี่คือเพื่อนสนิทของข้าอาสวะเมื่อมีอวิชชาก็ต้องมีอาสวะตามติดกันไปเหมือนเมาตามตัว
3: ข้าไม่กลัวหรอกปีศาจโลภะโทสะโมหะข้ายังขับไล่ไปได้เลยแค่เนี้ยสบายมาก
4: งั้นก็จงรู้ไว้ว่าข้านี่แหละผู้อยู่เบื้องหลังโลภะโทสะโมหะ
2: ว่าไงนะ
4: เฮ
3: ้ยฮะ
2: ทำไมเราถึงมีเงาของอาสวะได้ล่ะ
4: ก็อาสวะคือกิเลสที่หมักหมมอยู่ในจิตสันดานเป็นกิเลสอย่างละเอียดเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าอนุสัยคือกิเลสที่นอนจมติดตามไปอยู่เสมอเหมือนเงาตามตัวพวกเจ้าแบบนี้ยังไงล่ะ
3: อาสวะอนุสัยทำไมเจ้าต้องมีสองชื่อด้วยมันไม่เหมือนกันหรือยังไง
4: อาสวะหรืออนุสัยก็มีความหมายเดียวกันนั่นแหละเป็นกิเลสอย่างละเอียดเหมือนกันละเอียดขนาดว่าพวกเจ้ายังไม่รู้เลยว่ามีหรือจะเถียงล่ะว่าไม่จริง
3: ค่ะ
1: นี่ขนาดยังไม่รู้จักกิเลสอย่างยาวกับกิเลสอย่างกลางเลยนะเนี่ยก็สอแววว่าจะแพ้ซะแล้ว
3: กิเลสอย่างหยาบกับกิเลสอย่างกลางคืออะไรเจ้ารู้ไหมเจ้าปัน
2: เดี๋ยวนะข้าเริ่มนึกออกแล้วท่านอาจารย์เคยสอนเอาไว้กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลหรือเรียกว่าวีติกมะกิเลสคือกิเลสที่เป็นเหตุให้ล่วงละเมิดออกไปทางไตรทวารจนสำเร็จเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเพราะเกิดความโลภโกรธหลงอย่างรุนแรงนั่นเอง
3: หมายถึงพวกปีศาจอกุศลกรรมบท10ด้วยสินะ
2: ใช่แล้วศิลาส่วนกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์ทำให้ใจขาดความสงบไม่เกิดปัญญาหรือที่เรียกว่าปริยุทธฐานะคือกิเลสที่บังเกิดขึ้นทำจิตใจให้กลัดกลุ้มวุ่นวายกระสับกระส่ายเหมือนถูกโจรปล้นจิตใจให้เดือดร้อนแต่ไม่ถึงกับลงทำอะไรลงไป
3: โอ้โหเจ้าปันนี่เจ้าจำได้ยังไงเนี่ย
2: คนหล่อฉลาดก็เป็นแบบนี้แหละ
4: ถึงเจ้าจะรู้ความหมายก็ไม่มีประโยชน์ตราบใดที่ยังเอาชนะกิเลสที่นอนจมหมักหมมในจิตใจไม่ได้
1: ถูกต้องแล้วอาสวะเจ้าพวกนี้แม้แต่กิเลสอย่างหยาบคืออกุศลมูลยังกำจัดไม่ได้เลยแล้วจะมาคิดกำจัดอาสวะช่างน่าขำจริง
3: ๆไม่จริงข้านะขับไล่ปีศาจอกุศลมูลและเหล่ามารแห่งอกุศลกรรมบท10ออกจากใจคนที่หมู่บ้านมายาได้ครบหมดแล้วเพราะฉะนั้นแค่กำจัดเจ้าน่ะนะข้าทำได้แน
1: ่ๆ
3: ขำทำอะไรกันนะ
1: ก็ขำเด็กไม่รู้ประสีประสาอย่างเจ้าน่ะสิอาสวะอธิบายให้ตาสว่างหน่อยสิ
4: คนพวกนี้ใช่ไหมที่เจ้าเคยขับไล่ปีศาจอกุศลกรรมบทออกไปได้
3: ใช่แล้วนี่ลุงโทนอดีตพ่อขาใจโหดชอบทรมานสัตว์เพราะมีเจ้าตะขอจอมโหดครอบงำใจแต่ข้าก็ช่วยขับไล่ออกไปได้ลุงโทนก็เลยกลายเป็นคนมีเมตตาเลิกทรมานสัตว์ยังไงล่ะนี่อายิบอดีตโจรพันหน้าชอบขโมยของคนในหมู่บ้านแต่ตอนนี้กลับใจมาขายซาลาเปาทำอาชีพสุจริตแทนเพราะข้าขับไล่ปีศาจหยิบจอมขโมยออกไปจากใจอาหยิบได้แล้วยังไงล่ะ นี่ทุกคนในภาพนี้ข้าก็ช่วยขับไล่ปีศาจออกจากใจมาแล้วทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นปีศาจจอมลุ่มหลงปีศาจวจีกรรมทั้ง4ปีศาจละโมบปีศาจปองร้ายและปีศาจมิจฉาทิฐิไม่มีปีศาจหลงเหลืออยู่ในใจคนพวกนี้อีกแล้ว
4: เจ้านี่ไม่ประสีประสาจริงๆด้วยงั้นข้าจะบอกอะไรให้นะถึงเจ้าจะไล่ปีศาจในใจคนพวกนั้นได้แล้วแต่ใครจะรู้วันข้างหน้าคนพวกนั้นก็อาจจะกลับมายินยอมให้ปีศาจครอบงำใจอีกก็ได้อย่างเจ้าเด็กจอมพยาบาทนี่ถ้าถูกเพื่อนแกล้งอีกเมื่อไหร่รับรองว่าไฟแค้นลุกโชนขึ้นในใจอีกแน่แน่และคนอื่นๆอีกล่ะเจ้าจะมั่นใจได้ยังไงว่าพวกเขาไม่มีอกุศลมูลไม่มีความโลภโกรธหลงอยู่ในใจเลยใครก็ตามที่ยังไม่หลุดออกไปจากปฏิจจสมุปบาทไม่มีใครหนีกิเลสเหล่านี้ไปได้หรอกแม้แต่เจ้าสองคนก็ตามไม่งั้นคงไม่มาอยู่ที่นี่หรอกจริงไหม
3: เรื่องนั้น
1: เถียงไม่ออกใช่ไหมล่ะเพราะอาสวะพูดถูกทุกข
4: ้อยังมีกิเลสอย่างกลางคือนิวรณ์อีกเจ้าคงสงสัยมาตลอดสินะว่าทำไมหัดทำสมาธิเท่าไหร่ใจก็ไม่สงบสักที
3: ฮะจะจริงด้วยตอนอยู่ที่หมู่บ้านมายาข้าพยายามหามุมสงบนั่งสมาธิเหมือนกันแต่ทำยังไงก็ไม่สงบเอาซะเลยนั่งไปแป๊บเดียวก็หลับหรือไม่ก็คิดฟุ้งซ่านตลอดเลย
2: ข้าจำได้ข้าเป็นคนบอกให้เจ้าหัดทำสมาธิเองแหละแต่เจ้าก็ทำไม่ได้สักทีเพราะมัวแต่ปล่อยให้กิเลสอย่างนิวรณ์เข้าไปปล้นในจิตใจทำให้ใจวุ่นวายกระสับกระส่ายเดือดร้อนเลยไม่ได้สมาธิไม่เกิดปัญญายังไงล่ะ
3: ที่แท้การที่ข้าทำสมาธิไม่ได้ก็เพราะฝีมือของเจ้านี่เองเหรออาสวะ
4: เพิ่งรู้เหรอกิเลสทั้ง3อย่างทั้งละเอียดกลางหยาบล้วนเป็นฝีมือของข้าทั้งนั้นแหละ
3: เฮ้ย
2: เจ้าอาสวะนี่ไม่ดาพวกเราเอาชนะไม่ได้ง่ายๆแน
3: ่ยากยังไงก็ต้องมีหนทางล่ะนะไม่งั้นพวกเราได้ติดอยู่ในดินแดนแห่งนี้ตลอดไปแน
5: ่กับเจ้าศิลาคงไม่รู้ละสิว่าท่านอาสวะร้ายกาจแค่ไหนอย่าหวังว่าจะออกไปจากดินแดนปฏิจจสมุปบาทนี้ได้ง่ายๆเลย
6: เย้เย้เย้เย้เสร็จแล้ว
7: เยี่ยมเลยระบบควบคุมต่างๆในลิฟต์ก็ใช้การได้แล้วเหมือนกัน
8: แบบนี้เราก็ใช้ลิฟต์นี่ไปรับศิลากับเจ้าปันกันได้แล้วนะสิ
7: ถ้าอยากรู้ก็ต้องลองทดสอบดูเหลืออีกแค่2ตัวช่วยเท่านั้นถ้าข้าเอามาใช้ตอนนี้แล้วพวกศิลาจะไม่เดือดร้อนหรอ
8: แต่เราก็กำลังช่วยศิลากับเจ้าปันอยู่เหมือนกันนี่รีบตัดสินใจเข้าเถอะนะ
7: แต่ก็จริงของเจ้านะเข็มทองงั้นข้าขอใช้ตัวช่วยเพื่อช่วยเพื่อนข้าก็แล้วกัน
9: หึกันขอใช้ตัวช่วยฉุกเฉินมาซะแล้ว
4: แบบนี้ก็เหลืออีกแค่ตัวช่วยเดียวเท่านั้นน่ะสิ
10: เวลาก็ใกล้จะหมดแล้วทางเดียวที่จะช่วยได้คือช่วยนำทางให้กันไปพบกับศิลาและเจ้าปันให้เร็วที่สุด
0: ตัวช่วยจากท่านอาจารย์อโมหะจะนำทางกันไปช่วยศิลาได้ทันเวลาหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

ประเทศเราเนี่ยเป็นประเทศที่ทำอาหารทำเกษตรเป็นหลักแต่เราก็ไม่มีเทคโนโลยีมาจับเลยในตอนนั้นแล้วก็ Department of Food Science ของไทยสร้างคนน้อยมากทั้งที่ทั้งประเทศของเราเนี่ยมีความต้องการสูงก็เลยเลือกที่จะไปเรียนต่อ Food Science อาจารย์ก็คิดว่าอย่างน้อยที่เรียนมาก็ต้องมีประโยชน์ต่อประเทศชาติ

0: การเป็นนักวิทยาศาสตร์อาหารเนี่ยการทำวิจัยเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นความจำเป็นที่ต้องมีความรู้พื้นฐานที่แน่นการที่ได้เรียนวิทยาศาสตร์จากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยนับเป็นการสร้างพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ได้อย่างดีสร้างอินสปิเรชันว่าเราคนไทยก็ทำในระดับสากลได้เช่นกันการที่ได้เรียนในคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญมากๆเลยสำหรับการทำงานวิจัยของอาจารย์ในแต่ละงาน
1: It's going to go a little bit moldy and stale.
2: Yes, and moldy will come first, as quickly as staling.
0: So moldy. So, อาจารย์ก็ได้มีโอกาสได้ร่วมทำงานวิจัยกับ U.S. Army นะคะในทางด้านอาหารซึ่งอาหารของทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยทหารเนี่ยเขาพัฒนาเทคโนโลยีต่างๆมากมายแล้วก็เอาเก็บความรู้ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีการอาหารเนี่ยมาได้ใช้ต่อในประเทศไทยค่ะตอนที่เกิดน้ำท่วมหนักที่กรุงเทพค่ะมันเป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินแล้วไม่มีการเตรียมพร้อมมาก่อนการกระจายอาหารและกระจายน้ำเป็นสิ่งที่ต้องทำทุกวันถ้าสมมติว่าเราระดมพลทำอาหารใส่กล่องใส่ถุงแต่อาหารอันนั้นเก็บไม่ได้ข้าวเย็นเขาก็หิวจะทำยังไงข้าวเช้าจะทำยังไง
3: ข้อจำกัดในการทำอาหารสดแจกจ่ายผู้ประสบอุทกภัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งภัยใหญ่ๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือเรื่องการผลิตที่จะได้จำนวนเยอะอันที่สองก็คือว่าความที่จะเสียง่ายอีกประการหนึ่งก็คือว่าเป็นเรื่องของน้ำหนักถ้าของที่หนักมากเนี่ยการจะขนไปเนี่ยก็มีปัญหาเยอะถ้าเรามีอาหารที่ปลอดภัยขนส่งง่ายแล้วก็ไม่กินพื้นที่นะครับแล้วก็มีรสชาติที่ถูกปากทุกคนนะครับก็จะทำให้คนที่ได้รับของเนี่ยนะครับผ่อนคลายไปได้มากเลยเพราะอาหารเนี่ยช่วยทั้งบรรเทาความหิวแล้วก็ทำให้เกิดความสุข
0: อาจารย์นำเอางานวิจัยที่อเมริกามาพัฒนาและต่อยอดเป็นอาหารสำหรับผู้ประสบอุทกภัยตอนนั้นคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ก็รับงานมาทำอาหารฉุกเฉินสำหรับผู้ประสบอุทกภัยคิดว่างานของตัวเองที่ทำในด้านนั้นขนมปังหรืออาหารเนี่ยน่าจะมาปรับใช้ได้แล้วก็งานของอาจารย์สาวคนที่ทำมาในเรื่องของข้าวผัดที่อยู่ในรีทอร์ตพาวช์ก็น่าจะมาปรับใช้ได้ก็เราก็สองคนก็สร้างทีมกันขึ้นมาทำอาหารแล้วก็มอบให้โครงการเพื่อนพึ่งพาประมาณ 50,000 ชุดเป็นอาหารที่สามารถช่วยคนได้ในทุกๆสภาวะที่เขาเจอตัวเองก็มองเห็นว่าอาหารเนี่ยสามารถเป็นดูโอเบเนฟิตได้เพราะว่าเวลาประสบภัยน้ำท่วมต้องติดอยู่ในที่เดิมนานๆทุกคนก็มีเวลาช่วงที่เศร้าคิดถึงบ้านสิ่งแรกที่จะช่วยทำให้สบายใจก็คือได้ทานอาหารที่ถูกปากจิตวิทยานี้สำคัญมากมันนอกเหนือจากการอยู่รอดและเป็นการเยียวยาทางจิตใจด้วยผลงานที่เราทำวิจัยมาตลอดชีวิตของเราเรามาพยายามปรับใช้บูรณาการเพื่อประโยชน์ของคนไทยด้วยกันไม่มีความสุขอันไหนมากกว่านี้แล้ว

0: เมื่อเรามาเป็นแพทย์แล้วนะฮะสังคมเนี่ยมักจะคาดหวังจากแพทย์ก็คือว่าแพทย์เนี่ยจะต้องเป็นคนดีเราก็ไม่อยากให้สังคมเนี่ยเสียความคาดหวังหรือผิดหวังอาชีพแพทย์เนี่ยค่อนข้างที่จะเป็นอาชีพที่ช่วยเหลือผู้คนแล้วก็สามารถทำให้คนเนี่ยเขากลับไปมีรอยยิ้มได้เหมือนเดิมหมอมองว่าในอนาคตเนี่ยการปรึกษาทางกายทางการแพทย์เนี่ยจะต้องมาเป็นอันดับต้นๆเขาเรียกว่าเทเลเมดิซินนะครับจุดเริ่มต้นจากการทำเพจแพทย์เฉพาะทางบาทเดียวนะครับปกติเนี่ยพวกหมอเนี่ยเขาก็เล่น Facebook กันอยู่แล้วนะครับถ้าสมมุติว่าหมอจะสร้างเพจขึ้นมาเพจหนึ่งจะเชิญเพื่อนๆก่อนมาช่วยกันตอบคำถามเป็นการเหมือนกับสร้างโรงพยาบาลจำลองขึ้นมาแต่ว่าจะให้เฉพาะคำปรึกษาแต่ไม่ได้มีการวินิจฉัยโดยที่ไม่คิดค่าใช้จ่ายบาทเดียวที่ท่านเสียนั่นน่ะเป็น1บาทที่เกิดขึ้นจากการที่ท่านต้องใช้เครื่องไฟฟ้าของท่านเองนะครับแต่ว่าท่านไม่ต้องเสียเงินให้กับเรา
1: ก่อนหน้าที่ประจำเดือนยังไม่มามีการผิดปกติแบบนี้มาก่อนไหมครับ
0: หลังจากนั้นเนี่ยพอตัวเว็บเผยแพร่ออกไปก็เริ่มมีคุณหมอหลายท่านเนี่ยมาอาสาร่วมตอบกันมากขึ้นเพจแพทย์เฉพาะทางมันมีห้องตรวจหลายๆห้องแต่หมอเนี่ยจะตั้งตัวเพจห้องนึงเป็นห้องรวมคนไข้เนี่ยไม่รู้ว่าตัวเองเป็นโรคอะไรให้มาปรึกษาที่ห้องนี้ก่อนคือหลังจากที่หมอซักประวัติแล้วเนี่ยหมอก็จะส่งเคสไปปรึกษาเพิ่มเติมอย่างเช่นของมะเร็งเต้านมเนี่ยหมอก็จะรู้จักกับคุณหมอวิษณุนะซึ่งเป็นอาจารย์แพทย์อยู่ที่ศิริราชหมอก็จะมีการปรึกษาเคส
2: ในส่วนที่ผมรับผิดชอบนี่คือศัลยกรรมที่พบหลักๆนี่ก็คือว่ามักจะเป็นโรคติดเชื้อหรือว่าจะเป็นการที่ทำศัลยกรรมแล้วเกิดผิดปกติขึ้นมาทำให้คนไข้ที่ผมขอเรียกรวมๆว่าเหยื่อศัลยกรรมไม่สามารถเข้าถึงการบริการหลังผ่าตัดได้อย่างบางอย่างเนี่ยเรามีทั้งเชิงรับและเชิงรุกเชิงรับคือรอตอบคำถามอย่างเดียวถ้าเชิงรุกเช่นสมมติคนไปทำศัลยกรรมมีเทรนด์อะไรที่มันประหลาดประหลาดจริงๆเนี่ยเราก็จะมาทำการเขียนเป็นความรู้แล้วก็โพสต์ลงในเพจเรียกว่าเป็นการป้องกันด้วย
0: เมื่อมีคำถามเข้ามามากๆนะครับหมอก็เลยคิดพัฒนาแอปพลิเคชันขึ้นมาชื่อว่าแอปพลิเคชัน DiagMe นะครับรวบรวมคำถามที่อยู่ใน Facebook เนี่ย 300,000 คำถามก่อนหมอจริงๆเนี่ยเขาถามคำถามคนไข้อย่างไรเราก็จะมาเรียนแบบล่าสุดเลยเนี่ยหน้าบอกเล่าอาการของคุณกดเข้าไปปุ๊บมันก็จะมีอาการต่างๆให้เราเลือกเรามีอาการก้อนที่เต้านมส่วนใหญ่เนี่ยคุณหมอก็มักจะถามว่าก้อนที่เต้านมนั้นเจ็บหรือไม่เจ็บนะครับในกรณีที่บอกว่ามีอาการเจ็บของก้อนก็จะมีคำถามว่าก้อนเนี้ยโตมากขึ้นหรือเปล่าในช่วงมีประจำเดือนถ้าสมมติว่าก้อนนี้มันโตขึ้นในช่วงที่มีประจำเดือนก็จะมีโรคถุงน้ำที่เต้านมหรือโรคเนื้องอกที่เต้านมโรคถุงน้ำที่เต้านมเนี่ยมันก็จะมีระดับความเสี่ยงให้ดูว่าเสี่ยงสูงเสี่ยงปานกลางอะไรก็แล้วแต่นะโดยจะลงท้ายเสมอว่าข้อมูลที่ท่านได้เนี่ยไม่ได้บอกว่าท่านป่วยเป็นโรคดังกล่าวแนะนำปรึกษาแพทย์เพิ่มเติมเมื่อเราสงสัยอาการของเราแล้วว่าเป็นโรคดังกล่าวเนี่ยให้กดไปที่เมนูที่เป็นในส่วนของโรงพยาบาลมันจะแชร์โลเคชันของโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้ที่สุดก็จะมี GPS นำทางรวมถึงเบอร์โทรศัพท์แล้วก็ตัวเว็บไซต์ของตัวโรงพยาบาลที่ให้กดถึงโรงพยาบาลใกล้เคียงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสิทธิ์ที่บัตรทองของคุณเนี่ยอยู่ที่ไหนก่อนที่จะเดินทางไปโดยตรงเลยโรคบางโรคเนี่ยสามารถรักษาโรงพยาบาลใกล้ๆบ้านท่านไม่จำเป็นจะต้องเข้ามาในเมืองหลวงทุกๆครั้งเรายังเชื่อเสมอว่าการที่คนไข้เนี่ยได้ไปพบแพทย์เนี่ยเป็นอะไรที่ดีที่สุดแต่การให้คำปรึกษาเบื้องต้นนั้นเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยมันเหมือนเป็นเทียนสองทางให้เขาว่าคุณควรจะเดินทางไปทางไหนคำปรึกษาดีๆเนี่ยบางทีมันมีค่ามากกว่าเงินทองหลายอย่างสิ่งที่หมอพยายามทำอยู่เนี่ยก็คือพยายามทำให้ตัวเองเนี่ยเป็นคนมากที่สุดและนึกถึงใจเขามาใส่ใจเราอย่างคำที่พระราชบิดาตรัสไว้ว่าฉันไม่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นเพียงแค่เพียงอย่างเดียวแต่ต้องการให้คุณเนี่ยเป็นคนด้วยเราอยากได้แบบไหนเราก็ทำให้กับคนไข้แบบนั้น

คนเดินเท้าเป็นกลุ่มเสี่ยงประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตสูงกว่าผู้ใช้รถใช้ถนนกลุ่มอื่นเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติดังนี้การเดินเท้าให้เดินบนทางเท้าหรือไหล่ทางไม่เดินชิดขอบถนนควรเดินสวนทางกับรถที่วิ่งมากรณีมีเด็กควรจูงมือเด็กให้แน่นและให้เด็กเดินชิดด้านในป้องกันรถเฉียวชนส่วนการข้ามถนนให้ข้ามบริเวณทางม้าลายสะพานลอยหรือจุดที่มีสัญญาณไฟสำหรับคนข้ามโดยยืนรอบนทางเท้าเมื่อรถอยู่ในระยะไกลจึงค่อยข้ามถนนพร้อมเพิ่มความระมัดระวังรถที่วิ่งย้อนสอนไม่ข้ามถนนบริเวณที่มีสิ่งบดบังที่มืดหรือจุดที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอที่สำคัญไม่ควรหยอกล้อเล่นกันหรือประกอบกิจกรรมอื่นขณะข้ามถนนไม่วิ่งตัดหน้ารถในระยะกระชั้นชิดเพราะอาจถูกรถชนได้สำหรับผู้ขับขี่ควรลดความเร็วให้ต่ำกว่าปกติเมื่อขับผ่านเขตชุมชนโดยใช้ความเร็วตามป้ายเตือนบนเส้นทางพร้อมหยุดรถให้คนข้ามถนนก่อนจะช่วยป้องกันอุบัติเหตุในกลุ่มคนเดินเท้าและเพิ่มความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อนันต์ใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
0: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9นะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
0: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
3: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลยเอ้
2: างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ

0: จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
1: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
1: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
1: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
1: แล้วก็คุณธรรม
2: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
3: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
4: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
2: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
4: อ้าวโอ้เหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินมั้ยเนี่ย
5: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศรัฐนาอย่างยั่งยืน

0: คุณลุงครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
2: โอ้โหสุดยอดเลย
3: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
4: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
3: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคม

0: อำเภอของเราน่ะ
1: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
2: ฉันไปด้วยไปด้วย
3: ไปด้วย
4: ไปด้วย
5: อุ้ยวันนี้คนเยอะ
6: แยะเล่นมือกันหน่อยเล่นมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วเร็วพวกเรา
7: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
8: นี่ฉันจะได้เจอโพซิทีฟไมทีมทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
7: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
8: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
1: นี่ฉันแค่คิดเล่นๆนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
7: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
1: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
7: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
8: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
9: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Team ทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
10: สวัสดีครับ
11: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
12: สวัสดีจ้า
13: สวัสดีค่ะ
11: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
14: เม
15: พิมพ์นะคะและนี่น้องอัดค่ะ
16: สวัสดีครับ
11: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
1: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
16: พายุหมุนเขตร้อน
7: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
16: งวงช้างงวงช้าง
11: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
7: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
8: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำครับ
16: ภูเขาไฟระเบิด
8: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
16: หิมะถล่ม
8: โอ้โห DLTV ตอบไม่ทันอัดเลยครับ
11: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
8: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
11: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
12: มีค่ะ
11: งั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอรยสถาปัตย
1: ์อรยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอรยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่อุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยทุกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนอะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ้ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีความจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีนะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริง
6: ๆข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที่
4: DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น FC ด้วยอ่ะ DLTV
6: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
0: ได้ยินแบบนี้ พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้

0: ีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยเนี่ย
1: ค่ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
0: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่จำเป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
1: ฮะถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
0: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
3: เย้ๆๆ

0: พิมพ์ได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมพ์ช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: MCIU DLTV
1: สื่อแอนิเมชันเรื่องสารอาหารออนทัวร์รายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6
2: แนะนำตัวละครครูพี่จองซันเดย์เพียงขวัญสิงโตข้าวหอมป้าซาร่าลุงลีซอ
3: หลังจากเล่นเกมสารอาหารหันษาคุณครูนำภาพอาหารมาให้นักเรียนในชั้นเรียนสนทนาและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารแต่ละภาพ
4: เด็กๆลองดูสิว่าภาพอาหารที่เราเห็นอยู่นี้ประกอบด้วยสารอาหารอะไรบ้าง
3: ภาพขนมปัง
4: จัดอยู่ในสารอาหารประเภทอะไรครับเด็ก
5: ๆคาร์โบไฮเดรตครับ
4: ถูกต้องแล้วครับ
3: ภาพไก่ทอด
5: มีโปรตีนค่ะครู
3: เฉลยโปรตีน
4: ถูกต้องแล้วครับ
6: มีไขมันด้วยค่ะ
3: เฉลยไขมัน
4: ถูกต้องแล้วครับ
3: ภาพมะเขือ

0: เทศ
1: วิตามินและเกลือแร่ครับ
0: เฉลยวิตามินเกลือแร่ถูกต้องแล้วครับภาพขนมไข่หงนี่คือขนมไข่หงครับเด็กๆมันมีแป้งน้ำตาลและมีไส้เป็นถั่วเหลืองครับ
1: แป้งเป็นคาร์โบไฮเดรตค่ะน้ำตาลอยู่ในประเภทคาร์โบไฮเดรตค่ะ
0: เก่งมากครับ
2: มีไขมันด้วยครับครู
0: ถูกต้องแล้วครับ
2: ถั่วเหลืองจัดอยู่ในประเภทโปรตีนค่ะ
0: ถูกต้องแล้วครับ
1: คุณครูครับแล้วเราจะจัดขนมไข่หงอยู่ในสารอาหารประเภทไหนครับมีทั้งคาร์โบไฮเดรตโปรตีนและไขมัน
0: ขนมไข่หงมีส่วนประกอบของอาหารหลายอย่างทำให้มีสารอาหารหลายประเภทส่วนจะจำแนกว่าเป็นสารอาหารประเภทใดขึ้นอยู่กับส่วนประกอบที่เรากล่าวถึงครับเช่นเรากล่าวถึงแป้งก็เป็นสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: แล้วเราจะรู้ได้อย่างไรคะว่าอาหารที่เรารับประทานมีสารอาหารอะไรบ้าง
0: อาหารมีเยอะมากเราไปโรงอาหารเพื่อสำรวจและจำแนกประเภทของสารอาหารที่มีอยู่ในอาหารที่เรารับประทานกันในโรงอาหารดีไหมครับ
2: ดีค่ะงั้นเราไปกันเลยเย้เย้เย้
0: โรงอาหารของเรามีร้านขายอาหารหลายร้านเราจะไปร้านไหนก่อนครับ
1: ร้านป้าซาร่าค่ะหนูชอบกินข้าวผัดอเมริกันค่ะ
0: ตกลงครับงั้นเมนูแรกเรามาเริ่มจำแนกสารอาหารที่มีในข้าวผัดอเมริกันของร้านป้าซาร่ากันครับ
2: ณร้านป้าซาร่าครูและเด็กสวัสดีป้าซาร่า
3: ป้าซาร่าครับวันนี้เด็กๆ เรียนวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องอาหารและประเภทของสารอาหารขอความกรุณาป้าซาร่าทำข้าวผัดอเมริกันหนึ่งจานครับ
4: ได้ค่ะ
3: ขอบคุณครับนี่ครับข้าวผัดอเมริกันเด็กๆลองดูสิครับว่ามีส่วนประกอบอะไรบ้างทำมาจากอะไรและให้สารอาหารอะไรกับร่างกายของเราบ้าง
2: ข้าวครับให้สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตครับ
1: ไส้กรอกค่ะแต่หนูไม่รู้ว่ามันทำมาจากอะไรนะคะ
0: ไส้กรอกทำมาจากแป้งและเนื้อสัตว์ครับดังนั้นไส้กรอกมีสารอาหารอะไรครับ
2: สารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากแป้งและโปรตีนจากเนื้อสัตว์ค่ะ
1: ไก่ทอดครับไก่ทอดทำมาจากไก่มีโปรตีนแป้งทอดกรอบมีคาร์โบไฮเดรตและมีไขมันจากน้ำมันที่ใช้ทอดครับ

0: ผักกาดหอมแตงกวามะเขือเทศให้วิตามินและเกลือแร่ค่ะไข่ดาวค่ะเป็นสารอาหารประเภทโปรตีนหลายอย่างทั้งโปรตีนไขมันเกลือแร่วิตามินทำไมจึงจำแนกให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนคะ
1: เก่งมากข้าวหอมที่รู้จักหาความรู้เพิ่มเติมในไข่แต่ละฟองสารอาหารที่พบส่วนใหญ่จะเป็นโปรตีนและไขมันส่วนแร่ธาตุกับวิตามินจะมีเพียงเล็กน้อยยกเว้นแคลเซียมที่มีมากเพราะเป็นส่วนประกอบของเปลือกไข่ซึ่งเราไม่ได้รับประทานการจำแนกประเภทของสารอาหารเราดูที่ปริมาณของส่วนประกอบครับว่าอาหารนั้นให้สารอาหารประเภทใดมากที่สุดยกตัวอย่างไข่ไก่1ฟองมีโปรตีน 12.77 กรัมมีไขมัน 9.65 กรัมวิตามินและเกลือแร่อีกนิดหน่อยเด็กๆจะเห็นว่าไข่1ฟองมีโปรตีนมากกว่าไขมันเกลือแร่และวิตามินดังนั้นจึงจัดให้ไข่เป็นสารอาหารประเภทโปรตีนครับ
0: ขอบคุณค่ะครู
1: สวัสดีครับลุงลีซอวันนี้มีผลไม้อะไรมาขายบ้างครับเด็กๆขอมาสำรวจและจำแนกประเภทสารอาหารในผลไม้ของคุณลุงนะครับ
2: สวัสดีครับเด็กๆวันนี้มีผลไม้หลายอย่างเลยครับมีสตรอเบอรี่เด็กๆคิดว่าให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: เก่งมากครับฝรั่งให้สารอาหารประเภทอะไรครับ
0: วิตามินค่ะ
3: วิตามินครับ
2: ถูกต้องแล้วครับวันนี้ลูกมีอะโวคาโดมาขายด้วยครับเด็กๆรู้จักกันไหมครับ
4: ไม่รู้จักค่ะแล้วอะโวคาโดให้สารอาหารประเภทไหนคะ
1: เด็กๆคนอื่นล่ะคิดว่าอะโวคาโดเป็นผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไหนครับ
4: อะโวคาโดเป็นผลไม้ก็ต้องให้สารอาหารประเภทวิตามินครับ
2: เด็กๆลองกินอะโวคาโดกันนะครับ
3: อะโวคาโดไม่มีรสชาติเปรี้ยวหรือหวานเลยอะโวคาโดจะให้สารอาหารประเภทวิตามินได้หรือครับครู
1: ให้สิครับแต่จะให้ในปริมาณที่น้อยในอะโวคาโด100กรัมประกอบไปด้วยไขมัน 14.66 กรัมกรดไขมัน2กรัมโปรตีน2กรัมคาร์โบไฮเดรต8.5 กรัมวิตามินซี 10 มิลลิกรัมและยังมีวิตามินและแร่ธาตุอื่นๆด้วยครับจึงทำให้อะโวคาโดจัดอยู่ในผลไม้ที่ให้สารอาหารประเภทไขมันมากกว่าวิตามินครับ
5: ณตลาดนัดอาหารของเด็ก
0: ๆข้าวมันไก่ครับเป็นอาหารที่ร่างกายได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากข้าวได้รับโปรตีนจากเนื้อไก่ครับอร่อยที่สุดในโลกเลยครับแวะมาอุดหนุนกันได้นะครับ
3: ก๋วยเตี๋ยวหมูสูตรโบราณครับ
2: รับประทานแล้วร่างกายจะได้รับสารอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรตจากเส้นก๋วยเตี๋ยวและลูกชิ้นได้รับโปรตีนจากเนื้อหมูและลูกชิ้นครับนอกจากนี้
6: ยังใส่ผักเพื่อให้ได้รับวิตามินและเกลือแร่ครับได้รับไขมันจากเนื้อหมูและกากหมูด้วยนะครับน้ำซุปอร่อยมากครับพ่อค้าใส่ใจต่อสุขอนามัยที่สะอาดครับ
0: ไข่ปิ้งค่ะรับประทานแล้วร่างกายได้รับโปรตีนเพื่อเป็นพลังงานและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอนอกจากนี้ยังมีไขมันและวิตามินที่ดีต่อร่างกายเป็นอาหารที่มีประโยชน์มากแต่ราคาถูกค่ะปิ้งใหม่อร่อยพร้อมรับประทานค่ะผักสดและผลไม้ค่ะให้สารอาหารประเภทเกลือแร่และวิตามินนะคะช่วยให้ร่างกายไม่ขาดเกลือแร่และวิตามินร่างกายทำงานได้เป็นปกติมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยให้แก่ช้าถ้าต้องการไขมันจากพืชร้านเรามีอะโวคาโดและทุเรียนขายนะคะสนใจแวะชมชิมและซื้อได้ค่ะ
6: นางค่ะร้อนร้อนแบบนี้น้ำดื่มเป็นสิ่งที่จำเป็นมากๆนะคะดื่มน้ำแล้วร่างกายจะสดชื่นลดอาการอ่อนเพลียกระตุ้นระบบขับถ่ายระบบไหลเวียนโลหิตลดความเสี่ยงต่อโรคร้ายเพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวด้วยนะคะ
1: สารอาหารคือสารประกอบที่พบอยู่ในอาหารซึ่งมีความสำคัญต่อกระบวนการของชีวิตร่างกายควรได้รับสารอาหารอย่างสม่ำเสมอในปริมาณที่พอดีซึ่งมี6ชนิดประกอบด้วยคาร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมันวิตามินเกลือแร่และน้ำร่างกายจะทำงานเป็นปกติและแข็งแรงต้องได้รับสารอาหารทั้ง6ชนิดอย่างครบถ้วนและเหมาะสมดังนั้นเด็กๆควรเลือกรับประทานอาหารที่หลากหลายและครบถ้วนทุกปู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมเพื่อให้มีสุขภาพที่ดีนะครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผ่านไปแล้วกับเรื่องระดับภาษาเป็นยังไงบ้างนักเรียนได้นำความรู้เรื่องระดับภาษาแล้วก็การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารไปปรับใช้ในชีวิตจริงไหมเวลาที่เราคุยกับเพื่อนจะใช้ภาษาระดับใดไม่เป็นทางการแล้วเวลาที่คุยกับครูบาอาจารย์คุยกับญาติผู้ใหญ่หรือคุยกับผู้ใหญ่ที่เรายังไม่รู้จักไม่สนิทสนมคุยกับผู้อื่นเราจะต้องใช้ภาษาระดับใดลูกแล้วก็ถ้าเป็นพวกงานเขียน

0: การทางวิชาการเอกสารทางราชการหรือภาษาที่จะต้องอยู่ในพิธีการเนี่ยจะต้องใช้ภาษาแบบใด
1: ทางการ
0: ภาษาระดับทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะทั้งต้นทางและปลายทางนำความรู้เรื่องระดับภาษาและทุกๆเรื่องเลยที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยครูโอก็มีคำถามชวนคิดซึ่งก็เกี่ยวกับภาษาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับถ้อยคำในการสื่อสารนะครับคำที่ประชาชนใช้สื่อสารกับพระมหากษัตริย์เรียกว่าคำอะไรปลายทางก็ตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนธัญวัฒน์ลองแสดงความคิดเห็นหรือบอกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยลูกว่าคำที่ประชาชนหรือพวกเราเนี่ยใช้สื่อสารกับพระมหากษัตริย์คือคำอะไร
2: คำราชาศัพท์ครับ
0: กลุ่มอื่นคิดว่าเป็นคำราชาศัพท์ไหมไหนใครคิดว่าเป็นคำราชาศัพท์ยกมือขึ้นทั้งห้องเลยเอามือลงคำตอบคือคำราชาศัพท์คำถามข้อต่อมาอ่านพร้อมกันครับ
1: นักเรียนคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไร
0: เด็กๆคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไรครับกลุ่มที่4
3: คือคำที่ประชาชนพูดคุยกับพระมหากษัตริย์ค่ะ
0: คำที่ประชาชนหรือสามัญชนเนี่ยเมื่อสนทนาพูดคุยกับพระมหากษัตริย์เราจะต้องใช้คำราชาศัพท์ใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นเมื่อสักครู่เห็นยกมือ2คนพัทริกาลูกพัทริกาคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไรครับ
4: เป็นถ้อยคำที่ใช้สำหรับคนชั้นสูงค่ะ
0: เป็นถ้อยคำที่ใช้สำหรับคนชั้นสูงคนชั้นสูงก็คือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำราชาศัพท์คือถ้อยคำที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับพระมหากษัตริย์และบุคคลตามฐานะลดหลั่นลงมาพระมหากษัตริย์อาจจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือเชื้อพระวงศ์ก็ได้แล้วก็ลดหลั่นลงมาจนถึงระดับของพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายคำราชาศัพท์กันแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันทายว่าคำราชาศัพท์ที่ครูโอนำมาให้ดูนั้นเป็นคำราชาศัพท์อะไรแล้วก็บอกด้วยนะว่าอยู่ในหมวดใดถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองช่วยกันคิดเห็นดูก่อนไม่มีผิดไม่มีถูกข้อแรกให้รูปภาพจมูกมาระหว่างพระนาสิกกับพระโอษฐ์เร็วๆช่วยกันปลายทางตอบกลุ่มที่1ยกมือก่อนลูกได้สิทธิ์ตอบก่อนรูปภาพนี้ถ้าเป็นคำราชาศัพท์เราจะใช้คำว่า
5: พระนาสิกค่ะ
0: พระนาสิกพระนาสิกแปลว่า
5: จมูก
0: จมูกน่าจะเป็นคำราชาศัพท์หมวดใดหมวดเครือญาติหรือว่าร่างกาย
5: ร่างกายค่ะ
0: เพื่อนบอกว่าร่างกายถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนต่อไปนะครับต่อไปแว่นตายกมือแล้วต้องตอบได้นะกลุ่มที่3ยกมือก่อนมีคำว่าฉลองพระเนตรกับทรัพย์พระพักตร์ใช้คำว่าอะไรลูก
6: ฉลองพระเนตรครับ
0: ใช้คำว่าฉลองพระเนตรน่าจะอยู่ในหมวดใดลูก
6: เครื่องมือเครื่องใช้ครับ
0: เป็นหมวดเครื่องใช้นะถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะครับต่อไปใบหูกลุ่มที่2ยกมือก่อนมีพระหัตถ์กับพระกรรณ
5: พระกรรณค่ะ
0: พระกรรณอยู่หมวดใดลูก
5: หมวดร่างกายค่ะ
0: หมวดร่างกายถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับรองเท้ามีฉลองพระบาทกับรัดพระองค์
3: ฉลองพระบาทค่ะ
0: เป็นฉลองพระบาทอยู่ในหมวดใดครับลูก
3: หมวดเครื่องใช้ค่ะ
0: หมวดเครื่องใช้หรือของใช้ใช่ไหมครับ

0: คำตอบคือถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนอ่ะต่อไปเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5มีพระธรรมรงค์กับพระมาลาลูก
1: พระธรรมรงค์ครับ
0: พระธรรมรงค์อยู่ในหมวดใดลูก
1: ของใช้ครับ
0: ของใช้เครื่องใช้ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันกลุ่มที่1ตอบถูกกี่ครั้ง1ครั้งก็ได้1คะแนนกลุ่มที่2 1ครั้งก็ได้1คะแนนกลุ่มที่3 1ได้1คะแนนกลุ่มที่4 1คะแนนและกลุ่มที่5 1กลุ่มที่5 1ครั้งก็ได้1คะแนนตอนนี้ทุกกลุ่มมี1คะแนนสะสมไว้ปรบมือให้ตนเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์น่ารู้ซึ่งคำราชาศัพท์เนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนมีเป็นร้อยคำพันคำเราเรียน1ชั่วโมงไม่หมดหรอกครับแต่วันนี้เราจะเรียนเฉพาะคำราชาศัพท์ที่น่ารู้ที่ใช้สื่อสารกันบ่อยแล้วก็มีความสำคัญที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจำวันบ่อยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันข้อที่1บอกความหมายของคำราชาศัพท์ได้ข้อที่2จัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องช่วยกันจัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเป็นหมวดหมวดเป็นหมู่หมู่นะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์จะต้องบอกให้ได้ว่าการใช้คำราชาศัพท์นั้นมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์คือถ้อยคำที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ก็คือเชื้อพระวงศ์นั่นเองพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็สุภาพชนหรือสามัญชนทั่วไปก็คือพวกเรานี่แหละถือว่าเป็นสุภาพชนนะครับต่อมาระดับชั้นของคำราชาศัพท์กลุ่มไหนตอบได้บ้างว่ามีกี่ระดับชั้นดูเร็วครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ยกมือก่อนแล้วลูกมีกี่ระดับชั้นครับ
1: 3ครับ
0: มี3หรอยังไม่ถูกต้องกลุ่ม1ยกมือก่อนจริงๆครับลูกยกมือต้องตอบนะไม่งั้นสิทธิ์เป็นของกลุ่มอื่น
2: มี5ระดับครับ
0: มี5ระดับอะไรบ้าง
2: พระมหากษัตริย์ครับ
0: พระมหากษัตริย์
2: พระบรมวงศานุวงศ์ครับ
0: พระบรมวงศานุวงศ์ต่อไป3
2: พระสังฆราชและพระเจ้าพระสงฆ์ครับ
0: พระสังฆราชหรือพระสงฆ์ต่อไป4
2: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับ
0: 4ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ5
2: สุภาพชนครับ
0: สุภาพชนครบไหมครบถูกต้องปรบมือให้เพื่อนมีทั้งหมด5ระดับนะครับซึ่งแบ่งตามบุคคลดังนี้1พระมหากษัตริย์2เชื้อพระวงศ์หรือพระบรมวงศานุวงศ์3พระสงฆ์หรือพระสังฆราชรู้จักพระสังฆราชไหมก็คือเป็นราชาของสงฆ์นะครับแล้วก็ข้าราชการนี่ก็จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมตั้งแต่ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสุภาพชนก็คือพวกเราทั่วไปนี่แหละรวมถึงครูโอด้วยนักเรียนครับเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำราชาศัพท์สามารถแบ่งได้กี่หมวดอะไรบ้างกลุ่มที่3ยกมือก่อน
3: 5หมวดครับ
0: 5หมวดอะไรบ้างลูก
3: เครือญาติร่างกายเครื่องใช้คำกริยาคำสรรพนามครับ
0: เครือญาติเครื่องใช้ร่างกายคำกริยาแล้วก็คำสรรพนามถูกไหมถูกต้องนั่งลงตอนนี้ได้กี่คะแนนละกลุ่ม1 2คะแนนกลุ่ม2 1คะแนนกลุ่ม3 2คะแนนกลุ่มที่4 1คะแนนกลุ่มที่5 1หรือ2ออสครั้งที่2ตอบผิดใช่ไหมครับก็จะเป็น1คะแนนนะครับตอนนี้กลุ่ม1และกลุ่ม3นำอยู่

0: เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่า5หมวดที่แบ่งได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีหมวดเครือญาติร่างกายเครื่องใช้หรือของใช้นะลูกคำกริยาแล้วก็คำสรรพนามเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะครับว่าตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะอ่านคำราชาศัพท์แล้วพวกเราอ่านความหมายนะก็จะมีดังนี้เช่นพระอัยกาแปลว่าปู่หรือตาพวกเราใช้คำว่าพระอัยกาไหมไม่ใช้เราใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับต่อมาพระอัยิกาคือพระชนกพระชนนีพระมเหสีพระสวามีพระเชษฐาพระเชษฐภคินีพระอนุชาพระกนิษฐาพระโอรสและสุดท้ายพระธิดาบางทีนะชื่อของพวกเราชื่อจริงชื่อนามสกุลจริงของพวกเราเนี่ยก็อาจจะมีใช้เป็นคำราชศัพท์เช่นคำว่าเชษฐาเนี่ยมีนะในประเทศไทยมีคนชื่อนายเชษฐานะอนุชาคิดว่ามีไหมมีครูโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็ชื่อว่าครูอนุชาใช่ไหมครูกันรู้จักครูกันไหมครูกันชื่อครูอนุชาแสดงว่าครูกันต้องเป็นทำไมเป็นน้องใช่ไหมกนิษฐาก็มีนะครับมีอยู่นะครับคนที่ชื่อกนิษฐาเพราะฉะนั้นคำราชาศัพท์เหล่านี้นะครับก็คือคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินะเป็นการยกตัวอย่างมาให้ดูต่อมาหมวดที่2ก็คือหมวดร่างกายมีอะไรบ้างพระเกศารู้จักไหมพระเกศาพระกันพระชิวหาพระโอษฐ์พระเนตรขอบพระเนตรต่อมพระเนตรพระสอพระขนงพระชานุพระทนพระนาสิกนี่ก็คือตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่เป็นหมวดร่างกายกลุ่มไหนยกตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่นอกเหนือจากครูโอยกตัวอย่างมานะครับไม่ต้องเปิดดูหนังสือทุกคนปิดปลายทางปิดด้วยลูกปิดหนังสือให้หมดเลยเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่1ยกก่อนกลุ่มที่1ยกก่อนครับพระอะไรลูกได้ไหม
1: พระหัตถ์ครับ
0: พระหัต
1: มือครับ
0: หมายถึงมือถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1หมดสิทธิ์ตอบต่อไปครับจับติ่งหูไว้อย่าเพิ่งยกกลุ่มที่5ยกมือก่อนมีคำใดบ้างครับ
1: พระเศียรค่ะ
0: พระเศียรหมายถึง
1: หัวค่ะ
0: หมายถึงหัวหรือศีรษะปรบมือให้เพื่อนถูกต้องเหลือ3กลุ่มข้อสุดท้ายแล้วนะไม่ปล่อยคะแนนอยู่แล้วนะยกกลุ่มที่2ยกก่อนกลุ่มอื่นใจเย็นๆลูกรัตนา
2: พระนาราธค่ะ
0: พระนาราธแปลว่า
2: หน้าผาก
0: หน้าผากถูกต้องตอนนี้ก็สะสมคะแนนกันไว้นะครับต่อมาคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้หรือของใช้นั่นเองหนึ่งฉลองพระองค์คือ
3: เ
0: คร
3: ือ
0: พระสนับเพลาคือทรัพย์พระองค์คือทรัพย์พระพักคือรัฐพระองค์คือฉลองพระเนตรคือพระฉายฉลองพระบาทพระมาลากระเป๋าทรงหมายถึงกระเป๋าถือสร้อยพระสอพระสอแปลว่าคอสร้อยพระสอ

0: ก็คือสร้อยคอและสุดท้ายพระขเนยหมอนรู้จักไหมรู้จักพระขเนยไหมลูกขเนยเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรส่วนใหญ่แล้วคำราชาศัพท์ที่เราใช้สื่อสารกันในภาษาไทยนั้นมักจะยืมมาจากภาษาเขมรนะครับอย่างเช่นคำว่าขเนยเนี่ยเป็นคำภาษาเขมรนะครับลูกเดี๋ยวให้พวกเราช่วยกันยกตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดกริยาปิดหนังสือไว้ปิดหนังสือไว้ห้ามดูครับห้ามดูกลุ่มไหนดูปรับแพ้เลยนะเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่3ขอตัวแทนคนเดียวพอนะในการยกต่อไปนี้ยกตัวอย่างมาลูกคำราชาศัพท์หมวด
1: พระแสงกันบิดครับ
0: ฮะ
1: พระแสงกันบิด
0: คำกริยานะให้ยกตัวอย่างคำกริยา
2: ทรงม้าครับ
0: ทรงม้าแปลว่า
2: ขี่ม้าครับ
0: อ๋อทรงม้าแปลว่าขี่ม้าถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนขอตัวแทนคนเดียวพอในการยกยกกลุ่มท่ายกก่อนมีอะไรบ้างลูกคำกริยา
3: เสด็จครับ
0: เสด็จแปลว่า
3: ไปครับ
0: ไปถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเหลืออีก3กลุ่มกับอีก1ข้อที่จะถามอีก1คะแนนที่จะปล่อยให้นะครับลูกเตรียมตัวยกกลุ่ม1ไม่ยกเหรอลูกกลุ่ม4ยกก่อนลูกกลุ่ม4ยกกี่คนเมื่อสักครู่นี้คนเดียวนะ
2: ส่งน้ำค่ะ
0: ส่งน้ำแปลว่า
2: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดกริยาพร้อมกันเสด็จแปลว่าไปพระราชดำเนินล่ะลูกเดินทางนะครับส่งน้ำก็จะแปลว่าอาบน้ำประชวนแปลว่าป่วยเสวยแปลว่ารับประทานเช่นเสวยพระกยาหารก็คือรับประทานอาหารพระราชทานแปลว่าให้คำว่าโปรดหมายถึงชอบเช่นอาหารจานโปรดก็คืออาหารที่เราชอบกริ้วกริ้วแปลว่าโกรธประทับหมายถึงนั่งนะครับบรรทมนอนคำว่าตรัสพูดทอดพระเนตรดูนักเรียนจำไว้เลยนะว่าคำราชาศัพท์ที่เป็นกริยาราชาศัพท์เราจะไม่ใช้คำว่าทรงนำหน้าทรงเสด็จใช้ไม่ได้ทรงเสวยใช้ไม่ได้ทรงโปรดทรงประทับทรงตรัสทรงกริ้วเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับต่อมาตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดคำสรรพนามหมวดนี้ไม่เล่นเกมยากเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้พูดก็คือสรรพนามบุรุษที่1ถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์เราจะต้องแทนตนเองว่าข้าพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดหรือสนทนากับผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์เนี่ยเราจะใช้คำว่าถ้าเป็นผู้ชายใช้คำว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้คำว่าแบบนี้นะต่อมาบุรุษที่2แทนผู้ที่เราพูดด้วยถ้าเราสนทนากับพระมหากษัตริย์เราจะต้องแทนพระมหากษัตริย์ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทถ้าเป็นเจ้านายชั้นสูงหรือพระบรมวงศานุวงศ์เราจะใช้คำว่าฝ่าพระบาทแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์เราจะใช้คำว่าพระคุณเจ้าเราจะไม่ใช้คำว่าท่านหรือเธอถูกไหมเราพูดกับพระมหากษัตริย์เราใช้คำว่าเธอได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้คำว่าใต้ฝ่าองค์ธุลีพระบาทต่อมาสรรพนามบุรุษที่3

0: ก็คือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงถ้าเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าพระองค์พระองค์ท่านพระองค์ถ้าเป็นพระสงฆ์เราจะใช้คำว่าท่านถ้าเป็นสามัญชนหรือสุภาพชนด้วยกันเราจะใช้คำว่าอะไรเขาใช่ไหมครับอ่ะแบบนี้นะไม่ยากเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับคำราชาศัพท์หมวดต่างๆ 1. หมวดเครือญาติ 2. หมวดร่างกาย 3. หมวดเครื่องใช้ 4. หมวดคำกริยาและ 5. หมวดคำสรรพนามนะครับนักเรียนเรียน1ชั่วโมงเนี่ยจำไม่หมดหรอกปลายทางก็ยังจำได้ไม่หมดแต่ให้ฝึกทบทวนแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าชั่วโมงนี้เราจะเรียนว่าคำราชาศัพท์มีทั้งหมดกี่หมวดแล้วก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจัดเป็นหมวดหมู่ก็พอนะครับไม่ได้เรียนลึกมากต่อมาเกมต่อมาจะเป็นการทายคำราชาศัพท์จากบทร้อยกรองที่กำหนดให้สรุปคะแนนก่อนกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกมีคะแนนสะสมเท่าไหร่3กลุ่มที่2 2คะแนนกลุ่มที่3 3คะแนนกลุ่มที่4 2คะแนนและกลุ่มที่5 3คะแนนนะเกมต่อไปเราก็จะเรียกคะแนนกลับมานะครับดูบทร้อยกรองนะมีอยู่2ข้างมองทางข้างหน้าแลซ้ายแลขวาหน้าต่างหัวใจกลุ่มที่3ยกมือก่อนคืออะไรลูก
1: พระเนตรครับ
0: พระเนตร
1: ครับ
0: เป็นหมวดใด
1: ร่างกายครับ
0: ดูสิใช่ไหมคำตอบคือพระเนตรเป็นหมวดร่างกายปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3หยุดไว้ก่อนนะให้สิทธิ์กลุ่มอื่นต่อไปครับท่านให้กำเนิดเกิดตัวเรามาเป็นหญิงจัญญาทายซิใครเอ่ยกลุ่มที่4ยกมือก่อน
1: พระชนนีค่ะ
0: พระชนนีใช่ไหมหรือเราจะเรียกว่าพระมารดาก็ได้นะครับคำตอบคือพระมารดาหรือพระชนนีหมวดใดลูก
1: หมวดเครือญาติ
0: หมวดเครือญาติแปลว่าแปลว่าอะไรพระชนนี
1: แม่ค่ะ
0: แปลว่าแม่ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลือ3กลุ่มนะใช้แทนตนเองเวลาเข้าเฝ้าบอกได้ไหมเล่าเราแทนอย่างไรเดี๋ยวก่อนยกกลุ่มที่5ยกก่อน
2: ข้าพระพุทธเจ้าครับ
0: ข้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมถูกไหมลูกถูกต้องหมวดใดครับ
2: หมวดคำสรรพนามครับ
0: หมวดคำสรรพนามถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมาบิดาของแม่แน่แท้จริงเอ่ยตอบได้ไหมเอ่ยว่าท่านคือใครอ่ะเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม1ยกกลุ่ม1ยกก่อนใครครับ
1: พระอัยยิกาครับ
0: พระอัยยิกาหรอบิดาของแม่นะอ่ะตอบก่อนหมวดใด
1: หมวดเครือญาติครับ
0: หมวดเครือญาติกลุ่มถ้าเป็นกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2จะตอบว่าบิดาของแม่นะลูกพระอะไรลูกพระอะไรบิดาของแม่คือตาพระอะไรลูก
1: พระอัยกาค่ะ
0: พระอัยยะกาไม่ใช่อัยกาพระอัยยะกามั่นใจ
1: ค่ะ
0: ลองพูดอีกครั้ง
1: พระอัยยะกาค่ะ
0: พระอัยยะกาอ่ะนั่งลงเดี๋ยวเราตีความก่อนนะบิดาของแม่คือใครก็คือตาใช่ไหม

คำตอบคือพระอัยยกาเป็นหมวดอะไรลูกหมวดเครือญาตินะตอนนี้ทุกกลุ่มได้กลับมาเล่นเหมือนกันหมดแล้วอ่ะทุกกลุ่มจับติ่งหูไว้ยกมือกลุ่มสองยกมือก่อนกลางคืนต้องนอนพักผ่อนกายาคำนี้นั้นหนา

0: ครูรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่พระแท่นเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5ยกก่อน
1: บรรทมครับ
0: บรรทมเป็นหมวดใด
1: หมวดคำกริยาครับ
0: บรรทมจริงไหมคำตอบคือบรรทมเป็นหมวดคำกริยาปรบมือให้เพื่อนไม่เป็นไรคือบางทีอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นพระแท่นก็คือเตียงใช่ไหมแต่ไม่ใช่กลางคืนเราต้องนอนพักผ่อนกายาคำนี้นั่นหนาเรียกว่าอะไรก็คือคำว่านอนอ่ะพระมหากษัตริย์ใช้คำว่าบรรทมหลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมทายคำราชาศัพท์จากบทรกรองไปแล้วสรุปคะแนนกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูก3กลุ่มที่2 3กลุ่มที่3 4คะแนนกลุ่มที่4 3คะแนนและกลุ่มที่5 5คะแนนเก่งมากเลยนะครับต่อมาให้เล่นเกมจับคู่คำราชาศัพท์นะครับเปิดไปใบงานที่เท่าไหร่เปิดไปใบงานหน้าที่209เป็นเกมจับคู่คำราชาศัพท์นะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมพร้อมกันเลยให้เวลา2นาที

0: เดี๋ยวเรามาเฉลยพร้อมกันนะครับข้อแรกพระเศียรนี่แปลว่าอะไรครับลูกพระเศียรแปลว่าศีรษะปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปด้วยเลยนะต่อมาคำว่าโปรดโปรดแปลว่าชอบโยงเส้นจับคู่ให้ถูกนะทรงม้าแปลว่า
1: ข
0: ี่ม้าพระอัยยิกาอัยยิกานะแปลว่าย่ายายพระโอรส
1: ล
0: ู
1: กชาย
0: พระอุทธรอุทธรหมายถึงท้องท้องคืออวัยวะนะไม่ใช่ตั้งครรภ์นะพระอุทธรแปลว่าท้องไม่ได้แปลว่าตั้งครรภ์นะเดี๋ยวเข้าใจผิดต่อมาพระหทัยพระหทัยก็คือใจหัวใจนี่แหละพระเชษฐา
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: ทอดพระเนตร
1: ด
0: ูหมายถึงดูตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับปลายทางตรวจด้วยนะประชวนในใครถูกต้องหมดเลยทั้ง10ข้อโอ้เก่งมากปรบมือให้ตนเองสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4คำราชาศัพท์น่ารู้โดยจัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ตามที่กำหนดให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆให้ถูกต้อง

คุณครูปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะใบงานของนักเรียนเนี่ยคุณครูก็จะกำหนดคำมาให้แล้วนำคำเหล่านี้ไปจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องนักเรียนเขียนด้านบนด้วยนะว่าเป็นหมวดอะไรเช่นหมวดอะไรหมวดเครือญาติหมวดเครื่องใช้หมวดร่างกายหมวดคำกริยาแล้วก็หมวดคำสรรพนามถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทางต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมจัดหมวดหมู่คำราชาศัพท์ต่างๆแล้วนะครับเราจัดได้ทั้งหมด5หมวดนะลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแล้วก็ตรวจสอบคำตอบพร้อมกันนะหมวดร่างกายเนี่ยก็จะมีพระกันพระกรพระนาภีพระเสโทแล้วก็พระชิวหาพระกันแปลว่าหูพระกรแปลว่ามือพระนาภีแปลว่าสะดือพระเสโทแปลว่าเหงื่อเหงื่อก็คือออกมาจากร่างกายก็จัดอยู่ในหมวดร่างกายนะครับและสุดท้ายพระชิวหาแปลว่าลิ้นต่อมาเครื่องใช้ก็จะมีกระเป๋าทรงก็คือกระเป๋าถือสร้อยพระสอพระสอแปลว่าคอสร้อยพระสอจึงแปลว่าสร้อยคอพระมาลาแปลว่าหมวดต่อมานะครับหมวดเครือญาติก็จะมีพระชนนีแปลว่าแม่พระโอรสแปลว่าลูกชายพระอัยยิกาแปลว่าย่าหรือยายพระนัดดาก็คือหลานนะครับต่อมาหมวดคำกริยาก็จะมีประชวนแปลว่าป่วยประทับแปลว่านั่งทรงม้าก็คือขี่ม้าบรรทมแปลว่านอนและทรงน้ำแปลว่าอาบน้ำนะลูกได้แบบนี้ไหมตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับและสุดท้ายหมวดคำสรรพนามก็จะมีคำว่าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล้าวกระหม่อมถ้าเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าพระองค์หรือพระองค์ท่านนะครับเพื่อความสุภาพถ้าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่ตัวเรา

0: ช้แทนตัวเราตัวผู้พูดนะครับเวลาที่เราสนทนากับพระมหากษัตริย์เรียบร้อยนะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ได้ความรู้อะไรบ้างลูกการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ในชั่วโมงนี้ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์หมวดต่างๆทั้ง5หมวดอันไหนใครสรุปได้บ้าง
1: มี5หมวดครับ
0: ครับ5หมวดหมวดอะไรบ้างลูก
1: เครือญาติครับ
0: หนึ่งหมวดเครือญาติ2
1: ร่างกายครับ
0: ร่างกาย3
1: เครื่องใช้ครับ
0: เครื่องใช้4
1: คำกริยาครับ
0: คำกริยาและ5
1: คำสรรพนามครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์เนี่ยมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญไหมธัญวัฒน
2: ์นำคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารให้ถูกต้องครับ
0: ก็คือมีความสำคัญใช่ไหมลูกโดยมีความสำคัญโดยที่ตัวเราเนี่ยจะต้องนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารให้ถูกต้องกับใครได้บ้าง
2: มีพระมหากษัตริย์มีเชื้อพระวงศ์แล้วก็พระสงฆ์ข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็สุภาพชนครับ
0: โดยที่เราเนี่ยจะต้องนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ให้ถูกต้องใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนนะถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะเราจะต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำขวัญชวนคิดถ้าอยากจะรู้ว่าคำขวัญแต่งอย่างไรมีหลักการแต่งอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับปลายทางสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบความรู้เรื่องคำขวัญชวนคิดแล้วก็ใบงานเรื่องคำขวัญชวนคิดนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารแล้วก็ไปใช้เรียนรู้ให้ถูกต้องนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: ยังทำดีตามพ่อสอนคัด1เทค1
2: กล้องพร้อมปิด
3: ปิด
4: พี่นนท์นี่ค่ะมองกล้องนี้เป็นหลักนะคะ
2: ทุกคนพร้อมนะ5 4 3 2แอคชั่น
5: โนนี่ค่ะ
6: พี่สายค่ะ
7: หนูดีค่ะ
8: ยังทำดีตามพ่อสอน
9: สวัสดีค่ะวันนี้รายการยังทำดีตามพ่อสอนได้รวบรวมเรื่องราวของเยาวชนคนดีที่รู้จักน้อมนำคำสอนของพ่อในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความพอเพียงและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ที่เห็นผลดีอย่างชัดเจนเพื่ออธิบายความหมายของคำว่าพอเพียงที่ในหลวงรัชกาลที่9ต้องการจะสื่อสารและถ่ายทอดให้กับพวกเราเด็กและเยาวชนไทยได้เข้าใจและนำไปปฏิบัติใช้เพื่อให้เพื่อนๆได้เข้าใจถึงความหมายที่แท้จริงและชัดเจนมาฝากกันค่ะ
10: จากการเดินทางของพวกเราก็ทำให้เห็นว่าเพื่อนๆพี่ๆเยาวชนจากหลายๆโรงเรียนมีการนำหลักความประหยัดมัธยัสถ์และรู้จักเก็บออมมาเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินชีวิตรวมไปถึงฝึกให้เป็นวินัยกันตั้งแต่เด็กจนถึงโตเลยทำให้พวกเราเข้าใจได้ชัดเจนว่าคำว่าพอเพียงนั้นไม่ได้มีความหมายแค่เรื่องการเกษตรเพียงอย่างเดียวแต่หมายถึงการปลูกฝังวิธีคิดจิตสำนึกและการกระทำของตนเองให้รู้จักพอไม่ฟุ่มเฟือยและไม่โลภ

อเพียงหมายถึงความพอประมาณความมีเหตุมีผลรวมถึงความจำเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวเองดีพอสมควรเพราะไม่ว่าจะมีผลกระทบใดอันเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกก็จะสามารถรับมือได้

เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ในหลวงรัชกาลที่9มีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่ประสบนิกรชาวไทยมาตลอดเพื่อให้ประชาชนคนไทยรอดพ้นจากความยากจนและสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนพระองค์ทรงให้ความรู้สอนให้รอบคอบและระมัดระวังในขณะเดียวกันก็สร้างพื้นฐานทางจิตใจให้คนในชาติมีสำนึกในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตมีความอดทนความเพียรเพื่อให้การพัฒนาไปข้างหน้าของประเทศไทยและคนไทยนั้นมีความสมดุลทั้งทางวัตถุสังคมและสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการเปิดรับวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้อย่างมีสติ

0: ดีตามพ่อสอนเฮ้
1: การเป็นเยาวชนคนดีที่มีความพอเพียงไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะเพื่อนๆแต่ที่สำคัญคำว่าพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าเป็นการเกษตรและการประหยัดอย่างเดียวเท่านั้นการไม่เบียดเบียนผู้อื่นและการมั่นหาความรู้ใส่ตัวเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันทางด้านความคิดก็ถือว่าเราใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจก็ได้เช่นกันนะคะและพบกันใหม่กับพวกเราในตอนหน้ายังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
2: เอาบทซีน5ไปต่อกับพิธีกรเอ้าทุกคนเปลี่ยนซีนเดี๋ยวแสงหมด
3: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าคนเราถ้าพอใจในความต้องการก็มีความโลภน้อยเมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อยลงถ้าทุกประเทศมีความคิดอันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจมีความคิดว่าทำอะไรต้องพอเพียงหมายความว่าพอประมาณไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็จะอยู่เป็นสุขพอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีของหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัธภาพพูดจาก็พอเพียงทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลเรือเดชพระราชทานแก่บุคคลต่างๆที่เข้าเฝ้าถวายชัยมงคลได้ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาณศาลาฤาษีดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตวันศุกร์ที่4ธันวาคมพุทธศักราช2541

ต้องสวัสดีไหม

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้พบกับคุณครูวิทวัฒน์สีเมฆหรือคุณครูแอมอีกเช่นเคยครับและแน่นอนครับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือเรื่องซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรซึ่งกิจกรรมนี้นะครับหรือเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมานะครับและก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้คุณครูจะอยากทบทวนความจำของพวกเรานะครับว่าเรายังจำกันได้อยู่ไหมครับว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นมีกี่แบบครับ
2: 2 แบบ
1: มี2แบบใช่ไหมครับมีแบบไหนบ้างครับใครตอบได้ขอตัวแทน1คนครับเชิญเลยเพื่อนๆปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถทบทวนความรู้ที่เราเรียนตั้งแต่ชั่วโมงที่ผ่านมานะครับให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์มีกี่แบบและมีแบบไหนบ้างครับโอเคตอนนี้นักเรียนปลายทางตอบแล้วเชิญครับใช่ครับ
0: ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับแล้วก็ซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากรอยร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีต
1: ถูกต้องไหมครับเพื่อนถูกต้องแล้วนะครับคราวนี้แล้วซากดึกดำบรรพ์แต่ละแบบนั้นมีกระบวนการเกิดที่เหมือนหรือแตกต่างกันครับเหมือนกันไหมมีกระบวนการเกิดที่เหมือนกันไหมครับมีเพื่อนบอกว่าแตกต่างกันใช่แล้วนะครับซึ่งซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2แบบนั้นอาจจะมีกระบวนการเกิดที่ไม่เหมือนกันนะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับดังนั้นวันนี้คุณครูได้มีภาพของซากดึกดำบรรพ์มาให้ดูด้วยนะครับนักเรียนลองบอกครูได้ไหมครับว่าภาพของ

0: ากดึกดำบรรพ์ที่ครูนำมาให้ดูนั้นเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบใดครับเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตใช่แล้วครับอันนี้นะครับเป็นภาพของซากดึกดำบรรพ์โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตนะครับซึ่งก็นี่เลยนะครับเป็นกระดูกของไดโนเสาร์ใช่ไหมครับมาครับถัดไปอันนี้แหละครับเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบใดครับฮะอ๋ออันนี้ไม่ใช่ซากดึกดำบรรพ์ใช่ไหมครับรู้ได้ยังไงครับยังมีเนื้ออยู่ใช่ไหมครับเพราะว่าซากดึกดำบรรพ์จะต้องถูกย่อยสลายเหลือแต่โครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตนั่นเองถือว่าเก่งมากเลยนะครับลองมาดูรูปถัดไปอันนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมเนี่ยมันคือรูปอะไรครับเนี่ยยุงหรือแมลงใช่ไหมอยู่ในไหนครับ
1: อยู่ในแข
0: ็
1: ง
0: ใช่น้ำแข็งไหมไม่ใช่น้ำแข็งนะเพื่อนบอกอยู่ในยางพืชใช่ไหมครับหรือเราเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอัมพันนะครับเป็นยางพืชหรืออัมพันดังนั้นรูปนี้ก็คือเป็นแมลงที่อยู่ในอัมพันใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหมครับคำตอบคือเป็นซากดึกดำบรรพ์ด้วยนะครับและเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตอันนี้คือโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะครับบางคนยังไม่รู้จักนะครับว่าอัมพันธ์หรือยางไม้ตรงนี้เป็นอย่างไรนะครับครูมีรูปให้ดูนะครับถ้าใครเคยสังเกตตามต้นไม้บางชนิดนะครับก็จะมียางไหลออกมานะครับแล้วก็ตอนแรกก็จะเป็นของเหลวนะครับและถ้าช่วงที่เป็นของเหลวนั้นมีแมลงหรือมีสิ่งมีชีวิตเข้าไปอยู่ด้านในสักระยะหนึ่งยางนี้หรืออัมพันธ์นี้นะครับก็จะเกิดการแข็งตัวแล้วเมื่อเวลาผ่านไปนานมากๆสิ่งมีชีวิตนั้นก็จะกลายเป็นซากดึกดำบรรพ์ได้นั่นเองครับถัดไปรูปนี้คืออะไรเอ่ยเป็นรอยเท้าอยู่บนไหนด้วยเป็นรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนหินด้วยดังนั้นแน่นอนอันนี้คือซากดึกดำบรรพ์ไหม
1: เป
0: ็นนะครับถ้าเป็นรอยเท้าสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนแผ่นหินแน่นอนว่าจะต้องเป็นซากดึกดำบรรพ์อย่างแน่นอนเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนครับยอดเยี่ยมเลยเป็นแบบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตแต่ถ้าเราไปพบรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บนดินคิดว่าอันนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหม
1: ไม
0: ่
1: ใช่
0: นะครับเพราะว่าระยะเวลาที่การเกิดนั้นยังยาวนานไม่พอนะครับแล้วก็ในการเกิดซากดึกดำบรรพ์นั้นจะต้องเกิดพร้อมกับชั้นของหินซึ่งเป็นหินอะไรด้วยครับเป็นหินตะกอนด้วยเก่งมากเลยนะครับซากดึกดำบรรพ์ที่เป็นทั้งร่องรอยแล้วก็โครงร่างของสิ่งมีชีวิตเนี่ยก็จะเกิดพร้อมกับหินตะกอนนั่นเองครับถัดไปอันนี้คือรูปของอะไรเอ่ยเป็นต้นไม้ยังไงครับที่ล้มอยู่แล้วยังไงต่อเขากลายเป็นหินต้นไม้นี้ล้มตายไปแล้วสุดท้ายแล้วกลายมาเป็นหินอันนี้คิดว่าซากดึกดำบรรพ์ไหมครับ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนเป็นโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตเก่งมากเลยเพราะว่าต้นไม้ก่อนที่เขาจะเสียชีวิตลงนี้เขาเป็นสิ่งมีชีวิตมาก่อนนะครับลองมาดูรูปถัดไปอันนี้คืออะไรครับเนี่ย
1: หอย
0: อาจจะเป็นหอยอยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่ในหินใช่ไหมครับคิดว่าอันนี้ใช่ซากดึกดำบรรพ์ไหม
1: ใช่
0: ใช่นะครับเป็นซากดึกดำบรรพ์แบบไหนด้วยเป็นแบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตด้วยนะครับอันนี้นะครับก็เป็นตัวอย่างซากดึกดำบรรพ์ต่างๆที่ครูนำมาให้นักเรียนได้ศึกษาเพิ่มเติมด้วยนั่นเองนะครับคราวนี้ในกิจกรรมวันนี้เดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างในกิจกรรมนี้เลยครับกิจกรรมที่1ซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้น

ได้อย่างไรและสำหรับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้นะครับมีดังนี้เลยข้อแรกครับนักเรียนจะต้องอธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตและร่องรอยในอดีตครับถัดมานักเรียนจะต้องลงความเห็นจากข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับและสุดท้ายนักเรียนจะต้องจัดกระทำและสื่อความหมายข้อมูลเกี่ยวกับซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างและร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับจุดประสงค์ของกิจกรรมในวันนี้อาจจะดูเยอะไปสักนิดหนึ่งนะครับแต่คุณครูเชื่อว่าทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนั้นสามารถทำได้อย่างแน่นอนครับดังนั้นเรามาดูใบงานหรือใบกิจกรรมที่เราจะใช้ในวันนี้กันนะครับจะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ซึ่งจะอยู่ในหน้าที่134นั่นเองครับในส่วนนี้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสามารถเปิดดูตามไปได้เลยนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีการทำกิจกรรมกันนะครับในส่วนของวิธีการทำกิจกรรมในวันนี้นั้นจะเริ่มต้นที่ข้อที่2นะครับซึ่งจะต่อเนื่องจากชั่วโมงที่ผ่านมาเช่นเดิมนะครับจะให้นักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมและบอกให้ได้ว่าจะต้องทำอะไรได้บ้างในแต่ละข้อครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มอ่านได้เลยครับ

เอาละครับนักเรียนอ่านวิธีการทำกิจกรรมจบแล้วนะครับไหนลองบอกครูสิครับว่าในข้อนี้นักเรียนจะต้องทำอะไรครับจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบแบบจำลองใช่ไหมครับเป็นแบบจำลองเกี่ยวกับอะไรการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2ชนิดนะครับซึ่งจะต้องมีช่วงเวลาที่แตกต่างกันด้วยนะครับแต่ในข้อ2นี้ยังไม่จบนะครับมีต่อด้วยอ่านต่อครับ

เอาละครับตอนนี้นักเรียนอ่านจบแล้วใช่ไหมเราจะต้องทำอะไรต่อครับข้อนี้จะเป็นข้อ2ที่ต่อเนื่องจากเมื่อกี้นะครับก็คือในการออกแบบแบบจำลองนั้นคุณครูจะมีรายการวัสดุและอุปกรณ์ให้นะครับซึ่งนักเรียนก็สามารถเลือกใช้ได้ตามความสนใจเลยนะครับและก็นอกเหนือจากนี้นักเรียนสามารถสืบค้นข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับถ้านักเรียนปลายทางมีอุปกรณ์ในการสืบค้นข้อมูลนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูรายการวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้นะครับว่ามีอะไรบ้างซึ่งมีมากมายตามที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับซึ่งในวันนี้สำหรับนักเรียนต้นทางนะครับคุณครูก็ได้เตรียมของจริงมาให้นักเรียนดูด้วยซึ่งก็อยู่ด้านหน้านี้เลยนะครับสำหรับรายการวัสดุอุปกรณ์นะครับที่คุณครูจัดเตรียมไว้ให้นะครับที่นักเรียนจะได้ใช้ในชั่วโมงหน้านะครับก็จะมีดังนี้เลยนะครับก็จะมีตะเกียบนะครับผู้กันหรือเป็นแปรงอันเล็กๆก็ได้นะครับแล้วก็มีช้อนพลาสติกนะครับมีไม้ไอศครีมแล้วก็มีเปลือกหอยต่างๆนะครับแล้วก็มีเป็นของเล่นหรือเป็นโมเดลรูปสัตว์หรือเป็นรูปไดโนเสาร์ต่างๆนะครับแล้วก็มีดินน้ำมันนะครับมีสีผสมอาหารพร้อมกับหลอดหยดนะครับมีกระบอกตวงมีบิ๊กเกอร์มีเครื่องชั่งนะครับแล้วก็มีทรายละเอียดนะครับแล้วก็มีปูนพลาสเตอร์นะครับแล้วก็มีกล่องนมมีกรรไกรแล้วก็มีแก้วพลาสติกนะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะครับก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะให้นักเรียน

0: ใช้ในการออกแบบจำลองนะครับที่ใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2ชนิดนะครับแต่ก่อนที่เราครูจะให้พวกเราได้ลงมือทำนั้นคุณครูอยากจะสาธิตให้ดูนะครับว่าปูนปาสเตอร์เราใช้ยังไงนะครับหรือว่าจะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราผสมกับน้ำอันนี้มีใครเคยเห็นปูนปาสเตอร์แบบนี้ไหมครับไม่เคยเห็นมีบางคนเคยเห็นเขาใช้ทำอะไรครับเอาไปทำที่ระบายสีตามงานวัดต่างๆใช่ไหมครับซึ่งทำไม่ยากเลยนะครับเขาก็จะใช้ปูนปาสเตอร์นะครับเราอาจจะในการวางแผนของเราแล้วแต่เลยนะครับว่าเราจะออกแบบและวางแผนอย่างไรนะครับอาจจะมีการชั่งน้ำหนักของปูนปาสเตอร์ก่อนนะครับว่าเท่าไหร่นะครับก็ตักปูนปาสเตอร์ใส่ลงไปตรงนี้มีใครชั่งน้ำหนักไม่เป็นไหมใช้มีใครใช้เครื่องชั่งไม่เป็นไหมครับไม่มีนะทุกคนใช้เป็นโอเคอาจจะตักไปอันนี้คุณครูสาธิตให้ดูนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ตามของคุณครูนะครับอันนี้จากนั้นคุณครูก็สามารถใส่น้ำอาจจะตวงก่อนโดยใช้กระบอกตวงก็ได้นะครับกระบอกตวงใช้เป็นไหมครับ
1: เป็น
0: เราก็จะเทน้ำใส่ลงไปนะครับแล้วก็อ่านค่าอย่างไรวางไว้กับพื้นเรียบๆนะครับแล้วก็ดูใต้ท้องน้ำนะครับโอเคไหมคราวนี้คุณครูอาจจะยังไม่ตวงนะครับอาจจะเทน้ำใส่ไปเลยนะครับเทน้ำใส่ลงไปอันนี้แล้วแต่กลุ่มของพวกเรานะครับจากนั้นอาจจะใช้ช้อนหรืออะไรในการคนก็ได้นะครับมานี่นะครับถ้าเหลวไปเราก็สามารถเติมปูนปลาสเตอร์ลงไปได้นะครับอันนี้อันนี้เมื่อเวลาผ่านไปคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับก็จะแข็งตัวซึ่งถ้าใครเคยระบายสีปูนปาสเตอร์ที่อยู่ตำงานวัดนะครับก็จะรู้ว่าแข็งมากนะครับดังนั้นถ้าเราไม่อยากให้ปูนปาสเตอร์แข็งขนาดนั้น
1: ใส
0: ่น้ำอีกสุดท้ายเวลาแข็งแล้วน้ำก็จะหายไปหมดเหลือแต่ปูนปาสเตอร์ถูกไหมครับดังนั้นวิธีการที่ช่วยได้ก็คือการใส่ทรายละเอียดลงไปนะครับก็จะช่วยให้ไม่แข็งจนเกินไปนะครับครูอาจจะใส่ทรายละเอียดลงไปด้วยนะครับนี่คนลงไปนะครับอันนี้หรือถ้าใครอยากเพิ่มสีสันคุณครูก็มีสีผสมอาหารนะครับสามารถใช้ด็อปเปอร์หรือหยอดหยดอันนี้หยดสีผสมอาหารใส่ลงไปได้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับนักเรียนไม่จำเป็นต้องทำตามคุณครูนะครับแค่ให้รู้ว่าปูนปาสเตอร์นี้เวลาผสมกับน้ำแล้วนะครับกลายเป็นของเหลวเมื่อเวลาผ่านไปแล้วก็จะกลายเป็นของแข็งนะครับซึ่งก็รูปร่างก็จะเปลี่ยนไปตามภาชนะที่เราบรรจุนะครับถ้าเราใส่กล่องนมก็จะกลายเป็นของแข็งที่มีลักษณะคล้ายกับรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับหรือนักเรียนอาจจะใส่ใน อุปกรณ์อื่นก็ได้นะครับหรือใส่อย่างอื่นก็ได้เช่นกันนะครับตรงนี้แล้วก็คุณครูก็ยังมีหอยหรือเปลือกหอยอันนี้เป็นตัวแทนของอะไรครับเปลือกหอยหรือว่าตุ๊กตาสิ่งมีชีวิตเป็นซากของสิ่งมีชีวิตนะครับโอเคอันนี้นักเรียนก็สามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับการออกแบบจำลองของนักเรียนได้นะครับคราวนี้เมื่อนักเรียนช่วยกันคิดแล้วได้แนวคิดแล้วว่าจะออกแบบจำลองอย่างไรนะครับนักเรียนก็ต้องไปจดบันทึกผลลงในใบกิจกรรมด้วยนะครับตรงนี้เลยในส่วนของการออกแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์นักเรียนก็สามารถจดบันทึกอาจจะเป็นการวาดภาพแล้วก็มีการเขียนบรรยายก็สามารถช่วยการระดมความคิดในกลุ่มทำตรงนี้ได้เลยนะครับในส่วนนี้มีใครไม่เข้าใจวิธีการทำกิจกรรมไหมครับสามารถยกมือแล้วก็สอบถามได้เลยนะครับไม่มีนะครับนักเรียนปลายทางก็เช่นกันนะครับถ้าหากสงสัยก็สามารถยกมือแล้วก็สอบถามคุณครูปลายทางของนักเรียนได้เลยนะครับดังนั้นในช่วงนี้คุณครูจะขอเน้นย้ำนักเรียนปลายทางอีกครั้งหนึ่งว่าต้องทำอะไรบ้างนะครับนักเรียนจะต้องออกแบบจำลองเพื่อใช้อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ ที่แสดงซากดึกดำบรรพ์ทั้ง2ชนิดและการเกิดในช่วงเวลาที่ต่างกันจากรายการวัสดุอุปกรณ์ที่กำหนดให้ตรงนี้นะครับถ้าหากนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนต้นทางนะครับอยากจะเพิ่มวัสดุอุปกรณ์ก็สามารถคุยกันในกลุ่มแล้วก็จัดเตรียมอุปกรณ์มาเองได้เช่นกันนะครับในส่วนของคุณครูปลายทางนั้นก็สามารถให้คำแนะนำแล้วก็ช่วยเหลือนักเรียนได้ตามความเหมาะสมเลยนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้ถ้านักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางพร้อมแล้วเริ่มทำกิจกรรมได้เลยครับ

0: ตอนนี้นะครับนักเรียนของเราก็ได้ลงมือออกแบบแบบจำลองกันไปได้สักระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาดูความก้าวหน้าในการออกแบบแบบจำลองการเกิดซากหลึกน้ำบันของเพื่อนๆห้องต้นทางกันนะครับว่าจะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเชิญกลุ่มที่1ออกมาด้านหน้านะครับมาเล่าให้ครูฟังหน่อยว่าสิ่งที่เราออกแบบนั้นเป็นอย่างไรเชิญด้านหน้าเลยครับครับลองเล่าให้เพื่อนปลายทางฟังหน่อยครับว่าแบบมาเป็นอย่างไรครับ
1: อันแรกนะคะมันจะเป็นซากดึกดำบรรพ์ที่เกิดจากโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะคะ
0: ครับผม
1: ก็คือเราจะเอาปูนปัตเตอร์ผสมกับน้ำแล้วก็เทใส่ลงในกล่องนมค่ะแล้วก็รอให้แห้งค่ะแล้วก็ชั้นต่อไปเราก็เทปูนปัตเตอร์ใส่ลงในกล่องนมเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เอาซากฟอสซิลใส่ลงไปค่ะค่ะ
0: โอเคครับก็คือซากก็คืออาจจะเป็นเปลือกหอยหรือเป็นไดโนเสาร์ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นตุ๊กตาไดโนเสาร
1: ์แล้วก็นำดินน้ำมันมาใส่ค่ะ
0: อันนี้คือแบบแรกนะครับแบบที่สองครับ
2: แบบที่สองนะครับคือแบบที่เกิดจากร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตครับเราก็จะนำปูนขาวผสมกับน้ำครับแล้วก็เทลงไปในกล่องนมครับ
0: ปูนปัตเตอร์ไหมครับ
2: ขออภัยครับปูนปัตเตอร์ครับ
0: ผสมกับน้ำแล้วเทใส่ลงไปในกล่องนมอันนี้ที่ผ่านการ
2: ตัด
0: แบบนี้มาแล้วแล้วไงต่อครับ
2: แล้วก็นำเราก็จะนำรอยเท้าของแบบจำลองครับพิมพ์ลงไปครับ
0: สมมติว่าเป็นรอยเท้าของไดโนเสาร์ตัวนี้เราก็พิมพ์ลงไปแล้วไงต่อครับ
2: แล้วก็รอให้เอาออกแล้วก็รอให้แห้งครับ
0: เอาไดโนเสาร์ตัวนี้ออกแล้วก็รอให้ปูนปัตเตอร์แห้ง
2: ครับแล้วก็ชั้นต่อไปนะครับแล้วก็จะนำเป็นดินน้ำมันครับ
0: อ๋อแล้วก็เอาดินน้ำมันมาทับเป็นตะกอนชั้นที
2: ่สองครับ
0: โอเคอันนี้ก็คือที่เราคิดไว้ที่เราออกแบบกันใช่ไหมครับมีอะไรจะเพิ่มเติมไหมมีไหมครับไม่มีนะครับโอเคก็อันนี้ก็เป็นแนวคิดในการออกแบบของเพื่อนๆกลุ่มที่1 นะครับขอบคุณเพื่อนมากครับต่อไปนะครับก็ลองมาดูแนวคิดของเพื่อนกลุ่มที่2บ้างครับเชิญออกมาด้านหน้าได้เลยครับขอตัวแทนครับออกมาด้านหน้าลองมาเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังครับว่าแนวคิดของเราเป็นอย่างไรมาอยู่ด้านหน้าครับอ๋อคนเดียวเลยเหรอครับเชิญครับครับกลุ่มเราจะทำยังไงครับเริ่มได้เลย
3: ตรงที่เป็นการออกแบบโครงร่างของสิ่งมีชีวิตเราจะเทปูนปลาสเตอร์เป็นชั้นแรกค่ะลงไปในกล่องนมค่ะ
0: เหมือนคล้ายๆกับของเพื่อนเนาะเทปูนปลาสเตอร์ผสมน้ำใส่ลงไปในกล่องนม
3: แล้วก็ใส่หุ่นจำลองของไดโนเสาร์ลงไปค่ะ
0: ครับมีไดโนเสาร์ลงไปใส่ลงไป
3: แล้วก็เทปูนปลาสเตอร์ผสมกับทรายทับลงไปอีกชั้นหนึ่งค่ะ
0: โอเคครับแล้วไงต่อครับ
3: เพื่อที่จะให้คนที่มาดูสามารถขุดแล้วก็หาตัวไดโนเสาร์ได้ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อเหมือนของจริงเลยใช่ไหมเราก็จะขุดตะกอนชั้นบนออกไปเพื่อให้ไปเจอซากของไดโนเสาร์โอเคต่อไปครับ
3: ตรงที่เป็นร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเราจะใช้เป็นดินน้ำมันค่ะ
0: เป็นดินน้ำมัน
3: จากนั้นก็จะใช้หุ่นจำลองมาปั๊มรอยเท้าค่ะ
0: เอาดินน้ำมันไว้ไหนก่อนไหมหรือว่าเอามาปั๊มแบบนี้เลย
3: น่าจะต้องมีที่รองค่ะ
0: อาจจะต้องมีที่รองของดินน้ำมันก่อนนะครับแล้วก็ปั๊มแล้วไงต่อครับ
3: เทปูนปาสเตอร์ลงไปในรอยเท้าค่ะแล้วก็รอให้แห้งก็จะได้เป็นรอยเท้าค่ะ
0: โอเคครับเข้าใจแล้วของกลุ่มนี้มีอะไรจะเพิ่มเติมไหม
3: ไม่มีค่ะ
0: ไม่มีแล้วนะครับก็ขอบคุณเพื่อนกลุ่มที่2ด้วยนะครับต่อครับขอเชิญเพื่อนกลุ่มที่3ออกมาด้านหน้าครับเชิญครับลองมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าที่เราออกแบบกันไว้เป็นอย่างไรเชิญครับ
4: อันแรกเป็นซากของสิ่งมีชีวิตนะครับเราจะนำปูนปัตเตอร์ใส่ลงไปในแก้วนะคะ แล้วเราจะนำเปลือกหอยใส่ลงไปในปูนปัตเตอร์ครับแล้วรอให้แห้งครับแล้วเราจะนำปูนปัตเตอร์ผสมกับทรายเททับลงไปครับ
0: ครับอันนี้ใส่ในแก้วหรือใส่ในกล่องนมเหมือนเพื่อน
4: ใส่ในกล่องนม
0: อ๋อใส่ในกล่องนมเหมือนกันผสมในแก้วแต่ว่าเทใส่ลงไปในกล่องนมโอเคครับต่อไป
5: ต่อไปนะครับก็จะทำเป็นรอยเท้าของสัตว์ที่สิ่งมีชีวิตไว้ครับ
0: ครับทำไงครับ
5: เราก็จะนำสัตว์หรือซากสัตว์ตัวหนึ่งครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใช้ดินน้ำมันเป็น ที่ย่ำเป็นรอยเท้าครับเป็นรอยเท้าของสัตว์มีชีวิตตัวหนึ่งครับ
0: ครับแล้วไงต่อครับตอนนี้มีรอยเท้าเกิดขึ้นที่ดินน้ำมันแล้วอันนี้อยู่แค่ตะกอนชั้นที่1ถูกไหม
5: ใช่ครับ
0: ในการเกิดซากดินน้ำมันจะต้องมีตะกอนชั้นที่2มาปิดทับทำไงครับตะกอนชั้นที่2
5: นำปูนปัตเตอร์ผสมทรายครับ
0: แล้วก็เอามาทำไงครับ
5: เทครับ
0: เททับลงไปโอเคหมดแล้วยังครับ
5: หมดแล้วครับ
0: หมดแล้วเนาะโอเคขอบคุณเพื่อนมากครับเดี๋ยวต่อไปลองมาดูแนวคิดของเพื่อนๆกลุ่มที่4เชิญออกมาด้านหน้าได้เลยครับลองมาเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าเราออกแบบไว้เป็นอย่างไรบ้างเริ่มได้เลยครับ
6: แบบแรกก็จะเป็นโครงร่างของสิ่งมีชีวิตนะครับแล้วก็จะใช้เป็นเปลือกหอยแล้วก็ตะกอนชั้นที่1เราจะใช้เป็นปูนพลาสเตอร์ผสมกับทรายแล้วก็น้ำครับแล้วก็รอให้แห้งแล้วก็เอาเปลือกหอยลงไปใส่ครับแล้วก็ตะกอนชุดที่2เราจะใช้เป็นดินน้ำมันครับเอามาวางทับกับเปลือกหอยครับ
0: ยอดเยี่ยมเลยครับ
7: ในส่วนร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเราจะตะกอนชั้นที่1เราจะใช้เป็นปูนพลาสเตอร์ผสมน้ำค่ะ
0: ครับ
7: หลังจากนั้นนำรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตมาเหยียบลงบนปูนพลาสเตอร์ค่ะหลังจากนั้นรอให้แห้งค่ะและเราจะใช้ดินน้ำมันเป็นตะกอนชั้นที่2ค่ะ
0: โอเคยอดเยี่ยมเลยนะครับอันนี้ก็เป็นการออกแบบของเพื่อนๆกลุ่มที่4ขอบคุณเพื่อนมากครับเชิญครับต่อไปครับเพื่อนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5เชิญออกมาด้านหน้าเลยครับมาเล่าให้กับเพื่อนๆในห้องแล้วก็เพื่อนๆห้องปลายทางฟังนะครับว่าแนวคิดในการออกแบบเป็นอย่างไรเชิญได้เลยครับ
8: ขั้นตอนแรกนะคะจะทำรอยสัก
0: เอาใหม่ครับอีกครั้งนึง
8: ขั้นตอนแรกเราจะทำรอยเท้าของสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ครับ
8: ขั้นตอนที่1นำดินน้ำมันมาปั้นให้คล้ายจานค่ะขั้นตอนที่2นำปูนพลาสเตอร์ผสมน้ำและเทดินน้ำมันที่ปั้นไว้ค่ะขั้นตอนที่3เมื่อปูนพลาสเตอร์ใกล้แห้งให้กดรอยตีนสัตว์ลงไปค่ะ
9: ขั้นตอนที่2ทำซากสิ่งมีชีวิตค่ะ
0: ครับ
9: ขั้นตอนที่1ปั้นดินน้ำมันเป็นวงกลม2ก้อนแบนๆขั้นตอนที่2นำหอยมากดเลย
0: ปั้นดินน้ำมันไว้แบนๆใช่ไหมแล้วก็นำหอยมากดลงไปในดินน้ำมันโอเคแล้วไงต่อครับ
8: แล้วก็นำดินน้ำมันอีกด้าน
9: นำดินน้ำมันอีกด้านมาโปร
0: แล้วก็เอาดินน้ำมันอีกด้านหนึ่งเอาเปลือกหอยออกก่อนไหมหรือว่ายังไง
9: เอาใส่ไว้
10: ใส่ไปเลยค่ะ
0: เอาใส่ไปเลยใช่ไหมแล้วก็เอาดินน้ำมันอีกก้อนหนึ่งเอามาทับไปเลยโอเค
8: ขั้นตอนที่3นำหอยออกค่ะแล้วก็เก็บดินน้ำมัน2อันไว้ค่ะ
0: นำหอยออกเก็บดินน้ำมันทั้ง2อันไว้โอเคหมดแล้วยังครับ
8: หมดแล้วค่ะ
0: หมดแล้วนะครับโอเคขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มที่5ด้วยครับนะครับและนี่นะครับก็เป็นตัวอย่างของเพื่อนๆห้องต้นทางนะครับที่ได้ออกแบบนะครับแบบจำลองการเกิดซากดึกดำบรรพ์ไว้นะครับซึ่งเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเราจะลงมือสร้างแบบจำลองการจริงๆนะครับก็รบกวนให้คุณครูปลายทางนะครับจัดเตรียมวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆให้นักเรียนด้วยนะครับในส่วนของนักเรียนต้นทางนั้นเดี๋ยวคุณครูจะจัดเตรียมไว้ให้นะครับซึ่งในการออกแบบนี้เวลาทำจริงเราสามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าหากเจอปัญหานะครับ ไม่จำเป็นต้องทำตามแผนที่วางไว้ตลอดนะครับและตอนนี้นะครับก็เดินทางมาถึงท้ายชั่วโมงแล้วนะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาสรุปผลการทำกิจกรรมกันนะครับว่าในวันนี้นักเรียนได้ทำอะไรลงไปบ้างและได้ความรู้อะไรครับขอตัวแทนนักเรียนออกมาสรุปผลการทำกิจกรรมให้ฟังครับสักหนึ่งคนก็ได้ครับเชิญครับนักเรียนห้องปลายทางก็เช่นกันนะครับสามารถสรุปผลการทำกิจกรรมให้กับคุณครูปลายทางของนักเรียนฟังได้เลยนะครับว่าในวันนี้เราได้ทำกิจกรรมอะไรไปบ้างและได้ความรู้อะไรครับใครพร้อมแล้วเชิญได้เลยครับเชิญครับ
1: ได้ออกแบบจำลองซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
0: ได้ใช้ความรู้เรื่องอะไรมาช่วยไหมครับ
1: ใช้ค่ะใช้ความรู้เรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ค่ะ
0: ซึ่งซากดึกดำบรรพ์มีกี่แบบนะ
1: มี2แบบค่ะ
0: ซึ่งเราก็ได้ออกแบบจำลองครบทั้ง2แบบไหมครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โอเคขอบคุณเพื่อนๆมากครับซึ่งเราก็สามารถสรุปผลการทำกิจกรรมได้ดังนี้เลยนะครับว่าซากดึกดำบรรพ์นั้นมี2แบบนะครับได้แก่แบบโครงร่างแข็งของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นเกล็ดกระดูกฟันเปลือกหรือกระดองนะครับแล้วก็แบบที่2ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตเช่นรอยตีนของไดโนเสาร์ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในหินตะกอนนั่นเองครับเราได้นำความรู้เหล่านี้นะครับมาออกแบบจำลองที่อธิบายการเกิดซากดึกดำบรรพ์ทั้งในแบบของโครงร่างแล้วก็ร่องรอยของสิ่งมีชีวิตในอดีตในช่วงเวลาที่แตกต่างกันโดยใช้วัสดุต่างๆตามที่กำหนดให้นั่นเองครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะเชิญชวนนักเรียนมาร่วมกันประเมินตนเองนะครับโดยให้นักเรียนประเมินตนเองนะครับในข้อที่3ถึงข้อที่4ตามความเป็นจริงนะครับซึ่งจะอยู่ในหน้าที่141นั่นเองครับและในชั่วโมงถัดไปนะครับเราจะลงมือสร้างแบบจำลองกันจริงๆนะครับในเรื่องของซากดึกดำบรรพ์เกิดขึ้นได้อย่างไรนะครับซึ่งสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมมานั้นนะครับก็จะเป็นใบงานเรื่องการเกิดซากดึกดำบรรพ์ที่เราได้ออกแบบจำลองกันไว้นะครับแล้วก็วัสดุแล้วก็อุปกรณ์ในการสร้างแบบจำลองตามที่กลุ่มตนเองได้ออกแบบไว้นั่นเองนะครับตรงนี้ถ้านักเรียนเตรียมมาเองก็อย่าลืมแบ่งหน้าที่กันในการจัดเตรียมมานะครับถ้าคุณครูเตรียมไว้ให้ก็นักเรียนไปช่วยคุณครูเช็คอีกทีหนึ่งว่าสิ่งที่เราต้องการนั้นครบตามที่คุณเตรียมไว้ให้หรือไม่นะครับและในชั่วโมงนี้ก็หมดเวลาแล้วแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปสวัสดีครับ
10: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
11: ขอ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติม

ขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ข้อมูลแบบสำรวจสวัสดีเพื่อนๆวันนี้นับหนึ่งช่วยคุณครูเก็บข้อมูลแบบสำรวจจากเพื่อนๆในระดับชั้นป.3ว่าปีนี้อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนมากที่สุด1แห่งจากสถานที่ให้เลือก3แห่งข้อมูลจะเป็นอย่างไรไปดูกันจากการเก็บข้อมูลว่าปีนี้นับหนึ่งและเพื่อนๆในระดับชั้นป.3อยากไปทัศนศึกษาที่ไหนได้ข้อมูลดังนี้อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนและอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คน
1: จากข้อมูลการสำรวจให้นับหนึ่งและเพื่อนๆเติมตัวเลขแสดงจำนวนในตารางทางเดียวให้สมบูรณ
0: ์จากข้อมูลมีนักเรียนชั้นป.3อยากไปสวนสัตว์40คนอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำมากกว่าสวนสัตว์25คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำได้จาก40บวก25เท่ากับ65คนอยากไปท้องฟ้าจำลองน้อยกว่าพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ30คนคำนวณหาจำนวนนักเรียนที่อยากไปท้องฟ้าจำลองได้จาก65ลบ30เท่ากับ35คน
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมากได้ข้อมูลครบแล้วเพื่อนๆมาช่วยนับหนึ่งนำข้อมูลมาทำแผนภูมิรูปภาพให้สมบูรณ์กันนะโดยกำหนดให้รูปคน1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.30คนเริ่มทำกันเลย

0: น1รูปแทนจำนวนนักเรียนชั้นป.3 10คนเพราะฉะนั้นนักเรียนชั้นป.3 อยากไปสวนสัตว์40คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก40หารด้วย10เท่ากับ4รูปอยากไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ65คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก65หารด้วย10เท่ากับ 6.5 รูปหรือ6รูปครึ่งและอยากไปท้องฟ้าจำลอง35คนต้องใช้รูปคนคำนวณได้จาก35หารด้วย10เท่ากับ 3.5 รูปหรือ3รูปครึ่ง
1: ถูกต้องแล้วจากผลการสำรวจนี้นับ1และเพื่อนๆชั้นป.3จะได้ไปทัศนศึกษาที่ไหนเพราะอะไรนะ
0: พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเพราะมีจำนวนนักเรียนชั้นป.3 อยากไป

0: มากที่สุด
1: ทุกคนเก่งมากรับนี่ไปเลยหมวกสุดเก๋จาก Mahidol Kids เอาไว้ใช้ใส่เดินทางไปทัศนศึกษากันนะ
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนครับวันนี้มาพบกับคุณครูแจ็คคุณครูกฤตพงษ์พุทธประสงค์นะครับในรายวิชาประวัติศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่6ครับสำหรับวันนี้นะครับเมื่อต้นคาบครับเราทำอะไรครับสวัสดีอะไร
1: สวัสดีแต่ละประเทศภาษาแต่ละประเทศ
0: สวัสดีภาษาแต่ละประเทศของอะไรครับ
1: ของอาเซ
0: ียนนั่นเองซึ่งวันนี้นะครับเราจะมาเรียนเรื่องของความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนกันนะครับนักเรียนครับเคยได้ยินคำว่าอาเซียนไหมครับเคยใช่ไหมครับตั้งแต่เด็กเลยอาเซียนมีทั้งหมดกี่ประเทศนักเรียน10ประเทศมีอะไรบ้างครับ
2: สิงคโปร์
0: อินโดนีเซีย
3: มาเลเซ
0: ียลาวบรูไนกัมพูชา
4: ไทย
0: เมียนมาเวียดนามครับแล้วก็ฟิลิปปินส์ครบไหมครับ10ประเทศ
5: ครบคร
0: ับผมนักเรียนครับประเทศอาเซียนเนี่ยมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันใช่ไหมครับแล้วนักเรียนรู้ไหมครับว่าความเป็นมาของอาเซียนเนี่ยมีความเป็นมาอย่างไรครับทราบไหมไม่ทราบใช่ไหมครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยววันนี้นะครับคุณครูจะสอนเรื่องความเป็นมาของอาเซียนให้นักเรียนได้ทราบนะครับว่าอาเซียนเนี่ยกำเนิดมาได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นเลยครับนักเรียนคุณครูจะขอตัวแทนนะครับนักเรียน2คนครับออกมาถือแผนที่ให้คุณครูนะครับอันนี้ก็คือแผนที่ของอาเซียนนะครับนักเรียนหรือบริเวณภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีทั้งหมดกี่ประเทศนะครับ10ประเทศนะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนนักเรียนนะครับเกี่ยวกับภูมิศาสตร์ของแต่ละประเทศนะครับว่ามีที่ตั้งแล้วก็มีประเทศใดบ้างนะครับมาดูบริเวณแรกนักเรียนบริเวณแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเรียกว่าบริเวณที่เป็นแผ่นดินนะครับแผ่นดินเนี่ยจะประกอบไปด้วยประเทศอะไรบ้างครับสีม่วงเมียนมาไทยลาวครับสีชมพูเวียดนามแล้วก็กัมพูชาใช่ไหมครับบริเวณทั้งหมด5ประเทศนี้นะครับเขาจะเรียกว่าบริเวณแผ่นดินนั่นเองซึ่งจะไม่เป็นหมู่เกาะนะครับส่วนอีกหนึ่งที่นะครับก็คือบริเวณที่เป็นหมู่เกาะซึ่งประเทศที่เป็นหมู่เกาะเนี่ยก็จะมี5ประเทศด้วยกันครับมีประเทศอะไรบ้างครับฟิลิปปินส์สีส้มครับมาเลเซียแล้วก็สีเขียวมีหมู่เกาะเยอะมากเลยอินโดนีเซียแล้วก็เป็นประเทศเล็กๆครับทางตอนใต้ของมาเลเซียสิงคโปร์แล้วก็บูไนดารุสลามนะครับจะแบ่งออกเป็น2ส่วนนะครับส่วนที่เป็นแผ่นดินกับส่วนที่เป็นหมู่เกาะนะครับนักเรียนครับแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะมีทั้งหมด2มหาสมุทรด้วยกันมีมหาสมุทรอะไรบ้างครับฝั่งนี้เลยมหาสมุทรอะไรครับมหาสมุทรที่ใหญ่ที่สุดเลยครับมหาสมุทรแปซิฟิกใช่ไหมครับส่วนทางด้านตะวันตกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือมหาสมุทรอะไรครับมหาสมุทรอินเดียนั่นเองนักเรียนจำไว้นะครับว่ามหาสมุทรสำคัญของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมี2มหาสมุทรนะครับทางด้านตะวันออกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะเป็นมหาสมุทรแปซิฟิกส่วนทางด้านตะวันตกนะครับจะเป็นมหาสมุทรอะไรครับอินเดียนั่นเองเก่งมากครับครับเมื่อสักครู่นะครับก็เป็นแผนที่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองที่แสดงถึงที่ตั้งของประเทศนะครับแล้วก็บริเวณมหาสมุทรของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งมีมหาสมุทรสำคัญ2มหาสมุทรนั่นเองครับต่อไปครับจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับวันนี้นะครับนักเรียนจะต้องสามารถมีความรู้ความเข้าใจนะครับเกี่ยวกับที่ตั้งและชื่อประเทศเกิดทักษะการนำเสนอข้อมูลนะครับแล้วก็เห็นความสำคัญของการสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับต่อไปนะครับคุณครูจะมีวิดีทัศน์ให้นักเรียนได้รับชมนะครับซึ่งเป็นวิดีทัศน์เกี่ยวกับความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับ
6: อาเซียนเป็นคำย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations มีสมาชิกคือไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์และในปีพุทธศักราช2510สมาคมอาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น5ประเทศโดยได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพที่วังสราญรมย์อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาคทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกต่อมาในปีพุทธศักราช2527บรูไนดารุสลามได้เข้ามาเป็นสมาชิกตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2538ขณะที่เมียนมาและสปป.ลาวเข้ามาเป็นสมาชิกในปีพุทธศักราช2540และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเท ทศปัจจุบันอาเซียนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน
0: ขอบคุณวิทิทัศน์จากกรมอาเซียนนะครับกระทรวงการต่างประเทศครับผมนักเรียนครับเมื่อกี้วิทิทัศน์นักเรียนได้ความรู้อะไรจากวิทิทัศน์บ้างครับ
1: เก
0: ี่
1: ยวก
0: ับ
1: อาเซ
0: ีย
1: น
0: เกี่ยวกับอาเซียนอะไรครับอาเซียนก่อตั้งเมื่อปีไหนครับ
1: 2510
0: ใช่ไหมครับเริ่มแรกอาเซียนมีกี่ประเทศ
1: 5ประเทศ
0: มี5ประเทศนะครับแล้วก็จากนั้นนะครับก็มีประเทศอื่นๆเนี่ยตามเข้ามาเป็นสมาชิกใช่ไหมครับที่เหลือมีประเทศอะไรบ้างครับใช่ที่เข้ามาใหม่ครับบูไนดารุสลาม
1: ล
0: าวพม่าใช่ไหมครับเวียดนามสุดท้ายคือ
1: กัมพ
0: ูชานั่นเองต่อไปครับเรามาดูความรู้เกี่ยวกับอาเซียนครับนักเรียนอาเซียนเนี่ยนักเรียนเคยเห็นธงอาเซียนไหมครับธงอาเซียนใช่ไหมครับอาเซียนหรือตัวย่อนะครับมีตัวย่อมาจากคำว่า ASEAN นะครับซึ่งอาเซียนเนี่ยย่อเต็มๆมาจากคำว่า Association of Southeast Asian Nations นะครับหรือคำของประเทศไทยอย่างเป็นทางการนะครับก็คือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั่นเองนักเรียนครับเคยเห็นธงใช่ไหมครับนักเรียนคิดว่าธงเนี่ยมีความหมายว่าอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับสันติภาพอะไรอยู่ตรงกลางสีเหลืองๆครับพานเหรอใช่ไหมยังไม่ใช่ครับนักเรียนเดี๋ยวดูกันครับนี่ตาสัญลักษณ์ของอาเซียนนะครับคืออะไรครับเป็นรวงข้าวกี่รวง10ต้นนะครับก็คือเป็นรวงข้าวสีเหลือง10ต้นนะครับแสดงให้เห็นว่าอะไรครับมี10ชาติสมาชิกของอาเซียนนั่นเองซึ่งการที่มีข้าว10ต้นนะครับก็หมายถึงการผูกพันกันแล้วก็มีมิตรภาพกันนะครับแล้วก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนั่นเองต่อไปครับคำขวัญของอาเซียนนะครับนักเรียน One Vision One Identity แล้วก็ One Community นะครับแปลว่าอะไรครับ
1: 1

0: 1วิสัยทัศน์1อัตลักษณ์แล้วก็1ประชาคมนักเรียนเข้าใจความหมายของคำขวัญอาเซียนไหมครับไม่เข้าใจใช่ไหมครับมาไม่เป็นไรครับนักเรียนครับอาเซียนเนี่ยเห็นไหมครับว่ามีกี่ประเทศมีทั้งหมด10ประเทศเลยใช่ไหมครับซึ่งจริงๆแล้วนะครับในแต่ละประเทศเนี่ยก็จะมีอะไรครับเชื้อชาติศาสนาวัฒนธรรมที่ทำไมครับ
1: แตกต
0: ่างกันมากๆเลยใช่ไหมครับแต่เพราะอาเซียนนะครับทำให้แต่ละประเทศเนี่ยมีการรวมตัวกันแล้วก็เป็นเอกภาพนั่นเองจึงมีคำขวัญร่วมกันนะครับก็คือ1วิสัยทัศน์เป็นวิสัยทัศน์เดียวกัน1อัตลักษณ์ก็เป็นอัตลักษณ์เดียวกันเป็นอัตลักษณ์ของอาเซียนนะครับแล้วก็1ประชาคมก็คือ1ประชาคมอาเซียนนั่นเองต่อไปครับการกำเนิดอาเซียนครับนักเรียนครับในวิดิทัศน์เนี่ยเขาพูดถึงการกำเนิดอาเซียนเมื่อพ.ศ.ใดครับ2510ใช่ไหมครับถูกต้องครับผมนักเรียนก่อนที่จะเป็นอาเซียนเนี่ยเรามีสมาคมหนึ่งครับเรียกว่าสมาคมอาสาใช่ไหมครับเรียกว่าสมาคมอาสานะครับซึ่งจะมีชาติสมาชิกทั้งหมด3ชาติครับได้แก่ประเทศไทยประเทศมาเลเซียแล้วก็ประเทศฟิลิปปินส์นะครับแต่ต่อมาเนี่ยทั้ง3ชาตินี้สมาคมนะครับได้มีการยุติลงนะครับเนื่องจากมีข้อพิพาททางการเมืองนะครับของระหว่างประเทศนั่นเองแล้วก็เวลาต่อมาเนี่ยจึงมีการรวมกันทั้งหมด5ประเทศครับคืออะไรครับ
1: อินโดน
0: ีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส
1: ์
0: สิงคโปร์แล้วก็ไทยนั่นเองซึ่ง5ชาติสมาชิกเริ่มต้นเนี่ยก็คือมี5ชาตินี้ครับอินโดนีเซียมาเลเซียฟิลิปปินส์สิงคโปร์แล้วก็ไทยนะครับจากภาพนะครับจะมีทั้งหมด5คนในการลงนามนั่นเองซึ่งจะเป็นการกำเนิดอาเซียนนะครับสำหรับภาพนี้นะครับจะเป็นการลงนามเขาเรียกว่าปฏิญญากรุงเทพหรือปฏิญญาแบงคอกนะครับลงนามที่ไหนนักเรียนทราบไหมครับในวิดิทัศน์นักเรียนดูไหมครับทราบไหมมีการลงนามที่ประเทศไทยที่กรุงเทพมหานครนะครับบริเวณวังสลาลมในกรุงเทพมหานครนั่นเองแล้วก็มีการลงนามนะครับเมื่อวันที่8สิงหาคมพ.ศ. 2510ใช่ไหมครับและนักเรียนครับวันที่8สิงหาคมเนี่ยเป็นวันสำคัญของอาเซียนคือวันอะไรครับ
1: ว
0: ันอาเซียนนั่นเองนักเรียนวันที่8สิงหาคมนะครับถือว่าเป็นวันอาเซียนนะครับผมต่อมาครับเรามาดูธรรมนูญของอาเซียนกันครับธรรมนูญของอาเซียนเนี่ยเราจะเรียกว่าอะไรครับ
1: กฎบ
0: ัตรอาเซียนนะครับเมื่อมีการรวมตัวกันครบ10ประเทศนะครับได้มีการกำหนดธรรมนูญของอาเซียนขึ้นมานะครับเราจะเรียกว่ากฎบัตรอาเซียนเนี่ยกฎบัตรอาเซียนนะครับคือเครื่องมือในการวางกรอบทางกฎหมายแล้วก็โครงสร้างขององค์กรนะครับโครงสร้างขององค์กรนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนนะครับในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายนะครับต่อไปนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้นักเรียนได้ทำครับกิจกรรมของคุณครูนะครับคือคุณครูจะให้นักเรียนนะครับนี่ระบายสีและระบุชื่อประเทศ10ประเทศของอาเซียนนะครับรวมทั้งการ์ดนะครับเป็นการ์ดชุดประจำชาติแล้วก็ธงชาตินะครับให้นักเรียนระบุไปข้างล่างนะครับว่าเป็นประเทศใดเชื้อชาติใดนะครับนักเรียนทราบไหมครับโอเคครับคุณครูขอตัวแทนกลุ่มนะครับออกมารับใบงานครับ

สำหรับแผนที่อาเซียนที่คุณครูมอบให้นักเรียนได้ระบายสีนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มเสร็จยังครับยังนะไม่เป็นไรครับเดี๋ยวคุณครูให้นักเรียนทำเป็นการบ้านนะครับส่วนกิจกรรมต่อไปนะครับนักเรียนคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำใบงานที่6ครับเรื่องความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับโดยเนื้อหาของใบงานนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับศึกษาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของอาเซียนนะครับแล้วก็สรุปมาพอสังเขปนะครับนักเรียนต้นทางนะครับเปิดไปหน้าที่133นะครับส่วนนักเรียนปลายทางนะครับรบกวนคุณครูนะครับแจกใบงานให้กับนักเรียนแล้วก็ชี้แจงคำสั่งรวมทั้งกำกับดูแลนักเรียนตามความเหมาะสมครับนักเรียนเริ่มทำได้ครับ

อาเซียนเป็นคำย่อมาจาก Association of Southeast Asian Nations มีสมาชิกคือไทยมาเลเซียและฟิลิปปินส์และในปีพุทธศักราช2510สมาคมอาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น5ประเทศโดยได้มีการลงนามปฏิญญากรุงเทพที่วังสราญรมย์อาเซียนมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างกันในภูมิภาคทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองความเจริญทางด้านเศรษฐกิจการพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรมการกินดีอยู่ดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน์ร่วมกันของสมาชิกต่อมาในปีพุทธศักราช2527บรูไนดารุสสลามได้เข้ามาเป็นสมาชิกตามด้วยเวียดนามเข้ามาเป็นสมาชิกเมื่อปีพุทธศักราช2538ขณะที่เมียนมาและสปป.ลาวเข้ามาเป็นสมาชิกในปีพุทธศักราช2540และประเทศสุดท้ายคือกัมพูชาเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนเมื่อปีพุทธศักราช2542ปัจจุบันอาเซียนมีสมาชิกทั้งหมด10ประเทศปัจจุบันอาเซียนก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียนซึ่งประกอบด้วย3เสาหลักคือประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

0: นักเรียนต้นทางเรียบร้อยใช่ไหมครับเดี๋ยวเรามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันนะครับวัตถุประสงค์แล้วก็ความเป็นมาของอาเซียนครับนักเรียนสรุปพอสังเขปครับใครจะเป็นคนพูดครับคุณขวดตัวแทนโอเคครับความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของอาเซียนเนี่ยสรุปมาได้อย่างไรบ้างครับ
1: อาเซียนก่อตั้งในปี2510โดยเริ่มแรกมี5ประเทศคือไทยอินโดนีเซียมาเลเซียสิงคโปร์ฟิลิปปินส์และเพิ่มเข้ามาอีก5ประเทศคือลาวกัมพูชาเวียดนามบูไนแล้วก็เมียนมา
0: ได้ครับ
1: จุดประสงค์ก็คือเพื่อสร้างสันติภาพแล้วก็ด้านเศรษฐกิจครับ
0: โอเคครับผมเก่งมากครับตบมือเพื่อนหน่อยครับมีคนอื่นจะพูดอีกไหมครับไม่เป็นไรครับนักเรียนครับสำหรับความเป็นมาแล้วก็วัตถุประสงค์ของอาเซียนนะครับอาเซียนเนี่ยถูกสร้างขึ้นนะครับเพื่อส่งเสริมความร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็วัฒนธรรมในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับรวมทั้งรักษาสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงนะครับผมใครตอบแนวนี้ครับยกมือขึ้นโอเคครับเก่งมากครับต่อไปครับคุณครูมีคำถามครับวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับ
2: ความเป็นมาของอาเซียนครับ
0: ความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนยังไงบ้างครับ
2: ได้รู้ว่าอาเซียนก่อตั้งเมื่อปีพ.ศ.อะไรครับ
0: พ.ศ.ใดครับ
2: 2510ครับ
0: 8สิงหาคม2510ใช่ไหมครับอะไรอีกครับ
2: แล้วก็ได้รู้ครับว่าประเทศอาเซียนมีกี่ประเทศครับ
0: มีกี่ประเทศครับ
2: 10ประเทศครับ
0: 10ประเทศไล่ได้ไหมลองดูครับ
2: มีไทย
0: ไทย
2: สิงคโปร
0: ์สิงคโปร์มาเลเซีย
2: มาเลเซียครับ
0: อะไรครับฟิลิปปินส์
2: ฟิลิปปินส์ครับ
0: แล้วก็อินโดนีเซียนอกเหนือจากนี้มีอะไรครับนักเรียนช่วยกัน5ประเทศที่เข้ามาทีหลัง
2: ลาว
0: ลาวบรูไนกัมพูชา
2: เวียดนาม
0: แล้วก็เมียนมานะครับโอเคมีอะไรอีกมั้ยครับ
2: ไม่มีแล้วคร
0: ับไม่มีแล้วครับโอเคขอบคุณครับนักเรียนครับสำหรับวันนี้นะครับเราเรียนกันเรื่องของความเป็นมาของกลุ่มอาเซียนนะครับซึ่งมีทั้งหมด10ประเทศด้วยกันแล้วก็ก่อตั้งนะครับโดยมีวัตถุประสงค์นะครับเพื่อสันติภาพแล้วก็ความมั่นคงในภูมิภาคนะครับรวมถึงเวลาต่อมาเนี่ยก็พูดถึงเรื่องเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองการปกครองนะครับผมสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปครับนักเรียนเราจะมาเรียนกันเรื่องของสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันครั้งที่1ครับซึ่งสมาชิกอาเซียนในปัจจุบันเนี่ยเราจะเรียนทั้งหมด2ครั้งด้วยกันครั้งในครั้งหน้าเนี่ยเราจะเรียนครั้งที่1นะครับซึ่งมีทั้งหมด5ประเทศเริ่มแรกที่เราจะเรียนนะครับสำหรับคุณครูปลายทางนะครับสามารถศึกษาข้อมูลแล้วก็ดาวน์โหลดข้อมูลได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับสำหรับวันนี้นะครับคุณครูก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ตอนปลูกผักผลไม้รอบบ้านน่ากินน่าอร่อยสวัสดีเพื่อนๆทุกคนช่วงปิดเทอมแบบนี้เรามาหากิจกรรมสนุกๆทำกันดีกว่าเราไปปลูกผักรอบๆ บ้านดีไหม
1: ก็ดีเหมือนกันนะไม่โทรจะได้ไปเก็บผักและผลไม้รอบๆ บ้านที่คุณพ่อคุณแม่ปลูกไว้มากินกันด้วย
0: เรามาชวนเพื่อนๆไปทำกิจกรรมสนุกๆ กับพวกเราดีกว่าไหนใครพร้อมแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับพวกเรากันเลย1 2 3พวกเราพร้อมแล้วเรามาเริ่มด้วยการปลูกผักกันก่อนเลยดีกว่า
1: ได้เลยเดี๋ยวไม่โทรเตรียมเมล็ดผักไว้ให้นะเอาเป็นผักบุ้งแล้วกันปลูกง่ายดี
0: ดีเลยงั้นแทนไทยขุดหลุมเตรียมดินไว้นะ
2: ปลูกแทนไทยผักบุ้ง
0: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดยังพูดเป็นประโยคไม่ถูกเลยเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยปลูกผักบุ้ง
0: เจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเยี่ยมมากทุกคน
1: นี่แทนไทยเอาเมล็ดผักบุ้งใส่ลงไปในหลุมแล้วเอาดินกลบได้เลย
0: เท่านี้ก็เรียบร้อย
1: แทนไทยปลูกผักบุ้งแล้วเดี๋ยวไม่โทรช่วยรดน้ำให้นะ
0: ได้เลย
2: ต้นไม้ไม้เธอรดน้ำ
1: เอ๊ะเจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกต้องอีกแล้วเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องหน่อยนะ
2: ไม้เธอรดน้ำต้นไม
1: ้โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วเก่งมากทุกคนนี่ก็ใกล้เวลาอาหารเย็นแล้วแทนไทยเรามาช่วยกันเก็บผักไปให้แม่ทำกับข้าวกันดีกว่า
0: ดีเลยวันนี้แทนไทยอยากกินผัดกะเพราเราเก็บกะเพรากันดีกว่า
2: แทนไทยตะกร้าใส่กะเพราเด็ด
0: เจ้านกขุนทองหัดพูดเป็นประโยคไม่ถูกอีกแล้วนะเพื่อนๆช่วยเจ้านกขุนทองเรียงคำให้เป็นประโยคที่ถูกต้องกันหน่อยนะ
2: แทนไทยเด็ดกะเพราใส่ตะกร้า
0: โอ้โหเจ้านกขุนทองพูดเป็นประโยคถูกต้องแล้วสุดยอดมากทุกคนวันนี้พวกเราสนุกมากเลยได้ปลูกผักกันด้วย
1: ไม่โทก็มีความสุขที่ได้เก็บผักและผลไม้รอบๆบ้านมากินกันและต้องขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยให้เจ้านกขุนทองหัดพูดเรียงคำเป็นประโยคได้อย่างถูกต้อง
0: แทนไทยกับไม่โทจึงมีของมามอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
1: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
0: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอเป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
1: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
0: สวัสดีนะทุกคน

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติต้นภัยพิบัติทางธรรมชาติ
1: เมื่อคืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
2: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
1: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
2: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกเพื่อนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
1: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
3: เฮ้ พวกเราอยู่นี่
1: อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
2: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
0: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
3: จัดไป
0: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
1: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
2: จำได้อุทกภัย
1: วาตภัย
0: ไฟป่า
2: พลอยแล้ง
0: การกระทำของคลื่น
1: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
2: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
0: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่ๆอ
1: ย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ๊ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุดีเพรสชันพายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเบสี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
2: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์แล้วเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
1: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
2: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เรายังไม่ได้ทบทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดซ้อชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องนายชอบหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
0: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆกว่าจะส่งผลเสียหาย
1: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
0: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
2: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลก กับพายุสุริยะได้เลย
1: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
0: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาลพายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
1: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
2: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
0: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
2: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
1: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโรคใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
0: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโม่ของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

0: เห็นแค่ดวงสองดวงเองที่สำคัญไม่ใช่ฝนดาวตกด้วย
1: แล้วคุณครูบอกว่าฝนดาวตกจะเริ่มเห็นตอนกี่โมงหรอวิดดี
0: ้คุณครูบอกว่าให้มองไปทางทิศตะวันออกเหนือขอบฟ้าตอนสองทุ่มครับแต่ผมรอดูมานานแล้วแทบจะไม่เห็นฝนดาวตกเลย
1: การดูดาวถ้าอยากเห็นดาวชัดๆข้อแรกเราจะต้องดูดาวในสถานที่ที่ไม่มีแสงสว่างมารบกวนเช่นถ้าบ้านเราอยู่ในเมืองมีแสงส่องสว่างเราจะมีโอกาสมองเห็นดวงดาวได้ยากฉะนั้นคนต่างจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่ชนบทอยู่ในที่ไม่มีแสงมารบกวนก็จะเห็นดาวได้ชัดกว่าคนในเมืองที่สำคัญต้องไม่มีอะไรบังสายตาและไม่มีเมฆด้วยนะ
0: ผมอยากดูฝนดาวตกและอยากรู้จักดาวต่างๆแปลว่าเราต้องไปดูดาวในที่ท้องฟ้ามืดงั้นพี่แว่นพาผมไปดูดาวได้ใช่ไหม
1: ได้สิเดี๋ยวพี่แว่นจะพาวิตตี้ไปดูดาวในสถานที่ที่มีพื้นที่โล่งและมีท้องฟ้ามืดวันนี้พี่แว่นจะพาทุกคนไปดูดาวที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตกาญจนบุรีแต่น้องๆอยากไปดูดาวต้องให้คุณพ่อคุณแม่พาไปด้วยนะอย่าออกจากบ้านคนเดียวมันอันตรายนอกจากนั้นเราต้องรู้จักทิศด้วยนั่นก็คือทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกโดยเราจะดูทิศจากเข็มทิศหรือถ้าไม่มีเข็มทิศก็ดูจากดาวเหนือก็ได้ครับเพื่อเราจะได้ดูตำแหน่งของดวงดาวและถ้าให้ดีมีแผนที่ดูดาวก็จะช่วยทำให้เราดูดาวได้ง่ายขึ้นโอเคพร้อมแล้วเราจะไปดูดวงดาวบนท้องฟ้ามีอะไรให้เราดูบ้างพร้อมหรือยังไปกันเลย

0: มาถึงช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งคำถามกับพี่แว่นพี่จะถามน้องๆเกี่ยวกับความรู้ที่ได้ในวันนี้พี่แว่นจะถามแล้วน้องๆก็ตอบกันนะครับวันนี้พี่แว่นจะถามว่าอุปกรณ์ใดใช้ในการบอกทิศทางของการดูดวงดาวข้อ A เข็มทิศข้อ B เข็มเย็บผ้าพี่แว่นจะให้เวลาน้องๆ5วินาทีเมื่อเวลาหมดน้องๆต้องพูดคำตอบพร้อมๆกันนะ5 4 3 2 1คำตอบคืออะไรคำตอบที่ถูกต้องคือข้อ A เข็มทิศแต่ถ้าน้องๆไปดูดวงดาวแล้วไม่มีเข็มทิศก็สามารถดูดาวเหนือเพื่อเป็นการดูทิศทางตำแหน่งของดวงดาวได
1: ้วันนี้วิดดี้และพี่วันขอตัวลาไปก่อนนะ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

อบกินขนมเค้กกันใช่ไหมเอ่ยพอถึงวันเกิดทีไรน้องๆก็จะมีขนมเค้กแสนอร่อยมาเบิร์ธเดย์กันใช่ไหมล่ะครับวันนี้เลยจะมาสอนวิธีการวาดรูปขนมเค้กแบบง่ายๆกันถ้าพร้อมแล้วมาเริ่มกันเลยครับเราจะเริ่มวาดที่หน้าเค้กกันก่อนเลยเริ่มจากวาดรูปวงรีให้หงายขึ้นแบบนี้จากนั้นเรามาวาดเทียนกันต่อเลยครับวาดให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้จากนั้นเราก็มาวาดเปลวเทียนเป็นเทียนเล่มที่1เล่มที่2แล้วก็มาวาดลายที่ตัวเทียนโดยการขีดเส้นตรง2เส้นให้เป็นลายขวางเฉียงลงแบบนี้เลยครับเล่มที่3เล่มที่4และเล่มที่5เสร็จแล้วเราก็มาเติมหน้าเค้กให้เต็มโดยการวาดเส้นตรงต่อกันให้เป็นรูปวงรีที่สวยงามแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาวาดตัวครีมกันต่อเลยให้น้องๆขีดเส้นตรงลงมาแบบนี้แล้วก็วาดเส้นโค้งให้เป็นคลื่นตามที่น้องๆชอบยาวไปจนถึงขอบอีกฝั่งได้เลยนะครับพอเราได้ตัวครีมเสร็จแล้วก็มาถึงก้อนเค้กด้านล่างกันครับเริ่มจากขีดเส้นตรงลงมาจากตัวครีมทั้งสองด้านแล้ววาดเส้นโค้งให้เป็นฐานของเค้กเพียงเท่านี้เราก็ได้รูปเค้กแสนน่ารักกันแล้วนะครับ

มาต่อไปเราก็จะมาลงสีไม้ที่ตัวเทียนกันก่อนเลยเริ่มจากเลือกสีที่น้องๆชอบแล้วระบายลงไปที่ตัวเทียนให้เต็มซึ่งน้องๆจะระบายสีเดียวกันทั้งหมดหรือจะสลับสีที่ตัวเทียนก็ได้นะครับ

พอลงสีที่ตัวเทียนเสร็จแล้วเรามาลงสีที่เนื้อเค้กกันต่อเลยครับเริ่มจากระบายสีชมพูลงบนเนื้อครีมให้เต็มก่อนแล้วก็สีชมพูมาระบายที่หน้าเค้กให้เต็มเหมือนกันเป็นยังไงครับเค้กก้อนนี้เริ่มน่ากินขึ้นมาแล้วใช่ไหมล่ะจากนั้นเราก็เอาสีน้ำตาลอ่อนมาระบายลงที่ตัวเค้กด้านล่างให้เต็ม

เสร็จแล้วก็อย่าลืมลงสีส้มที่เปลวไฟกันด้วยนะครับเพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมเค้กที่แสนจะน่ารักและน่ากินกันแล้วนะครับทีนี้น้องๆก็วาดรูปเค้กเป็นกันแล้วนะครับพอถึงวันเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือใครๆในครอบครัวก็วาดให้เป็นของขวัญวันเกิดได้เลยนอกจากคนรับจะประทับใจคนวาดให้ก็ภูมิใจสุดๆไปเลยแหละครับ

0: องรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้องดีเอลทีวีปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วยด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:10 น.ถึงเวลา 20:00 น.ช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: บัตรนี้เนี่ยจะทำให้พวกเรารู้ว่าเรามีสิทธิ์เล่นเครื่องเล่นอะไรบ้างแม่จะแจกให้ทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวติดข้อมือเอาไว้นะจ๊ะแบ่งปันลูกต้องทำหน้าที่เป็นหัวหน้าทีมดูแลเพื่อนๆด้วยนะคะ
4: ขอบคุณค่ะคุณแม่ไม่ต้องห่วงนะคะเดี๋ยวแบ่งปันจะดูแลเพื่อนๆให้ดีที่สุดค่ะ
3: โอเค
5: ขอบคุณค่ะ
3: ค่ะ
4: ค่ะ
3: งั้นเดี๋ยวอีก2ชั่วโมงแม่จะมารับที่นี่ดีไหมคะ
4: ครับ
3: คร
4: ับ ดีค่ะ
3: อ่ะโอเคงั้นเล่นให้สนุกนะจ๊ะป้าเด็ก
6: เราก็ต้องไม่ไปเซ็นคิวคนอื่นนะ
7: ผมไม่เซ็นคิวดีกว่าทำตามกติกา
4: ใช่

0: ่นด้วย
1: พวกเราเล่นได้ตามสิทธิแต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กติกานะใครสงสัยอะไรไหมล่ะ
2: กติกาคืออะไรหรอครับ
1: ก็อย่างที่เขียนไว้อย่างนั้นไงเช่นทางไหนไปทางลงห้ามใช้ไปทางขึ้น
0: อ๋อเข้าใจแล้วค่ะ
3: เข้าใจก็ดีแล้วว่าแต่เราจะเริ่มเล่นได้หรือยังล่ะ
1: พร้อมกันแล้วนะคะเราไปลุยกันเลย
4: เครื่องเล่นบางอย่างก็อนุญาตให้ผู้ที่มีส่วนสูงตามที่กำหนดไว้สามารถเล่นได้น้องๆต้องดูให้ดีนะคะเราสามารถใช้สิทธิในเครื่องเล่นได้ตามกติกาที่เขากำหนดไว้ถึงจะปลอดภัยทำมั่นใจว่าทำได้เราก็ไปสนุกกันเลย
1: บอกป้องทางนั้นทางลงห้ามขึ้นเห็นป้ายไหมเนี่ย
2: ไม่เอาอย่าขึ้นทางนี้
1: บอกป้องระวัง
2: บอกป้องระวัง
1: เป็นไงบ้างเนี่ย
2: โอ้ยไม่ลุกอุ้ยเจ็บจังคุณไม่น่าทำผิดกฎกติกาเลย
1: ตอนนี้ได้เวลาที่คุณแม่จะมารับแล้วเราไปกันเถอะ
2: ไปไปค่อยลุกค่อยๆลุก
3: ไหวไหมไหวไหม
4: สิทธิกับกติกามีไว้ให้ปฏิบัติหากฝ่าฝืนอาจเป็นเช่นนี
5: ้โอ้เด็กๆเหงื่อเต็มเลย
6: เด็กๆชอบไหมคะชอบไหม
1: วันนี้เราเล่นกันอย่างสนุกค่ะแบ่งปันชอบทุกอย่างเลย
3: เครื่องเล่นที่นี่สนุกทุกอย่างเลยผมจะมาเล่นที่นี่อีกให้ได
2: ้จะเล่นให้สนุกเราต้องทำตามกติกาจะจำไว้เลย
6: ปกป้องบ่นอะไรอะลูกนี่ถ้าสนุกแล้วอย่าลืมอ่านหนังสือเรียนด้วยนะคะ
1: ค่ะ
6: โอเคดีมากเอาละงั้นถึงเวลากลับบ้านแล้วพวกเราไปทุกคนตามแม่มาเลยค่ะมาทางนี้แล้วทุกคนมา
4: สิทธิและกติกาเป็นของคู่กันนะคะพูดง่ายๆก็คือสิทธิเป็นสิ่งที่เราสามารถทำได้ส่วนกติกาก็คือข้อกำหนดหรือกฎระเบียบเพราะฉะนั้นถ้าอยากเล่นอย่างมีความสุขสนุกสนานเราจะต้องทำตามอะไรคะ

0: ดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่10กันยายน2519ค่ะอยู่กับคุณวิรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษาหมื่นนะคะวันนี้พบกับคุณอรรถกาเที่ยงปิชารักค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้ครับเราไปเริ่มดูความคืบหน้ากรณีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือว่าหมวดโอนะครับรองสารวัตรปราบปรามสถานีตำรวจภูธรบางละมุงที่ก่อเหตุบุกยิงครูเปิ้ลซึ่งเป็นภรรยาเสียชีวิตภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก่อนที่จะขับรถหนีไปยังบ้านพักภายในหมู่บ้านแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงครับจนเช้าวันนี้ใช้เวลากว่า20ชั่วโมงทีเดียวนะครับยอมมอบตัวแล้วหลังครอบครัวและเจ้าหน้าที่เกลี้ยกล่อม
2: พ่อโทรหาผัวคนแรกพ่อเชื่อใจผัวใช่ไหมพ่อถึงโทรมาหาผัวคนแรกอ่ะพ่อเชื่อใจหนูใช่ไหมพ่อตอบสิพ่อรักหนูใช่ไหมเราไม่รักกันเหรอพ่อพ่อเลี้ยงหนูมาตั้งแต่เล็กๆเลยนะพ่อ
0: ก็ภาพที่ท่านผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่นะครับเป็นภาพช่วงเวลาประมาณตีห้าที่10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์หรือหมวดโอเนี่ยเดินทางเข้ามาบริเวณใกล้กับตัวบ้านนะครับแล้วก็ตะโกนเพื่อเจรจาเกลี้ยกล่อมผู้เป็นพ่ออีกครั้งหลังจากเจ้าหน้าที่ใช้เวลาปิดล้อมนานกว่า18ชั่วโมงครับก่อนจะยอมให้ลูกชายเข้าเจรจาอีกครั้งท่ามกลางความตึงเครียดและความเหน็ดเหนื่อยของทีมชุดปฏิบัติการโดย10ตำรวจเอกรัชตะหรือว่าโฟกบุตรชายเนี่ยนะครับและก็ลูกสะใภ้ที่กำลังตั้งครรภ์และเป็นครรภ์แก่ด้วยก็เจรจาเกลี้ยกล่อมนานกว่า40นาทีครับให้ผู้เป็นพ่อวางอาวุธและยอมมอบตัวแต่ยังคงเก็บตัวเงียบอยู่ภายในบ้านไม่มีสัญญาณการตอบกลับแม้แต่ประโยคเดียวหลังจากนั้นก็พบปฏิกิริยาของร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์ก็ใจอ่อนนะครับได้สติเดินออกจากประตูบ้านเพื่อเข้ามอบตัวกับตำรวจด้วยมือเปล่ายอมวางอาวุธปืนไว้ในบ้านหลังจากลูกพยายามเกลี้ยกล่อมอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งเวลาประมาณ6นาฬิกา20นาทีร้อยตำรวจตรีทัศพงศ์จึงยอมมอบตัวโดยดีก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้าควบคุมสถานการณ์ซึ่งการมอบตัวในครั้งนี้ถือเป็นการยุติสถานการณ์ปิดล้อมที่ดำเนินมาตั้งแต่หลังช่วงเกิดเหตุคือเมื่อสายของเมื่อวานนี้9กันยายนต่อเนื่องตลอดทั้งคืนจนถึงเช้าวันที่10กันยายนครับโดยเจ้าหน้าที่ใช้การเจรจาเป็นแนวทางหลักก่อนที่ความพยายามของลูกชายจะทำให้บิดานั้นยอมมอบตัวในที่สุดทั้งนี้หลังมอบตัวเจ้าหน้าที่ได้นำตัวไปยังสภ.บางละมุงเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เข้าตรวจค้นในบ้านพักเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมยึดอาวุธปืนที่เชื่อว่าใช้ในการก่อเหตุเพื่อนำไปตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และประกอบสำนวนคดีคดีการนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะเข้าดูแลและเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้เสียชีวิตรวมถึงเด็กนักเรียนครูและบุคลากรของโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบด้วย
3: ขับลูกชายเขาพ่อไปกล่อมก็ใช้เหตุผลคุยกันเรียบร้อยก็จะที่อยู่ระหว่างสอบปากคำแล้ว
4: เมื่อต้นพอได้พูดคุยเรื่องสาเหตุที่ว่าเขาเกิดจากความเครียดเรื่องอะไรบ้าง
3: ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดไม่เกี่ยวกับอาการทางจิตและจะมีปัญหาภายในครอบครัวครับ
0: ขณะที่บรรยากาศในเช้าวันนี้ครับที่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลหนองปลาไหลนั้นก็มีคำสั่งปิดการเรียนการสอนวันที่11-12กันยายน2569นี้ครับ

0: วันเช้าวันนี้เองนะคะก็มีข่าวที่สะเทือนวงการพระสงฆ์เกิดขึ้นอีกแล้วนะคะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทางตำรวจก็เข้าจับกุมพระราชาคณะเจ้าวัดวัดดังจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะฐานความผิดในการฟอกเงินปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบหลังจากที่ไปพบพฤติกรรมเบียดบังเงินวัดแล้วก็ปรากฏคลิปเสพเมถุนกับศรีกาคนสนิทค่ะเมื่อช่วงเช้านะคะประมาณ6โมงเช้าค่ะชุดสืบสวนกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบค่ะลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาจับกุมพระวชิระญาณหรือที่รู้จักกันในนามพระครูภาวนาพัทรคุณหลวงพ่อโชติซึ่งก็เป็นเจ้าอาวาสวัดพุทธไทยสวรรค์ต้นตำรับเหรียญเหนือดวงองค์พ่อจตุคามเจ้าหน้าที่ก็เข้าไปควบคุมตัวตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1นะคะในข้อหาเป็นเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตเป็นเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินค่ะสืบเนื่องมาจากพฤติกรรมค่ะเบียดบังเงินวัดเป็นของตนนำเงินไปมอบให้กับสีกาแล้วก็มีการแปลงสภาพอำพรางในชื่อของบุคคลอื่นซึ่งก็มีรายงานความเสียหายกว่า92ล้านบาทนอกจากนี้ยังปรากฏคลิปหลักฐานร้องเรียนที่ว่ามีการเสพเมถุนกับสีกาภายในกุฏินะคะขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจค้นหาหลักฐานเพิ่มเติมและควบคุมตัวสอบปากคำค่ะขณะเดียวกันค่ะตำรวจค่ะก็ได้ไปจับกลุ่มนะสีกาคนสนิทตามหมายจับศาลอาญาคดีทุจริตในข้อหาสนับสนุนเจ้าพนักงานเบียดบังทรัพย์สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติละเว้นหน้าที่โดยมิชอบหรือทุจริตสนับสนุนเจ้าพนักงานของรัฐปฏิบัติละเว้นโดยมิชอบและสมคบฟอกเงินและร่วมกันฟอกเงินหลังจากที่สืบสวนแล้วก็พบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการเบียดบังเงินวัดแล้วก็พบเงินในบัญชีของศรีกาเนี่ยแหละค่ะหมุนเวียนสูงถึงหลัก10ล้านบาทต่อปีซึ่งล่าสุดมีรายงานข่าวนะคะว่าณขณะนี้ปัจจุบันได้มีการปิดโบราณสถานของวัดพุทธไทยสวรรค์แล้วค่ะ
1: ส่วนความคืบหน้าการปนเปื้อนของน้ำมันในท่อระบายน้ำพื้นที่เขตคลองเตยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ระบุว่าภารกิจสำคัญในวันนี้ก็คือการขยายผลค้นหาจุดต้นเหตุของการรั่วซึมให้พบนะครับพร้อมกับดำเนินการในการจัดการกับน้ำมันที่ปนเปื้อนจากระบบท่อระบายน้ำเพื่อควบคุมสถานการณ์และลดผลกระทบต่อประชาชนและพื้นที่โดยรอบให้มากที่สุดเช้าวันนี้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การปนเปื้อนของน้ำมันหลังจากที่เมื่อวานนี้ทีมปฏิบัติงานในพื้นที่ได้ทำงานต่อเนื่องจนถึงเวลา22นาฬิกาเพื่อค้นหาจุดที่เป็นรอยรั่วแต่ว่ายังไม่พบจุดที่ชัดเจนและเมื่อคืนที่ผ่านมาพบกลิ่นน้ำมันขึ้นมาจากท่อเจ้าหน้าที่ก็ได้ฉีดโฟมเพื่อควบคุมสถานการณ์ซึ่งปัจจุบันยังพบน้ำมันปนเปื้อนภายในท่อระบายน้ำแต่ปริมาณและความเข้มข้นลดลงและก็เจือจางลงมากแล้ว
2: ตอนนี้อยู่ที่คลองเตยนะก็เมื่อคืนก็มีทำกันถึงสี่ทุ่มนะเพื่อหาจุดที่รอยรั่วแต่ก็ยังไม่ได้พบจุดที่รอยรั่วชัดเจนอันนี้เป็นท่อระบายน้ำของกทม.ก็ยังมีน้ำมันค้างอยู่ด้านในอยู่นะแต่ตอนนี้ไอไม่ได้แรงมากนะก็เดี๋ยวเช้านี้ก็คงพยายามดูต่อไปเดี๋ยวตักมาเอาถังมาดูนี่เฮ้ยน้องหยิบให้หน่อย
3: ชูถังขึ้นมา
2: เมื่อคืนมันมีไอขึ้นมานิดนึงก็เลยฉีดโฟมเข้าไปเพื่อยกถังนี่ก็ไม่เดี๋ยวเปิดมือไม่ได้ยกถังเมื่อวานมีการฉีดโฟมเข้าไปหน่อยนึงเพราะว่ามันมีไอขึ้นมาสูงนิดนึงช่วงมาสี่รุ่มนะสีดำๆที่ทั้งหมดนี้คือโฟมที่เราฉีดเมื่อคืนอันนี้คือตัวน้ำมันที่ตักมาอย่างท่อนะแต่ว่าก็จำกัดอยู่แถวนี้แล้วมีบ่อนี้เยอะสุดใช่ไหมครับ
1: ทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้จัดกำลังเจ้าหน้าที่เทศกิจเฝ้าระวังพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงโดยมีการตรวจวัดปริมาณไอน้ำมันในพื้นที่ทุก1ชั่วโมงและติดตามสถานการณ์หรือว่ามอนิเตอร์พื้นที่ทุก30นาทีเพื่อประเมินความปลอดภัยภายหลังการติดตามสถานการณ์นั้นนายชาติชาติก็ได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนเชื้อเพลิงพัฒนาซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อรับฟังและก็ติดตามผลกระทบที่ประชาชนได้รับโดยพบว่าประชาชนยังได้กลิ่นน้ำมันอยู่เล็กน้อย
2: เป็นไงได้กลิ่นน้ำมันไหม
4: ได้
5: ได้อยู่แต่นิดหน่อยแล้ว
2: เบาลงหน่อยนะ
4: บางไปเยอะเลย
2: บางไปเยอะนะ
1: ขณะที่ภารกิจในเช้าวันนี้มีการเจาะผิวถนนแนวยาวประมาณ 10-15 เมตรกว้างประมาณ4เมตรเพื่อหาตำแหน่งและสาเหตุของการรั่วซึมให้ชัดเจนรวมถึงตรวจสอบว่าความเสียหายเกิดขึ้นกับตัวท่อหรือบริเวณโดยรอบหรือไม่แต่จนถึงขณะนี้ยังไม่พบจุดรั่วที่ชัดเจน ขณะเดียวกันนั้นเจ้าหน้าที่ได้วางรั้วเหล็กกั้นโดยรอบ

0: พื้นที่ปฏิบัติงานพร้อมกำหนดแนวพื้นที่ฉุกเฉินวิกฤตห้ามบุคคลเข้าภายนอกเข้าใกล้เพื่อป้องกันอันตรายลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการขุดเปิดหน้าดินและการตรวจสอบระบบท่อส่งน้ำมันนอกจากนี้ยังมีการปิดการจราจรถนนเชื้อเพลิงฝั่งขาออกเพื่อเปิดพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าปฏิบัติงานได้อย่างสะดวกและเพื่อความปลอดภัยของประชาชนรวมถึงผู้ใช้รถใช้ถนนในบริเวณดังกล่าว
1: ขณะที่นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนะคะเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเหตุท่อส่งน้ำมันรั่วซึมเมื่อวานนี้โดยบอกนะคะว่าท่อส่งน้ำมันดังกล่าวนั้นเป็นการร่วมทุนของหลายบริษัทส่งจ่ายน้ำมันไปยังดอนเมืองและปลายทางที่อำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหลังจากลงพื้นที่ตรวจสอบจุดที่1ก็พบว่าระบบการส่งน้ำมันยังคงทำงานอยู่ค่ะแล้วก็มีน้ำมันไหลเวียนในท่อโดยรอยที่พบเนี่ยจะมีลักษณะเป็นการรั่วซึมเท่านั้นไม่ได้เกิดจากการแตกชำรุดเป็นแผลขนาดใหญ่ส่วนจุดที่2ค่ะอยู่ระหว่างการตรวจสอบอย่างละเอียดทีนี้ผู้เชี่ยวชาญยืนยันบอกว่าสามารถอุดแล้วก็ปิดจุดรั่วซึมได้อย่างปลอดภัยโดยท่อเส้นนี้ได้รับการตรวจสอบคุณภาพตลอดแนวมาอย่างต่อเนื่องในช่วง2ปีที่ผ่านมาซึ่งทางวิศวกรผู้เชี่ยวชาญก็จะเร่งตรวจสอบเพื่อหาสาเหตุของการซึมที่แน่ชัดต่อไปนอกจากนี้นะคะผลการตรวจวัดค่าไอระเหยของสารเคมียังอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำมากเนื่องจากเป็นการรั่วซึมเพียงเล็กน้อยอย่างไรก็ตามยืนยันบอกนะคะว่าในงานที่เกี่ยวข้องทั้งกรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดเตรียมความพร้อมทั้งรถดับเพลิงรถพยาบาลและอุปกรณ์ระงับเหตุไว้ประจำในพื้นที่เรียบร้อยแล้ว
2: จุดที่1 นะครับก็เห็นแล้วครับว่ามันมีการลีกอยู่นะครับแต่ก็ไม่ใช่ว่าเป็นแผลใหญ่นะครับก็เป็นการลีกก็คือรั่วซึมนะครับส่วนขนาดตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งมานะครับว่าในจุดที่2ที่มีการดำเนินการเนี่ยมีพบรอยรั่วหรือไม่แต่แน่นอนก็คือจุดที่1พบรอยรั่วแน่นอนเนื่องเชื่อว่าในขณะนี้เนี่ยโดยเฉพาะของเจ้าของผู้ที่ส่งน้ำมันผ่านทางท่อนี้ก็คือบริษัทบางจากแต่ใครที่จะไปถือหุ้นในท่อเส้นนี้เนี่ยก็ต้องบอกองค์ประกอบมีด้วยกับหลายบริษัทก็คงไม่กล่าวถึงผู้เชี่ยวชาญเขาก็มั่นใจว่าในส่วนนี้สามารถดำเนินการได้สามารถปิดจุดได้
0: อยู่ที่เรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็เตรียมลงพื้นที่ไปตรวจสอบสุสานที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราในวันพรุ่งนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก็ลงเก็บตัวอย่างน้ำรอบสุสานส่งตรวจครับว่ากระทบกับสิ่งแวดล้อมหรือไม่ขณะที่ผู้รับเหมาก็ได้เข้ารื้อถอนสิ่งปลูกสร้างแล้วช่วงเย็นวานนี้บริษัทการชาบาทจำกัดได้ส่งผู้รับเหมาเดินทางเข้าพื้นที่เพื่อทำการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานหลังองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้นำคำสั่งและประกาศห้ามใช้อาคารให้รื้อถอนสิ่งปลูกสร้างภายในสุสานซึ่งประกอบด้วยเต็นท์ผ้าใบ2หลังภายใน30วันหากฝ่าฝืนมีโทษจำคุกและปรับไม่เกินวันละ 30,000 บาทซึ่งการรื้อถอนครั้งนี้ก็มีเจ้าหน้าที่จากองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้เข้ามาสังเกตการโดยขณะทำการรื้อเต็นท์แรกออกยังไม่พบปัญหาเพราะว่าหลุมศพมีการฝังแล้วก็โบกปูนเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพอรื้อเต็นท์ที่2ออกพบว่าในหลุมที่4ยังไม่ได้มีการโบกปูนส่งกลิ่นเหม็นและมีน้ำเหลืองไหลออกมาจากหลุมเจ้าหน้าที่จึงพยายามประสานไปยังบริษัทเพื่อให้ดำเนินการหาแนวทางในการป้องกันพื้นดินที่มีศพฝังอยู่เพราะเกรงว่าฝนตกที่ต่อเนื่องอย่างนี้อาจจะทำให้เอ่อล้นจากในหลุมทำให้น้ำเหลืองจากศพนั้นไหลลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติและอาจมีสัตว์เข้ามาเขี่ยคุ้ยศพที่อยู่ในหลุมดินที่ไม่ได้โบกปูนขณะเดียวกันนั้นทางอบต.เสม็ดใต้ก็ได้ทำการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณสุสานเพื่อเฝ้าติดตามความเคลื่อนไหวแล้วก็ดูแลความปลอดภัยหลังชาวบ้านร้องเรียนว่าที่ผ่านมามักมีการแอบขนศพเข้ามาฝังในช่วงกลางดึกนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทราก็ได้ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำโดยรอบสุสานส่งตรวจที่จังหวัดชลบุรีเพื่อดูว่ามีสารปนเปื้อนในแหล่งน้ำหรือไม่เพื่อคลายความกังวลให้กับชาวบ้านและคาดว่าจะทราบผลภายใน30วันและวันพรุ่งนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยจะลงพื้นที่สุสานบางคล้าไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินการพร้อมหารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างการย้ายร่างผู้เสียชีวิตและการจัดระเบียบพื้นที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย

0: ทางด้านของนายสนธิลิ้มทองกุลนะคะพร้อมกับเครือข่ายคปท.ก็นำมวลชนร่วมตัวที่หน้าสถานทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยนะคะเพื่อที่จะยื่นไปเรียกร้องให้พลเมืองอิสราเอลเคารพกฎหมายแล้วก็วัฒนธรรมไทยค่ะนายสนธิลิ้มทองกุลพร้อมมวลชนรวมตัวกันที่หน้าอาคารโอเชียนทาวเวอร์2ถนนสุขุมวิทค่ะซึ่งเป็นอาคารที่มีสถานทูตอิสราเอลตั้งอยู่ไปยื่นหนังสือถึงเอกอัครราชทูตอิสราเอลประจำประเทศไทยภายใต้แคมเปญทวงคืนประเทศไทยและเอาประเทศไทยของเราคืนมาก็มีการอ่านแถลงการยื่น4เรียกร้องต่อสถานทูตนะโดยขอให้กำชับพลเมืองของตนเองที่เข้ามาในประเทศไทยให้เคารพกฎหมายวัฒนธรรมและประชาชนชาวไทยอย่างเคร่งครัดไม่ปกป้องผู้กระทำผิดและห้ามใช้สิทธิ์หรือความสัมพันธ์ทางการทูตแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยต้องปล่อยให้ประเทศไทยดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเต็มที่รวมทั้งให้ความร่วมมือและเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับชาบัตรและสุสานอย่างตรงไปตรงมารวมถึงจุดยืนต่อสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางค่ะที่เรียกร้องให้ปฏิบัติตามหลักกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศในท้ายของแถลงการเนี่ยกล่าวย้ำนะคะว่าประเทศไทยพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติทุกชาติแต่ว่าทุกคนก็ต้องเคารพกฎหมายและประชาชนไทยพร้อมกับเรียกร้องให้สถานเอกอัครราชทูตอิสราเอลมีมาตรการที่เป็นรูปธรรมไม่ใช่เพียงการรับทราบหรือว่าการตอบกลับตามพิธีการทางนี้ระหว่างการชุมนุมนะคะก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคอยดูแลความเรียบร้อยในพื้นที่อย่างเคร่งครัดในเบื้องต้นค่ะสถานการณ์ยังเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
1: ทางด้านนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็กล่าวถึงกรณีที่นายสนธิลิ้มทองกุลระดมมวลชนเคลื่อนไหวชุมนุมประท้วงการทำงานของรัฐบาลโดยระบุว่าการชุมนุมถือเป็นสิทธิตามกฎหมายหากปักหลักอยู่ในที่ตั้งและไม่กระทบต่อการเดินทางของประชาชนแต่หากมีการลงถนนก็จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้รถใช้ถนนจึงต้องมีการขออนุญาตให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายพร้อมย้ำรัฐบาลไม่ได้ละเลยต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นฝ่ายบริหารให้ความสำคัญกับทุกมิติแต่จะให้น้ำหนักมากน้อยเพียงใดต้องพิจารณาจากเหตุและผลกระทบเป็นหลักพร้อมเชื่อว่าการเคลื่อนไหวอาจเกิดขึ้นได้แต่ผลลัพธ์อาจไม่ได้ตามที่คิดหรือพูดไว้ส่วนประเด็นการรวมตัวชุมนุมที่หน้าสถานทูตอิสราเอลเพื่อคัดค้านกรณีที่ชาวอิสราเอลเข้ามาท่องเที่ยวและรวมกลุ่มตั้งชุมชนในไทยนั้นนายพิพัฒน์มองว่าไม่ได้มีเพียงชาวอิสราเอลเท่านั้นเพราะไทยเป็นหมุดหมายที่ชาวต่างชาติต่างอยากเข้ามาอาศัยแต่การที่นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์พำนัก1เดือนและมีการรวมกลุ่มกันถือเป็นสิทธิ์ของนักท่องเที่ยวแต่ต้องไม่ทำเกินกว่าสิทธิ์ที่ได้รับหากพบมีการกระทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดซึ่งที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีไม่เคยละเลยและได้มีการผลักดันผู้กระทำผิดออกนอกประเทศไปแล้ว
2: เพราะฉะนั้นน้ำหนักของเขามีเท่าไหร่ก็ต้องอยู่ที่ว่าเหตุผลในการลงถนนเขามีเหตุผลมากพอหรือไม่ถ้ามีเหตุผลไม่มากพอผมเชื่อว่าเขาเชิญชวนก็อาจจะมีบ้างแต่ก็คงไม่ได้อย่างที่เขาอยากได้หรืออย่างที่เขาคิดหรืออย่างที่เขาไปพูดในแต่ละวันแต่ละวันนะครับตรงส่วนนั้นก็เดี๋ยวเราก็ได้เห็นภาพเองนะครับซึ่งวันนี้เหรอครับออกไปที่สถานทูตอิสราเอลก็คงจะเป็นการที่ไปประท้วงในสถานทูตอิสราเอลในเรื่องของมีเพื่อนๆชาวอิสราเอลเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยแล้วอาจจะมีการมาตั้งชุมชนซึ่งจริงๆการตั้งชุมชนผมก็คิดว่าไม่ใช่เฉพาะอิสราเอลในประเทศไทยอย่าลืมนะครับประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ใครก็อยากจะมาอยู่เพราะฉะนั้นคุณได้สิทธิ์1เดือนในการที่คุณมาท่องเที่ยวในประเทศไทยใน1เดือนตรงนั้นเป็นสิทธิของนักท่องเที่ยวเมื่อคุณเดินทางก้าวสู่เข้าประเทศไทยคุณสแตมป์พาสปอร์ต1เดือนนี้คุณได้สิทธิ์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นคุณจะไปรวมตัวกันตรงไหนเป็นโรงแรมหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่ผมคิดว่าตรงนั้นเป็นสิทธิของผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวแต่คุณอย่าทำเลยสิทธิที่คุณได้รับแต่ถ้าคุณไปทำในเรื่องของผิดกฎหมายของประเทศไทยทางราชการก็คงจะต้องดำเนินคดีเขาตามกฎหมายพอท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้มีการ อะไรครับผลักดันออกไปหนึ่งท่าน
0: ส่วนเหตุไฟไหม้เมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเพลิงไหม้โรงงานผลิตหมอนแล้วก็ที่นอนยางพาราในพื้นที่ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะทางเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมรถดับเพลิงเร่งฉีดน้ำสกัดไม่ให้เพลิงนั้นลุกลามไปยังพื้นที่ชุมชนที่อยู่ด้านหลังของโรงงานซึ่งล่าสุดนะคะก็สามารถที่จะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วจุดเกิดเหตุค่ะเป็นโกดังขนาดใหญ่ภายในโรงงานผลิตหมอนและที่นอนยางพาราของบริษัทอีโคเลเทคจำกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบางไทรอำเภอบางไทรเป็นโกดังใช้ผลิตแล้วก็เก็บวัสดุยางพาราโฟมและผ้าค่ะจึงเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เปลวเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงเจ้าหน้าที่ต้องระดมฉีดน้ำสกัดโดยเฉพาะด้านหลังโรงงานที่อยู่ติดกับชุมชนซึ่งก็มีบ้านเรือนประชาชนหลายหลังคาเรือนเพื่อป้องกันไม่ให้ลุกลามค่ะหลังจากที่ใช้เวลากว่า3ชั่วโมงนะคะก็สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้เหลือเพียงบริเวณกลางโกดังค่ะเป็นจุดเก็บสารเคมี ก็ต้องใช้โฟมดับเบื้องต้นเนี่ยพบว่าโกดังขนาดใหญ่ถูกเพลิงไหม้เสียหายทั้งหลังจนโครงสร้างเนี่ยยุบตัวลงมารวมถึงโกดังขนาดเล็กที่อยู่ด้านข้างรถบรรทุก4คันวัตถุดิบยางพาราอุปกรณ์ประกอบที่นอนและหมอนรวมถึงเครื่องจักรก็ถูกเพลิงเผาไปทั้งหมดซึ่งจากการให้การของรปภ.นะคะเล่าให้ฟังว่าขณะที่เกิดเหตุไม่มีคนงานเนี่ยอยู่ด้านในตนเองเนี่ยอยู่ในป้อมยามนะเห็นเปลวเพลิงจากด้านหลังของโรงงานซึ่งเป็นจุดที่นำเศษโฟมแล้วก็เศษวัสดุเหลือใช้มากองรวมกันจากนั้นค่ะไฟก็ลุกลามไปยังจุดเก็บสินค้าที่เป็นโฟมอัดก้อนทำให้เพลิงเนี่ยลุกลามอย่างรวดเร็วจนไม่สามารถควบคุมได้จึงไปรีบแจ้งเจ้าของโรงงานแล้วก็เจ้าหน้าที่ให้มาช่วยเหลือนางปวีนาทองสกุลพันธ์หัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้บอกว่าแม้ว่าจะควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วแต่ว่ายังต้องฉีดน้ำหล่อเลี้ยงเพื่อป้องกันไฟปะทุซ้ำส่วนจุดที่เก็บสารเคมีก็ต้องใช้โฟมฉีดควบคุมค่ะรวมถึงใช้รถแบ็คโฮเข้าเกลี่ยกองวัสดุในจุดที่มีไฟคุกกรุ่นที่อยู่ข้างใต้แล้วก็ฉีดน้ำดับไฟจนกระทั่งช่วงเวลาประมาณ 2:40 นาทีก็สามารถควบคุมเพลิงไหม้ให้สงบได้ในทุกจุดความเสียหายอยู่ระหว่างการประเมินนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสั่งการให้ในอำเภอบางไทรร่วมกับเทศบาลเมืองบางไทรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังสถานการณ์พร้อมประสานหน่วยงานสาธารณสุขเข้าตรวจสุขอนามัยของประชาชนที่อาศัยอยู่โดยรอบและขอให้ประชาชนมั่นใจนะคะว่าณขณะนี้ควบคุมสถานการณ์เอาไว้ได้แล้ว

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้น่ะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ
2: ่อ
1: ตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลยหนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
3: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงล่ะคะ
1: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพาตนเองเป็นหลักจึงพระราชทานหลักปรัชญานี
3: ้อ๋อแล้วหลักปรัชญานี้สอนว่าอะไรบ้างล่ะคะ
0: โอ้กล้วยตกตะวันช่วยเก็บหน่อยไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
4: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2522

0: นี่ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่ไหมเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอ้างั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างมั้ยเนี่ยอยากกินเหมือน
4: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: งครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะวันนี้พบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนกันในเรื่องใหม่ค่ะเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะใกล้ตัวกับนักเรียนมากๆเพราะว่าตอนนี้นักเรียนเนี่ยกำลังจะเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั่นเองแต่การที่เราจะเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นนั้นนะคะจำเป็นที่จะต้องเตรียมตัวมีความรู้และมีสิ่งที่เราจะใช้ในการประกอบการตัดสินใจของเราในอนาคตซึ่งเรื่องที่จะมาเรียนรู้กันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองซึ่งจะเกี่ยวข้องกับตัวนักเรียนอย่างไรนั้นนะคะเราก็จะมาเรียนรู้พร้อมกันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นค่ะจะให้เด็กๆนะคะสังเกตในภาพนี้นะคะเป็นภาพของกลุ่มคนสังเกตเห็นไหมเอ่ยจากในภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพกำลังทำสิ่งใดคะเป็นการปาร์ตี้ใช่ไหมคะเป็นการเต้นรำกันหรือว่าอาจจะกำลังการเฉลิมฉลองกันอยู่นั่นเองซึ่งจากที่เราสังเกตเห็นในมือของกลุ่มคนนี้เนี่ยกำลังถือเครื่องดื่มที่เป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นเนี่ยอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้คะ

0: จากในภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้ขอฟังตัวแทนในห้องเรียนต้นทางของเราหน่อยนะคะว่าคิดว่าจากเหตุการณ์นี้เนี่ยที่กลุ่มคนกำลังเฉลิมฉลองกันนักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขอฟังเสียงจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะ
1: อาจมีการทะเลาะวิวาทกันหรือมีเพศสัมพันธ์กันค่ะ
0: อาจจะมีการทะเลาะวิวาทกันหรืออาจจะมีเพศสัมพันธ์กันเนื่องจากว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเมื่อเราดื่มเข้าไปแล้วอาจจะเกิดอาการอย่างไรคะมึนเมานั่นเองทำให้ขาดสติแล้วก็ขาดการยับยั้งชั่งใจเป็นสาเหตุทำให้เกิดการทะเลาะวิวาทและอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองค่ะและต่อไปค่ะในภาพนี้ล่ะคะจากภาพนี้ลองสังเกตสิคะว่ามีอะไรอยู่บ้างมีสถานการณ์ใดเกิดขึ้นจากในภาพนี้นะคะนักเรียนคิดว่าบุคคลในภาพกำลังทำสิ่งใดเอ่ยดื่มไวน์ซึ่งไวน์เนี่ยก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มมึนเมาหรือว่าเป็นเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์เช่นกันแต่แตกต่างกับเมื่อสักครู่นี้ไหมคะจากภาพเมื่อสักครู่นี้อยู่กันกี่คนคะในภาพนี
2: ้
0: 2 คนใช่ไหมคะอาจจะเป็นคู่รักกันนั่นเองแล้วอาจเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้คะในภาพนี้ที่เราสังเกตดูเดี๋ยวให้เวลาคิดกันสักครู่หนึ่งนะคะลองปรึกษากันสิคะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เนี่ยเราคิดว่าอาจจะเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นได้บ้าง

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆทั้งในห้องต้นทางของเราและห้องปลายทางของเรานะคะก็ได้ทำการพูดคุยปรึกษากันภายในกลุ่มแล้วและก็มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าอย่างนั้นนะคะคุณครูเล็กขอตัวแทนจากกลุ่มที่5ค่ะกลุ่มที่5นะคะลองเสนอความคิดเห็นสิคะว่าจากภาพนี้อาจเกิดเหตุใดขึ้นได้บ้างต่อจากนี้คะ
1: อาจมีเพศสัมพันธ์ได้ครับเพราะว่าอยู่กัน2ต่อ2ครับ
0: อาจมีเพศสัมพันธ์ได้เพราะว่าอยู่กัน2ต่อ2โอ้โหเยี่ยมมากค่ะปรบมือให้เพื่อนค่ะซึ่งเรานะคะก็ได้รับฟังความคิดเห็นจากเพื่อนทั้ง2คนเลยทั้งจากภาพเมื่อสักครู่นี้และจากภาพนี้เนี่ยก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้ก็คืออันตรายหรือว่าสาเหตุหรือความเสี่ยงที่อาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งจากภาพนี้เนี่ยเราก็เห็นแล้วว่าเป็นภาพที่นั่งกันอยู่2คนและก็มีการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ซึ่งเครื่องแอลกอฮอล์นี้นะคะอาจจะทำให้เกิดอาการมึนเมามึนงงแล้วก็เสียการควบคุมตัวเองและเป็นสาเหตุหนึ่งที่อาจจะทำให้เกิดเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะมีสถานการณ์หนึ่งให้เด็กๆได้รับชมและช่วยกันคิดว่าถ้าหากเกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรนะคะ
2: อาบน้ำมารู้สึกสดชื่นจังเลย

0: ค่ะนี่ก็2 ทุ่มแล้วเมื่อไหร่พี่มาริโอจะทักมานะเนี่ย
1: นอนหรือยังครับ
0: พี่มาริโอทักมาแล้วยังเลยค่ะ
1: พรุ่งนี้ว่างไหมครับ
0: ว่างค่ะ
1: มาดูหนังที่บ้านพี่ไหมครับ
0: พี่มาริโอชวนไปดูหนังที่บ้านด้วย

0: เอาละค่ะจากเมื่อสักครู่นี้นะคะเด็กๆ ก็ได้รับชมไปแล้วนะคะว่าสถานการณ์ตัวอย่างเที่ยงครัวเล็กเนี่ยได้นำมาให้รับชมกันก็จะเป็นเหตุการณ์ที่มีเด็กผู้หญิง1คนใช่ไหมคะกำลังเฝ้ารออะไรเอ่ยพี่มาริโอหรือว่าเฝ้ารอข้อความจากพี่มาริโอนั่นเองแต่เมื่อพี่มาริโอทักข้อความมาทักมาว่าอะไรคะ
1: น
0: อนหรือยังครับทีนี้ฝ่ายผู้หญิงเนี่ยก็มีการตอบพูดคุยกันใช่ไหมคะเขาก็ตอบว่ายังเลยค่ะและพี่มาริโอก็ถามว่าอะไรคะ
1: พร
0: ุ่งนี้ว่างไหมครับและฝ่ายผู้หญิงตอบว่าอะไรคะ
1: ว่างนะคะ
0: ว่างนะคะแล้วพี่มาริโอถามว่าอะไรต่อเอ่ยมาดูหนังที่บ้านพี่ใหม่ครับจากข้อความดังกล่าวนี้เนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเอ่ย
1: ไม่ด
0: ีทำไมถึงไม่ดีนะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเรามาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะจากคำถามนะคะหากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรหากสถานการณ์เมื่อสักครู่เกิดขึ้นกับนักเรียนนักเรียนจะทำอย่างไรจากเมื่อสักครู่นี้นะคะที่เราได้รับชมไปแล้วว่ามีการทักข้อความพูดคุยกันของ2คนเป็นเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงใช่ไหมคะและข้อความสุดท้ายที่มาริโอถามว่าพรุ่งนี้มาดูหนังที่บ้านพี่ใหม่ครับถ้าเป็นเราจะตอบกลับไปว่าอย่างไรหรือว่าจะมีการปฏิบัติตนอย่างไรดีคะตอนนี้นะคะอยากจะให้เด็กๆค่ะร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายในกลุ่มของตนเองค่ะว่าแต่ละคนมีความคิดเห็นกันอย่างไรนะคะ

0: ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆนะคะจะได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันแล้วจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้และก็ได้แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนกันว่าถ้าหากว่าตนเองเจอสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้จะทำอย่างไรนะคะซึ่งในห้องต้นทางของเราค่ะจะให้กลุ่มที่4ค่ะเป็นตัวแทนในการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้ค่ะ
1: จะปฏิเสธไปค่ะเพราะว่าถ้าเราตอบตกลงไปเนี่ยอาจจะเกิดการหลอกลวงแล้วก็ทำให้มีเพศสัมพันธ์ได้ครับ
0: โอ้เยี่ยมมากเลยครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเพื่อนได้แสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากเป็นเขาเนี่ยเขาจะปฏิเสธพี่มาริโอไปเพราะว่าถ้าหากตอบตกลงไปเนี่ยอาจจะถูกล่อลวงให้ไปมีเพศสัมพันธ์ได้นั่นเองค่ะซึ่งเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆเพราะว่าเด็กๆหลายคนค่ะก็อาจจะมีโทรศัพท์มือถือเป็นของตนเองแล้วอาจจะมีสื่อโซเชียลต่างๆเป็นของตัวเองทำให้มีการพบเจอกับบุคคลหลากหลายมากขึ้นและก็เป็นการพูดคุยมีช่องทางในการติดต่อสื่อสารกันมากขึ้นและอาจจะทำให้เราเนี่ยเป็นเหยื่อของการถูกหลอกได้ด้วยเช่นกันค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันค่ะว่าอะไรจะเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้นะคะโดยจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถระบุสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรข้อที่2ค่ะนักเรียนจะมีวิธีการป้องกันการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรและในข้อที่3นักเรียนจะเห็นถึงความสำคัญของการหลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็จะเป็นจุดประสงค์การเรียนรู้ที่เราจะได้เรียนรู้กันในวันนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กค่ะก็มีคำถามค่ะคำถามนักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดนักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดซึ่งคุณครูเล็กนะคะอยากจะทราบความคิดเห็นของเด็กๆค่ะจะให้เด็กๆนะคะตอบคำถามนี้ลงไปในสมุดบันทึกของตนเองว่าเด็กๆนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรดังนั้นนะคะให้นักเรียนห้องต้นทางและห้องปลายทางได้ร่วมตอบคำถามนี้ลงในสมุดบันทึกเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการเขียนคำตอบของตนเองในบันทึกแล้วนะคะกับคำถามนี้ค่ะนักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดคุณครูเล็กก็หวังว่าทั้งนักเรียนต้นทางนักเรียนปลายทางนะคะจะเขียนแสดงความคิดเห็นลงในถุดบันทึกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาฟังความคิดเห็นของเพื่อนๆในห้องต้นทางตัวแทนจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญตอบคำถามนี้ได้เลยค่ะว่านักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดคะเชิญค่ะ
1: วัยอันควรคือวัยที่เราเรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วค่ะ
0: ไหนมีใครคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนบ้างคะโอ้มีบ้างนะคะมีหลายคนเลยค่ะที่มีความคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนนะคะและทางห้องปลายทางนะคะคิดเห็นเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าคะว่าเอ๊วัยอันควรเนี่ยคือวัยที่เราเรียนจบแล้วและมีงานทำแล้วขอฟังอีกสัก1คนนะคะขอเป็นตัวแทนจากกลุ่มที่3ค่ะเชิญตอบได้เลยค่ะว่านักเรียนคิดว่าวัยอันควรคือช่วงวัยใดเอ่ย
2: คือวัยที่เราพร้อมรับผิดชอบกับเด็กที่เกิดมาครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนของเราค่ะเยี่ยมยอดเลยนะคะทั้ง2คนเลยค่ะกับการแสดงความคิดเห็นในครั้งนี้นะคะซึ่งจากสิ่งที่เพื่อนตอบมาค่ะว่าวัยอันควรเนี่ยคนแรกคิดว่าคือวัยที่เราเรียนจบแล้วมีงานทำแล้วและอีก1คนมีความคิดเห็นว่าคือช่วงวัยที่เราเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบกับเด็กที่จะเกิดมาซึ่งทั้ง2คนเนี่ยก็ตอบได้อย่างถูกต้องเลยนะคะเพราะว่าวัยอันควรค่ะคือช่วงวัยที่เราเนี่ยพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์หรือพร้อมที่จะรับผิดชอบต่อการเกิดมาของเด็กเพราะว่าการที่มีเพศสัมพันธ์เราทราบกันดีอยู่แล้วว่าการที่ผู้หญิงและผู้ชายมีเพศสัมพันธ์อาจจะเกิดเป็นสิ่งที่เราเรียกว่าอะไรคะทารกนั่นเองเราก็ได้เรียนกันไปแล้วนะคะในเรื่องของอวัยวะภายในของเพศชายและเพศหญิงที่เราได้เรียนกันไปเราก็ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากระบวนการเกิดขึ้นของตัวเราทุกคนเนี่ยก็มาจากการมีเพศสัมพันธ์ซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติและเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์แต่เราก็ต้องมีความเหมาะสมที่จะสร้างเด็กทารกขึ้นมาหรือว่าให้กำเนิดเด็กทารกขึ้นมานั่นก็หมายถึงว่าเราควรจะมีเพศสัมพันธ์อยู่ในช่วงวัยอันควรของเราก็คือช่วงวัยที่เราพร้อมจะรับผิดชอบต่อทารกที่เกิดขึ้นหรืออาจจะเป็นช่วงที่เราเนี่ยพร้อมจะรับความเสี่ยงจากการเกิดขึ้นที่เรามีเพศสัมพันธ์นั่นเองค่ะดังนั้นถ้าหากว่าเป็นช่วงวัยรุ่น

ช่วงวัยรุ่นคือวัยอันควรแล้วหรือยังคะยังนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าเราเนี่ยเกิดปัญหาเช่นติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เกิดขึ้นมาเราจะทำอย่างไรคะทำอย่างไรเอ่ยเราก็คงจะคิดไม่ออกหาวิธีแก้ไขไม่ได้และถ้าหากว่าเราเกิดตั้งครรภ์ขึ้นมาเป็นผู้หญิงตั้งครรภ์ขึ้นมาเราจะทำอย่างไรคะเราก็ยังคิดคำตอบไม่ได้เช่นกันเพราะว่าในช่วงวัยของเรายังไม่ใช่วัยอันควรที่จะมีเพศสัมพันธ์นั่นเองแต่ดังนั้นค่ะเราจำเป็นที่จะต้องมามีความก่อนว่าเหตุการณ์ใดสถานการณ์ใดหรือสาเหตุใดจะทำให้เราเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์กันนะคะซึ่งเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้เป็นเรื่องของสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรค่ะสาเหตุแรกเลยนะคะสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรคือการที่เราอยู่ด้วยกันในที่ลับตาคนกับเพศตรงข้าม2ต่อ2บางครั้งค่ะเราอาจจะคิดว่าการที่เราไปบ้านเพื่อนหรือไปนั่งที่บ้านของคนรักของเราอาจจะไว้ใจเขาได้แต่ความจริงแล้วนะคะการที่ผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยอยู่ในที่ลับตากัน2คนถ้าหากว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาเนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยก็อาจจะเสียหายได้นะคะดังนั้นค่ะการที่เราเนี่ยจะนัดพบปะกับเพื่อนหรืออาจจะไปเที่ยวกับเพื่อนอาจจะไปกันหลายๆคนและไม่ควรอยู่ในที่ลับตาอาจจะต้องไปเที่ยวกันในที่ที่มีผู้คนพบเห็นได้ง่ายนะคะดังนั้นค่ะในสาเหตุนี้เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุที่สำคัญเลยค่ะที่อาจจะทำให้เราเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นเด็กๆทราบแล้วนะคะว่าถ้าหากมีใครชักชวนไปบ้านในวันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือว่าวันหยุดอื่นๆเนี่ยควรไปหรือเปล่าคะไม่ควรนะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยถือว่าเป็นสถานที่ลับตาคนเมื่อเราก้าวเข้าไปในบ้านของเขาแล้วบุคคลภายนอกจะมองเห็นไหมคะไม่เห็นและจะทราบไหมคะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นจากข้างในไม่ทราบนะคะดังนั้นเด็กๆจะต้องรู้แล้วว่าถ้าหากมีใครชักชวนไปที่บ้านแสดงว่าอาจจะเกิดความเสี่ยงกับตัวเราค่ะต่อไปค่ะการไม่รู้จักปฏิเสธคนรักเมื่อถูกขอตอนนี้นะคะเรากำลังเข้าสู่ในช่วงของวัยรุ่นซึ่งตามธรรมชาติของมนุษย์นะคะผู้หญิงและผู้ชายเนี่ยก็อาจจะมีการสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีการสนใจเพศตรงข้ามขึ้นมาแล้วเนี่ยและมีการคบหากันตกลงกันเป็นคนรักกันการเป็นคนรักกันเนี่ยใช่ว่าเราจะไว้ใจคนนั้นได้หรือเปล่าคะไว้ใจได้หรือเปล่าเอ่ยไว้ใจไม่ได้นะคะเราไม่ควรจะไว้ใจคนรักของเรามากเกินไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเรายังอยู่ในช่วงของวัยรุ่นเรายังเจอเหตุการณ์ยังพบผู้คนอีกมากมายการที่เราเนี่ยไว้ใจคนรักและคนรักขอมีเพศสัมพันธ์นั่นไม่ใช่สิ่งที่ดีเลยค่ะเพราะว่าเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าในช่วงวัยของเราเป็นวัยที่ยังไม่เหมาะสมต่อการจะรับความเสี่ยงหรือว่าการตั้งครรภ์ดังนั้นนะคะเราจะต้องรู้จักการปฏิเสธคนรักเมื่อถูกขอมีเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะผู้หญิงใช่ไหมคะผู้หญิงเนี่ยจะเกิดความเสี่ยงมากกว่าผู้ชายเพราะว่าเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วฝ่ายที่จะตั้งครรภ์คือฝ่ายหญิงนั่นเองดังนั้นนะคะผู้หญิงเนี่ยจะต้องตระหนักในเรื่องนี้ให้มากและที่สำคัญค่ะผู้ชายถ้าหากว่าเรามีคนรักแล้วก็ควรจะต้องให้เกียรติผู้หญิงนะคะไม่ควรจะชักชวนทำในเรื่องที่ไม่ดีค่ะต่อไปค่ะสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในข้อต่อไปก็คือการขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องเพศตอนนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วค่ะเรื่องของเพศเราได้ทราบแล้วว่าการที่เราจะเกิดมาได้นั้นก็ต้องมีผู้หญิงและผู้ชายเมื่อถึงวัยที่เหมาะสมก็มีเพศสัมพันธ์กันและก็ให้กำเนิดทารกขึ้นมาดังนั้นค่ะเมื่อเราทราบแบบนั้นแล้วเรามีความรู้แล้วค่ะเราจะต้องทราบอีกว่าอะไรคือสถานการณ์เสี่ยง

ที่อาจจะทำให้เราเนี่ยเกิดไปมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรได้ซึ่งตรงนี้นะคะเด็กๆจะต้องเข้าใจและก็หมั่นดูในข่าวสารต่างๆค่ะที่อาจจะเกิดขึ้นตามข่าวต่างๆและหน้าหนังสือพิมพ์จะมีข่าวที่นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของเด็กที่ถูกหลอกไปมี

0: คนไทยนะคะก็อาจจะยังไม่เป็นที่ยอมรับในเรื่องของเพศมากนักนะคะดังนั้นถ้าหากว่าเรามีความรู้แล้วเราก็จะสามารถตัดสินใจในการเลือกใช้ชีวิตของเราได้ดีมากขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการไปเที่ยวกลางคืนดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทำให้ขาดสติและการยับยั้งชั่งใจและถ้าหากถามว่าเด็กๆในช่วงวัยนี้เนี่ยที่กำลังจะเข้าสู่วัยรุ่นสามารถไปเที่ยวกลางคืนได้แล้วหรือยังคะยังนะคะเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายอยู่ค่ะและเด็กๆสามารถดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้นะคะผิดกฎหมายค่ะดังนั้นเนี่ยตอนนี้เรายังเป็นเด็กอยู่นะคะเราก็ไม่ควรไปหาลิลองในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงแม้ว่าจะมีคนชักชวนเราก็ต้องรู้จักปฏิเสธค่ะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าเป็นผู้ใหญ่เนี่ยเมื่อดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วก็ทำให้เกิดอาการมึนเมาและทำให้ขาดสติและขาดการยับยั้งชั่งใจดังนั้นอาจจะถูกชักชวนหรือว่าถูกหลอกให้ไปมีเพศสัมพันธ์ได้และรวมไปถึงค่ะอาจจะทำให้ถูกชักชวนให้ลิลองในสารเสพติดได้สารเสพติดนี้ก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีนะคะดังนั้นค่ะเราก็ควรที่จะต้องระมัดระวังตัวเองไว้โดยการหลีกเลี่ยงการไปในสถานที่บันเทิงหรือว่าการเที่ยวกลางคืนและหลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์อยู่ค่ะต่อไปค่ะสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในข้อต่อไปคือการดูสื่อต่างๆที่กระตุ้นความรู้สึกทางเพศแล้วเกิดความอยากรู้อยากลองซึ่งในปัจจุบันนะคะสื่อต่างๆเนี่ยเราก็สามารถรับชมได้อย่างง่ายมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นหนังภาพยนตร์ซีรีส์หรือว่าละครก็อาจจะมีการนำเสนอฉากต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศดังนั้นค่ะเด็กๆจะต้องมีวิจารณญาณในการรับชมสื่อต่างๆเราต้องทราบว่าผลกระทบเนี่ยถ้าหากว่าเราได้รับชมฉากที่เกี่ยวกับเรื่องเพศแล้วเรานำไปทำตามหรือไปลิลองอาจจะทำให้เกิดผลกระทบใดบ้างขึ้นกับตัวเองนะคะดังนั้นสิ่งที่สำคัญเลยคือตัวใครเอ่ย
1: ตั
0: วเราเองเลยนะคะว่าเราได้รับชมแล้วเราจะมีการตัดสินใจมีวิจารณญาณอย่างไรและเราจะปฏิบัติตนอย่างไรดังนั้นเรื่องนี้เนี่ยคุณครูเล็กก็เชื่อว่าเด็กๆจะสามารถตัดสินใจได้ด้วยตัวเองและตัดสินใจได้อย่างถูกต้องนะคะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการหลงเชื่อผู้ที่ไม่หวังดีเพราะความไว้ใจในปัจจุบันนะคะอย่างที่กล่าวไปแล้วว่าสื่อออนไลน์ต่างๆเนี่ยหรือว่าโลกโซเชียลนะคะเราสามารถติดต่อพูดคุยกับผู้อื่นง่ายไหมคะง่ายมากเลยเราสามารถพูดคุยกับใครก็ได้ที่เราไม่รู้จักหรือเราอาจจะไม่เคยเห็นหน้ากันมาก่อนแต่สามารถพูดคุยกันได้นั่นอาจจะเป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เด็กๆถูกมิจฉาชีพหลอกลวงได้ค่ะเพราะว่าทำไมถึงต้องมาหลอกเด็กเนื่องจากว่าเด็กๆยังไม่มีประสบการณ์มากทำให้การตัดสินใจหรือว่าการรู้เท่าทันผู้อื่นเนี่ยยังน้อยอยู่ค่ะทำให้อาจจะเป็นเหยื่อของผู้ที่ไม่หวังดีได้ผู้ไม่หวังดีนี้นะคะก็อาจจะมาหลอกเอาเงินหลอกเอาทรัพย์สินหรืออาจล่อลวงเราไปมีเพศสัมพันธ์ก็ได้ซึ่งถ้าหากว่าเด็กๆนะคะมีสื่อออนไลน์เป็นของตัวเองแล้วนะคะเราก็จะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะเพราะว่านั่นเป็นช่องทางหนึ่งเลยค่ะที่อาจจะทำให้ผู้ไม่หวังดีเข้าใกล้เรามากขึ้นนั่นเองดังนั้นเด็กๆเมื่อไปเที่ยวคุณครูเล็กค่ะมักจะสังเกตเห็นว่าเราจะมีการเช็คอินรู้จักการเช็คอินไหมคะการเช็คอินหรือบางครั้งเนี่ยอาจจะมีการบอกกล่าวผู้อื่นในโลกโซเชียลว่าวันนี้อยู่บ้านคนเดียวนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในช่องทางที่ทำให้ผู้ไม่หวังดีเนี่ยเข้ามาในบ้านของเราหรือว่าเข้ามาสถานที่ที่เราอยู่ก็ได้ดังนั้นเรื่องนี้นะคะเด็กๆจะต้องใส่ใจเป็นพิเศษค่ะและรวมไปถึงค่ะผู้ปกครองจะต้องให้ความสนใจและใส่ใจในการใช้สื่อออนไลน์ของเด็กๆ ด้วยนะคะ ต่อไปค่ะเป็นเรื่อง

ของสภาพแวดล้อมทำให้เราเนี่ยไปพบเห็นสิ่งที่ไม่ดีจนเกิดเป็นค่านิยมที่ผิดนั่นเองซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเราอาจจะควบคุมตัวเองไม่ได้เพราะว่าเราเนี่ยเกิดมาหรือว่าอาจจะต้องไปอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่อาจจะเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์หรืออาจจะทำให้เราพบเห็นเรื่องแบบนี้เนี่ยเป็นเรื่องปกติแต่ความจริงแล้วเมื่อเราได้เรียนรู้กันในวิชาสุขศึกษาไปแล้วเราทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเรื่องการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องที่เราจะต้องใส่ใจและระมัดระวังเป็นอย่างมากดังนั้นค่ะหากเรามีความรู้แล้วนะคะเราก็จะได้นำความรู้ของเราไปประกอบการตัดสินใจและเลือกใช้ในการดำเนินชีวิตของตัวเองในทางที่ถูกที่ควรเพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นค่ะและสาเหตุของการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรในเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการเรียนแบบพฤติกรรมซึ่งการเรียนแบบพฤติกรรมนี้นะคะอาจจะเรียนแบบมาจากการรับฟังมาจากคนนั้นคนนี้เป็นรุ่นพี่เล่าให้ฟังบ้างล่ะว่าได้ไปทำสิ่งนั้นสิ่งนี้มาหรือว่าอาจจะเป็นการเรียนแบบจากสิ่งที่เราได้รับชมไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์เป็นหนังเป็นละครแต่เด็กๆคะถ้าหากว่าชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้จบสวยเหมือนในละครที่พระเอกและนางเอกได้แต่งงานกันแต่ว่าชีวิตของเราเนี่ยอาจจะเจอปัญหาที่มากกว่าในละครเราจะทำอย่างไรดีคะเราจะมีทางออกหรือเปล่าเอ่ยเราก็อาจจะไม่มีทางออกเหมือนในหนังหรือในละครซึ่งเด็กๆคะในชีวิตของคนเราเนี่ยเราอาจจะต้องพบเจอกับผู้คนอีกมากมายเลยล่ะค่ะดังนั้นค่ะถ้าหากว่าเราอยากจะเรียนแบบพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยคุณครูเล็กไม่แนะนำนะคะคุณครูเล็กอยากจะให้เด็กๆค่ะมั่นใจก่อนว่าวัยอันควรของเราคือช่วงวัยใดที่เราได้เขียนไปแล้วหรือที่เราได้แสดงความคิดเห็นกันไปแล้วนะคะถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ในวัยที่เราเหมาะสมหรือวัยอันควรของเราแล้วเนี่ยการใช้ชีวิตของเราก็จะราบรื่นมากขึ้นแต่ถ้าหากว่าเรามีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรเกิดความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นตามมาเราก็อาจจะไม่จบสวยเหมือนดังในละครนะคะเอาละค่ะเด็กๆก็ได้รู้กันแล้วนะคะว่าสาเหตุใดบ้างที่อาจจะทำให้เราเนี่ยมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นค่ะเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมวันนี้ของเรากิจกรรมของเราค่ะคือกิจกรรมวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงซึ่งเรานะคะจะมาปฏิบัติกิจกรรมจากใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงค่ะโดยคำชี้แจงค่ะให้นักเรียนวิเคราะห์พฤติกรรมแล้วเลือกว่าจากข้อความที่เราได้อ่านนั้นเป็นพฤติกรรมเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรหรือไม่โดยให้เรานะคะเลือกระบายสีค่ะลงในกรอบข้อความหลังจากที่เราได้อ่านข้อความในแต่ละข้อแล้วและอย่าลืมระบุเหตุผลในการเลือกด้วยนะคะโดยใบงานนี้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะซึ่งในช่วงของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้นักเรียนลงมือปฏิบัติใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงคุณครูปลายทางสามารถให้คำแนะนำและควบคุมดูแลนักเรียนและอธิบายคำชี้แจงในการทำใบงานให้นักเรียนทราบอีก1ครั้งนะคะและตอนนี้ค่ะคุณครูเล็กก็จะให้เด็กๆทั้งต้นทางและเด็กปลายทางได้ลงมือปฏิบัติกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เอาละค่ะตอนนี้นะคะก็หมดเวลาในการทำใบงานของเราเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมเอ่ยทำได้นะคะและเด็กๆปลายทางล่ะคะทำใบงานได้ไหมเอ่ยเราสามารถวิเคราะห์ได้หรือไม่คะว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงและสามารถให้เหตุผลได้หรือไม่คะถ้าอย่างนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมาร่วมกันเฉลยใบงานพร้อมๆกันเลยค่ะเฉลยใบงานที่3เรื่องวิเคราะห์พฤติกรรมเสี่ยงนะคะพฤติกรรมแรกค่ะข้อที่1หนูนาชอบไปนั่งเล่นที่บ้านแฟนในข้อที่1นะคะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยข้อ1เสี่ยงไหมเอ่ยเสี่ยงนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กจะให้เหตุผลของข้อแรกก่อนนะคะเพราะว่าการที่เราไปอยู่ในที่ลับตาคน2ต่อ2เนี่ยอาจจะทำให้เกิดอันตรายและความเสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งเด็กๆอาจจะตอบในลักษณะนี้ก็ได้ไม่ต้องเหมือนกับคุณครูเล็กมากนะคะเพราะว่าความคิดของคนเราเนี่ยก็แตกต่างกันค่ะโรงเรียนปลายทางก็อาจจะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันรบกวนคุณครูปลายทางนะคะตรวจสอบแล้วก็ดูแลนักเรียนให้คำแนะนำแก่นักเรียนด้วยนะคะในข้อที่2ค่ะข้อที่2ฝนไม่พูดคุยในสังคมออนไลน์กับคนแปลกหน้าเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเสี่ยงหรือไม่เสี่ยงคะไม่เสี่ยงนะคะเพราะอะไรขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่5ค่ะได้เลยค่ะตัวแทนตอบได้เลยค่ะ
1: เพราะจะไม่ถูกล่วงเกินทางออนไลน์ค่ะ
0: เพราะว่าจะไม่ถูกล่วงเกินและก็ไม่ถูกหลอกลวงในโลกออนไลน์ด้วยนะคะเยี่ยมมากๆค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะต่อไปค่ะข้อที่3ค่ะข้อที่3แบงค์ชักชวนแฟนเรียนแบบพฤติกรรมในสื่อวิดีโอลามกจากพฤติกรรมนี้เป็นพฤติกรรมเสี่ยงหรือไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะเพราะอะไรขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะ
2: อาจมีการลอกเลียนแบบสื่อลามกได้ครับ
0: เพราะว่าอาจจะมีการลอกเลียนแบบจากสื่อลามกใช่ไหมคะเพราะว่าเขาชวนแฟนสาวไปดูแล้วแต่ถ้าหากมีการเลียนแบบขึ้นมาเนี่ยก็จะทำให้มีความเสี่ยงหลังจากที่เรามีเพศสัมพันธ์ไปแล้วใช่ไหมคะความเสี่ยงนั้นเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของโรคติดต่อเนื่องจากมีการป้องกันหรืออาจจะไม่ป้องกันถ้าป้องกันเนี่ยก็อาจจะผิดวิธีก็ได้และก็อาจจะทำให้เสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะในข้อ3นี้นะคะก็อาจจะมีการแนะนำเพิ่มเติมได้เลยนะคะต่อไปค่ะข้อที่4ค่ะ1ปฏิเสธคำขอมีเพศสัมพันธ์แม้คนรักจะอ้อนวอนเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ยไม่เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเนื่องจากว่าน้ำหนึ่งเขาปฏิเสธคนรักเลยว่าไม่ให้มีเพศสัมพันธ์แต่ขอฟังเหตุผลหน่อยค่ะว่าข้อนี้ทำไมถึงใหว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงขอฟังจากกลุ่มที่3ค่ะ
3: เป็นพฤติกรรมที่ไม่เสี่ยงครับเพราะน้ำหนึ่งรู้จักการปฏิเสธทำให้ไม่มีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะซึ่งการปฏิเสธคนรักนะคะเรื่องขอมีเพศสัมพันธ์เนี่ยสำคัญมากๆนะคะเด็กๆเด็กๆเนี่ยจะต้องรู้จักการปฏิเสธให้เด็ดขาดถึงแม้ว่าคนรักจะอ้อนวอนนะคะต่อไปค่ะข้อที่5เด็กชายอยู่อาศัยในชุมชนที่พบคนมีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
4: เป
0: ็
4: นพฤติกรรมเส
0: ี่ยงเป็นพฤติกรรมเสี่ยงเพราะว่าอะไรคะขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่2ค่ะเชิญค่ะ
3: เกิดพฤติกรรมลอกเลียนแบบได้ครับ
0: เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงเพราะว่าอาจเกิดการลอกเลียนแบบใช่แล้วค่ะปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเพราะว่าการที่เราพบเห็นเนี่ยอย่างเด็กชายคนนี้นะอาจจะพบเห็นอย่างชินตาเพราะว่าอาศัยอยู่และอาจจะคิดว่าเป็นเรื่องที่ปกติแต่การที่เรามีเพศสัมพันธ์และยิ่งมีเพศสัมพันธ์อย่างเปิดเผยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องปกตินะคะไม่ควรเกิดขึ้นด้วยค่ะดังนั้นค่ะเราไม่ควรจะลอกเลียนแบบด้วยนะคะต่อไปค่ะข้อที่6ข้อสุดท้ายค่ะหญิงไว้ใจนะผู้ชายข้างบ้านให้เข้ามานั่งรอคุณพ่อในบ้านกับตนเอง2ต่อ2เป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงหรือว่าไม่เป็นพฤติกรรมเสี่ยงคะข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
4: เป
0: ็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะถ้าอย่างนั้นขอฟังเหตุผลจากกลุ่มที่1ค่ะเชิญค่ะ
5: เพราะว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2ครับและอยู่ในที่รับตาคนด้วยครับ
0: โอ้โหเยี่ยมมากครับปรบมือให้กับเพื่อนค่ะเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงนะคะเพราะว่าอยู่ด้วยกัน2ต่อ2และนาเนี่ยก็เป็นนาผู้ชายด้วยนะคะอาจจะถูกทำไม่ดีหรือว่าล่วงเกินหรือคุกคามทางเพศได้ดังนั้นเนี่ยเมื่ออยู่ในที่รับตาคนแล้วคนภายนอกก็จะไม่สามารถเห็นได้ว่าเกิดอะไรขึ้นดังนั้นทางที่ดีนะคะถ้าหากว่ามีใครเข้ามาขอรอในบ้านหรือถ้าเกิดเป็นเพศตรงข้ามกับเราแล้วเนี่ยไม่ควรให้เข้ามารอสอตัวสองนะคะแล้วก็จบไปแล้วนะคะกับการเฉลยใบงานที่3ของเราคุณครูเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะวิเคราะห์ได้และสามารถให้เหตุผลได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมเสี่ยงนะคะคุณครูปลายทางก็สามารถตรวจสอบเหตุผลของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำกับนักเรียนได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะสรุปบทเรียนในวันนี้ไปพร้อมๆกันเลยค่ะบทเรียนของเราค่ะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันวันนี้นะคะเป็นสาเหตุการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรนั่นเองค่ะซึ่งสาเหตุเนี่ยก็มีอย่างหลากหลายเลยสาเหตุแรกเนี่ยอาจจะเกิดจากตนเองเกิดจากตนเองใหญ่อาจจะเกิดจากการที่เราไว้ใจผู้อื่นมากเกินไปหรือเราอาจจะไม่มีความรู้ขาดความรู้เกี่ยวกับเรื่องเพศแต่วันนี้เด็กๆมีความรู้ในเรื่องเพศแล้วหรือยังคะมีหรือยังเอ่ยมีแล้วนะคะเราสามารถรู้เท่าทันคนอื่นแล้วนะคะว่าเราจะปฏิบัติตนอย่างไรค่ะต่อไปค่ะเกิดจากผู้อื่นเกิดจากการชักชวนการหลอกลวงหรือว่าการให้เราเนี่ยไปใช้สารเสพติดรวมไปถึงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และก็ชักชวนเราไปกระทำในสิ่งที่ไม่ดีซึ่งเราเนี่ยก็สามารถระมัดระวังตัวเองได้นะคะเกิดจากสภาพแวดล้อมซึ่งสภาพแวดล้อมที่เราอยู่อาศัยอาจจะทำให้เราเนี่ยหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เมื่อเรามีความรู้แล้วนะคะเราสามารถคิดและตัดสินใจได้ว่าพฤติกรรมใดเป็นพฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรดังนั้นเราก็จะมีความรู้ในการประกอบการตัดสินใจในการดำเนินชีวิตของตนเองค่ะและสุดท้ายนะคะหากไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เราก็ควรจะป้องกันซึ่งเดี๋ยวเรานะคะจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการป้องกันเมื่อมีเพศสัมพันธ์เราจะ

0: ป้องกันได้อย่างไรเพราะว่าถ้าหากเรามีความรู้ที่ผิดหรือว่าเราป้องกันแบบผิดวิธีก็อาจจะทำให้เราเนี่ยเสี่ยงต่อการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรได้และก็จะเป็นเรื่องที่เราจะได้เรียนในครั้งต่อไปค่ะบทเรียนในครั้งต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะจะเป็นใบงานที่4เรื่องการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูที่อยู่ปลายทางทุกท่านนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนแล้วก็สวัสดีนักเรียนห้องต้นทางที่น่ารักทุกคนเช่นเดียวกันนะครับผ่านไปแล้วกับเรื่องระดับภาษาเป็นยังไงบ้างนักเรียนได้นำความรู้เรื่องระดับภาษาแล้วก็การใช้ระดับภาษาเพื่อการสื่อสารไปปรับใช้ในชีวิตจริงไหมเวลาที่เราคุยกับเพื่อนเราจะใช้ภาษาระดับใดไม่เป็นทางการแล้วเวลาที่คุยกับครูบาอาจารย์คุยกับญาติผู้ใหญ่หรือคุยกับผู้ใหญ่ที่เรายังไม่รู้จักไม่สนิทสนมคุยกับผู้อื่นเราจะต้องใช้ภาษาระดับใดลูกแล้วก็ถ้าเป็นพวกงานเขียนทางวิชาการเอกสารทางราชการหรือภาษาที่จะต้องอยู่ในพิธีการเนี่ยจะต้องใช้ภาษาแบบใด
2: ทางการ
1: ภาษาระดับทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็ฝากเอาไว้ด้วยนะทั้งทางและปลายทางนำความรู้เรื่องระดับภาษาและทุกๆเรื่องเลยที่เรียนมาไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้ถูกต้องและก็เหมาะสมนะครับสำหรับชั่วโมงนี้เนี่ยครูโอก็มีคำถามชวนคิดซึ่งก็เกี่ยวกับภาษาเช่นเดียวกันเกี่ยวกับถ้อยคำในการสื่อสารนะครับคำที่ประชาชนใช้สื่อสารกับพระมหากษัตริย์เรียกว่าคำอะไรปลายทางก็ตอบคำถามเช่นเดียวกันนะครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนธัญวัฒน์ลองแสดงความคิดเห็นหรือบอกเพื่อนๆทั้งต้นทางและปลายทางหน่อยลูกว่าคำที่ประชาชนหรือพวกเราเนี่ยใช้สื่อสารกับพระมหากษัตริย์คือคำอะไร
3: คำราชาศัพท์ครับ
1: กลุ่มอื่นคิดว่าเป็นคำราชาศัพท์ไหมไหนใครคิดว่าเป็นคำราชาศัพท์ยกมือขึ้นทั้งห้องเลยเอามือลงคำตอบคือคำราชาศัพท์คำถามข้อต่อมาอ่านพร้อมกันครับ
2: นักเรียนคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไร
1: เด็กๆคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไรครับกลุ่มที่4
4: คือคำที่ประชาชนพูดคุยกับพระมหากษัตริย์ค่ะ
1: คำที่ประชาชนหรือสามัญชนเนี่ยเมื่อสนทนาพูดคุยกับพระมหากษัตริย์เราจะต้องใช้คำราชาศัพท์ใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนกลุ่มอื่นเมื่อสักครู่เห็นยกมือ2คนภัทริกาลูกภัทริกาคิดว่าคำราชาศัพท์คืออะไรครับ
5: เป็นถ้อยคำที่ใช้สำหรับคนชั้นสูงค่ะ
1: เป็นถ้อยคำที่ใช้สำหรับคนชั้นสูงคนชั้นสูงก็คือพระมหากษัตริย์ใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคำราชาศัพท์คือถ้อยคำที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับพระมหากษัตริย์และบุคคลตามฐานะลดหลั่นลงมาพระมหากษัตริย์อาจจะเป็นพระบรมวงศานุวงศ์หรือเชื้อพระวงศ์ก็ได้แล้วก็ลดหลั่นลงมาจนถึงระดับของพวกเรานะครับเดี๋ยวเรามาเล่นเกมทายคำราชาศัพท์กันแต่ละกลุ่มนะครับช่วยกันทายว่าคำราชาศัพท์ที่ครูโอนำมาให้ดูนั้นเป็นคำราชาศัพท์อะไรแล้วก็บอกด้วยนะว่าอยู่ในหมวดใดถ้ายังไม่เข้าใจก็ลองช่วยการคิดเห็นดูก่อนไม่มีผิดไม่มีถูกข้อแรกให้รูปภาพจมูกมาระหว่างพระนาสิกกับพระโอษฐ์เร็วๆช่วยกันปลายทางตอบกลุ่มที่1ยกมือก่อนลูกได้สิทธิ์ตอบก่อนรูปภาพนี้ถ้าเป็นคำราชาศัพท์เราจะใช้คำว่า
6: พระนาสิกค่ะ
1: พระนาสิกแปลว่า
6: จมูก

0: จมูกน่าจะเป็นคำราชศัพท์หมวดใดหมวดเครือญาติหรือว่าร่างกาย
1: ร่างกายค
0: ่
1: ะ
0: เพื่อนบอกว่าร่างกายถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนครับตอนนี้กลุ่มที่1ได้ไปแล้ว1คะแนนต่อไปนะครับต่อไปแว่นตาอ่ะยกมือแล้วต้องตอบได้นะอ่ะกลุ่มที่3ยกมือก่อนมีคำว่าฉลองพระเนตรกับทรัพย์พระพักใช้คำว่าอะไรลูก
2: ฉลองพระเนตรครับ
0: ใช้คำว่าฉลองพระเนตรน่าจะอยู่ในหมวดใดลูก
2: เครื่องมือเครื่องใช้ครับ
0: เป็นหมวดเครื่องใช้นะ
2: คร
0: ับ ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปนะครับต่อไปใบหูอ่ะกลุ่มที่2ยกมือก่อนมีพระหัตถ์กับพระกรรณ
1: พระกรรณค่ะ
0: พระกรรณอยู่หมวดใดลูก
1: หมวดร่างกายค่ะ
0: หมวดร่างกายถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปครับรองเท้ามีฉลองพระบาทกับรัดพระองค์
1: ฉลองพระบาทค่ะ
0: เป็นฉลองพระบาทอยู่ในหมวดใดครับลูก
1: หมวดเครื่องใช้ค่ะ
0: หมวดเครื่องใช้หรือของใช้ใช่ไหมครับคำตอบคือถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนต่อไปเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5มีพระธรรมรงค์กับพระมาลาลูก
3: พระธรรมรงค์ครับ
0: พระธรรมรงค์อยู่ในหมวดใดลูก
3: ของใช้ครับ
0: ของใช้เครื่องใช้ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนนะครับหลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมไปแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปคะแนนพร้อมกันกลุ่มที่1ตอบถูกกี่ครั้ง1ครั้งก็ได้1คะแนนกลุ่มที่2 1ครั้งก็ได้1คะแนนกลุ่มที่3ได้1คะแนนกลุ่มที่4 1คะแนนและกลุ่มที่5 1กลุ่มที่5 1ครั้งก็ได้1คะแนนตอนนี้ทุกกลุ่มมี1คะแนนสะสมไว้ปรบมือให้ตนเองนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยเราจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์น่ารู้ซึ่งคำราชาศัพท์เนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนมีเป็นร้อยคำพันคำเราเรียน1ชั่วโมงไม่หมดหรอกครับแต่วันนี้เราจะเรียนเฉพาะคำราชาศัพท์ที่น่ารู้ที่ใช้สื่อสารกันบ่อยแล้วก็มีความสำคัญที่เราพบเห็นกันในชีวิตประจำวันบ่อยนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวเรามาทราบจุดประสงค์พร้อมกันข้อที่1บอกความหมายของคำราชาศัพท์ได้ข้อที่2จัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ได้ถูกต้องเดี๋ยวนักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยจะต้องช่วยกันจัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ให้ถูกต้องเป็นหมวดหมวดเป็นหมู่หมู่นะครับและสุดท้ายบอกความสำคัญของการใช้คำราชาศัพท์จะต้องบอกให้ได้ว่าการใช้คำราชาศัพท์นั้นมันมีความสำคัญอย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูความหมายของคำราชาศัพท์คำราชาศัพท์คือถ้อยคำที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้กับพระมหากษัตริย์พระบรมวงศานุวงศ์ก็คือเชื้อพระวงศ์นั่นเองพระภิกษุสงฆ์ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วก็สุภาพชนหรือสามัญชนทั่วไปก็คือพวกเรานี่แหละถือว่าเป็นสุภาพชนนะครับต่อมาระดับชั้นของคำราชาศัพท์กลุ่มไหนตอบได้บ้างว่ามีกี่ระดับชั้นเร็วๆครับกลุ่มที่5ยกมือก่อนกลุ่มที่5ยกมือก่อนแล้วลูกมีกี่ระดับชั้นครับ
1: 3ครับ
0: มี3หรอยังไม่ถูกต้องกลุ่มที่1ยกมือก่อนจริงๆครับลูกยกมือต้องตอบนะไม่งั้นสิทธิ์เป็นของกลุ่มอื่น
1: มี5ระดับครับ
0: มี5ระดับอะไรบ้าง
1: พระมหากษัตริย์ครับ
0: พระมหากษัตริย์
1: พระบรมวงศานุวงศ์ครับ
0: พระบรมวงศานุวงศ์ต่อไป3
1: พระสังฆราชและพระเจ้าพระสงฆ์ครับ
0: พระสังฆราชหรือพระสงฆ์ต่อไป4
1: ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ครับ
0: 4ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่และ5
1: สุภาพชนครับ
0: สุภาพชนครบไหม
4: ครบ
0: ถูกต้อง

0: ขอปรบมือให้เพื่อนมีทั้งหมด5ระดับนะครับซึ่งแบ่งตามบุคคลดังนี้1พระมหากษัตริย์2เชื้อพระวงศ์หรือพระบรมวงศานุวงศ์3พระสงฆ์หรือพระสังฆราชรู้จักพระสังฆราชไหมก็คือเป็นราชาของสงฆ์นะครับแล้วก็ข้าราชการนี่ก็จะเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่รวมตั้งแต่ประธานศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลฎีกานายกรัฐมนตรีไล่ลงมาเลยนะครับแล้วก็สุดท้ายสุภาพชนก็คือพวกเราทั่วไปนี่แหละรวมถึงครูโอด้วยนักเรียนครับเรามาดูคำถามชวนคิดนักเรียนคิดว่าคำราชาศัพท์สามารถแบ่งได้กี่หมวดอะไรบ้างกลุ่มที่3ยกมือก่อน
1: 5หมวดครับ
0: 5หมวดอะไรบ้างลูก
1: เครือญาติร่างกายเครื่องใช้คำกริยาคำสรรพนามครับ
0: เครือญาติเครื่องใช้ร่างกายคำกริยาแล้วก็คำสรรพนามถูกไหมถูกต้องนั่งลงตอนนี้ได้กี่คะแนนละกลุ่ม1 2คะแนนกลุ่ม2 1คะแนนกลุ่ม3 2คะแนนกลุ่มที่4 1คะแนนกลุ่มที่5หนึ่งหรือสองออสครั้งที่2ตอบผิดใช่ไหมครับก็จะเป็น1คะแนนนะครับตอนนี้กลุ่ม1และกลุ่ม3นำอยู่เดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันว่า5หมวดที่แบ่งได้เนี่ยมีอะไรบ้างก็จะมีหมวดเครือญาติร่างกายเครื่องใช้หรือของใช้นะลูกคำกริยาแล้วก็คำสรรพนามเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างพร้อมกันเลยนะครับว่าตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวครูจะอ่านคำราชาศัพท์แล้วพวกเราอ่านความหมายนะก็จะมีดังนี้เช่นพระอัยกาแปลว่าปู่หรือตาพวกเราใช้คำว่าพระอัยกาไหมไม่ใช้เราใช้กับพระมหากษัตริย์นะครับต่อมาพระอัยกาคือพระชนกพระชนนีพระมเหสีพระสวามีพระเชษฐาพระเชษฐภคินีพระอนุชาพระกนิษฐาพระโอรสและสุดท้ายพระธิดาบางทีนะชื่อของพวกเราชื่อจริงชื่อนามสกุลจริงของพวกเราเนี่ยก็อาจจะมีใช้เป็นคำราชศัพท์เช่นคำว่าเชษฐาเนี่ยมีนะในประเทศไทยมีคนชื่อนายเชษฐานะอนุชาคิดว่ามีไหมมีครูโรงเรียนวังไกลกังวลของเราก็ชื่อว่าครูอนุชาใช่ไหมครูกันรู้จักครูกันไหมครูกันชื่อครูอนุชาแสดงว่าครูกันต้องเป็นทำไมเป็นน้องใช่ไหมกนิษฐาก็มีนะครับมีอยู่นะครับคนที่ชื่อกนิษฐาเพราะฉะนั้นคำราชาศัพท์เหล่านี้นะครับก็คือคำราชาศัพท์หมวดเครือญาตินะเป็นการยกตัวอย่างมาให้ดูต่อมาหมวดที่2ก็คือหมวดร่างกายมีอะไรบ้างพระเกศารู้จักไหมพระเกศาพระกันพระชิวหาพระโอษฐ์พระเนตรขอบพระเนตรตอมพระสอพระขนงพระชานุพระทนพระนาสิกนี่ก็คือตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่เป็นหมวดร่างกายกลุ่มไหนยกตัวอย่างคำราชาศัพท์ที่นอกเหนือจากครูโอยกตัวอย่างมานะครับไม่ต้องเปิดดูหนังสือทุกคนปิดปลายทางปิดด้วยลูกปิดหนังสือให้หมดเลยเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่1ยกก่อนกลุ่มที่1ยกก่อนครับพระอะไรลูกได้ไหม
1: พระหัตถ์ครับ
0: พระหัตถ์
1: มือครับ
0: หมายถึงมือถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่1หมดสิทธิ์ตอบต่อไปครับจับติ่งหูไว้อย่าเพิ่งยกกลุ่มที่5ยกมือก่อน

0: มีคำใดบ้างครับ
1: พระเศียรค่ะ
0: พระเศียรหมายถึง
1: หัวค่ะ
0: หมายถึงหัวหรือศีรษะอปรมือให้เพื่อนถูกต้องอ่ะเหลือ3กลุ่มข้อสุดท้ายแล้วนะไม่ปล่อยคะแนนอยู่แล้วนะยกกลุ่มที่2ยกก่อนกลุ่มอื่นใจเย็นๆลูกลาลานา
1: พระนาราธค่ะ
0: พระนาราธแปลว่า
1: หน้าผาก
0: หน้าผากถูกต้องตอนนี้ก็สะสมคะแนนกันไว้นะครับต่อมาคำราชาศัพท์หมวดเครื่องใช้หรือของใช้นั่นเองหนึ่งฉลองพระองค์คือ พระสนับเพลาคือทรัพย์พระองค์คือทรัพย์พระพักคือรัฐพระองค์คือฉลองพระเนตรคือพระฉายฉลองพระบาทพระมาลากระเป๋าทรงหมายถึงกระเป๋าถือสร้อยพระศรพระสอแปลว่าคอสร้อยพระสอก็คือสร้อยคอและสุดท้ายพระขเนยหมอนรู้จักไหมรู้จักพระขเนยไหมลูกขเนยเนี่ยเป็นคำที่มาจากภาษาเขมรส่วนใหญ่แล้วคำราชาศัพท์ที่เราใช้สื่อสารกันในภาษาไทยนั้นมักจะยืมมาจากภาษาเขมรนะครับอย่างเช่นคำว่าขเนยเนี่ยเป็นคำภาษาเขมรนะครับลูกเดี๋ยวให้พวกเราช่วยกันยกตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดกริยาปิดหนังสือไว้ปิดหนังสือไว้ห้ามดูครับห้ามดูกลุ่มไหนดูปรับแพ้เลยนะเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่3ขอตัวแทนคนเดียวพอนะในการยกต่อไปนี้ยกตัวอย่างมาลูกคำราชาศัพท์หมวด
3: พระแสงกันบิดครับ
0: ฮะ
3: พระแสงกันบิด
0: คำกริยานะให้ยกตัวอย่างคำกริยา
1: ทรงม้าครับ
0: ทรงม้าแปลว่า
1: ขี่ม้าครับ
0: อ๋อทรงม้าแปลว่าขี่ม้าถูกต้องนะครับปรบมือให้เพื่อนขอตัวแทนคนเดียวพอในการยกยกกลุ่มท่ายกก่อนมีอะไรบ้างลูกคำกริยา
4: เสด็จครับ
0: เสด็จแปลว่า
4: ไปครับ
0: ไปถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเหลืออีก3กลุ่มกับอีก1ข้อที่จะถามอีก1คะแนนที่จะปล่อยให้นะครับลูกเตรียมตัวยกกลุ่ม1ไม่ยกเหรอลูกกลุ่ม4ยกก่อนลูกกลุ่ม4ยกกี่คนเมื่อสักครู่นี้คนเดียวนะ
4: ส่งน้ำค่ะ
0: ส่งน้ำแปลว่า
4: อาบน้ำค่ะ
0: อาบน้ำถูกต้องปรบมือให้เพื่อนเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดกริยาพร้อมกันเสด็จแปลว่าไปพระราชดำเนินล่ะลูกเดินทางนะครับทรงน้ำก็จะแปลว่าอาบน้ำประชวนแปลว่าป่วยเสวยแปลว่ารับประทานเช่นเสวยพระกยาหารก็คือรับประทานอาหารพระราชทานแปลว่าให้คำว่าโปรดหมายถึงชอบเช่นอาหารจานโปรดก็คืออาหารที่เราชอบกริ้วกริ้วแปลว่าโกรธประทับหมายถึงนั่งนะครับบรรทม
2: นอ
0: นคำว่าตรัสพูดทอดพระเนตรดูนักเรียนจำไว้เลยนะว่าคำราชาศัพท์ที่เป็นกริยาราชาศัพท์เราจะไม่ใช้คำว่าทรงนำหน้าทรงเสด็จใช้ไม่ได้ทรงเสวยใช้ไม่ได้ทรงโปรดทรงประทับทรงตรัสทรงกริ้วเนี่ยใช้ไม่ได้เพราะว่าคำเหล่านี้เป็นคำกริยาราชาศัพท์อยู่แล้วนะครับต่อมาตัวอย่างคำราชาศัพท์หมวดคำสรรพนาม

0: หมวดนี้ไม่เล่นเกมยากเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันสมมุติว่าตัวเราเนี่ยเป็นผู้พูดผู้พูดก็คือสรรพนามบุรุษที่1ถ้าเราจะพูดกับพระมหากษัตริย์เราจะต้องแทนตนเองว่าข้าพระพุทธเจ้าถ้าเราพูดหรือสนทนากับผู้ใหญ่หรือพระสงฆ์เนี่ยเราจะใช้คำว่าถ้าเป็นผู้ชายใช้คำว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช้คำว่าแบบนี้นะต่อมาบุรุษที่สองแทนผู้ที่เราพูดด้วยถ้าเราสนทนากับพระมหากษัตริย์เราจะต้องแทนพระมหากษัตริย์ว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทถ้าเป็นเจ้านายชั้นสูงหรือพระบรมวงศานุวงศ์เราจะใช้คำว่าฝ่าพระบาทแต่ถ้าเป็นพระสงฆ์ที่มีสมณศักดิ์เราจะใช้คำว่าพระคุณเจ้าเราจะไม่ใช้คำว่าท่านหรือเธอถูกไหมเราพูดกับพระมหากษัตริย์เราใช้คำว่าเธอได้ไหมไม่ได้เราต้องใช้คำว่าใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทต่อมาสรรพนามบุรุษที่3ก็คือผู้ที่เราทำไมกล่าวถึงถ้าเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าพระองค์พระองค์ท่านพระองค์ถ้าเป็นพระสงฆ์เราจะใช้คำว่าท่านถ้าเป็นสามัญชนหรือสุภาพชนด้วยกันเราจะใช้คำว่าอะไรเขาใช่ไหมครับแบบนี้นะไม่ยากเพราะฉะนั้นก็ผ่านไปนะครับเกี่ยวกับคำราชหมวดต่างๆ 1. หมวดเครือญาติ 2. หมวดร่างกาย 3. หมวดเครื่องใช้ 4. หมวดคำกริยาและ 5. หมวดคำสรรพนามนะครับนักเรียนเรียน1ชั่วโมงเนี่ยจำไม่หมดหรอกปลายทางก็ยังจำได้ไม่หมดแต่ให้ฝึกทบทวนแล้วก็พยายามทำความเข้าใจว่าชั่วโมงนี้เราจะเรียนว่าคำราชศัพท์มีทั้งหมดกี่หมวดแล้วก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางเนี่ยจัดเป็นหมวดหมู่ก็พอนะครับไม่ได้เรียนลึกมากต่อมาเกมต่อมาจะเป็นการทายคำราชศัพท์จากบทร้อยกรองที่กำหนดให้สรุปคะแนนก่อนกลุ่มหนึ่งได้กี่คะแนนลูกมีคะแนนสะสมเท่าไหร่3กลุ่มที่2 2คะแนนกลุ่มที่3 3คะแนนกลุ่มที่4 2คะแนนและกลุ่มที่5 3คะแนนนะเกมต่อไปเราก็จะเรียกคะแนนกลับมานะครับดูบทร้อยกรองนะมีอยู่2ข้างมองทางข้างหน้าแลซ้ายแลขวาหน้าต่างหัวใจกลุ่มที่3ยกมือก่อนคืออะไรลูก
1: พระเนตรครับ
0: พระเนตร
1: ครับ
0: เป็นหมวดใด
1: ร่างกายครับ
0: ดูสิใช่ไหมคำตอบคือพระเนตรเป็นหมวดร่างกายปรบมือให้เพื่อนกลุ่มที่3หยุดไว้ก่อนนะให้สิทธิ์กลุ่มอื่นต่อไปครับท่านให้กำเนิดเกิดตัวเรามาเป็นหญิงจัญญาทายซิใครเอ่ยกลุ่มที่4ยกมือก่อน
1: พระชนนีค่ะ
0: พระชนนีใช่ไหมหรือเราจะเรียกว่าพระมารดาก็ได้นะครับคำตอบคือพระมารดาหรือพระชนนีหมวดใดลูก
1: หมวดเครือญาติ
0: หมวดเครือญาติแปลว่าอะไรพระชนนี
1: แม่ค่ะ
0: แปลว่าแม่ถูกไหมถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อไปเหลือ3กลุ่มนะใช้แทนตนเองเวลาเข้าเฝ้าบอกได้ไหมเล่าเราแทนอย่างไรเดี๋ยวก่อนยกกลุ่มที่5ยกก่อน
2: ข้าพระพุทธเจ้าครับ
0: ข้าพระพุทธเจ้าใช่ไหมถูกไหมลูก ถูกต้องหมวดใดครับ
2: หมวดคำสรรพนามครับ
0: หมวดคำสรรพนามถูกต้องปรบมือให้เพื่อนต่อมาบิดาของแม่แน่แท้จริงเอ่ยตอบได้ไหมเอ่ยว่าท่านคือใครอ่ะเหลือกลุ่ม2กับกลุ่ม1ยกกลุ่ม1ยกก่อนใครครับ
1: พระไอยิกาครับ
0: พระไอยิกาเหรอบิดาของแม่นะอ่ะตอบก่อนหมวดใด
1: หมวดเครือญาติค่ะ
0: หมวดเครือญาติกลุ่มถ้าเป็นกลุ่ม2ตอบกลุ่ม2จะตอบว่าบิดาของแม่นะลูกพระอะไรลูกพระอะไรบิดาของแม่คือตาพระอะไรลูก
1: พระไอกาค่ะ
0: พระไอยะกาไม่ใช่ไอกาพระไอยะกามั่นใจ
1: ค่ะ
0: ลองพูดอีกครั้ง
1: พระไอยะกาค่ะ
0: พระไอยะกาอ่ะนั่งลงเดี๋ยวเราตีความก่อนนะบิดาของแม่คือใครก็คือตาใช่ไหมคำตอบคือพระไอยะกาเป็นหมวดอะไรลูกหมวดเครือญาตินะตอนนี้ทุกกลุ่มได้กลับมาเล่นเหมือนกันหมดแล้วอ่ะทุกกลุ่มจับติงหูไว้ยกมือกลุ่ม2ยกมือก่อนกลางคืนต้องนอนพักผ่อนกายาคำนี้นั้นหนาเรียกว่าอะไร
1: พระแท่นครับ
0: พระแท่นกลุ่มอื่นอ่ะนั่งลงก่อนครูรู้สึกว่าไม่น่าจะใช่พระแท่นเอามือจับติ่งหูไว้ยกกลุ่มที่5ยกก่อน
1: บรรทมครับ
0: บรรทมเป็นหมวดใด
1: หมวดคำกริยาครับ
0: บรรทมจริงไหมคำตอบคือบรรทมเป็นหมวดคำกริยาประมือให้เพื่อนไม่เป็นไรคือบางทีอาจจะเข้าใจผิดได้ว่าเป็นพระแท่นก็คือเตียงใช่ไหมแต่ไม่ใช่กลางคืนเราต้องนอนพักผ่อนกายาคำนี้นั่นหนาเรียกว่าอะไรก็คือคำว่านอนน่ะพระมหากษัตริย์ใช้คำว่าบรรทมหลังจากที่นักเรียนได้เล่นเกมทายคำราชาศัพท์จากบทร้อยกรองไปแล้วสรุปคะแนนกลุ่ม1ได้กี่คะแนนลูก3กลุ่มที่2 3กลุ่มที่3 4คะแนนกลุ่มที่4 3คะแนนและกลุ่มที่5ค่าคะแนนเก่งมากเลยนะครับต่อมาให้เล่นเกมจับคู่คำราชาศัพท์นะครับเปิดไปใบงานที่เท่าไหร่เปิดไปใบงานหน้าที่209เป็นเกมจับคู่คำราชาศัพท์นะครับเดี๋ยวให้ต้นทางและปลายทางทำกิจกรรมพร้อมกันเลยให้เวลา2นาที

0: ระเสียนแปลว่าศีรษะปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปด้วยเลยนะต่อมาคำว่าโปรดแปลว่าชอบโยงเส้นจับคู่ให้ถูกนะทรงม้าแปลว่า
1: ข
0: ี่ม้าพระอายิกานะแปลว่าย่ายายพระโอรส
1: ล
0: ู
1: กชาย
0: พระอุทธรอุทธรหมายถึงท้องท้องคืออวัยวะนะไม่ใช่ตั้งครรภ์นะพระอุทธรแปลว่าท้องไม่ได้แปลว่าตั้งครรภ์นะเดี๋ยวเข้าใจผิดต่อมาพระหทัยพระหทัยก็คือใจหัวใจนี่แหละพระเชษฐา
1: พ
0: ี่
1: ชาย
0: ทอดพระเนตรหมายถึงดูตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะครับปลายทางตรวจด้วยนะประชวนไหนใครถูกต้องหมดเลยทั้ง10ข้อโอ้เก่งมากปรบมือให้ตนเองสำหรับกิจกรรมพัฒนาการเรียนรู้ในวันนี้นะครับให้นักเรียนเนี่ยทำใบงานที่4คำราชาศัพท์น่ารู้โดยจัดหมวดหมู่ของคำราชาศัพท์ตามที่กำหนดให้เป็นหมวดหมู่ต่างๆให้ถูกต้องคุณครูปลายทางก็รบกวนแจกชุดกิจกรรมหรือใบงานให้กับนักเรียนนะครับเมื่อนักเรียนปลายทางทำเสร็จแล้วก็ส่งให้คุณครูประจำชั้นตรวจสอบความถูกต้องนะใบงานของนักเรียนเนี่ยคุณครูก็จะกำหนดคำมาให้แล้วนำคำเหล่านี้ไปจัดหมวดหมู่ให้ถูกต้องนักเรียนเขียนด้านบนด้วยนะว่าเป็นหมวดอะไรเช่นหมวดอะไรหมวดเครือญาติหมวดเครื่องใช้หมวดร่างกายหมวดคำกริยาแล้วก็หมวดคำสรรพนามถ้าต้นทางและปลายทางพร้อมแล้วลงมือปฏิบัติกิจกรรมได้เลยครับ

หลังจากที่นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางได้ทำกิจกรรมจัดหมวดหมู่คำราชาศัพท์ต่างๆแล้วนะครับเราจัดได้ทั้งหมด5หมวดนะลูกเดี๋ยวเรามาดูเฉลยแล้วก็ตรวจสอบคำตอบพร้อมกันนะหมวดร่างกายเนี่ยก็จะมีพระกันพระกรพระนาภีพระเสโทแล้วก็พระชิวหาพระกันแปลว่าหูพระกรแปลว่ามือพระนาภีแปลว่าสะดือพระเสโทแปลว่าเหงื่อก็คือออกมาจาก

0: ร่างกายก็จัดอยู่ในหมวดร่างกายนะครับและสุดท้ายพระชิวหาแปลว่าลิ้นต่อมาเครื่องใช้ก็จะมีกระเป๋าทรงก็คือกระเป๋าถือสร้อยพระสอพระสอแปลว่าคอสร้อยพระสอจึงแปลว่าสร้อยคอพระมาลาแปลว่าหมวดต่อมานะครับหมวดเครือญาติก็จะมีพระชนนีแปลว่าแม่พระโอรสแปลว่าลูกชายพระอัยยิกาแปลว่าย่าหรือยายพระนัดดาก็คือหลานต่อมาหมวดคำกริยาก็จะมีประชวนแปลว่าป่วยประทับแปลว่านั่งทรงม้าก็คือขี่ม้าบรรทมแปลว่านอนและทรงน้ำแปลว่าอาบน้ำนะลูกได้แบบนี้ไหมตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกันเลยนะปลายทางก็ตรวจสอบคำตอบไปพร้อมๆกับต้นทางเลยนะครับและสุดท้ายหมวดคำสรรพนามก็จะมีคำว่าพระองค์ข้าพระพุทธเจ้าแล้วก็กล้าวกระหม่อมถ้าเรากล่าวถึงพระมหากษัตริย์เราจะใช้คำว่าพระองค์หรือพระองค์ท่านนะครับเพื่อความสุภาพถ้าข้าพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะเป็นสรรพนามบุรุษที่หนึ่งที่ตัวเราเนี่ยใช้แทนตัวเราตัวผู้พูดนะครับเวลาที่เราสนทนากับพระมหากษัตริย์เรียบร้อยนะเรามาดูคำถามสรุปบทเรียนพร้อมกันเลยนะครับนักเรียนได้ความรู้อะไรบ้างจากการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ได้ความรู้อะไรบ้างลูกการเรียนเรื่องคำราชาศัพท์ในชั่วโมงนี้ก็จะได้ความรู้เกี่ยวกับคำราชาศัพท์หมวดต่างๆทั้ง5หมวดอันไหนใครสรุปได้บ้าง
1: มี5หมวดครับ
0: ครับ5หมวดหมวดอะไรบ้างลูก
1: เครือญาติครับ
0: 1หมวดเครือญาติ2
1: ร่างกายครับ
0: ร่างกาย3
1: เครื่องใช้ครับ
0: เครื่องใช้4
1: คำกริยาครับ
0: คำกริยาและ5
1: คำสรรพนามครับ
0: ถูกต้องปรบมือให้เพื่อนการเรียนรู้เรื่องคำราชาศัพท์เนี่ยมีความสำคัญหรือไม่อย่างไรมีความสำคัญไหมธัญวัฒน
2: ์นำคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารให้ถูกต้องครับ
0: ก็คือมีความสำคัญใช่ไหมลูกโดยมีความสำคัญโดยที่ตัวเราเนี่ยจะต้องนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารให้ถูกต้องกับใครได้บ้าง
2: มีพระมหากษัตริย์มีเชื้อพระวงศ์แล้วก็พระสงฆ์ข้าราชการผู้ใหญ่แล้วก็สุภาพชนครับ
0: โดยที่เราเนี่ยจะต้องนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารกับบุคคลเหล่านี้ให้ถูกต้องใช่ไหมลูกปรบมือให้เพื่อนนะถือว่ามีความสำคัญนะครับเพราะเราจะต้องใช้คำราชาศัพท์ให้ถูกต้องนะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนกันในเรื่องของคำขวัญชวนคิดถ้าอยากจะรู้ว่าคำขวัญแต่งอย่างไรมีหลักการแต่งอย่างไรก็ติดตามชมด้วยนะครับสำหรับปลายทางสำหรับสิ่งที่ต้องเตรียมนะครับในชั่วโมงถัดไปก็จะมีใบความรู้เรื่องคำขวัญชวนคิดแล้วก็ใบงานเรื่องคำขวัญชวนคิดนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็อยากจะฝากให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับนำความรู้เรื่องคำราชาศัพท์ไปใช้สื่อสารแล้วก็ไปใช้เรียนรู้ให้ถูกต้องนะครับสำหรับชั่วโมงนี้ก็พบกันเพียงเท่านี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ของที่ตลาดกันเถอะ
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้นับหนึ่งมาซื้อของที่ตลาดกับแม่ใครอยากรู้ว่าที่ตลาดมีอะไรบ้างตามนับหนึ่งมาเลยแม่เริ่มด้วยการซื้อแก้วมังกรแตงกวาแล้วก็ฟักทอง
2: เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งดูหน่อยว่าน้ำหนักของผักและผลไม้แต่ละชนิดบนเครื่องชั่งสปริงหนักเท่าไรแล้วเรียงลำดับน้ำหนักของผักและผลไม้จากน้อยที่สุดไปมากที่สุด
0: น้ำหนักน้อยที่สุดคือแตงกวาหนัก1กิโลกรัม8ขีดจากนั้นคือฟักทองหนัก2กิโลกรัม100กรัมและแก้วมังกรหนัก3กิโลกรัมซึ่งมีน้ำหนักมากที่สุด
3: ถูกต้องเก่งมาก
0: ต่อไปแม่จะซื้อเนื้อสัตว์ด้วยนะมีปลานิลหมู3ชั้นและไก
2: ่บนเครื่องชั่งสปริงปลานิลหนัก1กิโลกรัม3ขีดหมู3ชั้นหนัก 2,500 กรัมถ้าน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ทั้งหมดเท่ากับ6กิโลกรัมแล้วไก่มีน้ำหนักเท่าไหร่นะ

0: เราจะคำนวณโดยการนำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์เป็นตัวตั้งลบด้วยน้ำหนักของปลานิลและหมู3ชั้นก็จะได้น้ำหนักของไก่แต่ก่อนอื่นเราต้องแปลงหน่วยก่อนน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์คือ6กิโลกรัมหรือ 6,000 กรัมลบด้วยน้ำหนักของปลานิลคือ1กิโลกรัม3ขีดหรือ1กิโลกรัม300กรัมเหลือเนื้อสัตว์หนัก4กิโลกรัม700กรัมและลบกับน้ำหนักของหมู3ชั้น2500กรัมหรือ2กิโลกรัม500กรัมจะได้น้ำหนักของไก่คือ2กิโลกรัม200กรัมนั่นเอง
1: มีอีกวิธีนะเรานำน้ำหนักรวมของเนื้อสัตว์ลบด้วยน้ำหนักของปลานิลบวกกับน้ำหนักของหมู3ชั้นก็ได้น้ำหนักของไก่เป็น2กิโลกรัม200กรัมเท่ากันนะ
0: โอ้โหเก่งมากทุกคนทำได
1: ้รับนี่ไปเลยถุงรับโลกเอาไว้ใช้ใส่ของที่ซื้อถุงแบบนี้ย่อยสลายได้ไม่เป็นมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม
0: ว้าวเย้สุดยอดไปเลยวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: ตอนที่4เพลงแม่กบเพลงเล่นท้ายคำ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าหลับขับจับหยิบสิบบีบกบลบจบที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กบเพราะมีตัวบอใบไม้เป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

สวัสดีครับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพสอนโดยคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTVโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้กันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้นะครับตัวชี้วัดที่1นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้มาดูกันต่อในส่วนของจุดประสงค์การเรียนรู้นะครับข้อที่1นะครับอธิบายความหมายหลักการและเกณฑ์การเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการนำองค์ความรู้จากการเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ชวนเขียนนักเรียนเป็นผู้นำเขียนนักเรียนนะครับคราวนี้มาดูกันพร้อมๆกันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับองค์ความรู้หลักๆที่เราจะใช้กันในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาปรับประยุกต์ใช้สู่กระบวนการเรียนในครั้งนี้นะครับคำสั่งนะครับจงเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้นักเรียนและคุณครูปลายทางนะครับดูภาพดังต่อไปนี้นะครับภาพที่เราเห็นนะครับพร้อมทั้งเตรียมพร้อมที่จะเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้กระบวนการเขียน2กระบวนการหลักก็คือกระบวนการที่1การตอบคำถาม3อะไรกระบวนการที่2นะครับก็คือการวางโครงเรื่องนะครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับเราจะต้องมีความรู้ในส่วนของการเขียนนะครับในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับโดยประเด็นที่1นะครับก็คือการตอบคำถาม3อะไรซึ่งคำถาม3อะไรนั้นจะประกอบด้วยคำถามจำนวนกี่ข้อครับนักเรียนจะประกอบด้วยคำถามจำนวน3ข้อนะครับข้อที่1ภาพอะไรข้อที่2เห็นอะไรและข้อที่3ทำอะไรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องซึ่งองค์ประกอบหลักของโครงเรื่องจะประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1นะครับใครประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ที่ไหนประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่5อย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยนักเรียนจะต้องร่วมเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปกันกับคุณครูนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับมองภาพนี้นะครับนักเรียนแล้วตอบคำถาม3อะไรนะครับตอบคำถาม3อะไรภาพที่เราเห็นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยสิครับว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพที่เราเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วครับภาพที่เรา

เห็นเป็นภาพครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยคนไหนคือคุณพ่อคนไหนคือคุณพ่อคนที่ถืออะไรอยู่คนที่ถือเสียมคือคุณพ่อคนไหนคือคุณแม่เป็นมะเขืออ๋อเห็นสีแดงๆสีแดงๆมะเขือสีแดงๆผลกลมๆแสดงว่าเป็นมะเขืออะไรเอ่ยมะเขือเทศผลสีแดงต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกอันนี้เข้าสู่ประเด็นที่2แล้วนะครับภาพอะไรตอบคำถามในประเด็นนี้ก็คือภาพครอบครัวประเด็นที่2เห็นอะไรเมื่อกี้ตอบคุณครูแล้วว่าคุณพ่อต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นคุณแม่คุณแม่สวมเสื้อสีอะไรเอ่ยคุณแม่สวมเสื้อสีม่วงนะครับต่อไปเห็นอะไรอีกจากภาพนี้ช่วยกันระดมความคิดและตอบคุณครูหน่อยสิครับติ๊กตอกติ๊กตอกต้องใช้การมองภาพอย่างละเอียดนะครับใช้การมองภาพอย่างละเอียดนะครับเห็นคุณพ่อเห็นคุณแม่ในภาพประกอบด้วยใครอีกเอ่ยมีเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีเด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายคราวนี้ครั้งที่แล้วเราใช้วิธีการวิเคราะห์ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องโดยการสังเกตลักษณะรูปร่างใช่หรือไม่ถ้าเราใช้หลักการเดียวกันล่ะมาวิเคราะห์ดูสิว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชาย2คนนี้ใครคือพี่ใครคือน้องถูกต้องรู้ได้อย่างไรว่าเด็กผู้หญิงเป็นพี่ดูจากรูปร่างดูจากรูปร่างเด็กผู้หญิงเด็กผู้หญิงจะตัวโตกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงจะตัวโตกว่าเด็กผู้ชายอันนี้เราเรียกว่าใช้กระบวนการจินตนาการจริงแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงตัวโตกว่าจะเป็นพี่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เราใช้ทักษะการคาดการเราใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวเราเป็นเกณฑ์การตัดสินเพื่อที่จะตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องและเขียนเรื่องในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เราเห็นเด็กผู้ชายเห็นอะไรอีกครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นสุนัขเห็นอะไรอีกเห็นกระลอกเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเห็นนกเห็นผักตอนนี้นักเรียนเริ่มเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเก่งมากเลยครับนักเรียนตอนนี้เริ่มที่จะมองภาพอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วสามารถตอบคุณครูได้ว่าเห็นอะไรบ้างในภาพถือว่าเป็นส่วนดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนักเรียนจะต้องตอบคำถามนักเรียนจะต้องมองภาพให้ละเอียดนะครับตอบทุกประเด็นตอบทุกสิ่งที่เราเห็นในภาพนักเรียนจะตอบคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกด้วยนะครับว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับสำหรับประเด็นการตอบคำถาม3อะไรในส่วนประเด็นนี้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในส่วนของการจดลงไปในสมุดบันทึกนะครับต่อไปเข้าสู่ประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรนะครับทำอะไรในที่นี้พูดถึงลักษณะพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครที่เราเห็นในภาพนะครับพูดถึงลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกที่เราเห็นในภาพนะครับคุณพ่อคนแรกเลยที่เราเห็นคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยคุณพ่อกำลังพรวนดินคุณพ่อกำลังพรวนดินคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือแต่มะเขือมีผลสีแดงแสดงว่าเป็นมะเขือเทศนะครับต่อไปเด็กผู้หญิงซึ่งเราคาดการณ์ว่าเป็นพี่สาว

ขากำลังทำอยู่ครับกำลังรดน้ำผักกำลังรดน้ำผักเด็กผู้ชายเด็กผู้ชายก็กำลังรดน้ำผักอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้เห็นอะไรอีกบอกคุณครูว่าเห็นสุนัขเห็นสุนัขสุนัขกำลังทำอะไรอยู่ตามพฤติกรรมแสดงออกของสุนัขสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่นิ่งกับที่ไหมเอ่ยเมื่อเขาไม่หลับเขาก็ไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับสุนัขต้องทำอะไรอยู่นะถ้าเราเห็นตามภาพสุนัขวิ่งเล่นสุนัขกำลังวิ่งเล่นอยู่อันนี้จะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมจะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมถ้านักเรียนเคยเห็นสุนัขก็สามารถบอกถึงพฤติกรรมของสุนัขได้ต่อไปกระรอกกระรอกเกาะอยู่บนต้นไม้เกาะอยู่บนต้นไม้นกก็เกาะอยู่บนต้นไม้อันนี้เราพอที่จะตอบคำถาม3อะไรนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเด็นที่2ก็คือการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่ประเด็นที่2กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1นะครับนักเรียนใครคุณครูใช้ประเด็นคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบในโครงเรื่องประเด็นนี้ว่าสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างแล้วนักเรียนมาดูกันนะครับพร้อมๆกันเลยนะครับสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างแล้วดูสิว่านักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมคุณครูเห็นคุณพ่อนักเรียนดูในวงกลมสีแดงในวงกลมสีแดงนะครับคนนี้คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อต่อไปเห็นใครอีกเอ่ยคุณแม่ในวงกลมสีแดงผู้หญิงเสื้อสีม่วงคือคุณแม่นะครับต่อไปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงสวมชุดสีเขียวเด็กผู้ชายสวมชุดสีน้ำเงินนะครับเห็นอะไรอีกเห็นสุนัขเห็นสุนัขนะครับมีใครอีกเอ่ยในภาพนี้มีนกมีนกนะครับมีกระรอกนะครับตอนนี้ใครซึ่งเป็นตัวละครในภาพประกอบด้วยจำนวนกี่ตัวละครล่ะครับตัวละครที่1คุณพ่อตัวละครที่2คุณแม่ตัวละครที่3เด็กผู้หญิงตัวละครที่4เด็กผู้ชายตัวละครที่5สุนัขตัวละครที่6นกและตัวละครที่7กระรอกนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นคราวนี้คุณครูถามจำนวนหน่อยนะครับเมื่อเรามองภาพแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ถามถึงจำนวนในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวใครว่า1ตัวยกมือดูดีๆนับดีๆสังเกตภาพดีๆใครว่า5ตัวยกมือใช่หรือกลับไปมองภาพให้ละเอียดอีกทีหนึ่งใครว่า2ตัวยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยนกที่เราเห็นในภาพนั้นมีจำนวน2ตัวนั่นเองนะครับนักเรียนมีจำนวน2ตัวตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีเหลืองตัวที่1สีเหลืองตัวที่2สีฟ้าตัวที่2สีฟ้าถูกต้องนะครับในภาพที่เราเห็นมีตัวละครซึ่งเป็นนกจำนวน2ตัวนั่นเองอันนี้เราเริ่มที่จะวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นโครงเรื่องประเด็นใครได้แล้วคราวนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะบอกเพิ่มเติมกับนักเรียนเทคนิคในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพสำหรับประเด็นโครงเรื่องใครนั้นตัวละครเราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละครนั้นได้เราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละครนั้นได้แต่ข้อสำคัญเลยนะครับการตั้งชื่อจะต้องสอดคล้องกันกับตัวละครจะต้องสอดคล้องกับตัวละครไม่ใช่ว่าเด็กผู้ชาย
แล้วนักเรียนจะตั้งชื่อว่ากระต่ายเหมาะสมไหมเอ่ยกระต่ายคราวนี้การตั้งชื่อเหมือนกระต่ายเนี่ยกระต่ายมองถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการตั้งชื่อดังนั้นถ้าเราคิดดีๆวิเคราะห์แล้วว่ากระต่ายเนี่ยน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคราวนี้จะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละครหรือลักษณะทางเพศของตัวละครด้วยนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นที่2นะครับโครงเรื่องในประเด็นที่2ทำอะไรคุณครูใช้ประเด็นคำถามที่ว่าตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรคราวนี้ย้อนกลับมาดูภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะปลูกผักสวนครัวตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังปลูกผักสวนครัวทำอะไรอีกพรวนดินพรวนดินใครกำลังพรวนดินอยู่ครับนักเรียนใช่เลยครับคุณพ่อกำลังพรวนดินอยู่ต่อไปรดน้ำต้นไม้ใครกำลังรดน้ำต้นไม้ครับนักเรียนเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อไปทำอะไรต่อครับเก็บมะเขือใครกำลังเก็บมะเขืออยู่ครับนักเรียนตามภาพที่นักเรียนเห็นใครคือคนเก็บมะเขือคือคุณแม่นั่นเองคุณแม่กำลังเก็บมะเขือนักเรียนบอกคุณครูว่ามะเขือที่คุณแม่กำลังเก็บอยู่เป็นมะเขือเทศเพราะผลสีแดงนะครับผลสีแดงนะครับต่อไปการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับที่ไหนคุณครูใช้ประเด็นคำถามคุณครูใช้ประเด็นคำถามที่ว่าภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนภาพที่เห็นน่าจะเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวจากภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยมีรั้วมีหลังคาบ้านแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณใดของบ้านน่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านนี่แหละน่าจะเป็นส่วนใดของบ้านถ้าดูจากภาพแล้วน่าจะเกิดขึ้นบริเวณสวนโดยส่วนมากแล้วถ้าเราสังเกตโดยใช้ประสบการณ์สวนที่เราเห็นที่อยู่ในบริเวณบ้านน่าจะอยู่ส่วนใดของบ้านเอ่ยต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้จินตนาการด้วยครับสวนที่เราเห็นนะครับมักจะอยู่ข้างบ้านหรือหลังบ้านแต่ภาพที่เราเห็นน่าจะอยู่ส่วนใดเอ่ยน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับน่าจะอยู่หลังบ้านเพราะเราเห็นสังเกตลักษณะของภาพแล้วนะครับว่าตอนนี้มีรั้วมีตัวบ้านหลังจากนั้นก็มีบริเวณสวนที่เราเห็นน่าจะอยู่หลังบ้านตอบคำถามนี้ภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนตอบเสียงดังฟังชัดว่าสวนหลังบ้านคราวนี้มาดูต่อประเด็นโครงเรื่องประเด็นถัดไปได้แก่เมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรคราวนี้เรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนนะครับเรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนภาพที่เราเห็นก็คือพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครหลักๆจำนวน4ตัวละครตัวละครที่เป็นคุณพ่อตัวละครที่เป็นคุณแม่และตัวละครที่เป็นลูกจำนวน2คนดังนั้นพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้มีอยู่จำนวน4คนและวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและทำกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนักเรียน
การปลูกผักสวนครัวการรดน้ำผักเหมือนที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับน่าจะต้องเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันและตอนเย็นของวันยังไม่มีใครนิยมที่จะรดน้ำผักหรือว่าปลูกผักพรวนดินในตอนเที่ยงวันนะครับยังไม่มีใครนิยมเพราะคุณครูบอกแล้วว่าการที่เรารดน้ำผักในตอนเที่ยงวันอาจจะทำให้ผักเหี่ยวเฉาและก็ตายได้นะครับเนื่องจากว่ามีอากาศร้อนดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในตอนเช้าอันนี้ยังไม่แน่นะขึ้นอยู่กับการเอาไปเรียบเรียงประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียนนะครับหรือเกิดขึ้นตอนเย็นหรือเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นวันหยุดทำไมถึงคุณครูบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นวันหยุดเพราะเราเห็นสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรเอ่ยสมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับดังนั้นสามารถคาดการไปได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันหยุดเราจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ร่วมกันเหมือนบ้านของนักเรียนเองการที่เราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้านโดยส่วนมากแล้วปกติเราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในวันหยุดโดยส่วนมากจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันหยุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำงานราชการก็จะหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้าคุณแม่ทำงานอย่างเช่นทำงานโรงงานอาจจะหยุดวันเดียวก็คือวันอาทิตย์นะครับการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวก็จะเป็นในช่วงของวันหยุดนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นถัดไปนะครับโครงเรื่องประเด็นอย่างไรนะครับคุณครูใช้ประเด็นคำถามนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรอีกครั้งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูลักษณะของภาพก่อนว่าตัวละครที่เราเห็นในภาพนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างดูกันเลยนะครับคุณพ่อกำลังพรวนดินในแปลงผักพฤติกรรมของคุณพ่อคุณพ่อทำอะไรพรวนดินพรวนดินอย่างไรพรวนดินที่ไหนพรวนดินในแปลงผักนะครับต่อไปนะครับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังรดน้ำรดน้ำอะไรรดน้ำอย่างไรใช้บัวรดน้ำรดน้ำผักในแปลงนะครับต่อไปนะครับในส่วนของคุณแม่คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คุณแม่กำลังเก็บมะเขือเก็บอย่างไรสังเกตภาพของคุณแม่นะครับในมือของคุณแม่ถืออะไรอยู่ด้วยในมือของคุณแม่ถือตะกร้าอยู่ด้วยนะครับคุณแม่เก็บมะเขือใส่ตะกร้านะครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายสำหรับการวางโครงเรื่องประเด็นอย่างไรเมื่อเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับโดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการวางโครงเรื่องเข้าสู่กระบวนการเรียบเรียงเรื่องราวแต่คราวนี้การที่เราเรียบเรียงเรื่องราวได้นั้นเราจะต้องมีกรอบของการเขียนเรื่องเราจะต้องมีกรอบของการเขียนเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเรื่องนะครับคราวนี้กรอบแนวคิดการเขียนเรื่องกรอบแนวคิดของเรื่องที่เขียนนะครับผักสวนครัวรั้วกินได้ผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องที่เราเรียบเรียงนักเรียนอ่านเรื่องราวพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเรามาอ่านเรื่องราวที่เราวางโครงเรื่องที่เราตอบคำถาม3อะไรพร้อมกันกับคุณครูนะครับพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์แสนสดใสครอบครัวของใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านคุณพ่อพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันรดน้ำผักส่วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารตอนนี้ในเรื่องพูดถึงประเด็นของครอบครัวซึ่ง

ครที่ชื่อว่าใบข้าวน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายใช่เลยครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวละครที่ชื่อว่าต้นกล้าน่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงใช่เลยครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับเป็นเด็กผู้ชายกำลังช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านครอบครัวเนี่ยกำลังช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านนะครับคุณพ่อแสดงพฤติกรรมอย่างไรพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยกันรดน้ำผักช่วยกันรดน้ำผักนะครับส่วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารเรามาอ่านเรื่องกันต่อนะครับยังไม่จบนะครับยังไม่จบมาอ่านเรื่องกันต่อให้จบนะครับพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองจะปลอดภัยจากสารเคมีทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวจากการนำผักที่เหลือไปขายนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์คราวนี้มาดูเรื่องกันหน่อยคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองเราจะปลอดภัยจากสารเคมีอันนี้เราได้ข้อคิดแล้วว่าผักที่เราปลูกไว้รับประทานเองนะครับนักเรียนเรารู้ถึงกระบวนการเหมือนที่คุณครูพูดไปแล้วเรารู้ถึงกระบวนการว่ากระบวนการปลูกผักของเรานั้นเราปลูกอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็ทำให้เราปลอดภัยจากสารเคมีเนื่องจากว่าปุ๋ยที่เราใส่เราอาจจะใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยโดยส่วนมากแล้วโดยทั่วไปใช้ปุ๋ยเคมีแต่ถ้าเราปลูกเองใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยปุ๋ยคอกหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักอาจจะหมักจากเศษใบไม้หรืออาจจะเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์นะครับและที่สำคัญเลยให้ข้อคิดต่อไปอีกว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยใน1สัปดาห์คุณแม่ประกอบอาหารผักที่เราปลูกไว้ในสวนหลังบ้านก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารได้ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อผักนะครับและที่สำคัญพ่อกับแม่ยังบอกว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเมื่อเราปลูกผักในจำนวนปริมาณมากเหลือจากการนำมาปรุงอาหารรับประทานแล้วเราสามารถนำไปขายนำรายได้จากการขายนั้นมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวนักเรียนได้ไหมเอ่ยได้สามารถนำรายได้จากการขายมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวละครในเรื่องคือใครเอ่ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสามารถนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับใบข้าวและต้นกล้าได้และที่สำคัญเลยคุณพ่อยังบอกว่าคุณแม่ยังบอกว่าสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านให้เกิดประโยชน์แทนที่ว่าเราจะปล่อยให้รกร้างนะครับเราก็นำมาทำเป็นสวนพืชผักสวนครัวในครัวเรือนของเราปลูกไว้รับประทานเองอีกอย่างที่สำคัญถ้าเราไม่จำหน่ายเราไม่เอาไปขายเราสามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้อันนี้เป็นการสร้างมิตรภาพเป็นการสร้างมิตรภาพสามารถมีเพื่อนบ้านต่อไปเพื่อนบ้านก็มีอะไรก็นำมาแบ่งปันให้กับเรานะครับอีกอย่างใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยเวลาว่างแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเช้าของวันหรือช่วงเย็นของวันอีกทั้งน่าจะคาดการได้ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดเพราะเป็นช่วงเวลาว่างและทุกคนในครอบครัวว่างพร้อมกันนั่นเองเราก็ได้อ่านเรื่องไปแล้วนะครับนำกระบวนการตอบคำถาม3อะไรนำกระบวนการตอบคำถาม3อะไรตลอดถึงการวางโครงเรื่องมาสู่กระบวน

การปฏิบัติฝึกเขียนตามคุณครูนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปมาปรับใช้นะครับมาปรับใช้ครับเรามาต่อกันในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจับภาพนะครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการใช้ภาษาในเล่าเรื่อง

ประเด็นที่1 นะครับในส่วนของการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะครับก็เป็นลักษณะของการเขียนคำได้ถูกต้องตามหลักการไม่เขียนสะกดคำผิดหรือเขียนสะกดตามเสียงพูดนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างถึงลักษณะของการเขียนสะกดคำกันนะครับเขียนสะกดผิดนะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรครับนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดหน่อยนะครับคำที่1 นะครับคำว่าไกลนะครับเขียนสะกดเป็นไกลแต่ใช้พยัญชนะตัวรอเรือนะครับคำที่2คำว่าอะไรครับนักเรียนใช่เลยนะครับผูกพันนะครับแต่เขียนสะกดเป็นผูกพันซึ่งมีทอธงกาลันนะครับต่อไปมาดูในส่วนของลักษณะที่2นะครับการเขียนสะกดผิดตามเสียงพูดนะครับอย่างเช่นคำที่เรามักจะเขียนผิดกันเป็นอย่างมากเลยนะครับคำว่าเขามักจะเขียนสะกดผิดเป็นคำว่าเขาส่วนคำที่2คำว่าอย่างไรเรามักจะเขียนสะกดผิดเป็นยังไงอันนี้สะกดผิดตามเสียงพูดนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับประเด็นที่1นะครับใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้เช่นนะครับตัวอย่างเช่นคนคนนั้นควรใช้เป็นคำว่าคนคนนั้นนะครับคนคนนั้นต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับของเขานะครับควรใช้ว่าของเขานะครับดังนั้นใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้นะครับต้องปรับให้ถูกต้องนะครับต่อไปประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ตำแหน่งที่ควรใช้แต่ไม่ใช้อย่างเช่นคำว่าบ่อยๆนะครับซึ่งคุณครูจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยนะครับบ่อยๆอันนี้ควรใช้ไม้ยมกนะครับเขียนคำว่าบ่อยคำเดียวและก็ต่อท้ายด้วยไม้ยมกนะครับต่อไปที่เห็นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือชอบมากๆควรใช้ว่าชอบมากๆซึ่งเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวหลังจากนั้นใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะครับต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกเกินต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกมากเกินนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับคำว่าเรื่อยๆมีไม้ยมกทั้งหมดกี่เครื่องหมายใช้ไม้ยมกซ้ำกันถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับควรใช้ว่าเรื่อยๆใช้เพียงแค่อันเดียวนะครับใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับประเด็นของการใช้คำตรงตามความหมายนะครับใช้คำถูกต้องตรงความหมายตามที่ต้องการจะสื่อสารนะครับดูตัวอย่างนะครับเธออ้วนเพราะกินจุกจิกเธออ้วนเพราะกินจุกจิกเธออ้วนเพราะว่าเธอกินจุกจิกคราวนี้คำว่าจุกจิกในที่นี้เป็นคำตรงความหมายไหมไม่ได้ตรงความหมายคำว่าจุกจิกนี้สื่อความถึงแสดงกริยาอาการถึงกวนใจอาการถึงกวนใจจริงๆที่ถูกต้องแล้วนะครับการใช้คำตรงความหมายนะครับเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าจุกจิกเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันตัวสีแดงบรรทัดด้านล่างใช่เลยครับจะต้องใช้คำว่าจุบจิบเธออ้วนเพราะชอบกินจุบจิบอันนี้สื่อความให้เห็นว่ากินพร่ำเพรื่อนะครับกินพร่ำเพรื่อต่อไปในส่วนของการใช้ภาษาในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องนะครับใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูนะครับมีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่มีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่ใช้ถ้อยคำสำนวนถูกไหมเอ่ยถูกไหมล่ะแมว1ตัวทะเลาะกับใครไม่ได้แมวจะทะเลาะกันอยู่ไม่ได้ดังนั้นลักษณะของการใช้ถ้อยคำสำนวนในการสื่อสารประโยคนี้เราจะ

ปลี่ยนจำนวนจะต้องเปลี่ยนจำนวนของอะไรจำนวนของแมวนะครับมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่ดังนั้นปริมาณจำนวนจำนวน1ทะเลาะกับตัวเองสื่อความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเรื่องนะครับดังนั้นในประโยคนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับต่อไปในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้เขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้นะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยนะครับเราไม่เขียนประโยคที่ไม่สามารถสื่อความได้ไม่เขียนประโยคไม่สื่อความลงไปในงานเขียนของเรานะครับในงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเรานะครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่เราเขียนแล้วไม่สามารถสื่อความได้เช่นอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1ลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรลิงมีชีวิตที่โตขึ้นสื่อความได้เข้าใจไหมเอ่ยไม่เข้าใจอ่ะมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรสื่อความได้แต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปตัวอย่างที่2เขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวเป็นอย่างไรครับนักเรียนเข้าใจไหมเมื่อเราเขียนลงไปในงานเขียนแล้วไม่สามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าลักษณะของคำว่าโรคส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราปรับประโยคอย่างเช่นเขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคประจำตัวอันนี้พอจะเข้าใจและสื่อความได้ว่าบุคคลที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวดังนั้นเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคประจำตัวของตัวเองนะครับต่อไปประเด็นที่2เลยเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นนะครับมีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปนักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรลักษณะของการเรียงประโยคสับสนคุณครูก็ยังสับสนเลยว่ามีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปดังนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคเนี่ยจะต้องเรียงตามโครงสร้างของประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมประโยค3ส่วนตามที่เราเคยเรียนมานะครับดังนั้นเมื่อเราจะเรียงประโยคใหม่นะครับในประโยคตัวอย่างนะครับเราจะเรียงได้ว่ามีมาขอสุนัขจากวัดไปเลี้ยงมีคนมาขอสุนัขจากวัดไปเลี้ยงนะครับจะต้องสลับตำแหน่งของคำนะครับจะต้องสลับตำแหน่งของคำให้เป็นประโยคที่สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้นะครับประเด็นที่3นะครับไม่เขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ไม่จบความอย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่คุณครูยกมานะครับนักเรียนอ่านประโยคที่1นะครับผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วเข้าใจความหมายไหมว่าเขาต้องการสื่อความถึงอะไรนักเรียนมีความรู้สึกไหมว่าประโยคนี้เหมือนเขียนแล้วยังไม่จบประโยคและเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะครับคราวนี้เมื่อเรามาปรับแก้ประโยคนี้อ่านตัวอย่างด้านล่างนะครับผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตกลงไปในท่อเป็นอย่างไรล่ะเมื่อเราแก้ไขประโยคแล้วทำให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารบอกให้เราได้รับรู้ว่าผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าคนนั้นคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่เดินอยู่นั่นน่ะตกลงไปในท่อก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ดูทางแต่ดูโทรศัพท์มือถืออันนี้แหละเป็นประโยคที่สมบูรณ์เมื่อเขียนไปในเรื่องที่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็สามารถที่จะสื่อความให้ผู้อ่านเนื้อความของเราได้สมบูรณ์และก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการใช้ภาษาการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้

พร้อมๆกันนะครับอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับแมวถามหนูว่าเจ้าเป็นหยังหนูตอบว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปอีกครั้งนะครับแมวถามหนูว่าเจ้าเป็นหยังหนูก็เลยตอบแมวกลับว่าตอบกลับว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบกลับว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปคราวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเลยนะครับคำที่คุณครูใช้ตัวอักษรสีแดงคำที่หนึ่งคำว่าเป็นหยังเป็นหยังเป็นภาษาถิ่นอีสานหมายถึงเป็นอย่างไรต่อไปคำตอบของหนูบอกว่าฉันปวดท้องมากเพราะฉันกินยานัดไปยานัดเป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงสับปะรดนะครับคราวนี้การที่เราสร้างผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถ้าเกิดว่าคนที่อ่านไม่ใช่คนในถิ่นตามลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้เขาสามารถอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารไหมครับเราก็เขาก็ไม่สามารถที่จะอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารดังนั้นก็เป็นปัญหาอีกแหละในเรื่องของการสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจดังนั้นเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับอันนี้จะต้องตระหนักไว้เลยนะครับให้ใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยกลางมาตรฐานเท่านั้นนะครับเป็นภาษาไทยที่เราใช้กันใช้สื่อสารสื่อความกันเข้าใจได้ในทุกภาคไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาอ่านผลงานการเขียนของเราแล้วสามารถที่จะเข้าใจความหมายในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารและสื่อความกับเขาได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปกันนะครับไม่ใช้อักษรย่อนะครับไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนนะครับลักษณะของการใช้อักษรย่อในการเขียนจะมีข้อยกเว้นให้ใช้ได้เพียงแค่2คำเท่านั้นก็คือพุทธศักราชกับคริสตศักราชนะครับและที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนอย่างเช่นตัวอย่างนะครับรอจุดรอจุดควรใช้เป็นโรงเรียนนะครับอจุดควรใช้เป็นอำเภออันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาซึ่งคุณครูอ่านในงานเขียนของนักเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางที่คุณครูผู้สอนกำลังสอนอยู่ก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันกับคุณครูก็คือนักเรียนจะใช้อักษรย่อในการเขียนงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเราจะไม่นิยมใช้อักษรย่อนะครับให้เขียนเป็นคำเต็มเพื่อสะดวกในการสื่อสารนะครับบางครั้งการใช้อักษรย่อก็สามารถทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจแล้วก็สื่อความหมายผิดนะครับเราก็มาดูกันต่อในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเว้นวรรคคำได้โดยไม่ทำให้เข้าใจผิดนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับในการชำเราต้องไม่ใช้มีดคมๆปาดตางงไหมเอ่ยชำเราในการชำเราคืออะไรชำเราต้องใช้มีดด้วยแล้วก็ต้องปาดตาดูโหดร้ายอันนี้ลักษณะของการเว้นวรรคตอนของเราเนี่ยเหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าลักษณะของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทำให้ผู้อ่านเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของการสื่อสารที่เราต้องการสื่อสารกับเขาได้ดังนั้นในประโยคนี้เราสมควรจะแก้ไขว่าในการชำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตาเมื่อแก้ไขประโยคแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้ไหมครับเข้าใจได้ว่าในการชำเนี่ยในการชำอันนี้เป็นลักษณะของการขยายพันธุ์ต้นไม้นั่นเองนะครับแต่ถ้าในประโยคข้างบนในการชำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตามันดูโหดร้ายอันนี้แหละทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายผิดดังนั้นเราควรตระหนักในเรื่องของการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับสำหรับประเด็นของการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็จบไปแล้วต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเราจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่ผ่านมานะครับมาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลงานเขียนคราวนี้เรามาดูตัวอย่างผลงานเขียนนะครับ

เป็นผลงานเขียนจากนักเรียนที่คุณครูสอนแต่คุณครูไม่บอกว่าใครนะครับมาดูผลงานเขียนกันเลยไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผลงานเขียนกันเลยนะครับผลงานเขียนที่เราจะดูกันเกิดขึ้นจากภาพภาพนี้เกิดขึ้นจากภาพภาพนี้นะครับเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูนะครับอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับต้นกล้ากับก้านตกลงกันว่าทุกหัวเช้าของวันเสาร์จะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นส่วนก้านจะช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างๆทั้งสองคนดีใจมากที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากว่าจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่คราวนี้ลักษณะของงานเขียนที่คุณครูยกมาให้นักเรียนอ่านนั้นเมื่ออ่านแล้วสังเกตได้ว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ยังมีข้อบกพร่องอยู่คราวนี้มาดูแต่ละจุดกันเลยนะครับว่าบกพร่องในส่วนใดบ้างนะครับส่วนที่1 นะครับทุกหัวเช้าเป็นลักษณะของการใช้ภาษาซึ่งเป็นภาษาอะไรเอ่ยภาษาถิ่นใต้นั่นเองทุกหัวเช้านะครับแต่คุณครูก็ยังไม่บอกว่าเมื่อเราปรับแก้ข้อความผลงานการเขียนฉบับนี้แล้วนะครับเราจะใช้คำใดแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้กันตอนหลังนะครับโดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นโดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นคราวนี้ดูลักษณะของการใช้คำว่ารับผิดชอบกับรับผิดชอบเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนั่นเองเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนะครับต่อไปนะครับประเด็นถัดไปนะครับแรกวันศุกร์เนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์คำว่าแรกวันศุกร์นะครับแรกวันศุกร์เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นใต้อีกแล้วนะครับต่อไปนะครับจึงทำให้ยังเวลาว่างก็เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นและที่สำคัญเลยสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยในงานเขียนที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้อักษรย่อรอจุดตรงนี้เราจะไม่ใช้อักษรย่อนะครับนักเรียนเราจะใช้เขียนคำเต็มไปเลยนะครับรอจุดหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอ่ยใช่แล้วนะครับหมายถึงโรงเรียนเพราะเนื้อความบอกว่าเนื่องด้วยต้นกล้ากับการทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างนะครับต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับทั้งสองคนดีใจมากเลยที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษามาตรฐานไหมไม่ใช่ภาษามาตรฐานรับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารการระหว่างบุคคลเราเรียกว่าภาษาพูดหรือภาษาปากดังนั้นเรามาดูผลงานการเขียนเมื่อเราปรับแก้แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนในผลงานการเขียนฉบับนี้นะครับลักษณะของการเว้นวรรคตอนลักษณะของการเว้นวรรคตอนเป็นอย่างไรเอ่ยเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องนะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงที่คุณครูบอกว่าใช้คำซ้ำจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะต้องเว้นวรรคด้วยนะครับเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบตรงนี้เว้นวรรคนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มประโยคใหม่นะครับเขียนต่อไปว่าต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นนะครับตรงนี้จะต้องมีการเว้นวรรคตอนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วและมาอ่านเนื้อหาฉบับปรับแก้พร้อมๆ

ันนะครับนักเรียนพร้อมแล้วเรามาอ่านเนื้อหาตามคุณครูนะครับในทุกตอนเช้าวันเสาร์ต้นกล้ากับก้านตกลงกันว่าจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นก้านช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นที่โรงเรียนจึงทำให้มีเวลาว่างทั้งสองคนดีใจมากที่ได้ช่วยทำงานบ้านและสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเป็นลูกที่ดีอันนี้คือเนื้อความที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดในเรื่องของการใช้ภาษาถิ่นตัดในส่วนของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องตัดในส่วนของลักษณะของการใช้คำที่ไม่สมควรจะใช้ออกไปปรับให้มันเป็นลักษณะของการเขียนที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐานก็ทำให้เรื่องราวที่เราปรับแก้นั้นน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับครับนักเรียนเราจะมาดูกันในประเด็นถัดไปสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องกลวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องใช้คำง่ายๆเขียนถูกต้องตรงตามความหมายนะครับใช้คำง่ายๆก็เหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าเราจะต้องฝึกเขียนคำและก็นำคำนั้นมาแต่งประโยคเพื่อสร้างความคุ้นชินกับตัวนักเรียนเองหลังจากนั้นนำคำที่เราฝึกเขียนที่เราฝึกแต่งประโยคมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะครับประเด็นที่สองนะครับไม่เขียนวกวนนะครับประเด็นที่สามนะครับเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะครับทำให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านงานเขียนที่เราเขียนนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่สี่นะครับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนะครับประเด็นที่ห้านะครับศึกษาและยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเขียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนได้อย่างน่าสนใจและชวนอ่านนะครับและชวนติดตามนะครับสำหรับเนื้อหาการเรียนในวันนี้นะครับก็จบลงไปแล้วนะครับเนื้อหาการเรียนในครั้งถัดไปนะครับเราจะเข้าสู่กระบวนการฝึกปฏิบัติสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องเตรียมนะครับใบงานเรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดข้อมูลได้เลยนะครับหนังสือเรียนหนังสือแบบเรียนรายวิชาพื้นฐานภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิตภาษาภาทีนะครับและสมุดจดบันทึกนะครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนเราได้เรียนรู้กันไปในเรื่องขององค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับก็หวังว่านักเรียนจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างปฏิบัติผลงานการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่6เพลงแม่กงเพลงไปเที่ยวสวนสัตว์

昌。

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
2: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับ
0: นะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมาก
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: นี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่ปอนมีโหวิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนเนี่ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล
2: ์ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ย
0: ครับ
2: ก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ยฮะ
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
2: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอะฮะ
0: ครับผมเมา
2: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
0: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
2: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
0: ครับ
2: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
0: ครับ
2: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
0: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
2: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
0: ครับ
2: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
0: ครับ
2: นะฮะทุ่มเทศึกษาหาความรู้ ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์นึงช่วงเวลานึงอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์นึงไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ป
3: ั
2: จจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
0: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
2: ครับ
0: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
2: บางคนเรียกตัวเองว่า VI
0: ครับ
2: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสาย Technical
0: ครับ
2: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา Technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
0: ครับ
2: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเฉพาะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
0: ครับผม
2: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
0: ติดด้วย
2: เขาเรียกว่าติดนานๆ
0: ม
2: ันก
0: ็
2: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
0: ครับ
2: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผันหลัก fundamental เข้ากับ technical
0: ครับ
2: analysis
0: นะครับ
2: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบ hybrid investment
0: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนๆนึงที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า Hybrid Investment
2: ครับ
0: ครับผมสักครู่ครับ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขาย creativity เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะ relax เพื่อให้creativity บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างเงี้ย
2: ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพอพูดถึงแบบเรามีการพัฒนามีการ relax แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราให้ชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไ
1: ร
2: ในหุ้นบ้านเราบ้างแล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะ micro economic
1: ก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่ industry แล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื้อทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคา

0: ให้เรา
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อแม
1: ้
0: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
0: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
0: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
0: จาก4เข็ม
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
0: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
0: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
0: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
0: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นเฮ้ยการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรม อะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไหมฮะโอกาสมีไหม
0: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะม
1: ัน
0: คือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
0: ิตสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
1: ครับ
0: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
0: อย่าผีผลาญ
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนเป็นคนนึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมม
0: า
1: อีก
0: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100 บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
0: จริงๆแล้วจุดต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
1: ครับ
0: มันคือการลงทุนระยะยาว
1: ครับ
0: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออกมีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
1: ครับ
0: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
1: ครับ
0: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
1: ครับผม
0: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
1: ครับผม
0: นะฮะจริงผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละแล้วก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มี greed กับ fear
1: ครับ
0: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fearให้ขายตอนที่กรีดตอนที่มีความโลภ
1: ครับ
0: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกัน
1: ครับ
0: อย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
1: ครับ
0: ว่ามันใช่ไหม
1: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: สิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต
1: ่อมาครับพี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: หุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตกหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เดี๋ยวม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
3: Bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเนาะ
1: ใช่มั้ย
3: เออ
1: นี่ก็เป็นคุณ
3: บอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทํา IPO
1: ว่าเดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
3: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้อะครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
3: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อย
1: ๆ
3: มันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์โอ้วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
3: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
3: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุน

0: ที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากคร
1: ับ
2: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
0: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างLTF, RMF, กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

0: การง่วงหลับในและการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถถือเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติตนดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทจอดพักรถเป็นระยะทุกๆ2ชั่วโมงในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีขับรถทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางปรับเปลี่ยนกันขับรถเพื่อคลายความอ่อนล้าที่ทำให้ง่วงหลับในรวมถึงไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นให้ใช้แฮมฟรีบลูทูธหรือเปิดลำโพงและไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานเพราะทำให้สมาธิในการขับรถลดลงการขับรถอย่างมีสติการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงการไม่ประกอบกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิหรือละสายตาจากเส้นทางจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนอื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั่วและฝ้าผนังรอบรั่วต่างๆเศรษฐินีนางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้อันไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่การเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนุต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบแล้วพิพากษายกฟ้อง

0: ียวกัน
1: Feel Good
0: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่

0: ติดกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สด
0: ี
1: ค
0: ่
1: ะคุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอปเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป5ป6แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม1ม2ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศนุ่มเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นอย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆ เจอแบบน้องแคทไหมคะ
7: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจ มากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมา

0: ให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
1: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
2: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะคะ อ้าวแม
3: ่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
2: อ๋ออีกนิดนึงจ้า
3: งั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
2: อ๋อจ้า
3: เร็วๆค่ะ
2: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะ เป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
4: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
2: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
4: ้ก็หนูคิดถึงไง
2: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
4: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
2: ตีให้เลย
4: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
2: ่ฮะ
4: นี่ไงไปลาออก
2: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
4: จริงจี
2: ้โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
4: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
2: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
4: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
5: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
4: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
5: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู
4: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากให้พ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
2: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
6: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ
5: ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
7: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
5: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
4: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อ หนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
7: ไม่ต้องมาเฉยฉะ

0: ไหนเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
1: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
0: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
1: ๆยังไงนะพ่อ
0: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
0: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได
1: ้เกษตรสยามอุ้ยเกษตรสยามคืออะไรย่า
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
1: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
0: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
1: สัญญา
0: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกศของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
0: ่อองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
3: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แค
1: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
3: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
3: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแค่มันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค
1: ่
3: ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
3: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
3: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
3: ่
1: างอบอบ
3: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
2: นี่นางอ้วน
3: เกลียดนะ
1: หนูว่าได้
3: ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริง
3: ๆชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบอบ
2: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
3: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เร็วๆ
3: เด
1: ี๋
3: ยวแม่แกว่าเอา
1: คุณ
3: ไป
1: อบอบ
2: แม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆย่า
4: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับนึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
3: ใช่เลย
4: อย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
5: เรียกย่าว่าแม
4: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
5: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
4: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเร
5: ีย
4: น
5: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
4: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
5: เหมือนเลย
4: งั้นก็หยุดเลย
5: ใช่ใช
4: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
5: ใช่พ่อก็พูดฟังทงนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
3: ค่ะ
5: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
3: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
5: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
3: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
5: ค่ะ
3: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ

0: พ่อเชิญครับ
1: ค่ะ
0: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
2: ก็อยู่มังนอกมังไกลนะ
0: ครับ
2: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
0: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
2: ้
0: ว
2: ไม่โกรธ
0: ปล่อยเลย
2: ปล่อยเลย
0: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
1: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี
2: ้ไม่เคยทำใจงั้นเลย
1: เหรอคะ
2: เราคิดว่าเราจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
0: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
2: ้ไม่อายเลย
0: ไม่สนเลย
2: ไม่สนอายเลย
0: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
2: ไม่อายทำไมอ่ะ
0: นั่นน่ะสิน
1: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
3: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเราอะรับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
1: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
2: มีคร
1: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
2: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
0: ขอเลย
1: จะมาเป็นลูกเขยพ่อ
0: แล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
2: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
1: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
2: เปิดเผยคร
1: ับ ไม่ได้ปิดบัง
2: ไม่ปิดบัง
1: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
2: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
3: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบเว้ยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
0: น
3: ั
0: ่น
3: แ
0: หละสิ
3: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
1: ใกล้จะจบแล้ว
3: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลย
1: ค่ะ
3: คือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
1: อาวุธ
3: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
0: ปรากฏว่า
3: ก็ไม่ได้กลับไป
0: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
3: ใช่
0: ไม่ต้องเสียเวลา
3: ไม่ต้องเสียดาย
0: อยู่ที่ความสุขไปทั้งหมด
3: ใช่
0: พ่อไม่เสียดายมากเลยชอบ
1: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
2: วุฒิกินไม่ได
3: ้วุฒิกินไม่ได
2: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
1: ค่ะ
2: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
0: ครับ
2: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดแล้วเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
1: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
4: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
1: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอ่ะ
1: ยังไงมันก็อยู่ได
4: ้ใช่ค่ะ
1: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
3: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
1: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
3: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
1: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
3: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
0: มัน
3: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทําก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทําร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
6: แหมๆๆผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะมัวแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
5: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามัวมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
6: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
5: อะไร
6: มานี่มานี่
5: ไปไหน
6: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
5: ่
6: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
5: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
7: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
5: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
7: หรือว่าม
8: าแล้วมาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
6: มาอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
8: สวยนะ
6: เ
8: ออพูดแบบใสสิ
6: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
8: เอาเหรอ
6: เออ
8: แบบนี้
6: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมาเนี่ย
8: มาลองสิ
5: อะไร
6: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
5: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
6: เร็วเร็ว
8: มา
6: ใส่หน่อยใส่หน่อย
8: มา
5: เขาใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
6: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นนายแบบให้หนูหน่อยเร็ว
5: นะโอ้โหสวยมากเลยนี
6: ่เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
5: ใส่หนูนะ
8: ไงตัดมาสำหรับแกเลยนะเนี่ย
6: นะตัดมาสำหรับหนูบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อลองไปนั่งด
5: ูหนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
8: สวยจัดตาย
6: พอดีแม่อึ่งเลย
8: ใช่
6: ไหมแม่ลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
5: นั่งทำไมเนี่ย
8: นั่งก่อน
6: เอ้ยสวยนะเนี่ย
8: สวย
5: อะไรเนี่ย
6: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
8: จ๋อ
5: ฮะ
6: น้
7: ออะไร
6: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
7: รัก
6: ใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะ พ่อกับแม่อึ๋งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
8: ใช่ๆๆลูก

0: นางแคท
1: แกอย่าบอกนะว่าน
2: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
3: ก็นั่นแหละนั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
0: ช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
4: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
3: ดีใจกระเทยน้อยหอยสังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
2: เออมา
3: ถ่ายรูปดีกว่า
0: ใครถ่ายให้ล่ะ
2: ครอบครัวครอบครัวแล้ว
3: อยากถ่ายได้ไหมอ่ะ
0: อยู่อย่างเงี้ย
3: ไม่ได้ลูกบิ๊กถ่ายให้หน่อยเร็วนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
0: ้แฮปปี้ก็ได
3: ้แฮปน้อยๆปีเยอะ
0: แต่เน้นถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
5: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3แฮปปี้อีกรูป1 2 3
6: แฮปปี้
5: เดี๋ยวๆพ่อกับแม่จูบกันหน่อยมั้ยครับจูบแก้มนิดนึง
6: เอาหน่อย
5: 1 2 3แฮปปี
4: ้ขอบคุณมาก
5: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
4: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูงมาจูบมาจูบลูกจะ
5: ฆ่าทายฆ่าทาย
2: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
0: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: แม่เอิ่มหนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอ่ะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วงานและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดู

0: คนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอ่ะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
1: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
0: ผมพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
1: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
0: ใช่
1: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
1: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
0: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
1: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
0: ใช่ค่ะ
1: แม่แท้ๆไปไหน
0: แม่แท้ๆเสียค่ะ
1: เสียตอนไหนฮะ
0: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
1: คลอด
0: และเสีย
1: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
0: ใช่
1: นั่นคือภรรยาพ่อ
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
0: น้องสาวแม่
1: เอ้านี่ด่านี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านภรรยาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
0: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งน่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
1: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
0: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็ลงใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยในมาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
0: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยเราบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
0: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับ กับความค่อยๆเจริญเติบโตค่ะ
3: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
3: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
3: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
3: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์นะราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
1: ชุดของเราได้ที่
0: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
1: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
1: ปาจิงโกมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกังๆใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
1: แค่นั้น
0: แค่นั
1: ้
0: น
1: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
1: แค่นั้น
3: ตัดไปเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดไปเลย
3: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
1: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัด
3: ค่ะ
0: คนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบการที่ว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆค่ะศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
3: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
1: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
3: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติก็มาช่วย
1: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
1: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
1: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
1: ่
0: มีสาขายำ
3: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มๆนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
3: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่ข้างๆกาย และตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
5: คุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
6: พ่อพูดตั้งกี่หนแล้วฮะ ว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจ
7: ก็ดูหนังเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
6: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไ
7: ปพ
6: ่
7: อ
6: แคท
8: พี่เย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนนึงมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
9: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
8: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
7: แม่หึง
8: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
7: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
8: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยไอเวรตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็
9: มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
8: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
10: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
0: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
10: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
0: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็ระแคะระคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
10: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
0: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
11: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
12: ไม่เคย
11: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
12: เหตุการณ์เดียวฮะ
11: ในชีวิต
12: ครับ
11: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
12: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
0: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมติจำกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
11: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วย

0: ู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
1: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
0: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
2: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอะที่เขาทำไปแล้วอะ
0: ค่ะ
2: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
0: ค่ะ
2: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
0: ค่ะ
2: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
0: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
1: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งจะทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
3: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
4: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
0: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
2: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
0: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
2: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
2: เราจะเป็นได้นี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
3: ถ้าเห็นผู้ชายมา
2: เธอต้องอยู่กับฉัน
3: ทำตาทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
2: งอนเข้าไป
0: แม่นี่เอง
2: นี่แหละ
0: แม่น
3: ี่
0: แหละ
3: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
1: ไม่ห่วงนะครับ
3: ก็สบายใจแล้วในฐานะของพ่อ
1: สบายใจแล้วตอนนี้
0: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
4: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
0: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
0: ค่ะ
3: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกกูอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย รักไหมพ่อลูกคนนี
1: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภูมิใจ
0: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
2: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
0: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
3: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว

0: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
1: เลย
2: มา
1: ด้วย
2: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
0: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคปขนาดไหนคะ
3: ก็รักมากค่ะ
4: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคปมาก่อน
0: ใช่ใช่
1: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
5: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
6: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
4: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
1: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟีลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: สวัสดีค่ะรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะก่อนจะทำความรู้จักว่าจดแล้วไม่จนคืออะไรฝากติดตามหรือ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะจดแล้วไม่จนก็คือการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะหรือลงบัญชีรายรับแล้วก็รายจ่ายส่วนตัวของเราแล้วก็ของครอบครัวนะคะการที่เราลงบันทึกทำให้เราทราบว่าเรามีรายได้มาจากแหล่งไหนบ้างนะคะแล้วมีพฤติกรรมการใช้จ่ายอย่างไรทำให้เราเกิดการประหยัดนะคะเราจะทราบได้ว่าค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่จำเป็นและค่าใช้จ่ายสิ่งไหนเป็นสิ่งที่ไม่จำเป็นนะคะนอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยจะทำให้เราลดภาระการก่อหนี้ในระยะยาวได้ด้วยค่ะทำไมเราต้องจดบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะด้วยเหตุผลหลักๆเลยค่ะเพราะว่าสถานการณ์ในแต่ละวันเนี่ยมันเปลี่ยนไปเราก็จะได้ทราบว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างนะคะถ้าเราจดบันทึกเราก็จะสามารถมองเห็นว่าในแต่ละวันเนี่ยเราอาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นบางส่วนเช่นในช่วงเศรษฐกิจโควิดเนี่ยเราอยู่บ้านเรา work from home เนี่ยเราก็มีค่าใช้จ่ายในบ้านเพิ่มขึ้นนะคะแต่ค่าเดินทางเราลดลงนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังสามารถมองเห็นได้ว่ามันมีอะไรกระทบรายได้แล้วบ้างหรือเปล่านะคะเช่นบางคนตกงานถ้าเราไม่บันทึกเราก็จะไม่รู้ว่าเรามีรายได้เท่าไหร่เราจะใช้จ่ายอย่างไรนะคะดังนั้นการที่เราจดบันทึกเนี่ยจะทำให้

เรามองเห็นว่าเราควรจะใช้จ่ายอย่างระมัดระวังมากน้อยแค่ไหนนะคะแล้วก็มีค่าใช้จ่ายบางส่วนที่ไม่จำเป็นตัดออกไปได้ไหมนะคะนั่นก็จะเป็นส่วนที่จะช่วยให้เราเกิดการประหยัดในการใช้จ่ายด้วยค่ะเราสามารถรับรู้พฤติกรรมการใช้จ่ายของเราด้วยวิธีการโหลดแอปพลิเคชันลงมาใช้บนมือถือนะคะทุกวันนี้ก็ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยหรือบางคนเนี่ยอยากจะใช้จดมือแล้วก็เขียนเป็นตารางขึ้นมาก็ได้นะคะไม่ได้ยากเย็นอะไรเลยนะคะการทำตารางเพื่อจดบันทึกบัญชีครัวเรือนเนี่ยก็จะประกอบด้วยช่องที่เขียนเป็นวันเดือนปีมีรายการมีรายได้มีค่าใช้จ่ายแล้วก็มีอีกช่องนึงหนี้สินและช่องสุดท้ายก็คือยอดคงเหลือนะคะค่าใช้จ่ายเนี่ยสามารถแบ่งได้เป็น2ประเภทด้วยกันนะคะประเภทแรกก็คือค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะยกตัวอย่างเช่นค่าน้ำค่าไฟค่าเช่าบ้านนะคะค่าเลี้ยงดูลูกสิ่งเหล่านี้เป็นค่าใช้จ่ายที่จำเป็นนะคะค่อนข้างจะลดลงได้ยากแต่เราสามารถควบคุมไม่ให้มันเพิ่มขึ้นได้ค่ะค่าใช้จ่ายประเภทที่2นะคะเป็นค่าใช้จ่ายที่เรียกว่าค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นค่ะค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นนี่มีอะไรบ้างเช่นการไปทำกิจกรรมนอกบ้านนะคะดูหนังฟังเพลงทานข้าวนอกบ้านซื้อเสื้อผ้าเป็นต้นนะคะค่าใช้จ่ายเหล่านี้สามารถลดได้จะทำให้เราประหยัดนะคะและก่อนที่เราจะซื้ออะไรเนี่ยเราก็ควรจะตั้งสติก่อนซื้อนะคะหรือตั้งเป้าหมายแล้วก็ตั้งงบประมาณก่อนที่จะซื้อได้ค่ะจะทำให้เราสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายประเภทไม่จำเป็นนี้ได้ค่ะการจดบันทึกบัญชีครัวเรือนหรือทำบัญชีรายรับรายจ่ายเนี่ยจะทำให้เรามองเห็นพฤติกรรมการใช้จ่ายของตัวเราเองนะคะว่าเราใช้จ่ายไปกับอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนและเราจะสามารถควบคุมค่าใช้จ่ายได้อย่างไรบ้างนะคะสุดท้ายแล้วก็จะทำให้เรามีวินัยในการใช้จ่ายเพื่อตัวเราเองค่ะทั้งหมดนี้คือรายการเงินทองต้องจัดการนะคะถ้าไม่อยากให้สั่งและพลาดอย่าลืมบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

สำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึง

ผมชื่อในกำธรศิษวัตรมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยมาเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีกระบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันเพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบัตรนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหาย

0: ที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทน่ะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
1: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติคุณฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

วันนะก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: หน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักนึงพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: ามีอบรมฟรีไปสิคะเขาก็จะมาสอนพี่กดเข้าไปตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เป็น10ใบตื่นเต้นมาก
1: ทุกหลักสูตรที่มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตนครสวรรค์เราจะเปิดขึ้นเราดูแล้วว่าพื้นที่ที่เป็นที่ตั้งของวิทยาเขตเนี่ยมีปัญหาอะไรมีความต้องการอะไรแล้วเราถึงเอามาสร้างหลักสูตรเพื่อให้ตอบโจทย์กับการแก้ปัญหาในพื้นที่แพทย์หญิงมนทการโอประเสริฐสวัสดิ์ตำแหน่งรักษาการแทนรองอธิการฝ่ายโครงการจัดตั้งวิทยาเขตนครสวรรค์ค่ะตอนนี้ที่วิทยาเขตเรามี4หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตแล้วก็หลักสูตรพยาบาลศาสตร์บัณฑิตแล้วก็ยังมีหลักสูตรที่ไม่เกี่ยวกับด้านการแพทย์ก็คือหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตเกษตรกรปราดเปรื่องเราเรียกย่อๆว่าสมาร์ทฟาร์มเมอร์แล้วก็หลักสูตรศิล

0: ศาสตร์บัณฑิตการประกอบการภูมินิเวศวัฒนธรรม
1: โครงการสตาร์ทอัพเป็นโครงการที่เราได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสสว.คนที่เข้ามาอบรมกับเรานั้นเนี่ยก็มีตั้งแต่เกษตรกรนักธุรกิจหรือคนที่อยากมีธุรกิจผมย้ำเลยว่าไม่จำเป็นต้องมีธุรกิจมาก่อนถ้าคุณตั้งใจคุณพร้อมที่จะพัฒนาตัวเองโครงการพร้อมช่วยคุณในการฝึกอบรมก็คือเราต้องการเปลี่ยน mindset ของเขาต้องให้เขารู้ว่าพื้นฐานทางธุรกิจนั้นเนี่ยมันมีอะไรบ้างพอถัดมาคือเราก็จะส่งคนเป็นผู้มีประสบการณ์หรืออาจารย์ของเราเข้าไปช่วยเหลือในธุรกิจของเขาในสิ่งที่เขาขาดและอยากได้เช่นเขาวางแผนธุรกิจไม่เป็นเราก็จะส่งผู้เชี่ยวชาญที่ไปเรื่องการวางแผนธุรกิจเข้าไปช่วยดูแลเขาหลังจากนั้นเราจะพาเขาไปหาตลาดโดยปกติเราจะใช้วิธีการออกบูธเราก็จะเลือกบูธแต่ละปีให้เหมาะกับลักษณะของผู้ประกอบการในปีนั้นรวมทั้งทำเรื่องแมทชิ่งให้เขาด้วยมีการเจรจาธุรกิจกับทางผู้ประกอบการในประเทศไทยและต่างประเทศด้วยนะครับ
2: ค่ะพี่นุชนงนุชลินทรเป็นเจ้าของร้านแทนคุณพ่อไอเสียก็นั้นก็ไปเรื่อยๆค่ะตามเศรษฐกิจมีมั่งไม่มีมั่งวันไม่มีก็ไม่มีเลยไม่ได้สักบาทก็มีก็คิดว่าเอ๊ะทำยังไงให้มันขายได้เราขายเป็นในอย่างเดียวคือขายหน้าร้านยอมรับเลยว่าทำชิ้นแรกตั้งราคายังไม่เป็นเลยรู้แค่ว่าวัตถุดิบเราได้มาแค่นี้นะต้นทุนกำไรขาดทุนอะไรคิดไม่เป็นทำเสร็จแล้วบวกเพิ่มอีกนิดหน่อยเราถือว่าเราได้กำไรแต่พอไปเรียนมันไม่ใช่มันคือการขาดทุนคือทุกอย่างการเดินทางอะไรทุกอย่างเนี่ยมันจะเป็นต้นทุนของเราหมดเลยเราจะรู้จุดอ่อนจุดแข็งทุกอย่างที่มหิดลนครสวรรค์สอนมาจุดอ่อนของเราคืออะไรจุดแข็งของเราคืออะไรแล้วก็เน้นคือพัฒนาจุดแข็งให้จุดเด่นจุดด้อยของเราหาให้เจอแล้วก็พัฒนาจุดเด่นให้ดีที่สุดเราอยากขายออนไลน์ใช่ไหมได้จับให้คุณท่านก็จะอธิบายภาพรวมทุกธุรกิจไปด้วยกันพอเราไม่เข้าใจเพราะเราไม่ใช่แบบนักธุรกิจคือเราชาวบ้านจริงๆเราก็ต้องมีการถามนอกรอบแล้วแบบนักวิทยากรใจดีทุกอย่างคือให้เราเต็มที่เข้ามาเพื่อให้จริงๆกลับมาถึงบ้านรับออเดอร์เต็มเป็น10ใบวันเดียวตื่นเต้นมากกรี๊ดแบบทั่วบ้านเลยอะไรเนี่ยเนี่ยเหรอมหาลัยไม่ยอมให้ฉันใช่มั้ยปกติเราทำกัน2คนแล้วตอนนี้เพิ่มมาเป็น10คือพนักงานประจำ5แล้วก็มีชั่วคราวอีกคือน้องๆที่แบบหางานจ๊อบให้ทำหน่อยคือตรงนี้จะเป็นอะไรที่ภูมิใจมากคือน้องมีรายได้จากเราแบบแค่เลี้ยงตัวเองก็จะไม่ไหวตอนนี้เราเอื้อให้น้องๆได้โครงการนี้สอนให้เราคิดเผื่อคนอื่นเยอะมากความคิดมันเปลี่ยนไปจากคิดแค่ว่าฉันต้องมีฉันต้องรวยฉันต้องได้ลูกฉันต้องอยู่สบายแต่มันเปลี่ยนเป็นอีกอย่างหนึ่งคือว่าคนแถวนี้คุณต้องมีรายได้คุณต้องมีความรู้ฉันจะช่วยคุณใครเข้ามาหาฉันคือต้องมีเราจะไปด้วยกันเราจะมีกินมีอยู่ไปด้วยกันอยากขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆขอบคุณจากใจจริงเลย
1: 3ปีเป้าหมายคือ 3,000 รายตอนนี้เราพัฒนาเบื้องต้นให้เขาไปละ 4,000 กว่าธุรกิจที่รายได้กระโดดเพิ่มขึ้น10เท่าเรามีอยู่ประมาณ30ราย
0: อยากจะให้มีคนได้เข้ามาเรียนรู้แล้วก็เอาพื้นฐานตรงนี้ไปทำเพื่อตอบแทนสังคมเป็นผู้ประกอบการที่ตอบแทนต่อสังคมด้วยในขณะเดียวกันแล้วก็คาดหวังที่จะพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ควบคู่กันไปด้วยนะคะเราก็จะไม่ทิ้งทั้งนักศึกษาและประชาชนในพื้นที่ในชุมชนค่ะ

สมาธิในการขับรถเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติดังนี้วางแผนการเดินทางล่วงหน้าเตรียมพร้อมก่อนขับรถโดยปรับเบาะนั่งกระจกรถให้เรียบร้อยก่อนเดินทางไม่ประกอบกิจกรรมอื่นขณะขับรถไม่ละสายตาจากเส้นทางไม่ปล่อยมือจากพวงมาลัยอาทิการใช้และคุยโทรศัพท์ทานอาหารแต่งหน้าค้นหาหรือหยิบสิ่งของแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการขับรถเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินจะไม่สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงทีที่สำคัญไม่ควรพาเด็กโดยสารรถตามลำพังหลีกเลี่ยงการนำสัตว์เลี้ยงโดยสารรถเพราะจะทำให้ผู้ขับขี่พะวงกับพฤติกรรมเด็กและสัตว์จึงส่งผลต่อสมาธิในการขับรถเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุได้เพื่อความปลอดภัยผู้ขับขี่ควรประกอบกิจกรรมให้เรียบร้อยก่อนขับรถขณะจอดพักรถในบริเวณที่ปลอดภัยจะทำให้เดินทางถึงจุดหมายอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัย

ซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

ผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาว

ช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายหลามบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
4: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: เนี่ยร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
4: ไรเฮ้ย
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
6: มือได้ร้ายที่สุดในเด็กจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมันแน่ครับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: อันเป็นต้นนานเลยครับ
9: มันอันเดียวไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาจากกรุงเทพอ่ะ
10: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
11: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
12: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู
11: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
12: ครับ
11: จะได้เยอะไหมลูกอันนี
12: ้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: พี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ได้ส่วนมาเท่าอยู่ในปลานี่มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี่มันน้อย
2: ค่ะ
1: มีบ่หลายคนเนา
2: ะค่ะ
1: คล้ายๆว่าคู่เรือนมันลอยกวน150ลงคาเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6 70คนเรือนครับแต่ว่าในน้ําโพนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือลวงหม้อนี่แหละครับคือหม้อโดกพวกเลยว่าลวงคล้ายๆว่ามอง

0: หน้าปลายแบบเป็นรูปของใครของมัน
1: นี่ก็คือคน
2: คือถอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
3: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
4: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองขึ้นน้ำขึ้นก็จะผูกไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือผูกไป
5: คันมันขึ้นสูงอีเล่ก็คือเขาจะเก็บไว้ก่อนใส่บ่ได้มันเหอะมาลาย
4: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหันกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีของผู้หนึ่งนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านก็ต้องจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
3: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
4: ต้นเองนี่เขาเอิ้นว่าตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับจุดนี้ต้นนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือเพิ่นก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
6: ่ยาม2
4: ยาม2ล่ะคือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่ในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ได้ก็มาได้ก็มา
3: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
0: จับโดนเขาเบิ่งจากทำเลในการจับลวงหม้อมันมาซิมาจับลักษณะที่มันกระจับมันกระบุแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาจะเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลิศ
3: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลย
7: ไหนวะ
6: บ่
7: แ
3: ต่เมื่อเรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
6: เออปลาโดนมองแล้วอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
8: เอ้ย2ตัวเฮ้ย
9: โอ้จะกี่โลเนี่ย
6: ประมาณ5โลตัวนี้5โล
9: ได้กี่ตัวแล้ววันนี
6: ้2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะม่วนน้ำรอแป๊บเดียวครับยังมีอีกตัว

0: วประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหผัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
1: คล้ายๆก็คือมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขดายก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
0: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
1: นั่นๆๆๆซื้อไว้บ่นั่นนั่นๆๆอ่างปลายาง
2: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
3: ได้ปลาย่างล่ะ
0: ปลาบ้าน
3: โอ้ตัวใหญ่เลย
0: บ้านหาลูก
2: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5กิโล
1: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบเป็นจังหวะใดปันน่ะบางมือสิบ่เห็นสิบ่เห็นว่าใดได้นี่มันสิขามไปหลายมือแต่จังได๋เท่านึง
4: หลายกว่านี
1: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ำมื้อนี
4: ้บ่ได้300ยังบ่บ่ได
2: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคนสองประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
5: แต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนทีนี้ว่าหาปลายังไงถึงจะได
6: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
5: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
2: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
7: ลูกชายมาคือมาเมื่อวันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มากนาแรงนาพ้นมากเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: พุ่นเหรอครับพ่อผู้ใหญ่เออมาปรึกษากับแมนมาพึกกับแมนมามันเป็นเมื่อดาราสวามาพึกว่าสามารถเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออู้เขาอู้น้ำเพิ่นแต่พอแต่แม่ต้องหลูกของร้านสืบร้านหลูกร้านสืบมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อ

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระชื้อกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานเจ๋งคอยในบ้านนะ
2: มีเอื่อยเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักป้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอผลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาหึงหรือว่าไหนมาโครงการเด็กคือบริเวณตรงหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวเนาะ
4: 3คนไอ้น้อยแล้วก็ไอ้ดมเจ้านายเจ้านายสุ
3: ขบรรดาฟังทั้งผลทั้งผลก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับผู้บ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเขาบ่ฮู้ว่าม
5: ื้อใดสิจูด
6: เมื่อไหร่ว่าตำแหน่งบ่ทันบ่ทันจักเลย
4: เพราะว่ามันสิ้นเพลงมานี่
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
7: พวกเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นน้อยไปมันสิบ่จักเด้อมึงจงดิ
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
8: 25บาท
2: เอาไม้แหน่ถุงนึง
9: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋เมื่อจากกันมีของกินก็กินตําหูบ่เฮ็ดตําตอกผู้แตงไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพื่อนนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นั่นเทื่อพ่อเดียวไปตลาดวันพระหัตถ์เพิ่นก็มานอน
2: ยามเกี่ยวข้าว
9: ไปน้ำร้อนพ่อยายเตี่ย
2: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดความขนาดคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเพิ่งตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาอะไรพอดีถือครูพอดีจะขอรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือกับผู้เก็บใช่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงวายมูเนาะตัวเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่เลยซอยใครก็ชิสุเตียวตัวมันดีกับมันมีมือคน
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยเมื่อเขามาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเห็ดอาหารไก่ขาหมูมีหมูพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปหลูกไปลานเลย
3: กินยังก็กินไปเลยเราบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิร์ดก็เบิร์ดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับ

สวัสดีค่ะพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพฤหัสบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะจากแผนที่อากาศและภาพถ่ายดาวเทียมนะคะพบว่าบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกมีฝนตกหนักถึงฝนตกหนักมากบางพื้นที่เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงมวลอากาศเย็นนะคะแผ่ลงมาปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลางประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้ภาคกลางภาคตะวันออกและอ่าวไทยค่ะเรามาดูพยากรณ์อากาศรายภาคประจำวันนี้กันค่ะบริเวณภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางสุโขทัยพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์โดยมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝน

บางแห่งบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมิสุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครราชสีมาและบุรีรัมย์บริเวณภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาและสุพรรณบุรีโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมอุทัยธานีสมุทรสาครและสมุทรสงครามบริเวณภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีสระแก้วและฉะเชิงเทราโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่และสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งและในระยะนี้นะคะขอให้ประชาชนในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคตะวันออกระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ตามรุ่มน้ำโขงที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาท่วมขังซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ค่ะแล้วกลับมาติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อร่อยมากเลยครับพ่อซื้อมาจากไหนหรอครับ
1: ไม่ได้ซื้อหรอกนี่ของลุงอนันต์เพื่อนพ่อเขาส่งมาให้นะเมื่อก่อนทำกล้วยแขกแต่ว่าตอนนี้พัฒนาเป็นกล้วยฉาบส่งออกไปขายทั่วโลกเลยนะ
2: อันนั้นใช่คนที่เคยเล่าว่าที่บ้านล้มละลายตอนวิกฤตเศรษฐกิจหรือเปล่าอะ
1: คนนั้นแหละครับพ่อตอนนั้นธุรกิจที่บ้านเขาหนักมากเลย

0: หนี้สินเนี่ยเป็นร้อยล้านเลยนะครับพ
1: ่อโอ้โหเป็นหนี้ขนาดนั้นแล้วเขาผ่านมาได้ยังไงเหรอคะ
0: ที่ครอบครัวเขาผ่านมาได้เนี่ยก็เพราะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9น่ะ
2: โอ้พ่อนึกแล้วเชียวพระองค์มีแนวคิดนี้มาตั้งแต่ก่อนวิกฤตต้มยำกุ้งแล้วนะเพราะช่วงนั้นธุรกิจของเมืองไทยกู้เงินจากต่างชาติมากเกินไปท่านอยากให้คนไทยพึ่งพา

0: ไปถามลุงอนันต์ตัวจริงเลยดีกว่าก
1: รุงเทพมหานครพุทธศักราช2542

0: 4ครับจะหมดแล้วเหรออนันต์รอแป๊บหนึ่งนะครับ
1: ฮะนั่นลุงอนันต์เพื่อนพ่อใช่มั้ยเนี่ยโหยังวัยรุ่นอยู่เลย
2: นี่เฮียขายดีจนทอดไม่ทันขนาดนี้ขยายร้านได้แล้วมั้ง
0: แบบนี้ดีแล้วครับผมไม่อยากซ้ำรอยเดิมคุณเห็นคอนโดนั่นไหมล่ะครับของผมเองแหละผมอยากรวยเร็วๆก็เลยกู้เงินมาสร้างกู้เยอะเลยพอเจอวิกฤตต้มยำกุ้งเท่านั้นแหละขายบ้านหมดทุกหลังก็ยังใช้หนี้เขาไม่หมดเลย
2: เอางั้นก็ยิ่งต้องขยายไงเฮียเปิดสาขาเพิ่มเยอะๆจะได้ใช้หนี้ได้ไวๆไง
0: สามห่วงสองเงื่อนไขรู้จักไหมคุณ
2: อะไรนะเฮีย
3: หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของนายหลวงนะครับ
4: พี่คะสามห่วงสองเงื่อนไขคืออะไรอ่ะอธิบายหน่อยได้ไหมคะ
3: ได้สิห่วงแรกท่านสอนให้ใช้ชีวิตอย่างพอประมาณ
0: ทำอะไรก็อย่าให้มากไปน้อยไปไม่ต้องรวยมากก็ได้แต่ก็ต้องไม่จนขนาดไม่มีกินจนไปเดือดร้อนคนอื่น
3: ห่วงที่สองมีเหตุผล
0: จะทำอะไรต้องมีเหตุผลไม่ใช่เห็นว่าขายดีหน่อยก็เพิ่มสาขาเลยมีหนี้ก็ต้องใช้หนี้ก่อนแล้วจะลงทุนเพิ่มเติมหรือเปล่าก็ต้องดูหลายๆเรื่องอย่างรอบคอบ
3: ห่วงที่สามมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี
0: ต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่จะรับมือกับเรื่องแย่ๆในอนาคตสมมติว่ามีข่าวว่ากล้วยมีสารพิษคนไม่กล้ากินกล้วยเราขายไม่ได้แล้วจะอยู่ได้กี่เดือนจะขายเผือกทอดมันทอดแทนได้ไหม
3: โดยที่สามห่วงที่ว่าก็ต้องอยู่ภายใต้สองเงื่อนไขก็คือความรู้
0: จะทำอะไรก็ต้องรอบรู้เรื่องนั้นผมจะทำกล้วยทอดก็ต้องรู้ว่าต้องใช้กล้วยชนิดไหนน้ำมันต้องใช้แบบไหน
3: แล้วก็คุณธรรม
1: ต้องซื่อสัตย์ไม่โกงลูกค้าใช่ไหมครับ
3: ใช่แล้วเก่งมากเลยน้อง
0: แบบนี้แหละถึงจะนำไปสู่ความสมดุลและยั่งยืน
2: อ้อหอมาซื้อร้านเฮียนอกจากจะได้กล้วยทอดแล้วยังได้ความรู้ด้วยนะครับเนี่ย
5: แล้วหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกขณะเลขาธิการองค์การสหประชาชาติยังมาทูลเกล้าถวายรางวัลความสำเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์เลยนะฮึนี่ไปเอากล้วยทอดมาจากไหนเนี่ย
1: คือง่วงนอนจ้ะผมขอตัวไปนอนก่อนนะครับ
5: อ้าวโอ้ยเหลือบ้างไหมเนี่ยอยากกินไหมเงิน
1: เพิ่งเข้าใจวันนี้ว่าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำทุกสิ่งด้วยความพอประมาณคิดอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันที่ดีโดยตัดสินใจทำสิ่งต่างๆบนเงื่อนไขความรู้และคุณธรรมในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานหลักปรัชญานี้เพื่อให้คนไทยอยู่ดีมีสุขและช่วยให้ประเทศเราพัฒนาอย่างยั่งยืน

0: ครับบทชั้นนั้นหนังสืออะไรหรอครับ
1: หนังสือพระราชนิพนธ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะ4เล่มนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนเยอะมากเลยนะ
2: เป็นแรงบันดาลใจยังไงเหรอคะ
1: นี่เป็นหนังสือของในหลวงเรื่องพระมหาชนกผมขอแนะนำอีกเล่มได้ไหมครับงั้นต้องเรื่องของทองแดงฉบับการ์ตูนไปเลยลองอ่านเล่มนี้ดูสิครับ

0: คืนได้อ่านหนังสือหรือเปล่าต้นกล้าน
1: ี่เมื่อคืนฉันโผล่หลับไปอ่านไปไม่ถึง10หน้าเลยเนี่ย
0: ใกล้สอบแล้วนายก็อย่าเผลอหลับบ่อยสิ
1: ดีนะที่อิงฟ้าใจดีพกทวนความรู้ก่อนสอบให้พวกเราเนี่ย
0: นั่นสิมีเพื่อนดีๆแบบอิงฟ้ามันอุ่นใจจริงๆนี่ต้นกล้าอะตอมเร็วๆเข้าปกป้องกับ DLTV มาถึงตั้งนานแล้วนะ
2: เฮ้ hey, พวกเราอยู่นี
0: ่อาทิตย์หน้ามีสอบหลายวิชาเลยเราต้องตั้งใจกันหน่อยนะ
1: แล้วนี่เราจะเริ่มทบทวนความรู้เรื่องอะไรก่อนดีล่ะอิงฟ้าเอาเรื่องภัยพิบัติทางธรรมชาติก่อนได้ไหมฉันยังจำไม่ค่อยได้เลย
3: งั้นเริ่มกันเลยฉันขอเป็นคนเปิดงานเลยนะ
2: จัดไป
3: ตั้งใจกันนะทุกคนเริ่มกันที่ความหมายของคำว่าภัยพิบัติกันก่อนเลยนะภัยพิบัติก็คือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบฉับพลันปัจจุบันทันด่วนหรือไม่ก็ค่อยๆเกิดก็ได้แต่ไม่ว่าจะเกิดแบบไหนก็ส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม
0: ที่ DLTV พูดมาครบถ้วนชัดเจนแล้วพวกนายจำได้ไหมว่าภัยพิบัติต่างๆมีอะไรบ้าง
1: จำได้อุทกภัย
0: วาตภัย
3: ไฟป่า
1: พายแรง
3: การกระทำของคลื่น
0: เยี่ยมมากมาเรามาลงรายละเอียดของแต่ละอันกันเวลาสอบจะได้ไม่พลาดเริ่มที่อุทกภัยนะอุทกภัยเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดจากน้ำในสภาพของน้ำท่วมฉับพลันหรือน้ำไหลเอ่อล้นฝั่งแม่น้ำลำคลองลำธารเข้าท่วมพื้นที่หรือเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำบนพื้นที่ที่ระบายออกไม่ทันทำให้พื้นที่นั้นปกคลุมไปด้วยน้ำเช่น
1: น้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตลิ่งริมน้ำและสึนามิ
3: ยอดเยี่ยมมากเลยปกป้องนายสอบผ่านแน่แน่
0: อย่าเพิ่งดีใจไปยังมีอีกหลายหัวข้อจ้ะต่อมาก็เรื่องวัตภัยนะวัตภัยเกิดจากการเคลื่อนที่ของลมหรือมวลอากาศจากความแตกต่างของอุณหภูมิในบรรยากาศโดยรอบเนื่องจากมวลอากาศร้อนจะลอยตัวขึ้นสูงส่งผลให้มวลอากาศในแนวราบที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าเข้ามาแทนที่ทำให้การหมุนเวียนของอากาศเกิดกระแสการเคลื่อนที่ของลมและเกิดการก่อตัวขึ้นของเมฆก่อนพัฒนาไปเป็นพายุในรูปแบบต่างๆนะจ้ะวัตภัยก็จะมีพายุหมุนเขตร้อนซึ่งก็จะแบ่งได้เป็นพายุ depression พายุโซนร้อนและพายุไต้ฝุ่นหรือพายุเฮอริเคนวัตภัยประเภทต่อมาก็คือพายุฝนฟ้าคะนองที่มาพร้อมกับฟ้าผ่าพายุลูกเห็บพายุงวงช้างหรือเรียกอีกชื่อว่าพายุทอร์นาโดเป็นไงเดซี่ต้องมาแล้วฉันเนี่ยขนาดนั้นเลยเหรออะตอมงั้นไหนใครลองตอบฉันหน่อยสิว่าไฟป่าคืออะไร
1: ไฟป่าก็คือไฟที่เกิดขึ้นและลุกลามไปได้โดยอิสระปราศจากการควบคุมเกิดได้ทั้งตามธรรมชาติและการกระทำของมนุษย์และเผาผลาญเชื้อเพลิงธรรมชาติในป่าเพลิงจะลุกลามกว้างขวางอย่างรวดเร็ว
0: ส่วนเรื่องต่อมาก็เป็นเรื่องของภัยแล้งเกิดจากการขาดแคลนน้ำในพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นเวลานานจนก่อให้เกิดความแห้งแล้งและส่งผลกระทบต่อชุมชนในการดำรงชีวิตและการทำการเกษตร
1: ยังเหลือภัยพิบัติทางธรรมชาติอะไรอีกที่เราจะทวนกันนะก็เรื่องการกระทำของคลื่นไงการกระทำของคลื่นเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นในทะเลเกิดจากคลื่นเคลื่อนตัวเข้าชายฝั่งสร้างความเสียหายต่อชุมชนสิ่งปลูกสร้างริมชายฝั่งก็จะมีคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งภูเขาไฟระเบิดใต้น้ำและแผ่นดินถล่มในทะเลเป๊ะมากเลยต้นกล้าปกป้องในช่อหัวข้อต่อไปได้เลยได้สิหัวข้อต่อไปธรณีพิบัติภัยเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาเพื่อปรับสภาพพื้นผิวโลกให้อยู่ในสภาวะสมดุลมีสาเหตุมาจากทั้งทางธรรมชาติและจากการกระทำของมนุษย์นั่นเอง
3: โดยทั่วไปธรรมชาติของธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างช้าๆก็จะส่งผลเสียหาย
0: ธรณีพิบัติภัยก็จะประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุดหิมะถล่มยังไงล่ะ
3: เหลืออีก2หัวข้อเองพวกเราอีกนิดเดียวเดี๋ยวก็ได้พักสมองแล้วนะ
1: จัดมาเลยอิงฟ้าเข้าเรื่องภัยพิบัติที่เกิดมาจากภายนอกโลกที่มีอุกกาบาตพุ่งชนโลกกับพายุสุริยะได้เลย
0: ฉันเริ่มที่อุกกาบาตพุ่งชนโลกก่อนเลยนะอุกกาบาตพุ่งชนโลกก็คือหินอวกาศที่มีขนาดใหญ่

0: ที่ไม่ถูกเผาไหม้จนหมดทำให้ตกลงมาบนพื้นโลกและเกิดหลุมอุกกาบาตอุกกาบาตเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อโลกจะต้องมีขนาดใหญ่พอจะฝ่าชั้นบรรยากาศรวมถึงต้องมีวงโคจรตัดเข้ามาบนโลกทำมุมองศาที่จะตกลงมาเท่านั้นจึงสามารถสร้างความเสียหายร้ายแรงได้นะ
1: มาถึงเรื่องสุดท้ายเรื่องพายุสุริยะเป็นปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดจากการที่ผิวดวงอาทิตย์ระเบิดขึ้นมาที่เรียกว่าการระเบิดลูกจ้าซึ่งทำให้อนุภาคประจุไฟฟ้าพุ่งออกมาจำนวนมหาศาล
2: พายุสุริยะสามารถรบกวนระบบการสื่อสารโทรคมนาคมอย่างรุนแรงในวงกว้างทำให้เครื่องบินไม่สามารถติดต่อกับหอบังคับการได้โทรศัพท์มือถือใช้งานไม่ได้รวมไปถึงดาวเทียมเสียหายได
0: ้โอ้โหถือว่าการทบทวนความรู้เรื่องภัยพิบัติธรรมชาติของพวกเราในวันนี้น่าจะทำให้เราทำข้อสอบได้สบายเลยล่ะ
3: ตลอดทั้งเทอมมาเนี่ยพวกเราได้รู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนครบเลยเนาะทั้งที่เกิดในโลกของเราแล้วก็นอกโลกเลย
4: ใช่แล้วถือเป็นประสบการณ์ที่น่าตื่นเต้นน่าจดจำแล้วก็น่ากลัวด้วยล่ะแต่อย่างน้อยเราก็ผ่านมาได้ด้วยสติและความรู้ที่ได้มาจาก DLTV จากผู้ใหญ่รอบๆตัวของพวกเราเองยังไงล่ะ
1: ได้ยินแบบนี้ก็ชื่นใจจริงๆที่ DLTV สามารถทำให้เพื่อนๆรู้เท่าทันภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้งการเตรียมรับมือการเอาตัวรอดที่ถูกวิธีรวมถึงการสังเกตสิ่งรอบตัวถึงสัญญาณบอกเหตุต่างๆนะ
3: แล้วสิ่งที่ฉันคิดได้จากประสบการณ์ได้พบเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากับตัวเองเลยก็คือไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้หญิงผู้ชายผู้ใหญ่หรือผู้สูงอายุทุกคนสามารถช่วยเหลือและดูแลคนข้างๆได้หากเรามีสติมีความรู้รอบตัวเกี่ยวกับการเตรียมตัวรับมือศึกษาการเอาตัวรอดสำหรับภัยพิบัติแต่ละประเภทไว้เป็นอย่างดีนะ
0: เราจะต้องหันกลับมาดูแลโลกใบนี้เพราะโลกใบนี้ไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่งแต่เป็นของทุกคนบนโลกถ้าเราหันกลับมาช่วยกันคนละไม้คนละมือคนละนิดคนละหน่อยแล้วโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเราก็จะสามารถพึ่งพาและอาศัยอยู่บนโลกใบนี้ได้อย่างมีความสุขยังไงล่ะ
1: เชื่อฉันนะทุกสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อโลกถึงแม้จะเป็นเพียงเรื่องเล็กๆน้อยๆแต่มันจะทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ไปอีกนานเลยล่ะฉันไม่อยากให้โลกเป็นเหมือนดาวดอนโมของฉันน่ะเดี๋ยวใครสงสัยใครลืมหรือไม่เข้าใจตรงไหนเข้าไปดูข้อมูลเกี่ยวกับภัยพิบัติทางธรรมชาติได้เลยเว็บไซต์ dltv.ac.th นะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติและเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นแบบปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดโดยส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมภัยพิบัติประกอบด้วยภัยพิบัติทางธรรมชาติธรณีพิบัติภัยและภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกภัยพิบัติทางธรรมชาติประกอบด้วยอุทกภัยวาตภัยไฟป่าภัยแล้งการกระทำของคลื่นธรณีพิบัติภัยเช่นภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบหิมะถล่มส่วนภัยพิบัติที่เกิดจากนอกโลกประกอบด้วยอุกกาบาตพุ่งชนโลกและพายุสุริยะครับ

ในช่วงแรกที่มาทำงานทางหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเรียกไปคุยเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอวัดเพลงเป็นพื้นที่สีแดงตอนฟังครั้งแรกก็ตกใจครับว่าเฮ้ยอำเภอเราแย่ขนาดนั้นเลย

0: คำว่าสีแดงในตอนนั้นก็คือปัญหาสุขภาพช่องปากค่อนข้างเยอะสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด8จังหวัดในภาคตะวันตกเอ๊ะแล้วเขาอยู่กันมายังไงคืออยากจะแก้ปัญหาแหละแต่ว่าก็อาจจะไปต่อไม่ถูกเหมือนกันในช่วงแรกเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งจบมาอำเภอวัดเพลงเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดราชบุรีประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนเองครับมาเป็นทันตแพทย์คนที่2ในยุคนั้นพออยู่ไปพักนึงรุ่นพี่ก็ลาออกก็กลายเป็นทันตแพทย์คนเดียวทั้งอำเภอยายวันนี้ได้ฟันปลอมชุดใหม่แล้วเอามาให้ถึงบ้านเลยอ่ะลองใส่ข้างล่างให้ดูหน่อยโอเคพอได้เนาะเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวก็แต่งให้คราวนี้มีฟันครบแล้วนะครับได้เคี้ยวได้นะ
1: ขอบคุณหมอหนึ่งมากนะโรงพยาบาลวัดเพลงด้วยถ้าไม่ได้หมอหนึ่งยายก็ไม่ได้ฟันปลอมเนี่ยโอ้ยดีใจมากรักหมอหนึ่งมากเลยแหละ
0: ในยุคนั้นเนี่ยการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพช่องปากเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยอยู่แล้วมาช่วงแรกๆเนี่ยถอนฟันมือระวิงเลยครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเอ้ยทำไมคนไม่เก็บฟันเอาไว้ตั้งแต่ได้รับปัญหามาก็พยายามจะคิดรอบด้านว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กฟันผุนั้นมันคือเรื่องอะไรบ้างผมตระเวนชิมอาหารของคนที่เนี่ยเป็นอาหารหวานทุกร้านเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของอาชีพของเขาครับที่นี่ก็จะเอามะพร้าวมาแปรรูปเป็นขนมหวานโดยเฉพาะทอฟฟี่โบราณในช่วงนั้นนี่คือถ้าได้กินจะบอกเลยว่ามันหวานแสบคอมากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นเหตุที่สำคัญเลยที่ทำให้เด็กรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสภาพช่องปากที่เป็นโรคฟันผุค่อนข้างเยอะตอนนั้นก็ใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่แก้ไขปัญหาโดยเน้นเลยก็คือเรื่องของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมแต่พอทำไประยะหนึ่งแล้วก็คิดว่ายังไม่พอจนกระทั่งได้เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐานเป็นหลักสูตรที่สอนโดยตรงให้เราเนี่ยนำความรู้ที่ได้มาออกแบบการจัดระบบบริการสุขภาพในเชิงของการส่งเสริมป้องกันในระดับปฐมภูมิได้เต็มรูปแบบมากขึ้นเชื่อว่าหลักสูตรเนี่ยจะทำให้เราจากมวยวัดกลายเป็นมวยสนามได้แน่นอนจากก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเรามีการดำเนินงานในระดับหนึ่งแล้วแต่ผลลัพธ์มันยังไม่พึงพอใจมากนักเมื่อไปเรียนจบกลับมาแล้วเราได้รับการเติมเต็มความรู้เยอะมากมายเลยครับความรู้ที่ว่านั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงเราเอามาใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอนมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยคือการประเมินและการวัดผลมันชัดเจนมากขึ้นและเนี่ยก็คือการตอกย้ำที่การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสามารถให้กับเราได้โรคในช่องปากมันก็จะเกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์นะครับใครอยากแปรงยกมือโอเคแปรงให้สะอาดใช่ไหมคะเราใช้แนวคิดที่เรียกว่า Teeth for Life คือการที่เราจะมีฟันตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเราอายุ60 70 80ครับเรียกได้ว่าเราดูแลทุกกลุ่มอายุสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับคุณป้าสวัสดีครับหมอฟันจากวัดเพลงครับเป้าหมายของโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากเมื่อเขาแก่ตัวอายุมากขึ้นเกิดมีภาวะแทรกซ้อนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณหมอก็ออกไปเยี่ยมบ้าน
2: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับอันนี้บ้านของน้องแม็กก็มาเยี่ยมบ้านในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มนมขวดเนี่ยควรจะเลิกนะครับตั้งแต่อายุไม่เกิน1ขวบหรือช้าที่สุดคือ1ขวบครึ่งเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็กสุดท้ายจึงเป็นที่มาถึงการตกลงว่าเราจะเลิกนมขวดเราจะมีการบ๊ายบายนมขวดแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ผู้ปกครองยินยอมพร้อมใจที่จะให้คุณหมอไปขุดหลุมฝังขวดนมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มนมจากแก้วแทนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจากที่เราเป็นที่โลในปี2551ตอนนี้ตัวเลขของเราเนี่ยนำโด่งเป็นที่1เลยครับก็คือเด็กของเราสุขภาพฟันดีปัญญาต้องเริ่มต้นจากการมีสติผมภาคภูมิใจทุกครั้งที่ได้เอ่ยชื่อว่าจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลผมพยายามที่จะสร้างสรรค์คิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อหลายๆคนเก่งไปพร้อมๆกันทุกๆคนเกิดปัญญาปัญญานี้แหละครับที่จะทำให้ชุมชนสังคมน่าอยู่นั่นแหละครับคือปัญญาของแผ่นดินที่แท้จริงในความเห็นของผม

0: รู้หรือไม่การดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมทางแพ่งหรือทางอาญาที่อยู่ในอำนาจของศาลยุติธรรมเช่นการจับกุมของเจ้าหน้าที่ตำรวจการสอบสวนและการเปรียบเทียบปรับของพนักงานสอบสวนซึ่งเป็นขั้นตอนในกระบวนการยุติทางอาญาตามที่กฎหมายกำหนดไว้เป็นเรื่องที่ไม่อยู่ในอำนาจของศาลปกครองหากมีข้อพิพาทในเรื่องดังกล่าวต้องฟ้องคดีต่อศาลยุติธรรมนำมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองไม่ได้ข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: สารพันเรื่องไกลเกี่ยขอพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดคือต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ลาจ้าเกินสมควรเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆติดตั้งอยู่ในละแวกบ้านของนายสมชายได้แก่กิจการอู่ซ่อมรถติดส่งเสียงดังกลิ่นเหม็นและควันพิษจากต่อไอเสียรถยนต์กิจการร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังจนเจ้าบ้านบ่ได้รับบ่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมถนนสาธารณะและส่งกลิ่นเหม็นซึ่งทั้ง3กิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้นายสมชายเป็นอย่างมากนายสมชายจึงร้องเรียนปัญหาดังกล่าวต่อนายกเทศมนตรีแต่เมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนานปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายสมชายจึงฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองเมื่อคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นกู่กรณีทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเข้าสู่กระบวนการไกลเกลี่ยขอพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดหมายกู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทร่วมกันหลังจากนายสมชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกลเกลี่ยขอพิพาทร่วมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกลเกลี่ยขอพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นติดเกี่ยวข้องในการดำเนินการบ่ฮื้อมีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถที่บ่ชอบด้วยกฎหมายและหากพบปะว่ามีการลักลอบกิจการดังกล่าวแหมนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุดังกล่าวในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการหอพักติดตั้งอยู่บริเวณบ้านพักของผู้ฟ้องคดีเหตุความเดือดร้อนรำคาญนั่นเปิดนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการตามกฎหมายคือเสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลคือนายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างต้นอย่างเคร่งครัดทั้งนี้หากนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดผิดสัญญาทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและคือบังคับคดีได้ทันทีการไกลเกลี่ยขอพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับขอพิพาทยุติโดยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็วสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศาลปกครอง1355

0: ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย
1: ด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: รายการซื้อเก่งไม่ใช่รายการแนะนำสินค้าหรือส่งเสริมให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งแต่เราทำหน้าที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้ข้อมูลที่รอบด้านประกอบการตัดสินใจการซื้อสินค้าอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อประโยชน์แก่ผู้บริโภคที่ดูรายการเราอยู่ครับสวัสดีครับคุณผู้ดูและนี่คือรายการซื้อเก่งซื้อเก่งคือรายการที่จะมาให้ข้อมูลประกอบการตัดสินใจก่อนที่คุณจะไปซื้อสินค้าอะไรสักหนึ่งอย่างนะครับว่าเอ๊ะเราจะซื้อสิ่งเนี้ยเรามีปัจจัยอะไรบ้างที่เราต้องคำนึงถึงนะครับเพราะอย่างที่ทราบกันดีเงินตอนนี้หายากมากๆเลยนะครับภรรยาผมเนี่ยหาเงินที่ผมซ่อนไว้มา3วันแล้วหายังไม่ใช่อย่างนั้นครับเวลาคุณจะใช้จ่ายอะไรออกไปเนี่ยรายการซื้อเก่งของเราเนี่ยอยากให้คุณคุ้มค่าที่สุดนะครับผมชื่อว่าเอ็ดดี้นะครับจะเป็นพิธีกรพาทุกท่านไปคิดให้ดีก่อนซื้อและเช็คให้ชัวร์ก่อนจ่ายครับสินค้าที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ครับบอกเลยว่าเป็นเรื่องส่วนตัวของผมนิดนึงครับผมเชื่อว่าหลายๆบ้านน่าจะมีปัญหาเหมือนกับผมคือรุ่นคุณลูกเนี่ยนะครับจะมีปัญหากับรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่เป็นผู้สูงอายุนั่นก็คือยาสมุนไพรครับอย่างที่บ้านผมครับคุณแม่เนี่ยจะให้มาเลยเป็นลังบอกว่านี่ลูก
1: เอาตัวนี้ไปเลยนะกินเช้าตัวนี้นะบ่ายต้มตัวนี้ทานนะเย็นเป็นตัวนี้นะ
0: คุณพ่อผมก็จะมีอีกตัวนึงนี่ลูก
1: เม็ดละ90บาทดีแน่นอนนะลูกเอาไปเลย
0: เราที่เป็นคนกลางเก่ากลางใหม่ครับเราก็จะสงสัยว่าเฮ้ยไอยาสมุนไพรที่เขาขายกันอยู่เนี่ยตัวไหนบ้างอะที่มันดีอย่างที่เขาว่าจริงๆตัวไหนอะที่หลอกลวงเราจะเลือกซื้อยังไงให้ดีที่สุดโดยเฉพาะช่วงนี้ครับสมุนไพรที่มาแรงพร้อมกับโควิดนั่นก็คือฟ้าทลายโจรครับเราควรจะเลือกซื้อยังไงให้ได้ของที่ดีที่สุดจะได้คุ้มเงินซื้อมาแล้วเนี่ยกินยังไงให้เกิดประโยชน์และไม่เป็นโทษต่อร่างกายในระยะยาวหรือระยะสั้นก็แล้วแต่นะครับแต่เหมือนกับทุก EP ครับผมเป็นคนไม่ได้มีความรู้อะไรลึกซึ้งครับก่อนอื่นครับไปเจอกับผู้เชี่ยวชาญท่านแรกของเราก่อนท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรครับดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้างที่คุณยังไม่เคยรู้ครับ
2: ผมนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรเฉลิมพงษ์แสนจุ้มนะครับปัจจุบันเป็นผู้ช่วยคณบดีนะครับคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อย่างมากนะครับงานวิจัยเนี่ยทั้งในประเทศไทยแล้วก็ทั้งในต่างประเทศก็คือมีฤทธิ์ในการต้านการอักเสบมีฤทธิ์ในการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันนะครับหรือที่เราเรียกว่าเป็นอิมมูโนมอดูเลเตอร์แล้วก็มีฤทธิ์ในการเขาเรียกว่าเป็นนิวโรโปรเทคทีฟก็คือว่าเป็นปกป้องเนาะเกี่ยวกับพวกระบบประสาทอย่างเงี้ยนะครับในบัญชีหลักแห่งชาติเนี่ยซึ่งประกาศล่าสุดเมื่อปี2513นะมีป้ายจนเดียวๆเนี่ยนะครับมีการนำมาใช้สำหรับในการที่ดูแลนะครับหรือว่ารักษานะครับอาการที่ท้องเสียนะครับที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อซึ่งก็มีระยะเวลาการใช้อย่างน้อยประมาณสัก3 วันนะครับถ้าเกิดว่าอาการไม่ดีขึ้นเนี่ยต้องไปพบแพทย์อะไรเงี้ยคือเป็นการดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของเกี่ยวกับพวกไข้หวัดที่ไม่ได้เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรียหรือว่าเชื้อจุลชีพอื่นๆอะไรเงี้ยนะครับจริงๆตอนนี้ก็มีบทความในสื่อออนไลน์อะไรเงี้ยก็มีหลายบทความที่น่าสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นบทความจากกรมการแพทย์แผนไทยกรมการแพทย์ทางเลือกนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับที่มีการทดสอบนะครับการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับในผู้ป่วยที่ติดเชื้อนะโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่รวมถึงนะครับการทดสอบในหลอดทดลองนะครับตรงนี้ก็ต้องมาประเมินอีกอย่างว่าหลอดในหลอดทดลองกับในคนจริงๆอ่ะกระบวนการไม่เหมือนกันอีกแล้วนะครับเพราะว่าในหลอดทดลองคือตัวสารอ่ะจะสัมผัสกับเชื้อโดยตรงอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าใช้ในมนุษย์หรือว่าในการทดสอบในสัตว์เนี่ยมันก็จะมีกระบวนการที่ว่ามีการดูดซึมเนาะนะครับการลำเลียงไปยังอวัยวะเป้าหมายอะไรเงี้ยนะครับก็ส่วนเนี้ยก็จะมีส่วนสำคัญอีกเหมือนกันนะครับแล้วก็ในการใช้กับแต่ละคนอะไรเงี้ยครับพื้นฐานของแต่ละคนอ่ะไม่เหมือนกันบางคนอาจจะมีโรคประจำตัวนะครับบางคนอาจจะใช้ยาหลายตัวด้วยเนี่ยอันนี้คือสิ่งที่ต้องคอยระวังแล้วว่าถ้าเกิดว่ามีการใช้ยาแผนปัจจุบันร่วมด้วยอยู่เนี่ยก็ต้องปรึกษาแพทย์ผู้ดูแลหรือปรึกษาเภสัชกรอะไรเงี้ยครับว่าสามารถที่จะทานตัวฟ้าทลายโจรได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับ

จริงๆแล้วเนี่ยช่วงนี้เนาะมันมีการระบาดของโควิด19เนาะที่เราเห็นนะครับก็ได้จนจะขาดตลาดมากคนทุกคนบอกว่าน่าจะใช้ป้องกันได้อะไรเงี้ยนะครับแต่ในความเป็นจริงเนี่ยนะครับป้องกันอะถามว่าดีไหมมันก็ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงผมคิดว่าเวลาใช้เนี่ยใช้ในตอนที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้เป็นใช้ในการป้องกันรวมถึงจากการทดสอบนะครับในหลอดทดลองเพราะว่าไม่ได้ป้องกันการติดเชื้อเข้าไปในร่างกายเรานะครับไม่ได้ป้องกันแต่คือว่าช่วยในการที่จะลดการแบ่งตัวหรือเพิ่มจำนวนของเชื้อตัวไวรัสโคโรนาเนี่ยนะครับการที่ติดเชื้อตัวนี้ทำจะมีสองกระบวนการกระบวนการที่เชื้ออินเฟกหรือว่าเข้าไปในร่างกายเนาะพอมันเกิดการติดเชื้อแล้วเนี่ยจะมีพาร์ทหนึ่งที่เขาเรียกว่าเป็นสไตโตไคน์สตอร์มคือว่าเกิดการเป็นพายุสไตโตไคน์คือเกิดการตอบสนองอย่างรุนแรงกับตัวเชื้อที่เข้าไปในร่างกายดังนั้นเนี่ยนะครับคาดการว่านะครับตัวแอนโดบาฟอไรน์เนี่ยนะครับน่าจะไปช่วยนะครับในการที่ปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันไม่ให้เกิดการตอบสนองที่ต่อพายุไซโตไคน์ที่รุนแรงมากเกินในการทดสอบในป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนาก็จะเห็นว่าคนไข้รีคอเวอร์เร็วขึ้นก็อาจจะเกิดจากการที่ร่างกายเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนภูมิคุ้มกันให้ไม่ตอบสนองต่อภูมิคุ้มกันที่เกิดจากการติดเชื้อที่มันรุนแรงมากเกินไปแล้วแต่สภาวะอาการของผู้ป่วยด้วยว่ามีอาการติดเชื้อในปอดไหมเพราะว่าก็จะมีการใช้ยาที่มันแตกต่างกันว่าไทรโจนมันมีผลต่อเอนไซม์บางชนิดนะครับที่ตับต้องไปประเมินด้วยว่าทั้งคุณหมอและเภสัชกรก็จะร่วมกันประเมินว่ามันจะมีผลต่อตัวยาที่จะให้กับผู้ป่วยไหมอะไรเงี้ยครับจริงๆสามารถซื้อทานได้ไหมสามารถซื้อทานได้แต่คือว่าอย่างที่บอกแหละว่ามันไม่ได้ใช้ในการป้องกันมันก็เป็นข้อมูลที่ยังถกเถียงกันอยู่นะครับเพราะว่าตอนนี้คือที่มีรายงานชัดเจนคือใช้ในตอนที่มีอาการมากกว่าที่ใช้ในการป้องกันครับที่มีการจำหน่ายในเชิงพาณิชย์นะครับในร้านยาอะไรที่เราเห็นเนี่ยนะครับก็จะมีอยู่สองกลุ่มตรงนี้ก็คือว่าเป็นกลุ่มที่พาวเดอร์นะครับก็คือว่าเป็นผงสมุนไพรฟ้าทลายโจรเนี่ยนะครับที่มันจุในแคปซูลนะครับแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นกลุ่มที่ผ่านการสกัดมาแล้วนะครับซึ่งกระบวนการสกัดตรงนั้นนะครับก็ต้องเป็นสกัดด้วยกระบวนการที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเนาะอย.อนุญาตให้ใช้อะไรเงี้ยตัวทำลายอินซีหรือกรณีโซเวนเนี่ยนะครับก็ต้องมีการตรวจว่ามันไม่คงเหลืออยู่นะหลังจากที่ละเหยหรือว่ารีมูฟเนาะขจัดตัวทำลายไปแล้วเนี่ยก็เหลือเฉพาะสารที่เราต้องการนะครับแต่ตรงสารตัวนั้นก็ต้องมาวิเคราะห์อีกนะว่ามีปริมาณแอนโดกราฟอไรน์เนี่ยครับอยู่ปริมาณเท่าไหร่ไม่ว่าจะเป็นในผงสมุนไพรนะครับในกลุ่มที่1หรือว่าในกลุ่มที่2ที่เป็นเรื่องของสารสกัดตรงนั้นน่ะก็ต้องทำการวิเคราะห์เช่นเดียวกันในการที่จะเลือกซื้อจริงๆเนี่ยนะครับอย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเลือกซื้อในร้านยาเนี่ยหรือในกลุ่มของที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพเนี่ยโดยความเห็นส่วนตัวนะครับด้วยคุณภาพของร้านที่จำหน่ายเนาะร้านนี้น่าจะมีการคัดกรองผลิตภัณฑ์มาแล้วนะครับที่ผ่านการรับรองจากอย.จริงๆแล้วเนี่ยนะครับจริงๆในผลิตภัณฑ์กลุ่มนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยมีไม่กี่ยี่ห้อนะครับที่เป็นเจ้าตลาดอยู่เนาะนะครับ 3-4 ยี่ห้อเนี่ยนะครับมีการคัดเลือกสายพันธุ์มาแล้วมีการควบคุมคุณภาพตั้งแต่กระบวนการปลูกจนถึงกระบวนการผลิตระหว่างผลิตก็จะมีการควบคุมผีคือตรง

คิดว่าน่าจะมีความปลอดภัยนะครับในการใช้นะครับแล้วก็มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่สำหรับผลิตภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจชุมชนนะครับที่มีการจำหน่ายเหมือนกันเนาะจริงๆตรงนี้นะครับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่นั้นๆเนี่ยก็จะเข้าไปดูแลนะครับในกระบวนการผลิตนะครับให้เป็นไปตามมาตรฐานเหมือนกันซึ่งตรงนั้นนะครับในการเลือกซื้อหลายต้องประเมินจากหนึ่งดูเรื่องของไอ้หมดอายุหรือยังใช่ไหมครับสองก็คือดูบรรจุภัณฑ์ว่ามันมิดชิดไหมนะครับแล้วก็เวลาอยู่ไปในแผงแคปซูลอะไรเงี้ยนะครับมันมีรอยมีอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะครับดังนั้นเนี่ยเราอาจต้องประเมินจากมาตรฐานนะครับของผลิตภัณฑ์นะครับในการที่เราจะเลือกซื้ออย่างน้อยเราก็ต้องดูว่าโรงงานผลิตเนี่ยได้หนึ่งก็คือทะเบียนจากอย.นะครับสองก็คือดูว่าได้มาตรฐาน GMP ไหมหรือว่า PICS นะครับมันก็จะมีตาเนาะการันตีแปะอยู่ตรงข้างบรรจุภัณฑ์อะไรเงี้ยอย่างน้อยก็ทำให้เรามีความมั่นใจในระดับหนึ่งนะครับระดับหนึ่งนะครับว่าเราเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ

การต้มเนี่ยนะครับพอให้ความร้อนเป็นระบบปุ๊บมันจะทำให้กระบวนการสกัดเนี่ยได้ดีขึ้นแต่สารที่สกัดได้มากขึ้นเนี่ยมันจะไม่ใช่เอนโดกราฟไลน์เฉยๆละมันก็จะมีสารอื่นๆด้วยอยู่ในใบจริงๆในใบก็จะมีคลอโรฟิลล์อีกถูกไหมครับดังนั้นสกัดมันก็จะมีสีออกเขียวๆอะไรเงี้ยนะครับหรืออาจจะมีสีน้ำตาลที่เกิดจากการที่ใบมันแห้งไปแล้วนะครับคลอโรฟิลล์เปลี่ยนฟอร์มอย่างเงี้ยครับเปลี่ยนรูปแบบไปแต่คือว่าที่ได้มาเนี่ยมันก็จะมีเอนโดกราฟไลน์อยู่ส่วนนึงนะครับก็จะมีสารอื่นอยู่ด้วยนะครับเรื่องของความกังวลน่ะก็คือฟ้าทลายโจรตรงนั้นน่ะเก็บไว้นานหรือยังถ้ามันมีความชื้นมันมีโอกาสที่จะเกิดพวกแบคทีเรียหรือว่าเชื้อราขึ้นได้ถึงแม้ว่าผ่านกระบวนการต้มไปเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีที่มันติดสปอร์อะไรเงี้ยครับสปอร์อาจจะไม่ถูกทำลายก็ได้อะไรเงี้ยนะครับก็อาจจะมีความเสี่ยงกับผู้ที่จะบริโภคผมว่ามันขึ้นอยู่กับวัตถุดิบมากกว่าแหละที่จะเอามาต้มตรงนั้นน่ะครับว่า ตอนที่เอามาต้มเนี่ยนะครับจะเป็นสมุนไพรเก็บไว้นานหรือยังอีกส่วนนึงคือถ้าเราปลูกเองแล้วเราบอกว่าเราไม่ใช่สารเคมีนั่นโอเคก็น่าจะปลอดภัยแต่บางแห่งเราก็ไม่รู้ว่าเราซื้อมาแล้วเนี่ยนะครับเขาปลูกมาด้วยเดียวกันมีการใช้ยาฆ่าแมลงไหมมีการใช้สารปราบศัตรูพืชอื่นๆไหมหรือว่าสารกำจัดพวกฟันแทะอย่างพวกหนูอะไรเงี้ยสารหนูอะไรเงี้ยครับอาจจะปนเปื้อนมาก็ได้ถ้าเกิดว่าเรามั่นใจว่าวัตถุดิบของเรานะครับเขาเรียกว่ามีคุณภาพแล้วก็มีความปลอดภัยในการต้มกินอ่ะก็สามารถทำได้แต่เราไม่ดูว่าปริมาณแอนโดกราฟไลน์ที่ได้ออกมานะคือเท่าไหร่เพราะว่ามันไม่ผ่านกระบวนการวิเคราะห์โดยหลักการของการใช้ฟ้าทลายโจรนะครับที่มีรายงานมาเนี่ยนะครับในการสำหรับไม่ว่าจะเป็นอาการท้องเสียหรือว่าอาการหวัดที่อยู่ในมาเชียหลักเนี่ยนะครับก็ใช้ในกรณีที่มีอาการแล้วนะครับไม่ได้ใช้สำหรับในการป้องกันเพราะว่าถ้าเกิดว่าทานในระยะเวลานานเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการแขนขาชาหรือว่าอ่อนแรงได้ในกรณีที่ใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลายาวเกินไปโดยปกติเนี่ยนะครับสำหรับในมาเชียหลักเนี่ยที่แนะนำให้ก็ใช้สำหรับรักษาอาการท้องเสียหรืออาการหวัดเนี่ยใช้เวลา3วันนะครับถ้าไม่หายหรือว่ามีอาการรุนแรงขึ้นไม่ดีขึ้นเลยเนี่ยต้องไปพบแพทย์แล้วนะครับเพราะว่าอันนั้นคือเป็นดูแลสุขภาพเบื้องต้นนะเป็น primary care นะครับสำหรับในการใช้นะครับแต่อีกส่วนนึงก็ต้องคอนระวังเหมือนกันเพราะว่าการใช้ไม่ว่าสมุนไพรอื่นๆนะครับรวมถึงฟ้าทลายโจรร่วมกับยาปัจจุบันเนี่ยนะครับมันจะมี herb drug reaction ที่มันเกิดอันตรายกิริยาคือว่าเหมือนยาตีกันเพราะว่าบางตัวอย่างที่บอกว่ามันไม่ควรจะใช้ร่วมกับยาที่ป้องกันริ่มเลือดนะมันอาจจะทำให้ไอ้เลือดมันเหลวเกินไปอะไรเงี้ยนะครับมีความเสี่ยงหรือว่ายาลดความดันเงี้ยพอใช้ร่วมกันปุ๊บกับยาลดความดันบางกลุ่มเสริมฤทธิ์ในการลดความดันที่มันมากเกินไปทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเกิดความดันมันดรอปลงมากกว่าปกติเวลาเราทานยาเนี่ยมันจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงตัวยาที่ตับแอนโดกราฟไลน์เนี่ยสามารถที่จะไปยับยั้งเอนไซม์บางตัวที่ตับพอไปยับยั้งบางตัวแล้วเนี่ยนะครับยาบางตัวที่มีการเปลี่ยนแปลงผ่านเอนไซม์ตัวนั้นเนี่ยพอมันถูกยับยั้งปุ๊บเฮ้ยปริมาณก็จะสูงในเลือดมันก็จะทำให้เกิดอาการข้างเคียงของตัวยาแผนปัจจุบันที่ใช้ถึงบอกว่าเอ๊ะไม่ว่าสมุนไพรไหนหรือว่าฟ้าทลายโจรเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยมีการใช้ยาแผนปัจจุบันอยู่หรือมีโรคประจำตัวอะไรเงี้ยต้องปรึกษาทั้งคุณหมอที่ดูแลนะครับหรือถ้าเกิดว่าไปที่ร้านยาก็จะต้องแจ้งเป็นสัจกรด้วยว่ามีโรคประจำตัวนะนะครับรวมถึงมีการใช้ยาแผนปัจจุบันตัวไหนอยู่บ้างนะครับเพื่อประเมินนะครับว่ามีความเสี่ยงหรือว่ามีโอกาสเกิดผลข้างเคียงเกิดขึ้นไหมถ้าเกิดจะใช้ฟ้าทลายโจรหรือว่าสมุนไพรอื่นๆด้วยนะครับ

0: นั่นก็คือข้อมูลจากฝั่งแพทย์แผนไทยนะครับแต่เราต้องหาข้อมูลเพิ่มครับทีนี้เราไปฟังข้อมูลจากฝั่งของเภสัชกรกันบ้างครับซึ่งเราได้รับเกียรติจากดร.เภสัชกรหญิงอัญชลีจูทะพุทธินะครับท่านเป็นอดีตผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกนะครับและตอนนี้อาจารย์อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: โอเคครับอาจารย์ไม่พูดพร่ำทำเพลงครับเข้าเรื่องกันเลยครับอาจารย์คำถามที่หนึ่งครับการกินยาสมุนไพรเราจะกินยังไงให้มันปลอดภัยกับตัวเราครับ
1: ยาจากสมุนไพรเนี่ยจริงก็มีอยู่ในหลายรูปแบบนะคะถ้าพูดถึงยายินนะเนาะที่เรามักจะใช้กันบ่อยเนี่ยมันก็มีทั้งยาที่มันเป็นอบแห้งแล้วก็บดมาตอกเม็ดหรือเอามาใส่แคปซูลนะคะบางผู้ผลิตเนี่ยนะคะก็มีการวิเคราะห์และควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นกันนะคะอาจจะต้องดูความจำเป็นของเราด้วยเนาะว่าเรากินสมุนไพรตัวนั้นเพื่ออะไรเนาะปัจจุบันนี้เนี่ยแบบไปหลงเชื่อเนาะโฆษณาออนไลน์ปิดนำอะไรแผนปัจจุบันเองเขาก็รักษาให้หายขาดไม่ได้ต้องกินยาเป็นประจำคนก็เบื่อการกินยาประจำอยากจะได้สมุนไพรมหัศจรรย์ช่วยให้เขาหายจากโรคเลยอะไรเงี้ยผู้บริโภคก็ตกเป็นเหยื่อคือจริงๆแล้วเนี่ยสนับสนุนนะคะให้ใช้ยาจากสมุนไพรในกรณีที่แบบว่าจะป่วยเล็กๆน้อยๆเนาะที่ไม่ได้รุนแรงมากอะไรอย่างเงี้ยจะปวดท้องเสียเจ็บคอไออะไรอย่างเงี้ยในบัญชียาหลักแห่งชาติเขาก็จะมียาสามัญประจำบ้านแผนโบราณที่สูตรมาแล้วว่ามันเวิร์กมันปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ย

0: ้าเรายกตัวอย่างจากฟ้าทลายโจรล่ะครับไอยาที่เป็นบทจากสมุนไพรแตกต่างกับไอคำว่าสารสกัดยังไงครับ
1: ส่วนใหญ่เวลาเอามาบดมันจุแคปซูลมันต้องเอาไปผ่านแร่งที่มีผงละเอียดแล้วค่อยมาบรรจุแคปซูลนะคะแต่ถ้าบดผงหยาบบางครั้งเขาก็เอาไปใส่ถุงชาแล้วก็เป็นยาชงก็มีส่วนถ้าเป็นสารสกัดเนี่ยก็คือเขาต้องเอาไปผ่านตัวทำละลายบางอย่างอาจจะเป็นแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์สูงหรือแอลกอฮอล์เปอร์เซ็นต์ต่ำลงมาเช่น50-50กับน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเรื่องของที่คุยกันเรื่องการควบคุมปริมาณสารสำคัญอย่างฟ้าทลายโจรเป็นตัวอย่างเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ถ้าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการควบคุมคุณภาพนะคะที่เป็นสารสกัดเนี่ยเขาก็จะระบุไว้ว่า1แคปซูลของเขาเนี่ยมีสารสำคัญที่เรียกว่าแอนโดกราฟอไลน์เนี่ยอยู่กี่มิลลิกรัมก็ดูว่าขนาดแนะนำให้ใช้ต่อวันเนี่ยเท่าไหร่อย่างสมมติว่าบรรเทาการหวัดเนี่ยในขนาดที่เราแนะนำให้ใช้เนี่ยนะคะก็คือให้ได้แอนโดกราฟอไลน์เนี่ยเท่ากับ60มิลลิกรัมต่อวันถ้าเป็นฟ้าทลายโจรที่เป็นผงอ่ะมีบางเจ้าควบคุมปริมาณสารสำคัญเช่นเดียวกันนะคะตามที่ตำรามาตรฐานยาสมุนไพรไทยหรือเราเรียกว่าไทยเฮอร์บอลฟาร์มาโคเปียมาตรฐานของฟ้าทลายโจรที่เป็นผงยาก็จะต้องมีสารสำคัญเรียกว่าโตโตแลคโตนไม่ต่ำกว่า 6% หรือมีแอนโดกราฟอไลน์ไม่ต่ำกว่า 1% แล้วเขาก็จะต้องเซตวิธีกินให้ได้สารแอนโดกราฟอไลน์เนี่ยประมาณ60เท่ากัน
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเป็นแบบชาวบ้านเข้าขายกันเช่นเป็นแบบใบแห้งอย่างเงี้ยครับอาจารย์หรือว่าเป็นแบบเป็นผงบดเฉยๆอาจารย์แนะนำวิธีการใช้หรือวิธีการซื้อยังไงบ้างครับพวกนี
1: ้จริงๆแล้วนะถ้าเป็นฟ้าทลายโจรนะพี่ว่าแทนที่จะซื้อเป็นแบบอย่างนี้เนาะซึ่งเราไม่รู้มันเก่าหรือไม่เก่าแค่ไหนอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเป็นไปได้ปลูกเองอย่างอาจารย์จะชัวร์กว่าเนาะอย่างที่พี่บอกนะสารสำคัญในฟ้าทลายโจรเนี่ยไม่ค่อยเสถียรมากเท่าไหร่เนาะภายในปีนึงเนี่ยมันสามารถหายไปได้ถึง 25% ปริมาณสารสำคัญอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะใช้เป็นผงแบบนั้นน่ะพี่ว่าเราปลูกเองดีกว่ามั้ง
0: แล้วถ้าสมมุติว่าเราปลูกเองอย่างเงี้ยครับอาจารย์วิธีการจะรับประทานเขาเนี่ยต้องทำยังไงอะครับอาจารย
1: ์ซึ่งข้อมูลอันนี้นะคะถ้าจะหาเนี่ยให้ไปที่สำนักงานข้อมูลสมุนไพรของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลถ้าสมมติเราปลูกใช้เองหรือเราเข้าไปในครัวเป็นเครื่องเทศที่มีอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยถ้าเราจะเอามันทำยาเพื่อรักษาแก้อาการง่ายๆเนี่ยเราจะใช้ยังไงถ้าปั้นลูกกลอนเนี่ยปั้นไซส์ขนาดไหนอะไรพวกเนี้ยนั่นเข้าไปดูจะมีเยอะเลยรวมทั้งฟ้าทลายโจรจะบอกไว้หมดเลย
0: แสดงว่าพวกยาแผนโบราณที่อยู่ในลิสต์ของทางองค์กรอะไรก็แล้วแต่ส่วนใหญ่จะผ่านการวิเคราะห์ในแลบมาแล้วว่ามีการควบคุมคุณภาพอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับ
1: ไม่เสมอไปนะคะส่วนใหญ่แล้วในตลาดบ้านเราเนี่ยที่วิเคราะห์คุณภาพเนี่ยจะมีน้อยเพราะว่าผู้ประกอบการของเราเนี่ยเป็นรายเล็กความสามารถการมีห้องแลบที่จะมาวิเคราะห์เพราะเนี่ยไม่มีโดยเฉพาะอย่างยิ่งนี่ถ้าเป็นยาตำรับแผนไทยแล้วเนี่ยก็จะยิ่งควบคุมคุณภาพได้ยากเพราะมันมีองค์ประกอบหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นยาแผนอะไรเนี่ยเขาจะต้องดูว่าสิ่งที่เขาเอามาผลิตเนี่ยมันใช่ตัวนั้นจริงๆคือ

ดูเรื่องของยาเนี่ยต้องมีทะเบียนมีผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ตอนนี้อย.เขาก็มีเว็บเขานะให้ดูได้นะคะว่าผลิตภัณฑ์นั้นอ่ะมันมีทะเบียนหรือเปล่าได้รับอนุญาตหรือเปล่าสามารถเสิร์ชได้จากอย.นะคะที่เท่าที่ลองดูเนี่ยเราสามารถเสิร์ชใน Google แล้วก็เขียนตัวเช็คหลายอย่างมันก็พาไปหน้านี้เสมอเลยเป็นการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ส่วนรายละเอียดบนฉลากเนี่ยค่ะเราก็ต้องอ่านอีกทีนึงเหมือนกันนะคะรายละเอียดบนฉลากที่เราต้องรู้ก็คือเรื่องของยานี้มีทะเบียนแน่อย่างที่บอกเนาะการันตีแล้วว่าขึ้นทะเบียนก็จะผ่านการสกรีนมาแล้วโดยผู้เชี่ยวชาญเนาะสิ่งอื่นที่ควรจะดูก็เรื่องของยาสิ้นอายุเมื่อไหร่นะคะต้องไม่ซื้อยาที่มันสิ้นอายุนะคะแล้วก็ถ้าเป็นไปได้เนาะเลือกยาที่แบบว่าผลิตมาค่อนข้างใหม่ไม่นานนักนะเพราะบางครั้งเนี่ยตัวยาที่เป็นสารสำคัญในสมุนไพรบางชนิดก็อาจจะสลายตัวง่ายหรือว่ายิ่งถ้าเก็บภาวะที่ไม่เหมาะสมร้อนเกินไปหรือว่ายาตากแดดหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็อาจจะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะสิ่งหนึ่งที่ควรจะต้องดูบนฉลากยาด้วยเหมือนกันนะคะคือถ้าเป็นกรณีของข้อห้ามใช้เนี่ยเขาก็จะให้ใส่ไว้ในฉลากยาหรือว่าถ้าเป็นรายละเอียดที่มากกว่านั้นเนี่ยอาจจะเป็นเอกสารกำกับยานะอาจจะเอามาอ่านขอเขาอ่านดูหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยนะบางครั้งเนี่ยในเรื่องของข้อห้ามใช้เนี่ยถ้าเราอยู่ในกลุ่มที่ห้ามใช้เนี่ยเราก็ต้องไม่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นมากินถูกไหมคะอย่างสมมติว่าตัวง่ายที่สุดคือห้ามใช้ในผู้ที่แพ้อะเช่นฟ้าทลายโจรเนี่ยอย.เนี่ยหลังจากเขามีประสบการณ์การใช้ฟ้าทลายโจรมาระยะหนึ่งเนี่ยมันจะมีรีพอร์ตถึงการแพ้แบบที่รุนแรงได้และอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนไหนที่แพ้ฟ้าทลายโจรเนี่ยก็จะห้ามใช้เลยเพราะว่าด้วยระบบภูมิคุ้มกันเราแล้วเนี่ยนะคะถ้าเราแพ้เนี่ยแล้วยังกินต่อไปเนี่ยมันจะแรงขึ้นเรื่อยๆอย่างสมมติว่าฟ้าทลายโจรมันก็ดีอยู่อย่างนึงเวลาแพ้มันจะเริ่มจากเป็นผื่นเป็นอะไรก่อนเนาะถ้ายังกินอยู่ต่อไปเรื่อยๆเนาะมันจะแพ้รุนแรงขึ้นอาจจะถึงขนาดปากบวมหน้าบวมลิ้นบวมปากก้อยย้อยหลังหนังตานี่บวมแทบปิดอะไรประเภทนั้นเรียกแอนจิโอเอดิมาอะไรเนี่ยนะคะมันอาจจะเลยไปถึงขนาดนั้นก็ได้อันนี้เขาก็เลยเตือนไว้ว่าถ้าใครแพ้ก็อย่ากินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าต้องระวังในคนที่เป็นโรคตับโรคไตอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเป็นมีโรคประจำตัวแบบนั้นเราไม่ต้องซื้ออันนี้มาใช้อะไรค่ะ

0: วิธีการเก็บรักษาพวกยาที่มาจากสมุนไพรครับควรจะเก็บที่ไหนของบ้านอย่างเงี้ยครับ
1: อย่าให้ตากแดดนะคะอยู่ในที่แห้งที่ค่อนข้างเย็นไม่ร้อนนะคะส่วนใหญ่แล้วยานะถ้าเก็บร้อนเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายได้เร็วขึ้นเพราะว่าอย่างเวลาเขาทดสอบยาเสื่อมสลายเนี่ยเขาจะแบบว่ามีวิธีการแบบเร่งให้มันสลายเร็วขึ้นเขาคือทำให้มันร้อนมันก็จะดูว่ามันจะสลายเร็วเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เก็บในที่แห้งและเย็นนะคะแล้วก็อย่าให้ตากแดดนะคะ
0: ตู้เย็นก็น่าจะเป็นที่ที่ดีที่สุด
1: ไม่บางทีก็ไม่จำเป็นต้องถึงเข้าตู้เย็นมั้งตู้เย็นเก็บอาหารก็ล้นแล้วเนาะถ้าเก็บยาด้วยก็ค่ะ
0: กินเข้าไปแบบต่อเนื่องเรื่อยๆเนี่ยมันมีผลอะไรบ้างไหมครับเอายกตัวอย่างเช่นอย่างฟ้าทลายโจรก่อนก็ได้ครับ
1: คือจริงๆแล้วเนี่ยพี่เป็นคนหนึ่งที่ไม่สนับสนุนการกินสมุนไพรต่อเนื่องเนาะเราต้องนึกว่าสมุนไพรคือยาเมื่ออาการต่างๆที่เราต้องการรักษาเนี่ยมันหายไปแล้วหลังจากใช้สมุนไพรก็ควรจะหยุดอะค่ะคือประเด็นของการกินต่อเนื่องเนี่ยมันก็อาจจะทำให้โอกาสเกิดสิ่งที่เขาเรียกว่า herb drug interaction คือสมุนไพรกับยาตีกันเพราะว่าคนหลายคนต้องใช้ยารักษาโรคจำตัวเนาะแล้วคุณก็มาใช้สมุนไพรร่วมด้วยมันมีโอกาสที่จะทำให้ยาที่เรากินอยู่เนี่ยอาจจะเกิดพิษต่อร่างกายได้สมุนไพรบางอย่างน่ะเราอย่าคิดว่ามันปลอดภัยมีที่เดี๋ยวนี้ผลิตภัณฑ์ก็เลิกไปแล้วเช่นเรื่องของขี้เหล็กหรือว่าอีกตัวนึงที่โอกาสเกิดได้สูงก็คือบอระเพ็ดเนาะบอระเพ็ดเนี่ยไม่ควรกินต่อนานๆพอดีว่ามันมีรายงานมีเปเปอร์ว่าบอระเพ็ดเนี่ยในสัตว์ทดลองในอะไรเนี่ยมันลดน้ำตาลได้ก็เลยมีการเอามาทดลองใช้เป็นยาลดน้ำตาลในเลือดประเทศไทยก็เคยมีการทำวิจัยทางคลินิกเนาะถึงประสิทธิผลในการลดน้ำตาลในเลือดของวอลเพ็ตแต่ปรากฏว่าอาการข้างเคียงที่ต่อตับเนี่ยมันเห็นชัดได้นะเราทำการศึกษาในผู้ป่วยไม่กี่ร้อยรายก็เจอตั้งหลายรายเพราะฉะนั้นความเสี่ยงมันสูงเราก็ไม่ได้เอาตัวนี้มาผลิตต่อเป็นยาลดน้ำตาลในเลือดหรืออะไรเพราะว่ามันมีไซด์เอฟเฟกต์ตรงนี้แล้วยิ่งต่อมารายงานมันก็จะชัดเจนขึ้นว่ามันมีสารชื่ออะไรนะในนั้นที่ทำให้เกิดพิษต่อตับอะไรอย่างนี้เป็นต้นสมุนไพรแต่ละชนิดอะค่ะมันมีสารสำคัญอะอยู่ในนั้นอะหลายชนิดมากเนาะคุณกินต่อเนื่องนานๆมันก็โหลดตับที่เป็นตัวโมไลซ์ยาเป็นอะไรอย่างเงี้ย

0: เราพอจะมีที่ไหนในอินเทอร์เน็ตไหมครับที่เราพอจะไปหาข้อมูลเองได้ที่เป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือนะครับจากองค์กรเภสัชหรืออะไรก็แล้วแต่ว่าสมุนไพรตัวนี
1: ้ตีกับอะไรบ้าง
0: ใช่ครับ
1: ฐานข้อมูลของสำนักงานข้อมูลสมุนไพรมหาลัยมหิดลเลยค่ะสำนักงานข้อมูลสมุนไพรเนี่ยค่ะบุ๊กมาร์กไว้เลยว่ามันมีฐานข้อมูลอีกอันนึงมันมีเรื่องเกี่ยวกับเช็คได้ว่าสมุนไพรเนี่ยจะตีกับยาอะไรบ้างเขาให้ใส่ไปเลยว่าสมมติคุณกินยาประจำชื่อนี้ชื่อนี้อยู่คุณอาจจะคีย์เข้าไปว่าฉันอยากจะกินยาสมุนไพรตัวนี้จะตีกันไหมมันจะมีผลเสียยังไงอะไรอย่างเงี้ยเขามีให้เช็ค

0: โอเคครับอาจารย์น่าจะประมาณนี้ครับรบกวนอาจารย์แค่นี้ได้ข้อมูลดีๆเยอะมากเลยครับอาจารย์ขอขอบคุณมากๆครับ
1: ขอบคุณนะคะค่ะค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณผู้ดูครับรีบจำก่อนเลยครับสำนักงานข้อมูลสมุนไพรคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลนะครับมีอะไรไปเสิร์ชที่นั่น yeah. จะปรุงยาปลูกเองหลังบ้านเอามาทำเป็นลูกกรณีไหมหรือต้มหรือว่าเรากินยาแผนปัจจุบันตัวนี้อยู่มันจะขัดกับสมุนไพรที่เรากินหรือเปล่าไปเสิร์ชที่นั่นรับรองเคลียร์นะครับวันนี้เนี่ยผมรีบก่อนผมจะไปโทรหาคุณพ่อนะครับเพราะว่าพ่อผมบอกแล้วว่าตัวนี้เขาหลอกพ่อนะครับรีบโทรไปก่อนนะครับเอาเป็นว่าวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับคราวหน้าซื้อเก่งจะมาให้ข้อมูลอะไรกับคุณในการซื้อสินค้าหรือว่าซื้อบริการก็แล้วแต่นะครับรอติดตามชมนะครับเจอกันใหม่คราวหน้าครับบ๊ายบายครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผู้ต้องหาถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องรับผิดบ่คดีนี้ข้อเท็จจริงมีอยู่ว่าเวลาประมาณ 03:00 น.หรือ 04:00 น.ของมื้อเกิดเหตุนี่ล่ะได้เกิดไฟไหม้ในห้องเก็บของกลางอยู่ศาลาของสถานีตำรวจภูธรหม่องนึงไฟที่ลุกเบิ่มๆอยู่หั่นได้ลามไปยังห้องควบคุมผู้ต้องหาชั้นที่2เฮ็ดให้ผู้ต้องหาที่ถูกควบคุมตัวอยู่ในห้องขังน่ะถูกไฟไหม้ตายทั้งหมดบ่เหลือพ่อคนหนึ่งในหันที่ตายนั่นน่ะมีนายวันเราก็ตายจากเหตุการณ์ดังกล่าวนั่นล่ะเราถูกจับเป็นผู้ต้องหาในข้อหาขับรถยนต์ขณะที่เล่าเมาเหล้าบาดนี่ลูกสาวของนายวันน่ะเห็นว่าครอบครัวจะขอเนี่ยได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่เจ้าหน้าที่ตำรวจประมาทเลินเล่อเฮ็ดให้นายวันน่ะถูกไฟไหม้ตายก็พอใจจังได้นำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ57/2562ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าการควบคุมผู้ถูกจับไว้ในห้องควบคุมหรือห้องขังทั้งสถานีตำรวจเนี่ยเป็นการควบคุมตัวผู้ต้องหาตามหน้าหน้าที่ของพนักงานสอบสวนตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความหมายโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่เว้นย่ามประจำสถานีตำรวจเป็นผู้ดูแลตามระเบียบข้อบังคับและคำสั่งของสำนักงานตำรวจแห่งชาติดังนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามจึงมีหน้าที่ที่จะต้องดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตร่างกายและอนามัยของผู้ต้องหาที่อยู่ระหว่างการถูกควบคุมตัวตลอดเวลาซึ่งเป็นไปตามตำแหน่งหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ตำรวจแต่ละนายตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติเอาเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาเว้นย่ามอยู่ในขณะที่เกิดไฟไหม้นั้นบ่ได้ฟ้าวไปเปิดประตูห้องขังเอาผู้ต้องหาออกมาในที่ปลอดภัยจนเฮ็ดให้ผู้ต้องหาทั้งหมดได้ตายบัดนี่ล่ะการกระทำดังกล่าวจะเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ซ่าแห้งเมื่อเหตุดังกล่าวมันเป็นผลโดยตรงเฮ็ดให้นายว่าเนี่ยถูกไฟไหม้ตายในห้องขังเนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดจะต้องรับผิดชอบต่อผู้เสียหายตามมาตรา420แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ประกอบกับมาตราหาวรรคหนึ่งแห่งพรบความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พ.ศ. 2539คดีนี้ศาลปกครองสูงสุดจึงมีคำพิพากษาให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่ผู้เสียหาย

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรวดร้าวยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถจะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์

จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองเสรีภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองเสรีภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น

ไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์ Facebook ในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับได้อย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านและบุคคลในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นโดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจสอบวันนัดและความคืบหน้าของข้อพิพาทที่ดำเนินการอยู่อีกทั้งมีการแจ้งเตือนภัยในระบบและผ่านทางอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ทุกฝ่ายและไม่พลาดความเคลื่อนไหวของข้อพิพาทอีกด้วยสำหรับอนุญาโตตุลาการก็ได้รับความสะดวกยิ่งขึ้นเช่นกันโดยสามารถพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบัน

0: บาลให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้1ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6.คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหายในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้อง

รวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่สวนในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิทในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ในช่วงแรกที่มาทำงานทางหน่วยงานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีเรียกไปคุยเนื่องจากว่าพื้นที่อำเภอวัดเพลงเป็นพื้นที่สีแดงตอนฟังครั้งแรกก็ตกใจครับว่าเฮ้ยอำเภอเราแย่ขนาดนั้นเลยคำว่าสีแดงในตอนนั้นก็คือปัญหาสุขภาพช่องปากค่อนข้างเยอะสูงที่สุดเป็นอันดับหนึ่งซึ่งมีทั้งหมด8จังหวัดในภาคตะวันตกแล้วเขาอยู่กันมายังไงคืออยากจะแก้ปัญหาแหละแต่ว่าก็อาจจะไปต่อไม่ถูกเหมือนกันในช่วงแรกเพราะว่าเราเป็นเด็กใหม่ที่เพิ่งจบมาอำเภอวัดเพลงเป็นอำเภอที่เล็กที่สุดในจังหวัดราชบุรีประชากรแค่ประมาณ 10,000 คนเองครับมาเป็นทันตแพทย์คนที่2ในยุคนั้นพออยู่ไปพักนึงรุ่นพี่ก็ลาออกก็กลายเป็นทันตแพทย์คนเดียวทั้งอำเภอยายวันนี้ได้ฟันปลอมชุดใหม่แล้วเอามาให้ถึงบ้านเลยอ่ะลองใส่ข้างล่างให้ดูหน่อยโอเคพอได้เนาะเจ็บนิดหน่อยเดี๋ยวก็แต่งให้คราวนี้มีฟันครบแล้วนะครับได้เคี้ยวได้นะ
1: ขอบคุณหมอหนึ่งมากนะโรงพยาบาลวัดเพลงด้วยถ้าไม่ได้หมอหนึ่งยายก็ไม่ได้ฟันปลอมเนี่ยโอ้ยดีใจมากรักหมอหนึ่งมากเลยแหละ
0: ในยุคนั้นเนี่ยการเข้าถึงระบบบริการทางสุขภาพช่องปากเนี่ยก็ต้องบอกว่าน้อยอยู่แล้วมาช่วงแรกๆเนี่ยถอนฟันมือระวิงเลยครับก็เป็นที่น่าเสียดายว่าเอ้ยทำไมคนไม่เก็บฟันเอาไว้ตั้งแต่ได้รับปัญหามาก็พยายามจะคิดรอบด้านว่าสาเหตุที่ทำให้เด็กฟันผุนั้นมันคือเรื่องอะไรบ้างผมตระเวนชิมอาหารของคนที่เนี่ยเป็นอาหารหวานทุกร้านเลยครับซึ่งมันก็สอดคล้องกับในเรื่องของอาชีพของเขาครับที่นี่ก็จะเอามะพร้าวมาแปรรูปเป็นขนมหวานโดยเฉพาะทอฟฟี่โบราณในช่วงนั้นนี่คือถ้าได้กินจะบอกเลยว่ามันหวานแสบคอมากสิ่งเหล่านี้ก็เป็นต้นเหตุที่สำคัญเลยที่ทำให้เด็กรวมถึงประชาชนทั่วไปเนี่ยมีสภาพช่องปากที่เป็นโรคฟันผุค่อนข้างเยอะตอนนั้นก็ใช้ความรู้เท่าที่มีอยู่แก้หาโดยเน้นเลยก็คือเรื่องของภาคีเครือข่ายภาคประชาชนมีส่วนร่วมแต่พอทำไประยะหนึ่งแล้วเนี่ยก็คิดว่ายังไม่พอจนกระทั่งได้เปิดเข้าไปดูในเว็บไซต์ของทางมหาวิทยาลัยมหิดลเป็นหลักสูตรปริญญาโทสาขาบริหารจัดการสาธารณสุขมูลฐานเป็นหลักสูตรที่สอนโดยตรงให้เราเนี่ยนำความรู้ที่ได้มาออกแบบการจัดระบบบริการสุขภาพในเชิงของการส่งเสริมป้องกันในระดับปฐมภูมิได้เต็มรูปแบบมากขึ้นเชื่อว่าหลักสูตรเนี่ยจะทำให้เราจากมวยวัดกลายเป็นมวยสนามได้แน่นอนจากก่อนที่เราจะไปเรียนนะครับเรามีการดำเนินงานในระดับหนึ่งแล้วแต่ผลลัพธ์มันยังไม่พึงพอใจมากนักเมื่อไปเรียนจบกลับมาแล้วเราได้รับการเติมเต็มความรู้เยอะมากมายเลยครับความรู้ที่ว่านั้นเนี่ยเป็นความรู้ที่ปฏิบัติได้จริงเราเอามาใช้ในการวางแผนโครงการต่างๆอย่างเป็นระบบมีขั้นมีตอนมีระเบียบแบบแผนมากขึ้นและที่สำคัญเนี่ยคือการประเมินและการวัดผลมันชัดเจนมากขึ้นและเนี่ยก็คือการตอกย้ำที่การเรียนต่อในระดับบัณฑิตศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยสามารถให้กับเราได้โรคในช่องปากมันก็จะเกี่ยวข้องกับหญิงตั้งครรภ์นะครับใครอยากแปรงยกมือโอเคแปรงให้สะอาดใช่ไหมคะเราใช้แนวคิดที่เรียกว่า Teeth for Life คือการที่เราจะมีฟันตั้งแต่แรกเกิดไปจนถึงเราอายุ60 70 80ครับเรียกได้ว่าเราดูแลทุกกลุ่มอายุสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมครับป้าสวัสดีครับหมอฟันจากวัดเพลงครับเป้าหมายของโครงการเคาะประตูบ้านเพื่อดูแลปัญหาสุขภาพช่องปากเมื่อเขาแก่ตัวอายุมากขึ้นเกิดมีภาวะแทรกซ้อนต้องกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงคุณหมอก็ออกไปเยี่ยมบ้าน
2: สวัสดีครับคุณหมอ
0: สวัสดีครับอันนี้บ้านของน้องแม็กก็มาเยี่ยมบ้านในเรื่องของพฤติกรรมการดื่มนมขวดเนี่ยควรจะเลิกนะครับตั้งแต่อายุไม่เกิน1ขวบหรือช้าที่สุดคือ1ขวบครึ่งเพราะว่ามันเป็นสาเหตุหลักเลยของการเกิดโรคฟันผุในเด็กเล็กสุดท้ายจึงเป็นที่มาถึงการตกลงว่าเราจะเลิกนมขวดเราจะมีการบ๊ายบายนมขวดแล้วก็เป็นข้อตกลงที่ผู้ปกครองยินยอมพร้อมใจที่จะให้คุณหมอไปขุดหลุมฝังขวดนมเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมมาดื่มนมจากแก้วแทนในสถานการณ์ปัจจุบันนะครับจากที่เราเป็นที่โลในปี2551ตอนนี้ตัวเลขของเราเนี่ยนำโด่งเป็นที่1เลยครับก็คือเด็กของเราสุขภาพฟันดีปัญญาต้องเริ่มต้นจากการมีสติผมภาคภูมิใจทุกครั้ง ที่ได้เอ่ยชื่อว่าจบจากมหาวิทยาลัยมหิดลผมพยายามที่จะสร้างสรรค์คิดค้นอะไรใหม่ๆเพื่อให้เกิดเป็นองค์ความรู้ที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเมื่อหลายๆคนเก่งไปพร้อมๆกันทุกๆคนเกิดปัญญาปัญญานี้แหละครับที่จะทำให้ชุมชนสังคมน่าอยู่นั่นแหละครับคือปัญญาของแผ่นดินที่แท้จริงในความเห็นของผม

รับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
0: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
1: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น Apple Alphabetเจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
0: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายตากับนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทำไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสำคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เริ่มเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี้ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได้ อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการเอื้อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความสำคัญของผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
1: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮะนวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่อนหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยเรื่อง R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได้อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสมอมันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับฉะนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม่ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม่แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะที่นั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับทีนี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึง สตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิมๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
0: ้
1: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
0: อ
1: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
0: ้
1: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
0: ้
1: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของหรือเงินทุนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่างเวนเจอร์แคปิตอลเขาไม่ได้เข้ามากืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งเขาเรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
0: ค
1: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม่ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมีสองอย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
0: ้
1: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งที่จะทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
0: ่
1: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป้องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโดยใช้วิธีลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าผิดกระปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนระดับพิเศษเขาเลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วตอบทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่างๆไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
0: ่
1: เพราะเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขามี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
0: ้
1: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะฮะมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต่อ
0: ค่ะ
1: แล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วนะคำถามต่อก็คือว่าและ

0: ลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมีCrowd Fundingรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าผมเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดีๆขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเออเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่
0: ๆสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมุติว่าเราสามารถทำให้เกิดผู้ประกอบการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: ับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได้เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆ

0: ด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไปเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม้และให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที่ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
1: ้
0: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
1: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
0: ้
1: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตุ๊ในช่วงที่ผ่านมา
0: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะเราดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
1: คะ
0: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ5-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะคะก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
1: แมทช
0: ิ่งได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะคะก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่างๆเข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
1: คะ
0: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางหนึ่งนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนหนึ่งต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
1: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานการผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรมสตาร์ทอัพ Fundamental Course ซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจสตาร์ทอัพเนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
0: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
1: ่
0: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจงมาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
1: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม่
0: ถูกค่ะเพราะว่า
1: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
0: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได้ค่ะ
1: นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
0: ัง
1: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
0: ใช่ค่ะ
1: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมาก
0: แล้วก็คิดว่าอันนี้เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเนี่ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเพาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
1: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที
0: ่
1: นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊ให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างคะ
0: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพระราชบดีที่10กันยายนพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีวันนี้เวลา 19:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครพระบรมในการแสดงบัลเล่เรื่องโรมิโอแอนด์จูเลียตโดยคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่แห่งชาติของสาธารณรัฐเบลารุสในงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครครั้งที่28ซึ่งบริษัทInternational Cultural Promotion จำกัดร่วมกับหน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569โรมิโอแอนด์จูเลียตบทประพันธ์โศกนาฏกรรมความรักอมตะของวิลเลียมเชกสเปียร์เป็นเรื่องราวความรักท่ามกลางความขัดแย้งจาก2ตระกูลที่เป็นคู่อริกันความรักต้องห้ามที่ตราตรึงใจผู้ชมทั่วโลกมาอย่างยาวนานเมื่อภาพสะท้อนของอดีตกลับมาตัดสินอนาคตของคนรุ่นหลังบีบให้ความรักที่ควรจะงดงามต้องดำเนินไปตามเส้นทางความพยาบาทที่พวกเขาไม่ได้เป็นผู้ก่อการแสดงทั้ง3องค์ได้นำท่าเต้นของวาเลนตินเอลิซารีเยฟศิลปินแห่งประชาชนของสหภาพโซเวียตผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในประวัติศาสตร์ของวงการบัลเล่มาถ่ายทอดเรื่องราวทั้งความรักความขัดแย้งและจุดจบที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้โดยนักบัลเล่จากคณะบอนชอยเทเตอร์ออฟเบลารุสคณะบัลเล่เก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและมีประวัติศาสตร์ยาวนานของทวีปยุโรปประสานเข้ากับบทประพันธ์ดนตรีของเชียเกโปรโกฟภายใต้การอำนวยเพลงของอาร์เทมมาคารอฟวัทยากรผู้มีชื่อเสียงบรรเลงโดยวงมูลนิธิ Royal Bangkok Symphony Orchestra และวงเบลารุส Symphony Orchestra เมื่อการแสดงจบทรงพระกรุณาโปรดกระหม่อมให้พลอากาศโทภักดีแสงชูโตผู้ช่วยราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเชิญดอกไม้พระราชทานไปมอบแก่ผู้แทนศิลปินและวัทยากรสำหรับงานมหกรรมศิลปะการแสดงและดนตรีนานาชาติกรุงเทพมหานครจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องเพื่อนำเสนอศิลปวัฒนธรรมระดับโลกในหลากหลายประเภทจากคณะการแสดงและศิลปินที่มีชื่อเสียงจากประเทศต่างๆเป็นสะพานเชื่อมวัฒนธรรมส่งเสริมความเข้าใจและมิตรภาพระหว่างประเทศเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักแสดงและนักดนตรีรุ่นใหม่ของไทยมีความมุ่งมั่นสู่มาตรฐานในระดับสากลและมุ่งหวังให้กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมของโลกครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่28ระหว่างวันที่5กันยายนถึง17ตุลาคม2569ณหอประชุมใหญ่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยมีทั้งโอเปร่าบัลเล่การแสดงร่วมสมัยการแสดงซิมโฟนีออฟคอนเสิร์ตและละครเพลงติดตามรายละเอียดการแสดงทั้งหมดได้ที่ www.bangkokfestivals.comสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 14:52 นาทีสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสัปปทุมสมเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการบริหารมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำปี2568โดยมีระเบียบวาระการประชุมเรื่องสำคัญอาทิรายงานกิจการของมูลนิธิในรอบปี2568เช่นการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยและรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายบรรพบรมราชสมภพการดำเนินงานของอุทยานพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยอุทยานรัชกาลที่2อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามและการบูรณะวัดอัมพวันจติยารามจังหวัดสมุทรสงคราม
มูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยตั้งขึ้นเมื่อปี2511เพื่อเผยแพร่งานศิลปะวรรณคดีดนตรีโขนละครและบทพระราชนิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยรวมถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาเผยแพร่ศิลปะวรรณคดีของชาติเวลา 17:56 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณบางสะปทุมพระราชทานพระราชบรมการให้ท่านผู้หญิงจรุงจิตธีคระและท่านผู้หญิงนราวดีชัยเฉนียนกรรมการทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถนำผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถเฝ้าทูลอองพระบาทดังนี้นายกิตติพงษ์บุญเกิดผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2561สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรภาษาฮินดีจากมหาวิทยาลัย North Eastern Hill สาธารณรัฐอินเดียเฝ้าทูลอองพระบาทกราบบังคมทูลรายงานผลการศึกษาและนางสาวกมลรัตน์เลขยนนท์ผู้ได้รับพระราชทานทุนเศรษฐกิจบรมราชินีนาถประจำปี2519เฝ้าทูลอองพระบาทกราบถวายบังคมลาไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ณมหาวิทยาลัย College London สหรัฐ

มเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีเสด็จไปยังโรงแรมเซ็นทราแกรนด์แอคเซนทันพลาซ่าลาดพร้าวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครทรงเปิดงานการประชุมวิชาการนานาชาติด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินครั้งที่3ประจำปี2569 The Thursday Disaster and Emergency Management Conference 2026ซึ่งศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกรุงเทพมหานครจัดขึ้นระหว่างวันที่9ถึง11กันยายน2569ภายใต้แนวคิด Stronger After Storm Transforming Crisis into Opportunity เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ประสบการณ์และงานวิจัยด้านการแพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินตลอดจนส่งเสริมเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับผู้เชี่ยวชาญและสถาบันชั้นนำทั้งในประเทศและต่างประเทศที่มุ่งส่งเสริมแนวการนำทางผ่านวิกฤตซ้อนวิกฤตเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการรับมือกับภัยพิบัติและภาวะฉุกเฉินรูปแบบใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์สร้างความร่วมมือระหว่างบุคลากรทางการแพทย์นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับนานาชาติโดยมีผู้เข้าร่วมกว่า300คนโอกาสนี้พระราชทานรางวัลแก่ผู้แทนทีมที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินและการตอบโต้ภัยพิบัติและรางวัล Person of the Year จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่นำเสนอความสำเร็จในการเป็นผู้นำการผลิตยารักษาโรคมะเร็งชนิดมุ่งเป้าด้วยมาตรฐานความปลอดภัยระดับสากลหลักสูตรต่างๆของศูนย์แพทย์ภัยพิบัติและฉุกเฉินเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์และนิทรรศการของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาตินำเสนอเรื่องการขับเคลื่อนระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เกิดความครอบคลุมทั่วทั้งประเทศทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างทั่วถึงและทันท่วงทีต่อจากนั้นทรงลงพระนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์กับองค์กรในประเทศไทยและต่างประเทศรวม4ฉบับประกอบด้วยสมาคมแพทย์ภัยพิบัติและสาธารณสุขสหรัฐอเมริกาเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการการวิจัยและนวัตกรรมด้านการจัดการแพทย์และสาธารณสุขในภาวะภัยพิบัติวิทยาลัยวิชาชีพเจ้าหน้าที่ฉุกเฉินการแพทย์สหราชอาณาจักรเพื่อส่งเสริมความเป็นเลิศด้านการศึกษาและการฝึกอบรมนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์สมาคมนานาชาติด้านเหตุการณ์ขนาดใหญ่และภัยพิบัติทางการแพทย์มุ่งสร้างมาตรฐานการฝึกอบรมด้านการแพทย์ภัยพิบัติโดยใช้ระบบจำลองสถานการณ์และกลุ่มคณาจารย์แพทย์ฮาร์วาร์ดประจำศูนย์การแพทย์เบธอิสราเอลดีคอนเนสสหรัฐอเมริการ่วมกับสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแห่งประเทศไทยมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ทางวิชาการและวิทยาศาสตร์รวมถึงการศึกษาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศด้านภัยพิบัติและเวชศาสตร์ฉุกเฉินร่วมกันณราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มกิตติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรในภาคีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าเพชรัตนราชสุดาวันนี้เวลา 14:30 น.พระบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังหอวชิราวุธานุสรณ์ภายในบริเวณหอสมุดแห่งชาติเขตดุสิตกรุงเทพมหานครโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายและสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่6ต่อจากนั้นทรงพระดำเนินไปยังห้องศรีอยุธยาในการประทานเข็มที่ระลึกและเข็มเกียรติคุณแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่อยู่ในภาคที่อยู่คีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพัชรัตนราชสุดาประกอบด้วยผู้บริหารสถานศึกษาที่เข้ารับตำแหน่งใหม่4คนครูและบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ24คนครูและบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่

ที่ครบ30ปี20ปีและ10ปีมูลนิธิสถาบันการศึกษาในรัชกาลที่6และสมเด็จเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาก่อตั้งขึ้นเพื่อรวบรวมสถาบันการศึกษาที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาธีรราชเจ้าพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จเจ้าฟ้าจากสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพิชรัตนราชสุดาสิริโสภาพรรณวดีกรมพระนครปฐมบรมคัตติยานีมหาธีรราชธิดาและพระนางเจ้าสุวัฒนาพระวรราชเทวีเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณและสืบสานพระราชปณิธานและพระปณิธานด้านการพัฒนาการศึกษาปัจจุบันมีสถานศึกษาในภาคีมูลนิธิทั่วประเทศรวม23แห่งประกอบด้วยระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาและระดับอาชีวศึกษาองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568เป็นวันสุดท้ายวันนี้เวลา 10:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลกรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมใหญ่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นวันสุดท้ายซึ่งในวันนี้เป็นพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาโอกาสนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญาเกียรติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม7คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลารวม 1,382 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาขับเคลื่อนการแก้ปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่จังหวัดสงขลาจังหวัดพัทลุงและจังหวัดสตูลโดยใช้กระบวนการวิศวกรสังคมในการพัฒนาดำเนินการควบคู่กับการผลิตครูที่มีสมรรถนะสูงสำหรับพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนด้วยการผลิตผลงานวิจัยนวัตกรรมและงานสร้างสรรค์ซึ่งในปี2519ได้ดำเนินการกว่า155เรื่องไปพร้อมๆกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมของชาติตามแนวทางพระราชดำริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะการอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นนาฏศิลป์ชั้นสูงอันทรงคุณค่าของชาติภายใต้ชื่อโขนราชภัฏสงขลาเพื่อสร้างโอกาสให้นักศึกษาเยาวชนและผู้สนใจได้เรียนรู้ฝึกฝนและมีส่วนร่วมในการสืบทอดองค์ความรู้ด้านนาฏศิลป์ไทยและมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลามุ่งผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ความสามารถตลอดจนสมรรถนะทางวิชาชีพและทักษะที่จำเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและโลกยุคดิจิทัลโดยผลิตและพัฒนาครูให้มีคุณภาพสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมกับบริบทสังคมพหุวัฒนธรรมของพื้นที่ชายแดนใต้และให้ความสำคัญกับการให้บริการวิชาการผ่านรูปแบบงานวิจัยและสร้างนวัตกรรมสังคมมาปรับใช้ในพื้นที่เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดอันเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างรายได้และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากบนพื้นฐานของความสมัครสมานีเคารพซึ่งกันและกันเพื่อสร้างความผาสุกให้แก่ประชาชนอย่างแท้จริงองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองวันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังในการพระราชพิธีจารึกหิรัญบัตรพระราชาคณะเจ้าคณะรองซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดสถาปนาสมณศักดิ์เลิศอิสริยะฐานันดรพระธรรมวชิรดีโลกขึ้นเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองมีราชทินนามตามที่จารึกในหิรัญญบัตรว่าพระพรหมวชิรมุนีศรีปริยัติก
ิจถาวรกิจวิธานศาสนภาระธุระดีโลกสาธกธรรมวิจิตตรีปิฎกบัณฑิตมหาคณิตสอนบวรสังฆารามขามวาสีพระราชาคณะชั้นพรหมสถิตณวสุทัศน์เทพวรารามราชบรมหาวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมีฐานานุสักตั้งฐานานุกรมได้8รูปท่านนี้ตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2569องคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพื้นที่จังหวัดลำพูนและจังหวัดตากวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิรัชทันปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์และคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำจังหวัดลำพูนอำเภอเมืองลำพูนจังหวัดลำพูนสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพระเจ้ากิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาเพื่อสร้างการเข้าถึงบริการสุขภาพของผู้ต้องขังอย่างเท่าเทียมตามหลักมนุษยธรรมเมื่อผลโทษออกไปสู่สังคมภายนอกจะได้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งกายและใจเรือนจำจังหวัดลำพูนควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน15ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวมจำนวน 2,341 รายมีโรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายสถาพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม6คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ4คนและนักจิตวิทยา2คนมีอาสาสมัครสาธารณสุขเรือนจำหรืออสรจ.จำนวน165คนทั้งนี้โรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษาโรคติดต่อไม่เรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม83รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายมีการจัดตั้งบ้านจามจุรีสำหรับพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งศาสนบำบัดและอาชีวบำบัดเช่นการทอผ้าไหมยกดอกซึ่งเป็นเอกลักษณ์และภูมิปัญญาพื้นถิ่นของจังหวัดลำพูนที่มีทักษะความรู้สามารถนำไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองหลังพ้นโทษได้ทั้งนี้มีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายครบทุกรายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการและทะเบียนผู้สูงอายุต่อจากนั้นเดินทางไปยังโรงพยาบาลลำพูนอำเภอเมืองลำพูนโอกาสนี้องคมนตรีเชิญพระราชกระแสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวแก่แพทย์พยาบาลและบุคลากรขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่โรงพยาบาลลำพูนเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำจังหวัดลำพูนโดยมีห้องราชทัณฑ์ปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยปัจจุบันนี้ผู้ต้องขังเข้ารับการรักษาจำนวน2รายคือรอคลอดและผ่าตัดต้อกระจกตาทั้งมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถเข้าได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงจากนั้นรัฐมนตรีและคณะเดินทางไปยังเรือนจำกลางตากอำเภอเมืองตากจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน20ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 2,062 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีพยาบาลวิชาชีพ3คนนักจิตวิทยา2คนและมีอสรจจำนวน110คนมีโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายโดยจัดแพทย์ทันตแพทย์และจิตแพทย์เข้าตรวจรักษาภายในจำเป็นประจำทุกเดือนรวมทั้งมีการตรวจรักษาผ่านระบบเทเลเมดิซินด้านการป้องกันและควบคุมโรคมีการจัดห้องและสถานที่แยกกักโรคมีการคัดกรองหาเชื้อ HIV ซิฟิลิสวัณโรคและไวรัสตับอักเสบในผู้ต้องขังทุกรายมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพครบทุกรายมีการคัดกรองสุขภาพจิตในผู้ต้องขังแรกรับและทำการประเมินสุขภาพจิตด้วยแบบคัดกรองทุกรายปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาด้านสุขภาพ
าพจิตและจิตเวชรวม67รายได้รับการดูแลรักษาครบทุกรายท่านได้ดำเนินการประสานหน่วยงานปกครองชุมชนและสาธารณสุขในพื้นที่ก่อนผู้ต้องขังจิตเวชจะพ้นโทษเพื่อทำการรักษาและดูแลต่อเนื่องมีการส่งต่อผู้ป่วยต้องผู้ต้องขังป่วยที่ใช้ยาและสารเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษามีการจัดโครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ต้องขังจิตเวชและผู้ต้องขังติดยาเสพติดมีกิจกรรมศิลปะบำบัดศาสนบำบัด

และอาชีวบำบัดเช่นการปักผ้าและอาชีพคาแคร์นอกจากนี้เรือนจำกลางตากร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเปิดให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนทั่วไปณบริเวณด้านหน้าเรือนจำกลางตากโดยรองรับทุกสิทธิการรักษาประกอบด้วยบริการทางการแพทย์ศูนย์ฟื้นฟูกายภาพบำบัดผู้ป่วยสโตรกคลินิกฟื้นฟูกายภาพครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยที่ตั้งอยู่ในบริเวณเรือนจำและศูนย์การแพทย์แผนไทยต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอำเภอเมืองตากซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำกลางตากและสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินซึ่งผู้ต้องขังไม่ต้องเดินทางไปรักษาในโรงพยาบาลสามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงทำให้ผู้ต้องขังได้รับการรักษาทันท่วงทีอีกทั้งมีห้องสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตากอำเภอเมืองตากที่ทำหน้าที่ในการพิทักษ์คุ้มครองสิทธิ์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูเด็กและเยาวชนที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือกระทำความผิดโดยเน้นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อให้โอกาสในการกลับตัวและสามารถกลับไปใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุขปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนชายช่วงอายุ 12-18 ปีรวม52รายโดยมีพยาบาลวิชาชีพจำนวน1คนนักจิตวิทยาจำนวนในการดูแลเด็กและเยาวชนดังกล่าวซึ่งส่วนใหญ่กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดและทรัพย์สินมีโรงพยาบาลพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายปัจจุบันมีเด็กและเยาวชนมีปัญหาด้านสุขภาพจิตและจิตเวช11รายประกอบด้วยโรคซึมเศร้า7รายโรคสมาธิสั้น3รายและโรคจิตเภทชนิดหลงผิดชอบใช้ความรุนแรง1รายโดยให้รับประทานยาต่อเนื่องและมีอาการดีขึ้นสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ทางนี้เมื่อเด็กและเยาวชนจิตเวชได้รับการปล่อยตัวจะส่งต่อข้อมูลให้โรงพยาบาลตามภูมิลำเนาเพื่อได้รับการดูแลรักษาอย่างต่อเนื่องจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือนจำอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งควบคุมผู้ต้องขังกำหนดโทษไม่เกิน10ปีปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายและหญิงรวม 1,132 รายสถานพยาบาลของเรือนจำนี้มีบุคลากรรวม3คนประกอบด้วยพยาบาลวิชาชีพ1คนพยาบาลเทคนิค1คนและนักจิตวิทยา1คนมีอสรจจำนวน58คนมีโรงพยาบาลแม่สอดเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายเข้าไปตรวจรักษาโรคทั่วไปตรวจรักษากลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรังด้านทันตกรรมและด้านจิตเวชเป็นประจำทุกเดือนปัจจุบันมีผู้ต้องขังที่มีปัญหาสุขภาพจิตและจิตเวชรวม38รายได้รับการดูแลรักษาทุกรายโดยมีคลินิกคลายเครียดขอให้คำปรึกษาด้านจิตเวชแก่ผู้ต้องขังทั้งจัดตั้งบ้านจิตสัมพันธ์เพื่อบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังติดยาเสพติดในเรือนจำโดยมีกิจกรรมพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังติดยาเสพติดทั้งอาชีวบำบัดและศาสนบำบัดมีการขึ้นทะเบียนสิทธิหลักประกันสุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำกับโรงพยาบาลแม่ข่ายมีการขึ้นทะเบียนคนพิการทะเบียนผู้สูงอายุและทะเบียนเด็กติดผู้ต้องขังโดยผู้ต้องขังซึ่งเป็นคนไทยมีจำนวน624รายและมีบัตรประจำตัวประชาชน604รายคิดเป็นร้อยละ97ทีนี้ทางเรือนจำจะจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนให้ผู้ต้องขังที่ไม่มีบัตรหรือสูญหายในเดือนพฤษภาคม2570ต่อจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังโรงพยาบาลแม่สอดตำบลแม่สอดอำเภอแม่สอดซึ่งเป็นโรงพยาบาลแม่ข่ายของเรือนจำอำเภอแม่สอดโดยมีห้องรัชทันปันสุขสำหรับรักษาผู้ต้องขังป่วยแยกออกจากผู้ป่วยทั่วไปเพื่อเป็นการพิทักษ์สิทธิผู้ป่วยและด้านความปลอดภัยและมีบริการตรวจรักษาด้วยระบบเทเลเมดิซินเป็นการเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพของผู้ต้องขังทำให้สามารถได้รับการวินิจฉัยและตรวจรักษาจากแพทย์และแพทย์เฉพาะทางได้ตลอด24ชั่วโมงองคมนตรีติดตามการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่

จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ช่วงเช้าที่อาคารเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ72พรรษาจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาถรุจดิษฐ์องคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานของสถานีวิจัยและศูนย์พัฒนาโครงการหลวงประจำปีงบประมาณ2569และกำหนดแนวทางดำเนินงานในปีงบประมาณ2570รวมทั้งกรอบในการดำเนินงานในระยะ5ปีต่อไปของโครงการหลวงและการพัฒนาพื้นที่สูงช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ได้ประชุมติดตามการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงหนองหอยที่ส่งเสริมการปลูกพืชเมืองหนาวแก่เกษตรกรสมาชิกจำนวน230ไร่มีพื้นที่เพาะปลูกรวม 564.84 ไร่อาทิผักกาดหอมห่อผักกาดขาวปลีกระหล่ำปลีและสตรอเบอรี่ภายใต้มาตรฐานอาหารปลอดภัยสามารถสร้างรายได้แก่เกษตรกรเฉลี่ย35ล้านบาทต่อปีและการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ที่ส่งเสริมการผลิตพืชในระบบซับสเตรทภายใต้โรงเรือนและการเกษตรตามมาตรฐานอาหารปลอดภัยอาทิผักกาดหอมห่อกระหล่ำปลีมะเดื่อฝรั่งและมะเขือเทศเชอรี่เหลืองมีเกษตรกรสมาชิก1

ต่อจากนั้นองคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตน้ำดื่มและน้ำแร่ธรรมชาติของมูลนิธิโครงการหลวงซึ่งใช้ระบบกรองแบบอัลตราฟิลเทรชันมีกำลังการผลิต 432,000 ขวดต่อสัปดาห์หรือประมาณ 20.4 ล้านขวดต่อปีและเยี่ยมชมแปลงผักแปลงองุ่นและพื้นที่ปลูกป่าที่ส่งเสริมการปลูกไม้ยืนเพื่อสมุนไพรเช่นกระวานขมิ้นเพื่อใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านวรรณเกษตรจากนั้นองคมนตรีเดินทางไปยังศูนย์พัฒนาโครงการหลวงแม่สาใหม่ตรวจเยี่ยมอาคารคัดบรรจุซึ่งทำหน้าที่รองรับผลผลิตของเกษตรกรสมาชิกจำนวน400ตันต่อปีและเยี่ยมชมนวัตกรรมประดิษฐ์โครงการหลวงซึ่งบุคลากรของศูนย์คิดค้นและพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานลดรายจ่ายสร้างรายได้โดยยึดหลักการออกแบบที่ใช้งานง่ายอุปกรณ์จัดหาได้สะดวกซ่อมบำรุงง่ายและมีต้นทุนประหยัดได้แก่เครื่องหยอดเมล็ดรุ่น2ที่สามารถลดแรงงานและเพิ่มความเร็วในการทำงานได้ถึง 5-6 เท่าเครื่องรดน้ำต้นกล้าแบบรางคู่ช่วยประหยัดน้ำลดแรงงานและกระจายน้ำได้อย่างสม่ำเสมอและต้นแบบโรงเรือนที่เหมาะสมกับต้นพืชภายใต้แนวคิดสูงโปร่งโล่งสบายเพื่อให้เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของพืชและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 น.หม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามณวัดประวัตินิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเสด็จพระราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินี

ิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา 19 นาฬิกาหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรบัติราชาวาสและวัดพยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.มณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีบริษัทโซลูชั่นจำกัดและบริษัทไดมอนด์ลอว์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดกลางจังหวัดสมุทรปราการวัดทุ่งสว่างวัดบ้านตลาดวัดบ้านตลาดจังหวัดศรีสะเกษวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีวัดศรีวิหารเจริญวัดแสงสว่างราชบำรุงวัดวังปลัดสามัคคีจังหวัดสุรินทร์วัดหาดงิ้วจังหวัดกาญจนบุรีและวัดโพเผือกจังหวัดนนทบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.สมาคมสตรีมหาพฤทธารามในพระบรมราชินูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาบริษัทรียูซิประเทศไทยจำกัดบริษัท MIS ประเทศไทยจำกัดและคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลหนองแคจังหวัดสระบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดธรรมโพสีวัดใหม่กรงทองจังหวัดปราจีนบุรีวัดอุดมพรหมวิหารวัดบุญสโนวัดปราสาทบ้านจานวัดป่าธรรมวงศารามจังหวัดสุรินทร์วัดกันมาตุยารามกรุงเทพมหานครวัดธรรมมาธิปไตยจังหวัดอุตรดิตถ์วัดอรัญญารามวัดหาดเจ้าสำราญจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทนฤพักจำกัดบริษัท PRK Safety Training ประเทศไทยจำกัดนางรุ่งนภาชัยประสิทธิ์พร้อมคณะคณะศิษยานุศิษย์พระอาจารย์นิคมปัญญาธโรวัดป่าสันติสุขยานสัมปันโนจังหวัดกำแพงเพชรและบริษัท Pens Marketing จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10จากวัดเทวราชคุณชรกรุงเทพมหานครวัดนบทองดีศรีพฤทธารามวัดเขาไม้แก้ววัดนาลิกะวนารามวัดหนองเกตน้อยวัดห้วยใหญ่วัดศรีธรรมารามจังหวัดชนบุรีวัดพระงามวัดทับหลวงวัดสิงห์จังหวัดนครปฐมสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 น.คณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภาคณะกรรมการศิษย์เก่านักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชนหรือปรม.รุ่นที่22บริษัทเซอร์คอนพาวเวอร์โซลูชั่นจำกัดและบริษัทไอพาวเวอร์เอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

0: ระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนยุพราชยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่เทศบาลตำบลแม่บ้านแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลถลุงเหล็กจังหวัดบุรีรัมย์ศูนย์การทหารอากาศโยธินเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปราจีนบุรีและโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและณพระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาดาวเด่นเทวราชเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์การทหารอากาศโยธินองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดินจังหวัดกระบี่องค์การบริหารส่วนตำบลปากพนังฝั่งตะวันตกจังหวัดนครศรีธรรมราชมณฑลทหารบกที่16จังหวัดราชบุรีสมาคมนักสะสมตราไปรษณียากรแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์โรงเรียนวรนารีเฉลิมจังหวัดสงขลาโรงเรียนบางปลาม้าสูงสุมาลพดุงวิทย์จังหวัดสุพรรณบุรีและบริษัทนฤพักจำกัดทันนิสนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง20นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสิริสวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ
1: การเรียนรู้ในสิ่งต่างๆนั้นมาอย่างมากมายครับและในวันนี้เองคนรุ่นใหม่นะครับหากเราอยากจะมีการเรียนรู้อยากจะมีการเจริญเติบโตเราก็ต้องไปสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของประวัติต่างๆที่ผ่านมาที่เราเกิดไม่ทันเราก็นำมาเรียนรู้เราก็ช่วยกันคิดในการพัฒนาต่อยอดไปครับวันนี้เองคนที่จะมาเป็นผู้ที่สร้างบุคลากรให้กับประเทศชาติเป็นคนที่จะให้ความรู้กับเยาวชนไทยในวันนี้นั่นก็คือครูครับและครูในวันนี้แหละครับต้องนอกเหนือจากเรื่องของการที่จะต้องมีคุณธรรมความดีมีความรู้ต่างๆแล้วยังจะต้องมีความสามารถครับในการถ่ายทอดเรื่องราวดีๆและสร้างพลเมืองไทยที่เป็นเยาวชนในวันนี้ให้เติบโตขึ้นมาเป็นคนดีคนเก่งให้ได้ครับวันนี้เราจะมาพูดคุยในประเด็นนี้กันนะครับกับทางด้านของคุณครูสลายุทธเสือเยะครูโรงเรียนศรีพฤทธาครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: อันนี้ถือว่าเป็นครูรุ่นใหม่นะ
2: ครับใช่ครับ
1: นะครับครูรุ่นใหม่เป็นอย่างไรบ้างครับในความที่เราต้องมาเป็นครูฮะเราก็ต้องมาเจอกับเยาวชนนะครับแทบจะเป็นรุ่นน้องเราเลยนะฮะเราเชื่อมความสัมพันธ์อย่างไรได้บ้างครับระหว่างคำว่าครูกับคำว่านักเรียนนะครับ
2: ก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้ความเป็นเพื่อนนะครับกับนักเรียนเพราะว่าถ้าเกิดเราไปกดดันหรือไปวางระเบียบกับเขามากเกินไปเนี่ยเขาก็จะไม่ฟังเราก็คือไม่เชื่อเราอะไรเงี้ยครับก็จะสอนแบบเป็นเพื่อนมีอะไรเขาจะกล้ามาปรึกษาเรามากกว่าครับ
1: ครับคำว่าวิชาการใครได้ยินคำว่าวิชาการบางทีรู้สึกเลยว่ามันน่าเบื่อใช่ไหมครับมันยากกว่าจะเข้าไปถึงนู่นนี่นั่นแต่ทำอย่างไรครับให้คำว่าวิชาการเนี่ยเขาสามารถจะเรียนรู้ได้เพราะว่าอย่างไรก็ตามวิชาการก็ช่วยพัฒนาคน
2: ก็เราจะสอนผ่านกิจกรรมครับก็คือจะเอาความรู้เนี่ยเป็นตัวตั้งแต่ว่าเราจะไม่แบบเน้นบรรยายเราจะใช้ เอาความรู้เนี่ยมาสอนผ่านกิจกรรมแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเราเราจะคอยดูคอยแบบสังเกตมากกว่าเราจะไม่ได้แบบเน้นบรรยายเหมือนครูรุ่นเก่าที่แบบผมผ่านมาก็คือจะสอนอะไรเงี้ยครับแต่นี้ก็คือจะเหมือนมีประเด็นแล้วก็ให้นักเรียนเนี่ยช่วยกันคิดช่วยกันหาคำตอบร่วมกันครับ
1: ครับเหมือนพูดได้ไหมว่าให้เด็กๆเนี่ยเขาได้สัมผัสกับคำว่าเป็นชุดประสบการณ์
2: ใช่
1: ประสบการณ์คือกิจกรรมก็คือประสบการณ์แหละอย่างหนึ่งใช่ไหมฮะเอาวิชาการไปฝังในเรื่องของกิจกรรมก็จะกลายเป็นว่าเรียนรู้วิชาการผ่านประสบการณ์
2: ใช่ครับประสบการณ์ของเขาโดยตรงเนี่ยครับเขาเคยเจออะไรมาเขาเคยเห็นอะไรมาก็จะมาเล่ามาแลกเปลี่ยนในห้องเรียนมากกว่าที่เราจะให้เขาอย่างเดียวเ
1: น
2: ี่ยครับ
1: นิยามของคำว่าคุณธรรมสำหรับคุณครูเองเนี่ยครับครูตีความว่าไงบ้างครับ
2: คุณธรรมก็คือเราไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนก็คือทำไงก็ได้ที่แบบเราทำอะไรก็ได้ที่คนอื่นไม่เดือดร้อนก็คือเรียกว่าเป็นคุณธรรมแล้วครับ
1: ครับคิดง่ายๆก่อนเนาะนั่นก็หมายถึงว่าคนอื่นจะไม่เดือดร้อนจากการกระทำของเราหมายถึงว่าเราจะต้องประพฤติปฏิบัติในสิ่งที่ดี
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: เมื่อคนอื่นไม่เดือดร้อนก็คือเรียกว่าคุณธรรมแล้ว
1: ครับเราปลูกฝังกับเด็กๆยังไงฮะ
2: ก็ในโรงเรียนก็จะมีรายวิชาหนึ่งนะครับก็คือวิชาผู้นำจิตสาธารณะก็คือเป็นโรงเรียนเขาจะมีหลักสูตรของเอามาจากจอห์นแอลฮอลแลนด์นะครับแล้วก็มาให้นักเรียนเนี่ยเรียนรู้ผ่านกิจกรรมจิตอาสาก็คือจะให้นักเรียนเนี่ยเขาได้คิดโครงการคิดกิจกรรมที่เขาจะพัฒนาชุมชนหรือพัฒนาโรงเรียนอย่างเงี้ยครับยังไงบ้างก็ให้นักเรียนร่วมกันวิเคราะห์ร่วมกันแบบคิดขึ้นมาแล้วก็ทำในหนึ่งเทอมเงี้ยครับว่าจะทำอะไรบ้างเงี้ยครับที่จะพัฒนาชุมชนหรือโรงเรียนขึ้นมา
1: บนพื้นฐานของคุณธรรม
2: ใช่ครับ
1: ครับคือความสำเร็จมันจะเกิดขึ้นได้นะครับครูมันจะต้องมีเรื่องของหลักการวางแผนต่างๆนะครับที่จะสามารถแบบขับเคลื่อนให้ไปสู่จุดสำเร็จได้ตัวนี้เราจะสะท้อนให้เด็กเขารู้ยังไงฮะทางกิจกรรมนะครับ
2: ก็เราจะสอนทฤษฎีก่อน
1: ครับ
2: เนี่ยเพื่อครึ่งแรกเราสอนทฤษฎีหมดเลยว่าจิตอาสาคืออะไรคุณธรรมคืออะไรเงี้ยครับและหลังจากเทอม2เนี่ยเราจะลุยปฏิบัติและให้นักเรียนเอาที่เขาเรียนเนี่ยมาปฏิบัติแล้วครับ
1: อันนี้ก็คือส่วนหนึ่ง
2: ใช่ครับ
1: ก็นี้โครงการที่เราถือว่าเราเป็นเรื่องของจิตอาสาละก่อนที่จะไปบอกเด็กเรื่องจิตอาสาตัวเราเนี่ยแสดงให้เด็กเขาเห็นยังไงครับว่าคุณครูเองเนี่ยที่กำลังจะมาสอนพวกเขาเนี่ยเราเป็นนักจิตอาสา
2: ก็จะโชว์ภาพสมัยก่อนที่ครูเป็นนักจิตอาสาก็คือต้องย้อนกลับไปตอนเรียนเรียนที่มหาวิทยาลัยมศวนะครับก็ชมอาสาพัฒนาและเป็นกรรมการชมรมเนี่ยครับออกค่ายพัฒนาในชนบทอย่างเงี้ยครับไปสอนหนังสือไปสร้างโรงอาหารไปสร้างสนามเด็กเล่นอย่างเงี้ยครับให้เขาเห็นก่อนว่าเราทำจริงนะเราไม่ได้แบบมาพูดที่
1: คนอื่นๆที่เขาอาจจะต้องการในสิ่งที่เรากำลังจะไปสร้างให้กับเขาแต่ว่ามันไม่ใช่แค่ใช้ความตั้งใจของเราครับทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนทุกอย่างมันต้องมีกรอบมีกฎมีกติกาในการที่จะลงไปในพื้นที่ทำจริงๆอยากให้สะท้อนสักนิดนึงครับว่าต้องทำคือความสำเร็จมันเกิดขึ้นมาได้อะมันต้องผ่านทุกอย่างมันไม่ใช่แค่ว่าเราคิดขึ้นมาแล้วมันสำเร็จเลย
2: เราใช้เวลาเตรียมงานอย่างค่ายเนี่ยใช้เวลาเตรียมงาน 3-4 เดือนไม่ได้แบบอยู่ดีคิดจะทำเลยก็คือจะไปเซอร์เวย์ค่ายก่อนว่าแบบเราจะทำค่ายที่ไหนเนี่ยครับย้อนกลับไปก่อนว่าค่ายของเราเนี่ยมีตั้งแต่3วัน7วันแล้วก็15วันอย่างค่ายยาวๆเนี่ยเราต้องใช้เวลาเตรียมงานกับครึ่งปีเลยนะครับในการเตรียมมีการประชุมน้องๆกรรมการในชมรมแบ่งหน้าที่กันฝ
1: ่
2: าย PR ฝ่ายหาทุนฝ่ายหาจัดรถอะไรเงี้ยครับว่าเราทำไงดีฝ่ายเซอร์เวย์มันแบบใช้เวลาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ไปคุยกับผอ.โรงเรียนส่วนใหญ่พื้นที่ข้าจะเป็นโรงเรียนในชนบทก็ว่าแบบเขาต้องการให้เราทำอะไรนะครับว่าพัฒนาตรงไหนเงี้ยครับคุยกับชุมชนด้วยประธานชุมชนต่างๆ
1: คือไม่ใช่อยู่ดีเราจะเอาในสิ่งที่เราอยากเอาไปให้เขาเราไม่ไปถามความ
2: ต้องการ
1: เห็นของเขาความต้องการของเขา
2: ครับ
1: ครับ
2: ก็คือถามว่าเขาต้องการอะไรให้เราทำอะไรอย่างค่ายที่แบบไม่มีอะไรทำแล้วเราก็จะไปลงชุมชนอย่างนี้ครับว่าชุมชนเขามีอะไรให้เราไปสอนบ้างหรือเราไปเรียนรู้อะไรกับชุมชนได้บ้าง
1: ครับ
2: บางทีมันไม่ได้แบบเราไปให้อย่างเดียวเราไปได้รับสิ่งที่เขาได้รับมาด้วยเนี่ยครับ
1: คือยังไงก็ตามมันก็เหมือนกับว่าเราต้องไปรับรู้ก่อนแหละต
2: ้
1: องไปเข้าใจก่อนเขาแล้วก็เราถึงจะเข้าถึงเขาได
2: ้
1: แล้วก็จะเกิดการพัฒนาร่วมกันอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: คือเหมือนกับหลักการทรงงานของในหลวงรัชกาลที่9เลยใช่ไหมครับอยากให้สะท้อนหน่อยครับอยากให้ย้อนกลับไปสักนิดนึงครับเพราะว่ายังดูก็ยังเป็นวัยรุ่นอยู่ยังเป็นคนรุ่นใหม่อยู่นะครับตอนนั้นเนี่ยมันมีอะไรไหมฮะที่แบบว่าจากความตั้งใจของเราไปแต่พอเราไปลงในพื้นที่จริงๆแล้วมันเจออะไรบ้างครับที่แบบโอ้โหมันเป็นความท้าทายแล้วก็คิดเลยครับว่านี่แหละคืออุปสรรคที่เราต้องผ่านไปให้ได้ครับ
2: ย้อนกลับไปค่ายหนึ่งตอนปี57ก็คือผมอยู่ปี1นะครับก็ไปค่ายที่จังหวัดกาญจนบุรีเป
1: ็
2: นค่ายที่แบบไม่มีน้ำไม่มีน้ำประปาที่นี่ครับไม่มีไฟฟ้าแล้วก็มืดมานี่ก็คือแบบมืดแหละเราจะใช้เทียนแล้วก็ตะเกียงอย่างเงี้ยครับในการทำงานกันค่ายนั้นเป็นค่าย15วันเราจะไปสร้างโรงอาหารให้กับ
1: อยู่กัน15วัน
2: 15วันใช่ครับก็จะเป็นชุมชนที่ ยังไม่มีสัญชาตินะครับยังไม่มีสัญชาติด้วยเงี้ยครับ
1: เป็นชายขอบนะ
2: เป็นชายขอบใช่ครับบริเวณกาญจนบุรี
1: ครับ
2: เสร็จแล้วเนี่ยก็มันท้าทายมากเพราะว่าเราอยู่กันแบบกันเองไม่มีใครมาดูเราเลยเงี้ยครับก็จะช่วยกันคิดบางทีปัญหาหน้างานอย่างเช่นน้ําที่จะให้ชาวค่ายในการอาบในการใช้อย่างเงี้ยครับมันก็ต้องใช้การขนจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ใช้น้ําลําธาร
1: มีความยากลําบากแล้ว

0: ใช่ครับลำบากละหนึ่งครับสองในเรื่องของการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่มันเกิดขึ้นแต่ละวันอย่างเช่นฝนตกบ้างเราไปทำโรงอาหารนะครับปูนไม่แห้งบ้างเนี่ยครับต้องทำไงดีในการจะปรับเปลี่ยนหน้างานคิดว่าแบบมันก็เป็นความท้าทายอย่างหนึ่งตั้งแต่เรื่องของพื้นที่ค่ายการปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็การดูแลชาวค่ายที่เจ็บป่วยอย่างเงี้ยครับทำไงดีการประสานงานกับชุมชนภายนอกเงี้ยครับแล้วก็บางทีก็เป็นแบบปัญหาอาจจะเกิดอันตรายได้บางทีแบบไม่น่าเชื่อว่าแบบมันเราผ่านมาได้ยังไงเงี้ยครับแล้วก็ไปเซอร์เวย์อย่างเงี้ยเราไม่ได้ไปรถมีรถไปเองนะครับเราโบกรถใช้การโบกรถไป ใช่ครับก็คือแบบโชว์บัตรนักศึกษาว่าแบบผมเป็นนักศึกษานะครับจะไปทำค่ายอะไรเงี้ยครับเขาก็จะรับเราเงี้ยแบบถ้าย้อนกลับไปตอนนี้มันอันตรายมากแต่แบบก็ผ่านมาได
1: ้
0: ด้วยแบบไม่แน่ใจ
2: คิดว่าผ่านมาได้อันเนี้ยกำลังจะถามอยู่พอดีครับคิดว่าผ่านมาได้ยังไงเอาอย่างง่ายๆนะเรื่องการลงไปขนน้ำจากที่ข้างล่างที่คนเมืองนะครับคนเมืองเองเราไม่เคยผ่านชีวิตแบบนั้นน่ะมันดูยากลำบากมันดูเป็นสุดๆของชีวิตแล้วฮะแต่ว่าผ่านมาได้ไงต้องทำยังไงครับตอนนั้น
0: คิดว่าน่าจะเป็นความดีที่เราความตั้งใจของเราที่เราจะไปพัฒนาชุมชนเขาก็คือเขาคงเห็นว่าเออนักศึกษากลุ่มนี้มันมีความตั้งใจมันมีความแบบอยากจะพัฒนาชุมชนของเขาเงี้ยก็เลยได้รับความช่วยเหลือจากแม้คนที่แบบสัญจรไปมาหรือคนในชุมชนหรือชาวบ้านเองเงี้ยครับที่เขาแบบเต็มใจช่วยเราแบบไม่มีข้อแม้หรือแบบไม่มีแบบปัญหาอะไรเลยที่จะเกิดขึ้นอย่างเงี้ยครับ
2: นี่แหละครับคุณผู้ชมสะท้อนให้เห็นเลยครับว่านี่คือเขาเรียกว่าคือเราเป็นคนนอกพื้นที่เราเข้าไปแล้วก็ไปแสดงถึงจิตถึงใจแสดงถึงความตั้งใจจริงๆในการที่จะเข้าไปพัฒนาไปช่วยเหลือเขาครับให้เขานั้นมีอะไรในสิ่งดีๆที่ดีขึ้นมาได้มันก็เป็นความอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างหนึ่ง
0: ใช่ครับ
2: ไม่ใช่ไปกลางอยู่ดีๆเราเป็นคนนอกเฮ้ยเราจะต้องเข้ามาทำแบบนี้แล้วก็เข้าไปโดยที่คือในหลักคุณธรรมมันก็เป็นเกี่ยวเรื่องของการอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างนึงด้วยนี่คือสิ่งที่ผมอยากจะสะท้อนให้กับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยเยาวชนได้เข้าใจว่าทำไมสิ่งเหล่านี้ล่ะมันคือสิ่งที่ทำให้เราสามารถแก้ไขปัญหาไปได้ทุกอย่าง
0: ใช่
2: เช่นการทักทายกันใช่ไหมฮะเราอยากได้อะไรจากเขาเราอยากได้ใจเขาเราก็ต้องทักทายเขาด้วยมิตรไมตรีก่อน
0: ใช่คร
2: ับใช่ไหมครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งแล้วก็เรื่องระเบียบวินัยฮะคิดว่าอย่างตอนนั้นเองครับเข้าใจไหมครับว่าวินัยเนี่ยมันทำให้แบบเราสามารถผ่านอุปสรรคต่างๆมาได้ยังไงครับ
0: วินัยอย่างแรกเลยคือตรงต่อเวลาความแบบความใช้เวลาที่แบบคุ้มค่ามากก็คือมันต้องบริหารจัดการอย่างเช่นเราทำไงดีที่จะให้เสร็จก่อนที่จะแบบฟ้าจะมืดอย่างเงี้ยครับ
2: ฟ้าม
0: ืดก็คือเราต้องบริหารจัดการเวลาก่อนอย่างเช่นอ่ะเราต้องกวนปูนเท่านี้นะฉาบเท่านี้พออะไรเงี้ยวางแผนการทำงานก่อนก็ได้วินัยอย่างหนึ่งสองก็คือเราต้องทำทุกอย่างให้เสร็จพร้อมกันแล้วก็ทานข้าวต้องพร้อมกันวินัยในเรื่องของตรงต่อเวลาผมคิดว่าสำคัญที่แบบทำให้เราสามารถผ่านจุดยากลำบากนั้นไปได้
2: เพราะถ้าเกิดไม่มีวินัยนี่ต่างคนต่างคิดจะทำเรื่อยเฉื่อยแฉะไปคือหมายถึงว่าความสำเร็จมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นตามเป้าหมายที่เราวางเอาไว้นะครับเพราะว่าการกวนปูนคุณผู้ชมถ้าเกิดว่ากวนปูนเยอะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดมืดก่อน
0: มันแห้งอาจจะแบบทำอะไรไม่ได้ก็คือเสียไปเลย
2: พอแห้งเสร็จมันก็เสียไป
0: ใช่ครับ
2: เราก็ต้องแบบโอ้โหหาเงินมาลงทุนใหม่
0: ใช่ครับ
2: ใช่ไหมครับความซื่อสัตย์สุจริตเหรอครับในการทำงานกับคนหมู่มากนี่คืออะไร
0: ก็คืออย่างแรกเลยเงินที่เราได้มาเนี่ยนอกจากเงินของมหาลัยส่วนหนึ่งแล้วนะครับก็จะเป็นเงินที่เราไปยืนกล่องเขาเรียกว่าอะไรนะครับขอรับบริจาคที่สถานีรถไฟฟ้าอะไรเงี้ยครับเราก็จะไปยืนเอาเงินที่ได้มาเนี่ยทำไงดีที่จะไม่เกิดการคอร์รัปชันหรือเอาเงินเขามาใช้จ่ายที่แบบคือคนที่เขาให้เราใช่เขาก็ตั้งใจที่จะแบบให้เราเป็นสะพานบุญแล้วครับพาเราไปทำอย่างเงี้ยครับแล้วเราก็ถ้าเราเอามาใช้ส่วนตัวหรือเปล่าเนี่ยครับอย่างเช่นแบบผมไปเซอร์เวย์เนี่ยผมก็ไม่ใช้เงินตรงนี้ด้วยก็ใช้แบบการโบกรถการอะไรไปก็คือใช้เงินที่ได้มาเนี่ยให้คุ้มค่าที่สุด
2: เนี่ยแหละมันก็จะทำให้เราเกิดการบริหารจัดการทางความคิดผมถามเลยฮะวันนี้เนี่ยเรื่องของความพอเพียงคุณครูคิดว่าความพอเพียงกับการที่เราเอามาใช้ให้งานของเราอย่างเนี่ยอย่างงานจิตอาสาเนี่ยมาประสบความสำเร็จไปได้เนี่ยยกตัวอย่างให้หน่อยสักนิดนึงครับ
0: ความพอเพียงกับงานจิตอาสาใช่ไหมครับก็คืออย่างแรกเลยเนี่ยเราไปเห็นคนที่เขาลำบากกว่าเราใช่ไหมครับอย่างเด็กที่เขาแบบโอกาสจะได้เรียนมันน้อยเงี้ยครับก็ทำให้เรารู้สึกว่าแบบชีวิตเราบางทีสิ่งที่เรามีตอนเนี้ยผมคิดว่ามันโอเคละทำให้เราพอใจในสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่าเราได้เห็นคนที่เขาแย่กว่าเราลำบากกว่าเราก็นี่แหละคือผมคิดว่าเรามีความพอประมาณพอใจในตัวเองเงี้ยครับ
2: แล้วสำคัญที่สุดก็คือเหมือนกับว่าพอเราอยู่ในความพอประมาณมีเหตุผลเรามีภูมิคุ้มกันเรามีความรู้เรามีคุณธรรมเราก็เอาคุณธรรมที่อยู่ในตัวเราเนี่ยแหละไปช่วยเหลือ
0: ใช่ครับจุดประกายเด็กในชนบทอย
2: ่
0: างเช่นแบบผมอยากเรียนแบบพวกพี่ผมอยากจะแบบเขาเรียกว่าอะไรครับเรียนมหาลัยเหมือนพวกพี่อย่างเงี้ยครับก็ไปจุดความฝันน้องๆที่เขาแบบที่เขาคิดว่าเขาไม่น่าจะไปได้ไกลอย่างเงี้ยให้เขาแบบกล้าที่จะฝันกล้าที่จะเป็นเหมือนพวกเราอย่างเงี้ยครับ
2: ในความที่เรามองว่าตั้งแต่เราเป็นนักศึกษาจนเรามาสอบเรียนจบแล้วก็มาบรรจุเป็นคุณครูนะครับที่โรงเรียนแห่งนี้ครับคิดว่าความสำเร็จที่เกิดขึ้นมันยอมรับที่สังคมยอมรับเราได้เนี่ยคุณธรรมเนี่ย

0: ช่วยเราได้มากน้อยเพียงใดครับ
1: ได้เยอะเลยครับอย่างแรกเลยคือผมไม่ได้เรียนจบครูโดยตรงต้องกล่าวก่อนที่อยากเป็นครูเพราะว่าเราได้ไปสอนหนังสือในชนบททำให้แบบเราเห็นเด็กเราเขาเรียนจากเราเขาเข้าใจเขามารักเราเขาอะไรเงี้ยครับทำให้แบบผมเปลี่ยนเบนเข็มตัวเอง
0: ปกติเรียนอะไรมาฮะ
1: ผมเรียนสายประวัติศาสตร์มาครับประวัติศาสตร์โดยตรงเลยก
0: ็
1: คือมันไม่มีไปประกอบใช่ไหมครับผมก็ไปเรียนต่อไปประกอบแล้วก็เป็นครูตั้งแต่เรียนจบทำให้แบบจุดนี้แหละครับที่ทำให้ผมแบบแบบอยากจะเป็นครูอยากจะสอนหนังสือเนี่ยครับจนปัจจุบันนี้ก็แบบเอาคุณธรรมเนี่ยมาเปิดวิชาเลือกเสรีมาเปิดวิชาเพิ่มเติมให้นักเรียนเกี่ยวกับคุณธรรมจัดค่าในโรงเรียนอย่างเงี้ยครับเป็นค่ายคุณธรรมด้วยอะไรเงี้ยที่พัฒนานักเรียน
0: แสดงว่าตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าผมจะถามก็คือว่าเราสามารถเป็นอะไรก็ได้ที่เราอยากจะเป็นบนพื้นฐานความดีไม่มีใครมาห้ามเรา
1: ใช่
0: แต่ว่าเราต้องพัฒนาตัวเราให้มันตอบโจทย์กับสิ่งที่เราอยากจะไปเป
1: ็
0: น
1: ให้มันตอบโจทย์ให้มันแบบให้เราถูกต้องแล้วก
0: ัน
1: ถูกต้องตามสิ่งที่เราอยากจะเป็น
0: ครับแล้ววันนี้ความตั้งใจของเราเนี่ยครับพอเรามามีอาชีพครูแล้วเนี่ยฮะคิดว่าในความตั้งใจในคุณธรรมของเราในความรู้ความสามารถของเราเนี่ยทำให้เราแบบง่ายต่อการทำอาชีพครูอย่างไรบ้าง
1: ง่ายมากก็คือในเรื่องของการพูด การควบคุมชั้นเรียน การเขาเรียกว่าอะไรครับการจะหยิบเรื่องนึงมาสื่อสารให้เรียนเข้าใจเนี่ยมันง่ายมากครับแล้วก็การเป็นพิธีกรการสื่อสารต่างๆมันทำให้เราแบบเราเรียนรู้ตั้งแต่เราทำงานในค่ายงานคุณธรรมต่างๆก็ได้สอนนักเรียนด้วยนะครับ
0: ความตั้งใจของเราครับในความเป็นนักจิตอาสาของเราเองเราก็กำลังจะถ่ายทอดสู่เยาวชนนะครับน้องๆที่เป็นนักเรียนของเราในตอนนี้ฮะอยากจะบอกอะไรกับเด็กๆมีความตั้งใจอย่างไรบ้างครับ
1: ครับก็อยากจะบอกว่าบางทีเนี่ยงานคุณธรรมอะครับมันไม่ได้พัฒนาแค่สิ่งที่เราจะไปให้เขาอย่างเดียวแต่บางทีคุณธรรมเนี่ยมันพัฒนาตัวเราด้วยนะครับเพราะว่าเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการช่วยเหลือคนอื่นเราได้เรียนรู้เกี่ยวกับการพัฒนาตัวเราแล้วเราก็จะเอาสิ่งที่เรามีเนี่ยมาให้เขาต่อบางทีเราไม่ได้มุ่งหวังว่าเราจะไปช่วยเขาอย่างเดียวนะครับไม่ได้หวังช่วยอย่างเดียวแต่เราได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้เนี่ยพัฒนาตัวเองแล้วก็มันก็ไปช่วยคนอื่นต่อไป
0: นี่แหละครับคุณผู้ชมครับถอดรหัสได้เลยฮะว่าคุณครูท่านนี้นะครับมีเรื่องราวของการที่ยึดมั่นครับในคำว่าคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับทำให้สามารถประสบความสำเร็จได้ครับในวันนี้จากที่ไม่ได้มีความรู้ทางด้านของการศึกษาการสอนมาก่อนแต่ว่าใช้ความประสบการณ์ของตัวเองในการที่ลงพื้นที่จริงนะครับแล้วก็ความตั้งใจของตัวเองบนพื้นฐานของหลักคุณธรรมนะครับไปเรียนรู้เพิ่มเติมจนวันนี้สำเร็จได้ในอาชีพครูด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นอย่างสูงครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งนะครับช่วงหน้าครับมีเรื่องราวดีๆมาฝากครับ

0: คำถามที่คุณสงสัย
1: ผมกับข้างบ้านนะครับมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกิ่งไม้ที่เขายื่นขึ้นมาก
0: ฎหมายที่คุณอยากรู้
2: จะมีรถอยู่คันนี้ค่ะที่เราจะไปแล้วจะมีปัญหาขับอำเภอไหม
0: ติดตามรับชมรายการสายด่วนรัฐสภาทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 15:00 นปรึกษาปัญหากฎหมายโทร022066102และ022066103 LINE ID @10hotline สายด่วนรัฐสภาทุกปัญหามีทางออก
3: มาตรา77ของรัฐธรรมนูญกำหนดให้การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติก่อนการออกกฎหมายทุกฉบับรัฐต้องจัดรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นจากกฎหมายรวมทั้งเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นต่อประชาชนคุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติได้ที่ www.pan.go.th/section77รู้รอบด้านข่าวสารการเงินการลงทุนในรอบสัปดาห์วิเคราะห์ทิศทางเศรษฐกิจไทยและเศรษฐกิจโลกโดยนักวิเคราะห์มากประสบการณ์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ประธานบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดและอาจารย์ประกิตสิริวัฒนเกตกรรมการผู้จัดการด้านกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนเมอร์ชั่นพาร์ทเนอร์จำกัดพร้อมติดตามการทำงานของคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาในรายการท่องโลกลงทุนพบกันทุกเช้าวันเสาร์เวลา 10:05 น.ทางช่อง 10โทรทัศน์รัฐสภา

คุณผู้ชมครับการประกอบธุรกิจนะครับหัวใจสำคัญเลยครับที่จะทำให้ธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จได้โดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเป็นธุรกิจเกี่ยวกับการค้าการขายการให้บริการนั่นก็คือการที่เรารู้ถึงความต้องการของตลาดครับแต่ว่าการเวลาก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับความนิยมของความต้องการทางท้องตลาดนั้นก็มีความแตกต่างกันก็เปลี่ยนไปในหลากหลายรูปแบบนะครับเราเองในฐานะของผู้ประกอบการที่ดำรงสถานประกอบการมาอย่างยาวนานเนี่ยเคยสงสัยกันไหมครับว่าเขาประสบความสำเร็จได้ยังไงแล้วว่าไม่ว่าจะผ่านมากี่ยุคกี่สมัยทำไมณวันนี้เขายังเป็นผู้ประกอบการธุรกิจนะครับที่ยังสามารถดำรงอยู่ได้นั่นก็คือเรื่องของการที่เขานำหลักคุณธรรมนี่แหละครับไปใช้ในการบริหารจัดการภายในองค์กรเขาแล้วก็ใช้ในการบริหารจัดการผู้ที่เราเรียกว่าเป็นผู้ซื้อหรือว่าตลาดตามความต้องการนี่แหละครับเรื่องราวจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับผมอยากให้คุณผู้ชมนั้นไปเรียนรู้กับธุรกิจของบริษัทนี้ครับ

APM Group ของเราเนี่ยเริ่มต้นเมื่อปี2511ครับนะฮะเราประกอบธุรกิจขายจักรยานยนต์ฮะร้านเล็กๆแห่งหนึ่งในตลาดเจ้าพรมในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจนถึงวันนี้ก็ครึ่งทศวรรษแล้วนะครับเข้ามาปั๊บผมก็เริ่มมาวางระบบเรื่องของการทำงานเรื่องของขบวนการในการทำงานนะฮะเพื่อต่อยอดธุรกิจต่อไปนะฮะและที่สำคัญที่สุดเมื่อเราดำเนินธุรกิจแบบมีรูปแบบแผนมีมาตรฐานการทำงานที่ดีแล้วเนี่ยจุดที่สำคัญที่สุดที่ผมพบเลยว่าเป็นหัวใจสำคัญก็คือบุคลากรนะฮะในสมัยแรกๆเนี่ยบุคลากรของเราเนี่ยนะฮะอยู่ด้วยกันมานานนะฮะอยู่ด้วยกันเหมือนพี่เหมือนน้องนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันคือความเข้าใจซึ่งกันและกันนะมันไม่ได้อยู่ด้วยคำว่ากฎระเบียบแต่มันคือความเข้าใจเหมือนกันอยู่ร่วมกันในครอบครัวแต่พอมาวันหนึ่งครับธุรกิจเราขยายมากขึ้นนะฮะจากกลุ่มคนเล็กๆที่มี10กว่าคนนะฮะที่เรายังรักใคร่มีความเข้าใจกันหมดปัจจุบันเรามีพนักงานเกินร้อยแล้วครับเพราะเนื่องจากว่าเรามีธุรกิจหลายอย่างเราก็พยายามนะฮะที่จะพัฒนาบุคลากรของเราโดยการอบรมนะฮะเชิญวิทยากรเข้ามานั่งคุยสุดท้ายเราก็พบอยู่อย่างหนึ่งว่าการอบรมเนี่ยมันก็ได้ระยะเวลาในช่วงหนึ่งสั้นๆนะฮะเพราะว่าอาจจะรู้แต่ยังไม่เข้าใจทำยังไงครับเราถึงจะได้กลับเข้ามาสู่ระบบครอบครัวคนไทยเองเนี่ยผมว่ามันมีส่วนที่ดีฮะนะแน่ผมเคยได้ยินคำพูดหนึ่งครับนะฮะเขาบอกว่าฝรั่งเนี่ยมีวินัยนะฮะญี่ปุ่นนี่มีทีมเวิร์กแต่คนไทยฮะมีความโอบอ้อมอารีนะฮะนี่เป็นลักษณะเด่นของคนไทยถามว่าจุดนี้ยังเป็นอย่างนั้นใช่ไหมผมว่าคนไทยเรายังมีความโอบอ้อมอารีจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นโควิดหรืออะไรต่างๆนะเราจะเห็นความโอบอ้อมอารีของคนไทยความน่ารักของคนไทยตรงนี้นั่นก็เป็นอีกหนึ่งจุดประกายครับที่ผมมีความรู้สึกว่าทำยังไงฮะสังคมของ APM Group ของผมเนี่ยซึ่งมีบุคลากรเยอะขึ้นจะไม่ต้องใช้คำว่ากฎระเบียบอีกต่อไปกลับมามีความเข้าใจกันเหมือนในอดีตและในที่สุดนะฮะผมก็พบว่าอ๋อต้องระเบิดจากข้างในเหมือนเดิมฮะทำยังไงให้ทุกคนมีความรู้สึกว่าเข้าใจการที่จะเข้าใจนะฮะมันจะไม่มีความยากลำบากในคำว่ากฎระเบียบหรือข้อบังคับอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยนั่นคือหัวใจที่สำคัญนะครับอีกอย่างนึงเนี่ยเพิ่นผมก็มีโอกาสนะฮะได้ทำงานในหลายๆด้านนะครับปัจจุบันก็เองเนี่ยก็เป็นรองประธานธรรมาภิบาลจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีโอกาสได้เข้าไปดูโครงการในจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเยอะแยะมากมายนะฮะเราก็พบว่าอันหนึ่งนะฮะโครงการที่เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับปัญญาเศรษฐกิจพอเพียงในความคิดของผมเนี่ยมันเป็นทัศนคติความพอเพียงถ้าเราบอกว่าพอเพียงแล้วไม่ต้องทำอะไรเลยผมคงไม่ได้ขยายงานมาถึงขนาดนี้นะฮะเพียงแต่ว่าพอเพียงพอประมาณมีภูมิคุ้มกันอันนั้นคือสิ่งที่สำคัญทุกคนมีข้อจำกัดหมดนะฮะผมก็ไม่ใช่ว่าเป็นคนที่ดีทั้งหมดทุกคนก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียนะครับแต่เพียงแต่ว่าวันนี้เราจะเอาความดีมาร่วมกันนะฮะเพื่อจะสร้างสรรค์สังคมของ APM Group ของเรานะครับและผมเชื่อว่าเมื่อทุกคนอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานแห่งความเข้าใจแบบนี้ละมีความสุขร่วมกันแบบนี้ละมันจะขับเคลื่อนยุคต่อไปได้นะครับซึ่งจะเป็นยุคที่3เป็นยุคที่รุ่นลูกละครับนะฮะที่จะมาขับเคลื่อนต่อซึ่งเราก็ทำให้เขาเห็นถึงความสำคัญในเรื่องของบุคลากรนะซึ่งเขาก็เห็นความสำคัญตรงนี้แล้วก็จะขับเคลื่อนนะฮะ APM Group ของเราให้เป็นองค์กรส่งเสริมคุณธรรมคิดดีทำดีผมเชื่อว่าการพัฒนานะฮะมันจะเกิดความยั่งยืนฮะคือการพัฒนาเนี่ยถ้าเกิดว่ามัน

ีเรื่องของความดีเข้ามาเนี่ยผมก็มีความรู้สึกว่ามันพัฒนาได้แค่โครงสร้างแต่การจะยั่งยืนอยู่ได้ปั๊บไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นทุกอย่างจะต้องถูกขับเคลื่อนด้วยพลังของคนนะครับแต่จุดที่สำคัญที่สุดโดยเฉพาะธุรกิจเราเป็นธุรกิจยานยนต์งานบริการคือหัวใจที่สำคัญที่สุดนะครับองค์กรจะยั่งยืนได้ก็ต้องมีบุคลากรที่มีคุณธรรมบริษัทก็ต้องมีคุณธรรมนะแล้วมีความสุขร่วมกันนะบนพื้นฐานของคำว่าคุณธรรมครับ

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับแม้แต่คำว่าคุณธรรมก็สามารถเข้าไปใช้ในการแข่งขันได้ครับเพราะว่าหากเรามีการแข่งขันอยู่บนพื้นฐานของคุณธรรมจัดการภายในครับด้วยหลักพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสาและความกตัญญูรู้คุณนะครับก็จะทำให้ธุรกิจของเรานั้นประสบความสำเร็จได้ดังตัวอย่างที่เห็นนี้ครับแม้ว่าการเวลาจะผ่านมายาวนานสักเพียงใดครับแต่บริษัทแห่งนี้สถานประกอบการแห่งนี้นะครับสามารถที่จะยืนหยัดอยู่ได้บนสังคมไทยนี้แล้วก็สามารถที่จะเรียนรู้นะครับตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคได้ครับแล้วก็ตัวเขาเองนั้นก็สามารถเป็นบริษัทที่มีความมั่นคงแข็งแรงได้บนพื้นฐานของหลักคุณธรรมครับเรื่องราวดีๆแบบนี้มีอยู่มากมายครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปสัมผัสได้นะครับในแอปพลิเคชันมรทัศน์ครับซึ่งถือได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันครับที่มีการถอดรหัสคุณธรรมต่างๆนะครับชุมชนต่างๆองค์กรต่างๆบุคคลต่างๆครับเขาเรียนรู้คุณธรรมอย่างไรแล้วเขานำคำว่าคุณธรรมเนี่ยครับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองต่อชุมชนต่อสังคมได้อย่างไรและความสำคัญที่สุดนั่นก็คือว่าเกิดประโยชน์อย่างยั่งยืนได้อย่างไรลองเข้าไปดูกันเลยครับที่แอปพลิเคชันมรทัศน์นะครับก็ถือได้ว่าทางศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนครับได้สร้างมือดีๆนะครับสร้างพื้นที่ดีๆครับสำหรับการที่เรานั้นจะได้เข้าไปเรียนรู้กับคำว่าคุณธรรมครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับผมและทางทีมงานต้องขอขอบคุณสำหรับการติดตามครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

ทางทุกท่านนะครับรายวิชาภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6เรื่องการเขียนเล่าเรื่องจากภาพสอนโดยคุณครูประสิทธิ์มุสิโกคุณครูโรงเรียนวัดป่าขาดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลาเขต1โครงการผลิตสื่อวิดิทัศน์ประกอบการเรียนการสอนเพื่อแก้ปัญหาขาดแคลนครูให้แก่โรงเรียนขนาดเล็ก DLTV โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยสำหรับเนื้อหาในรายวิชาภาษาไทยในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับเราได้เรียนรู้กันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาการเรียนนะครับเรามาเรียนรู้กันในเรื่องของตัวชี้วัดและก็จุดประสงค์การเรียนรู้นะครับไม่ทราบว่าคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางพร้อมกันแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วนะครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับตัวชี้วัดนะครับที่นักเรียนจะต้องผ่านตัวชี้วัดเมื่อนักเรียนเรียนจบในเรื่องนี้นะครับตัวชี้วัดที่1 นะครับเขียนเรื่องตามจินตนาการและสร้างสรรค์ครับตัวชี้วัดที่2นะครับมีมารยาทในการเขียนครับคราวนี้มาดูกันต่อในส่วนของ

ข้อที่2นะครับสามารถเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้ถูกต้องตามหลักการและข้อที่3นะครับเห็นความสำคัญในการเขียนและใช้ภาษาไทยได้ถูกต้องในการเขียนตลอดถึงมีมารยาทในการเขียนครับสำหรับวันนี้นะครับนักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางนะครับเราจะเรียนรู้กันในเรื่องของการชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเป็นลักษณะของการนำองค์ความรู้จากการเรียนในชั่วโมงที่ผ่านมานะครับมาเข้าสู่กระบวนการปฏิบัติโดยมีคุณครูผู้สอนเป็นผู้ชวนเขียนนักเรียนเป็นผู้นำเขียนนักเรียนนะครับคราวนี้มาดูกันพร้อมๆกันถึงกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับชวนเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับองค์ความรู้หลักๆที่เราจะใช้กันในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับสิ่งแรกเลยนะครับเราจะต้องนำองค์ความรู้ที่เรียนไปเมื่อชั่วโมงที่แล้วมาปรับประยุกต์ใช้สู่กระบวนการเรียนในครั้งนี้นะครับคำนะครับจงเขียนเรื่องจากภาพที่กำหนดให้นักเรียนและคุณครูปลายทางนะครับดูภาพดังต่อไปนี้นะครับภาพที่เราเห็นนะครับพร้อมทั้งเตรียมพร้อมที่จะเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยใช้กระบวนการเขียน2กระบวนการหลักก็คือกระบวนการที่1การตอบคำถาม3อะไรกระบวนการที่2นะครับก็คือการวางโครงเรื่องนะครับการที่เราจะเขียนเล่าเรื่องจากภาพได้นะครับเราจะต้องมีความรู้ในส่วนของการเขียนนะครับในส่วนของกระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับโดยประเด็นที่1นะครับก็คือการตอบคำถาม3อะไรซึ่งคำถาม3อะไรนั้นจะประกอบด้วยคำถามจำนวนกี่ข้อครับนักเรียนจะประกอบด้วยคำถามจำนวน3ข้อนะครับข้อที่1ภาพอะไรข้อที่2เห็นอะไรและข้อที่3ทำอะไรนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่กระบวนการวางโครงเรื่องซึ่งองค์ประกอบหลักของโครงเรื่องจะประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ประเด็นที่1นะครับใครประเด็นที่2ทำอะไรประเด็นที่3ที่ไหนประเด็นที่4เมื่อไรประเด็นที่5อย่างไรนั่นเองนะครับคราวนี้มาสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพโดยนักเรียนจะต้องร่วมเขียนเล่าเรื่องจากภาพไปกันกับคุณครูนะครับเมื่อพร้อมแล้วนะครับเราเข้าสู่กระบวนการเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเลยนะครับสิ่งแรกที่เราจะต้องทำนะครับมองภาพนี้นะครับนักเรียนแล้วตอบคำถาม3อะไรนะครับตอบคำถาม3อะไรภาพที่เราเห็นนักเรียนตอบคุณครูหน่อยสิครับว่าเป็นภาพอะไรเอ่ยภาพที่เราเห็นเป็นภาพอะไรเอ่ยใช่แล้วครับภาพที่เราเห็นเป็นภาพครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างครอบครัวนี้ประกอบด้วยใครบ้างประกอบด้วยคนไหนคือคุณพ่อคนไหนคือคุณพ่อคนที่ถืออะไรอยู่คนที่ถือเสียมคือคุณพ่อคนไหนคือคุณแม่ใช่เลยครับคนที่กำลังเก็บมะเขือแล้วทำไมรู้เราว่าเป็นมะเขืออ๋อเห็นสีแดงๆสีแดงๆมะเขือสีแดงๆผลกลมๆแสดงว่าเป็นมะเขืออะไรเอ่ยมะเขือเทศผลสีแดงต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นอะไรอีกอันนี้เข้าสู่ประเด็นที่2แล้วนะครับภาพอะไรตอบคำถามในประเด็นนี้ก็คือภาพครอบครัวประเด็นที่2เห็นอะไรเมื่อกี้ตอบคุณครูแล้วว่าเห็นคุณพ่อต่อไปเห็นอะไรอีกเห็นคุณแม่คุณแม่สวมเสื้อสีอะไรเอ่ยคุณแม่สวมเสื้อสีม่วงนะครับต่อไปเห็นอะไรอีกจากภาพนี้ช่วยกันระดมความคิดและตอบคุณครูหน่อยสิครับติ๊กตอกติ๊กตอกต้องใช้การมองภาพอย่างละเอียดนะครับใช้การมองภาพอย่างละเอียดนะครับเห็นคุณพ่อเห็นคุณแม่ในภาพประกอบด้วยใครอีกเอ่ยมีเด็กผู้หญิงมีเด็กผู้หญิงแล้วก็มีเด็กผู้ชายมีเด็กผู้ชายคราวนี้ครั้งที่แล้วเราใช้วิธีการ

เคราะห์ว่าใครเป็นพี่เป็นน้องโดยการสังเกตลักษณะรูปร่างใช่หรือไม่ถ้าเราใช้หลักการเดียวกันล่ะมาวิเคราะห์ดูสิว่าเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายสองคนนี้ใครคือพี่ใครคือน้องถูกต้องรู้ได้อย่างไรว่าเด็กผู้หญิงเป็นพี่ดูจากรูปร่างดูจากรูปร่างเด็กผู้หญิงจะตัวโตกว่าเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงจะตัวโตกว่าเด็กผู้ชายอันนี้เราเรียกว่าใช้กระบวนการจินตนาการจริงแล้วอาจจะเป็นไปได้ไหมว่าเด็กผู้หญิงตัวโตกว่าจะเป็นพี่มันอาจจะเป็นไปไม่ได้แต่เราใช้ทักษะการคาดการเราใช้ประสบการณ์ที่มีอยู่ในตัวเราเป็นเกณฑ์การตัดสินเพื่อที่จะตอบคำถามประเด็นเห็นอะไรนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องและเขียนเรื่องในลำดับถัดไปนะครับคราวนี้เราเห็นเด็กผู้ชายเห็นอะไรอีกครับเห็นอะไรเอ่ยเห็นสุนัขเห็นอะไรอีกเห็นกระรอกเสียงดังหลังห้องบอกคุณครูว่าเห็นนกเห็นผักตอนนี้นักเรียนเริ่มเห็นค่อนข้างที่จะเยอะเก่งมากเลยครับนักเรียนตอนนี้เริ่มที่จะมองภาพอย่างละเอียดลึกซึ้งแล้วสามารถตอบคุณครูได้ว่าเห็นอะไรบ้างในภาพถือว่าเป็นส่วนดีเลยทีเดียวนะครับเพื่อที่จะนำไปสู่กระบวนการเขียนเรื่องจากภาพนักเรียนจะต้องตอบคำถามนักเรียนจะต้องมองภาพให้ละเอียดนะครับตอบทุกประเด็นตอบทุกสิ่งที่เราเห็นในภาพนักเรียนจะตอบคุณครูแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้นะครับนักเรียนจะต้องจดบันทึกลงไปในสมุดจดบันทึกด้วยนะครับว่านักเรียนเห็นอะไรบ้างนะครับสำหรับประเด็นการตอบคำถาม3อะไรในส่วนประเด็นนี้นะครับรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยดูแลนักเรียนในส่วนของการจดลงไปในสมุดบันทึกนะครับต่อไปเข้าสู่ประเด็นคำถามข้อที่3ทำอะไรนะครับทำอะไรในที่นี้พูดถึงลักษณะพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครที่เราเห็นในภาพนะครับพูดถึงลักษณะพฤติกรรมที่แสดงออกที่เราเห็นในภาพนะครับคุณพ่อคนแรกเลยที่เราเห็นคุณพ่อกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยคุณพ่อกำลังพรวนดินคุณพ่อกำลังพรวนดินคุณแม่กำลังทำอะไรอยู่ครับคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือเมื่อกี้นักเรียนบอกคุณครูว่าคุณแม่กำลังเด็ดมะเขือแต่มะเขือมีผลสีแดงแสดงว่าเป็นมะเขือเทศนะครับต่อไปเด็กผู้หญิงซึ่งเราคาดการว่าเป็นพี่สาวกำลังทำอะไรอยู่ครับกำลังรดน้ำผักเด็กผู้ชายก็กำลังรดน้ำผักอยู่เหมือนกันนะครับคราวนี้เห็นอะไรอีกบอกคุณครูว่าเห็นสุนัขกำลังทำอะไรอยู่ตามพฤติกรรมแสดงออกของสุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่อยู่นิ่งกับที่ไหมเอ่ยเมื่อเขาไม่หลับเขาก็ไม่อยู่นิ่งกับที่นะครับสุนัขต้องทำอะไรอยู่นะถ้าเราเห็นตามภาพสุนัขกำลังวิ่งเล่นอยู่อันนี้จะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมจะต้องใช้ประสบการณ์ร่วมถ้านักเรียนเคยเห็นสุนัขก็สามารถบอกถึงพฤติกรรมของสุนัขได้ต่อไปกระรอกเกาะอยู่บนต้นไม้นกเกาะอยู่บนต้นไม้อันนี้เราพอที่จะตอบคำถาม3อะไรนำไปสู่กระบวนการวางโครงเรื่องได้แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเข้าสู่ประเด็นที่2ก็คือการวางโครงเรื่องนะครับเข้าสู่ประเด็นที่2กระบวนการวางโครงเรื่องนะครับโครงเรื่องประเด็นที่1นะครับนักเรียนใครคุณครูใช้ประเด็นคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบในโครงเรื่องประเด็นนี้ว่าสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างแล้วนักเรียนมาดูกันนะครับพร้อมๆกัน

เลยนะครับสิ่งที่เห็นในภาพมีตัวละครใดบ้างแล้วดูสิว่านักเรียนเห็นเหมือนคุณครูไหมคุณครูเห็นคุณพ่อนักเรียนดูในวงกลมสีแดงในวงกลมสีแดงนะครับคนนี้คือคุณพ่อนะครับคุณพ่อต่อไปเห็นใครอีกเอ่ยคุณแม่ในวงกลมสีแดงผู้หญิงเสื้อสีม่วงคือคุณแม่นะครับต่อไปเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงสวมชุดสีเขียวเด็กผู้ชายสวมชุดสีน้ำเงินนะครับเห็นอะไรอีกเห็นสุนัขเห็นสุนัขนะครับมีใครอีกเอ่ยในภาพนี้มีนกมีนกนะครับมีกระรอกนะครับตอนนี้ใครซึ่งเป็นตัวละครในภาพประกอบด้วยจำนวนกี่ตัวละครล่ะครับตัวละครที่1คุณพ่อตัวละครที่2คุณแม่ตัวละครที่3เด็กผู้หญิงตัวละครที่4เด็กผู้ชายตัวละครที่5สุนัขตัวละครที่6นกและตัวละครที่7กระรอกนะครับอันนี้สิ่งที่เราเห็นอ่ะคราวนี้คุณครูถามจำนวนหน่อยนะครับเมื่อเรามองภาพแล้วเราจะต้องวิเคราะห์ให้ได้ถามถึงจำนวนในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวในภาพที่เราเห็นมีนกจำนวนกี่ตัวใครว่า1ตัวยกมือดูดีๆนับดีๆสังเกตภาพดีๆใครว่า5ตัวยกมือใช่หรือกลับไปมองภาพให้ละเอียดอีกทีหนึ่งใครว่า2ตัวยกมือโอ้โหยกมือกันทั้งห้องเลยนกที่เราเห็นในภาพนั้นมีจำนวน2ตัวนั่นเองนะครับนักเรียนมีจำนวน2ตัวตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีอะไรเอ่ยตัวที่1สีเหลืองตัวที่1สีเหลืองตัวที่2สีฟ้าตัวที่2สีฟ้าถูกต้องนะครับในภาพที่เราเห็นมีตัวละครซึ่งเป็นนกจำนวน2ตัวนั่นเองอันนี้เราเริ่มที่จะวิเคราะห์ในส่วนของประเด็นโครงเรื่องประเด็นใครได้แล้วคราวนี้สิ่งที่คุณครูอยากจะบอกเพิ่มเติมกับนักเรียนเทคนิคในส่วนของการเขียนเรื่องจากภาพสำหรับประเด็นโครงเรื่องใครนั้นตัวละครเราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละครนั้นได้เราสามารถที่จะตั้งชื่อให้กับตัวละครนั้นได้แต่ข้อสำคัญเลยนะครับการตั้งชื่อจะต้องสอดคล้องกันกับตัวละครจะต้องสอดคล้องกับตัวละครไม่ใช่ว่าเด็กผู้ชายแล้วนักเรียนจะตั้งชื่อว่ากระต่ายเหมาะสมไหมเอ่ยกระต่ายคราวนี้การตั้งชื่อเหมือนกระต่ายเนี่ยกระต่ายมองถึงความเหมาะสมและสอดคล้องกับการตั้งชื่อดังนั้นถ้าเราคิดดีๆวิเคราะห์แล้วว่ากระต่ายเนี่ยน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงคราวนี้จะต้องตั้งชื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของตัวละครหรือลักษณะทางเพศของตัวละครด้วยนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นที่2นะครับโครงเรื่องในประเด็นที่2ทำอะไรคุณครูใช้ประเด็นคำถามที่ว่าตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรตัวละครที่เห็นในภาพกำลังทำอะไรคราวนี้ย้อนกลับมาดูภาพใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังทำอะไรอยู่เนาะปลูกผักสวนครัวตัวละครที่เห็นในภาพเขากำลังปลูกผักสวนครัวทำอะไรอีกพรวนดินใครกำลังพรวนดินอยู่ครับนักเรียนใช่เลยครับคุณพ่อกำลังพรวนดินอยู่ต่อไปรดน้ำต้นไม้ใครกำลังรดน้ำต้นไม้ครับนักเรียนเด็กผู้ชายและเด็กผู้หญิงนั่นเองนะครับต่อไปทำอะไรต่อครับเก็บมะเขือใครกำลังเก็บมะเขืออยู่ครับนักเรียนตามภาพที่นักเรียนเห็นใครคือคนเก็บมะเขือคือคุณแม่นั่นเองคุณแม่กำลังเก็บมะเขือนักเรียนบอกคุณครูว่ามะเขือที่คุณ

แม่กำลังเก็บอยู่เป็นมะเขือเทศเพราะผลสีแดงนะครับผลสีแดงนะครับต่อไปการวางโครงเรื่องประเด็นถัดไปนะครับที่ไหนที่ไหนคุณครูใช้ประเด็นคำถามคุณครูใช้ประเด็นคำถามที่ว่าภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนคราวนี้มาดูพร้อมกันดูภาพก่อนภาพที่เห็นภาพที่เห็นน่าจะเป็นสถานที่เกิดเรื่องราวจากภาพเนี่ยน่าจะเกิดขึ้นที่ไหนเอ่ยมีรั้วมีรั้วมีหลังคาบ้านมีหลังคาบ้านมีรั้วมีหลังคาบ้านแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นบริเวณใดของบ้านน่าจะเกิดขึ้นใกล้ๆบ้านนี่แหละน่าจะเป็นส่วนใดของบ้านถ้าดูจากภาพแล้วน่าจะเกิดขึ้นบริเวณสวนโดยส่วนมากแล้วถ้าเราสังเกตโดยใช้ประสบการณ์สวนที่เราเห็นสวนที่เราเห็นที่อยู่ในบริเวณบ้านน่าจะอยู่ส่วนใดของบ้านเอ่ยต้องใช้ประสบการณ์ต้องใช้จินตนาการด้วยนะครับสวนที่เราเห็นนะครับมักจะอยู่ข้างบ้านหรือหลังบ้านแต่ภาพที่เราเห็นน่าจะอยู่ส่วนใดเอ่ยน่าจะอยู่หลังบ้านนะครับน่าจะอยู่หลังบ้านเพราะเราเห็นสังเกตลักษณะของภาพแล้วนะครับว่าตอนนี้มีรั้วมีตัวบ้านหลังจากนั้นก็มีบริเวณสวนสวนที่เราเห็นน่าจะอยู่หลังบ้านตอบคำถามคำถามนี้ภาพที่เห็นเกิดขึ้นที่ไหนตอบเสียงดังฟังชัดว่าสวนหลังบ้านคราวนี้มาดูต่อประเด็นโครงเรื่องประเด็นถัดไปได้แก่เมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรภาพที่เห็นเกิดขึ้นเมื่อไรคราวนี้เรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนนะครับเรามาสังเกตลักษณะของภาพที่เราเห็นกันก่อนภาพที่เราเห็นก็คือพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครหลักๆจำนวน4ตัวละครตัวละครที่เป็นคุณพ่อตัวละครที่เป็นคุณแม่และตัวละครที่เป็นลูกจำนวน2คนดังนั้นพฤติกรรมแสดงออกของตัวละครแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวแสดงให้เห็นถึงภาพของครอบครัวซึ่งครอบครัวนี้มีอยู่จำนวน4คนและวันนี้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันและทำกิจกรรมทำกิจกรรมในครอบครัวร่วมกันแสดงว่าเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับนักเรียนการปลูกผักสวนครัวการรดน้ำผักเหมือนที่คุณครูเคยยกตัวอย่างไปแล้วนะครับน่าจะต้องเกิดขึ้นในตอนเช้าของวันและตอนเย็นของวันยังไม่มีใครนิยมที่จะรดน้ำผักหรือว่าปลูกผักพรวนดินในตอนเที่ยงวันนะครับยังไม่มีใครนิยมเพราะคุณครูบอกแล้วว่าการที่เรารดน้ำผักในตอนเที่ยงวันอาจจะทำให้ผักเหี่ยวเฉาและก็ตายได้นะครับเนื่องจากว่ามีอากาศร้อนดังนั้นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นน่าจะเกิดขึ้นในตอนเช้าอันนี้ยังไม่แน่นะขึ้นอยู่กับการเอาไปเรียบเรียงประเด็นของเรื่องที่เราจะเขียนนะครับหรือเกิดขึ้นตอนเย็นหรือเหตุการณ์นี้น่าจะเกิดขึ้นวันหยุดทำไมถึงคุณครูบอกว่าน่าจะเกิดขึ้นวันหยุดเพราะเราเห็นสมาชิกในครอบครัวเป็นอย่างไรเอ่ยสมาชิกในครอบครัวอยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตาและทำกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับดังนั้นสามารถคาดการณ์ไปได้ว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในวันหยุดเราจะต้องใช้จินตนาการและประสบการณ์ร่วมกันเหมือนบ้านของนักเรียนเองการที่เราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในบ้านโดยส่วนมากแล้วปกติเราจะอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในวันหยุดโดยส่วนมากจะเป็นวันอะไรเอ่ยวันหยุดถ้าคุณพ่อคุณแม่ทำงานราชการก็จะหยุดในวันเสาร์วันอาทิตย์แต่ถ้า

ุณแม่ทำงานอย่างเช่นทำงานโรงงานอาจจะหยุดวันเดียวก็คือวันอาทิตย์นะครับการที่เราได้อยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันในครอบครัวก็จะเป็นในช่วงของวันหยุดนะครับคราวนี้มาดูโครงเรื่องในประเด็นถัดไปนะครับโครงเรื่องประเด็นอย่างไรนะครับคุณครูใช้ประเด็นคำถามนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรอีกครั้งนะครับตัวละครที่เห็นในภาพแสดงพฤติกรรมอย่างไรนะครับคราวนี้มาดูลักษณะของภาพก่อนว่าตัวละครที่เราเห็นในภาพนั้นแสดงพฤติกรรมอย่างไรบ้างดูกันเลยนะครับคุณพ่อกำลังพรวนดินในแปลงผักพฤติกรรมของคุณพ่อคุณพ่อทำอะไรพรวนดินพรวนดินอย่างไรพรวนดินที่ไหนพรวนดินในแปลงผักนะครับต่อไปนะครับเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายกำลังรดน้ำรดน้ำอะไรรดน้ำอย่างไรใช้บัวรดน้ำรดน้ำผักในแปลงนะครับต่อไปนะครับในส่วนของคุณแม่คุณแม่กำลังทำอะไรอยู่คุณแม่กำลังเก็บมะเขือเก็บอย่างไรสังเกตภาพของคุณแม่ในมือของคุณแม่ถืออะไรอยู่ด้วยในมือของคุณแม่ถือตะกร้าอยู่ด้วยนะครับคุณแม่เก็บมะเขือใส่ตะกร้านะครับในส่วนของประเด็นสุดท้ายสำหรับการวางโครงเรื่องประเด็นอย่างไรเมื่อเราวางโครงเรื่องเสร็จแล้วนะครับโดยการใช้เทคนิคการตั้งคำถามในการวางโครงเรื่องเราจะเข้าสู่กระบวนการเรียบเรียงเรื่องราวแต่คราวนี้การที่เราเรียบเรียงเรื่องราวได้นั้นเราจะต้องมีกรอบของการเขียนเรื่องหรือว่าชื่อเรื่องนั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเรื่องนะครับคราวนี้กรอบแนวคิดการเขียนเรื่องกรอบแนวคิดของเรื่องที่เขียนนะครับผักสวนครัวรั้วกินได้ผักสวนครัวรั้วกินได้นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเรื่องที่เราเรียบเรียงนักเรียนอ่านเรื่องราวพร้อมกันกับคุณครูเลยนะครับพร้อมแล้วนะครับนักเรียนปลายทางเรามาอ่านเรื่องราวที่เราวางโครงเรื่องที่เราตอบคำถาม3อะไรพร้อมกันกับคุณครูนะครับพร้อมแล้วมาอ่านกันเลยนะครับเช้าวันอาทิตย์แสนสดใสครอบครัวของใบข้าวและต้นกล้าช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านคุณพ่อพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยการรดน้ำผักส่วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารตอนนี้ในเรื่องพูดถึงประเด็นของครอบครัวซึ่งตัวละครที่ชื่อว่าใบข้าวน่าจะเป็นเด็กผู้หญิงหรือเด็กผู้ชายใช่เลยครับเป็นเด็กผู้หญิงนะครับเป็นเด็กผู้หญิงตัวละครที่ชื่อว่าต้นกล้าน่าจะเป็นเด็กผู้ชายหรือเด็กผู้หญิงใช่เลยครับเป็นเด็กผู้ชายนะครับเป็นเด็กผู้ชายกำลังช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านครอบครัวเนี่ยกำลังช่วยการปลูกผักสวนครัวในสวนหลังบ้านนะครับคุณพ่อแสดงพฤติกรรมอย่างไรพรวนดินใบข้าวและต้นกล้าช่วยการรดน้ำผักช่วยกันรดน้ำผักนะครับส่วนคุณแม่เก็บมะเขือเพื่อนำไปประกอบอาหารเรามาอ่านเรื่องกันต่อนะครับยังไม่จบมาอ่านเรื่องกันต่อให้จบนะครับพ่อกับแม่บอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองจะปลอดภัยจากสารเคมีทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและยังสามารถสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวจากการนำผักที่เหลือไปขายนอกจากนี้ยังสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านและเวลาว่างให้เกิดประโยชน์คราวนี้มาดูเรื่องกันหน่อยคุณพ่อกับคุณแม่บอกว่าถ้าเราปลูกผักไว้รับประทานเองเราจะปลอดภัยจากสารเคมีอันนี้เราได้ข้อคิดแล้วว่าผักที่เราปลูกไว้รับประทานเองนะครับนักเรียนเรารู้ถึงกระบวนการเหมือนที่คุณครูพูดไปแล้วเรารู้ถึงกระบวนการว่ากระบวนการปลูกผักของเรานั้น

เราปลูกอย่างไรนะครับและที่สำคัญก็ทำให้เราปลอดภัยจากสารเคมีเนื่องจากว่าปุ๋ยที่เราใส่เราอาจจะใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยโดยส่วนมากแล้วโดยทั่วไปใช้ปุ๋ยเคมีแต่ถ้าเราปลูกเองใช้ปุ๋ยอะไรเอ่ยปุ๋ยคอกหรือว่าเป็นปุ๋ยหมักอาจจะหมักจากเศษใบไม้หรืออาจจะเป็นปุ๋ยจากมูลสัตว์ครับและที่สำคัญเลยให้ข้อคิดต่อไปอีกว่าทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างน้อยอย่างน้อยใน1สัปดาห์คุณแม่ประกอบอาหารผักที่เราปลูกไว้ในสวนหลังบ้านก็สามารถที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตมาใช้ในการประกอบอาหารได้ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายในส่วนของการซื้อผักนะครับและที่สำคัญพ่อกับแม่ยังบอกว่าสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวเมื่อเราปลูกผักในจำนวนปริมาณมากเหลือจากการนำมาปรุงอาหารรับประทานแล้วเราสามารถนำไปขายนำรายได้จากการขายนั้นมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวนักเรียนได้ไหมเอ่ยได้สามารถนำรายได้จากการขายมาเป็นทุนการศึกษาให้กับตัวละครในเรื่องคือใครเอ่ยเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงสามารถนำมาเป็นทุนการศึกษาให้กับใบข้าวและต้นกล้าได้และที่สำคัญเลยคุณพ่อยังบอกว่าคุณแม่ยังบอกว่าสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านสามารถใช้พื้นที่บริเวณหลังบ้านให้เกิดประโยชน์แทนที่ว่าเราจะปล่อยให้รกร้างนะครับเราก็นำมาทำเป็นสวนพืชผักสวนครัวในครัวเรือนของเราปลูกไว้รับประทานเองอีกอย่างที่สำคัญถ้าเราไม่จำหน่ายเราไม่เอาไปขายเราสามารถเอาไปแจกจ่ายให้กับเพื่อนบ้านได้อันนี้เป็นการสร้างมิตรภาพสามารถมีเพื่อนบ้านต่อไปเพื่อนบ้านก็มีอะไรก็นำมาแบ่งปันให้กับเรานะครับอีกอย่างใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์แล้วยังใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อีกด้วยเวลาว่างแสดงว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอาจจะเป็นช่วงเช้าของวันหรือช่วงเย็นของวันอีกทั้งน่าจะคาดการได้ว่าเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นในช่วงของวันหยุดเพราะเป็นช่วงเวลาว่างและทุกคนในครอบครัวว่างพร้อมกันนั่นเองเราก็ได้อ่านเรื่องไปแล้วนะครับนำกระบวนการตอบคำถาม3อะไรตลอดถึงการวางโครงเรื่องมาสู่กระบวนการปฏิบัติฝึกเขียนตามคุณครูนะครับซึ่งเป็นการนำองค์ความรู้ที่เราได้เรียนรู้ไปมาปรับใช้นะครับเรามาต่อกันในเรื่องของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับคราวนี้เรามาดูถึงลักษณะของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในแต่ละประเด็นซึ่งเป็นข้อกำหนดในส่วนของการสร้างผลงานการเขียนของเรากันเลยนะครับประเด็นที่1 นะครับในส่วนของการเขียนสะกดคำได้ถูกต้องนะครับก็เป็นลักษณะของการเขียนคำได้ถูกต้องตามหลักการไม่เขียนสะกดคำผิดหรือเขียนสะกดตามเสียงพูดนะครับคราวนี้เรามาดูตัวอย่างถึงลักษณะของการเขียนสะกดคำกันนะครับเขียนสะกดผิดนะครับอย่างเช่นคำว่าอะไรครับนักเรียนอ่านเสียงดังฟังชัดหน่อยนะครับคำที่1 นะครับคำว่าไกลนะครับเขียนสะกดเป็นไกลแต่ใช้พยัญชนะตัวรอเรือนะครับคำที่2คำว่าอะไรครับนักเรียนใช่เลยนะครับผูกพันนะครับแต่เขียนสะกดเป็นผูกพันซึ่งมีทอทงกันนะครับต่อไปมาดูในส่วนของลักษณะที่2นะครับการเขียนสะกดผิดตามเสียงพูดนะครับอย่างเช่นคำที่เรามักจะเขียนผิดกันเป็นอย่างมากเลยนะครับคำว่าเขามักจะเขียนสะกดผิดเป็นคำว่าเขาส่วนคำที่2คำว่าอย่างไรเรามักจะเขียนสะกดผิดเป็น
ยังไงอันนี้สะกดผิดตามเสียง

ูดนั่นเองนะครับเรามาดูกันต่อกันเลยนะครับสำหรับประเด็นที่2นะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับในเรื่องของการใช้ไม้ยมกนะครับประเด็นที่1นะครับใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้เช่นนะครับตัวอย่างเช่นคนคนนั้นควรใช้เป็นคำว่าคนคนนั้นนะครับคนคนนั้นต่อไปนะครับประเด็นที่2นะครับของเขานะครับควรใช้ว่าของเขานะครับดังนั้นใช้ไม้ยมกในที่ที่ไม่ควรใช้นะครับต้องปรับให้ถูกต้องนะครับต่อไปประเด็นที่2นะครับประเด็นที่2ตำแหน่งที่ควรใช้แต่ไม่ใช้อย่างเช่นคำว่าบ่อยๆนะครับซึ่งคุณครูจะเห็นอยู่บ่อยๆเลยนะครับบ่อยๆอันนี้ควรใช้ไม้ยมกนะครับเขียนคำว่าบ่อยคำเดียวและก็ต่อท้ายด้วยไม้ยมกนะครับต่อไปที่เห็นเป็นอย่างมากเลยนะครับก็คือชอบมากๆควรใช้ว่าชอบมากๆซึ่งเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวเราจะเขียนคำว่ามากคำเดียวหลังจากนั้นใช้เครื่องหมายไม้ยมกนะครับต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกเกินต่อไปประเด็นที่3นะครับใช้ไม้ยมกมากเกินนะครับอย่างเช่นตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูเขียนมาให้นะครับตัวอย่างที่คุณครูให้นักเรียนดูนะครับคำว่าเรื่อยๆมีไม้ยมกทั้งหมดกี่เครื่องหมายใช้ไม้ยมกซ้ำกันถึง3ครั้งเลยทีเดียวนะครับควรใช้ว่าเรื่อยๆใช้เพียงแค่อันเดียวนะครับใช้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับต่อไปนะครับประเด็นของการใช้คำตรงตามความหมายนะครับใช้คำถูกต้องตรงความหมายตามที่ต้องการจะสื่อสารนะครับดูตัวอย่างนะครับเธออ้วนเพราะกินจุกจิกเธออ้วนเพราะว่าเธอกินจุกจิกคราวนี้คำว่าจุกจิกในที่นี้เป็นคำตรงความหมายไหมไม่ได้ตรงความหมายคำว่าจุกจิกนี้สื่อความถึงแสดงกริยาอาการถึงกวนใจอาการถึงความกวนใจจริงๆที่ถูกต้องแล้วนะครับการใช้คำตรงความหมายนะครับเราจะต้องเปลี่ยนคำว่าจุกจิกเป็นอะไรเอ่ยนักเรียนปลายทางอ่านพร้อมกันตัวสีแดงบรรทัดด้านล่างใช่เลยครับจะต้องใช้คำว่าจุบจิบเธออ้วนเพราะชอบกินจุบจิบอันนี้สื่อความให้เห็นว่ากินพร่ำเพรื่อนะครับกินพร่ำเพรื่อต่อไปในส่วนของการใช้ภาษาในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องนะครับใช้ถ้อยคำสำนวนให้ถูกต้องเหมาะสมกับบริบทนะครับมาดูตัวอย่างนะครับมาดูตัวอย่างนักเรียนอ่านตัวอย่างพร้อมกันกับคุณครูนะครับมีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่มีแมว1ตัวทะเลาะกันอยู่ใช้ถ้อยคำสำนวนถูกไหมเอ่ยถูกไหมล่ะแมว1ตัวทะเลาะกับใครไม่ได้แมวจะทะเลาะกันอยู่ไม่ได้ดังนั้นลักษณะของการใช้ถ้อยคำสำนวนในการสื่อสารประโยคนี้เราจะต้องเปลี่ยนจำนวนของอะไรจำนวนของแมวนะครับมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่ดังนั้นปริมาณจำนวน1ทะเลาะกับตัวเองสื่อความไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมสอดคล้องกับบริบทของเรื่องนะครับดังนั้นในประโยคนี้เราจะต้องเปลี่ยนเป็นมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับมีแมว2ตัวทะเลาะกันอยู่นะครับต่อไปในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้เขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้นะครับสิ่งที่ควรคำนึงถึงเลยนะครับเราไม่เขียนประโยคที่ไม่สามารถสื่อความได้ไม่เขียนประโยคไม่สื่อความลงไปในงานเขียนของเรานะครับในงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพของเรานะครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคที่เราเขียนแล้วไม่สามารถสื่อความได้เช่นอ่านดังๆพร้อมกัน1 2 3ตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่1ลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรลิงมีชีวิตที่โตขึ้น

สื่อความได้เข้าใจไหมเอ่ยไม่เข้าใจอ่ะมีชีวิตที่โตขึ้นเป็นอย่างไรสื่อความได้แต่ไม่เข้าใจไม่รู้ว่าลิงมีชีวิตที่โตขึ้นเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อไปตัวอย่างที่สองเขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคส่วนตัวโรคส่วนตัวเป็นอย่างไรครับนักเรียนเข้าใจไหมเมื่อเราเขียนลงไปในงานเขียนแล้วไม่สามารถที่จะทำให้ผู้อ่านเข้าใจได้ว่าลักษณะของคำว่าโลกส่วนตัวเนี่ยเป็นอย่างไรแต่ถ้าเราปรับประโยคอย่างเช่นเขาเสียชีวิตจากการเป็นโรคประจำตัวอันนี้พอจะเข้าใจและสื่อความได้ว่าบุคคลที่เสียชีวิตมีโรคประจำตัวดังนั้นเสียชีวิตเนื่องด้วยโรคประจำตัวของตัวเองนะครับต่อไปประเด็นที่2เลยเรียงลำดับคำในประโยคไม่ถูกต้องนะครับอย่างเช่นนะครับมีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปนักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วมีความรู้สึกอย่างไรลักษณะของการเรียงประโยคสับสนคุณครูก็ยังสับสนเลยว่ามีคนมาขอเลี้ยงสุนัขจากวัดไปดังนั้นการเรียงลำดับคำในประโยคเนี่ยจะต้องเรียงตามโครงสร้างของประโยคประกอบด้วยประธานกริยากรรมประโยค3ส่วนตามที่เราเคยเรียนมานะครับดังนั้นเมื่อเราจะเรียงประโยคใหม่นะครับในประโยคตัวอย่างนะครับเราจะเรียงได้ว่ามีคนมาขอสุนัขจากวัดไปเลี้ยงมีคนมาขอสุนัขจากวัดไปเลี้ยงนะครับจะต้องสลับตำแหน่งของคำนะครับจะต้องสลับตำแหน่งของคำให้เป็นประโยคที่สามารถสื่อความหมายได้เข้าใจนะครับต่อไปจะเป็นในส่วนของการเขียนประโยคที่สมบูรณ์สื่อความได้นะครับประเด็นที่3นะครับไม่เขียนประโยคที่ไม่สมบูรณ์ไม่จบความอย่างเช่นตัวอย่างนะครับที่คุณครูยกมานะครับนักเรียนอ่านประโยคที่1นะครับผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่นักเรียนอ่านประโยคนี้แล้วเข้าใจความหมายไหมว่าเขาต้องการสื่อความถึงอะไรนักเรียนมีความรู้สึกไหมว่าประโยคนี้เหมือนเขียนแล้วยังไม่จบประโยคและเป็นประโยคที่ไม่สมบูรณ์นะครับนี้เมื่อเรามาปรับแก้ประโยคนี้อ่านตัวอย่างด้านล่างนะครับผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่ตกลงไปในท่อเป็นอย่างไรล่ะเมื่อเราแก้ไขประโยคแล้วทำให้เราเข้าใจความหมายของสิ่งที่ผู้เขียนต้องการสื่อสารบอกให้เราได้รับรู้ว่าผู้ชายที่เดินอยู่ข้างหน้าคนนั้นคนที่กำลังก้มหน้าก้มตาเล่นโทรศัพท์มือถือขณะที่เดินอยู่นั่นน่ะตกลงไปในท่อก็เป็นเพราะว่าเขาไม่ได้ดูทางแต่ดูโทรศัพท์มือถืออันนี้แหละเป็นประโยคที่สมบูรณ์เมื่อเขียนไปในเรื่องที่เราเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็สามารถที่จะสื่อความให้ผู้อ่านเนื้อความของเราได้สมบูรณ์และก็เข้าใจในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารนะครับต่อไปนะครับในส่วนของการใช้ภาษาการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นนะครับนักเรียนอ่านตัวอย่างที่คุณครูยกมาให้พร้อมๆกันนะครับอ่านพร้อมคุณครูเลยนะครับแมวถามหนูว่าเจ้าเป็นหยังหนูตอบว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปอีกครั้งนะครับแมวถามหนูว่าเจ้าเป็นหยังหนูก็เลยตอบกลับว่าอย่างไรครับนักเรียนตอบกลับว่าฉันปวดท้องมากเพราะกินยานัดไปคราวนี้สิ่งที่นักเรียนจะต้องสังเกตเลยนะครับคำที่คุณครูใช้ตัวอักษรสีแดงคำที่หนึ่งคำว่าเป็นหยังเป็นภาษาถิ่นอีสานหมายถึงเป็นอย่างไรต่อไปคำตอบของหนูบอกว่าฉันปวดท้องมากเพราะฉันกินยานัดไปยานัดเป็นภาษาถิ่นใต้หมายถึงสับปะรดนะครับคราวนี้การที่เราสร้างผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพถ้าเกิดว่าคนที่อ่านไม่ใช่คนในถิ่นตามลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้เขาสามารถอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารไหมครับ
เราก็เขาก็ไม่สามารถที่จะอ่านงานเขียนของเราได้เข้าใจตามที่เราต้องการสื่อสารดังนั้นก็เป็นปัญหาอีกแหละในเรื่องของการสื่อความหมายให้ผู้อื่นเข้าใจดังนั้นเราจะไม่ใช้ภาษาถิ่นในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับอันนี้จะต้องตระหนักไว้เลยนะครับให้ใช้ภาษาไทยที่เป็นภาษาไทยกลางมาตรฐานเท่านั้นนะครับเป็นภาษาไทยที่เราใช้กันใช้สื่อสารสื่อความกันเข้าใจได้ในทุกภาคไม่ว่าผู้อ่านจะเป็นใครก็ตามเมื่อมาอ่านผลงานการเขียนของเราแล้วสามารถที่จะเข้าใจความหมายในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อสารและสื่อความกับเขาได้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปกันนะครับไม่ใช้อักษรย่อนะครับไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนนะครับลักษณะของการใช้อักษรย่อในการเขียนจะมีข้อยกเว้นให้ใช้ได้เพียงแค่2คำเท่านั้นก็คือพุทธศักราชกับคริสตศักราชนะครับและที่สำคัญเลยเราจะไม่ใช้อักษรย่อในการเขียนอย่างเช่นตัวอย่างนะครับรอจุดรอจุดควรใช้เป็นโรงเรียนนะครับอจุดควรใช้เป็นอำเภออันนี้เป็นตัวอย่างที่คุณครูยกมาซึ่งคุณครูอ่านในงานเขียนของนักเรียนแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นนักเรียนต้นทางหรือนักเรียนปลายทางที่คุณครูผู้สอนกำลังสอนอยู่ก็คงจะเจอปัญหาเดียวกันกับคุณครูก็คือนักเรียนจะใช้อักษรย่อในการเขียนงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับซึ่งเราจะไม่นิยมใช้อักษรย่อนะครับให้เขียนเป็นคำเต็มเพื่อสะดวกในการสื่อสารนะครับบางครั้งการใช้อักษรย่อก็สามารถทำให้ผู้อ่านไม่เข้าใจแล้วก็สื่อความหมายผิดนะครับเราก็มาดูกันต่อในส่วนของการใช้ภาษาในการเขียนเล่าเรื่องจากภาพในประเด็นถัดไปนะครับก็คือการเว้นวรรคคำได้โดยไม่ทำให้เข้าใจผิดนะครับมาดูตัวอย่างกันนะครับในการชำเราต้องไม่ใช้มีดคมๆปาดตางงไหมเอ่ยชำเราในการชำเราคืออะไรชำเราต้องใช้มีดด้วยแล้วก็ต้องปาดตาดูโหดร้ายอันนี้ลักษณะของการเว้นวรรคตอนของเราเนี่ยเหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าลักษณะของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคผิดชีวิตเปลี่ยนนะครับทำให้ผู้อ่านเนี่ยไม่เข้าใจความหมายของการสื่อสารที่เราต้องการสื่อสารกับเขาได้ดังนั้นในประโยคนี้เราสมควรจะแก้ไขว่าในการชำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตาเมื่อแก้ไขประโยคแล้วสามารถเข้าใจความหมายได้ไหมครับเข้าใจได้ว่าในการชำเนี่ยในการชำอันนี้เป็นลักษณะของการขยายพันธุ์ต้นไม้นั่นเองนะครับแต่ถ้าในประโยคข้างบนในการชำเราต้องใช้มีดคมๆปาดตามันดูโหดร้ายอันนี้แหละทำให้ผู้อ่านเข้าใจความหมายผิดดังนั้นเราควรตระหนักในเรื่องของการเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องนะครับสำหรับประเด็นของการใช้ภาษาในการสร้างสรรค์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพก็จบไปแล้วต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของการวิเคราะห์ผลงานเขียนเล่าเรื่องจากภาพกันเราจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากการเรียนที่ผ่านมานะครับมาใช้ในส่วนของการวิเคราะห์ผลงานเขียนคราวนี้เรามาดูตัวอย่างผลงานเขียนนะครับเป็นผลงานเขียนจากนักเรียนที่คุณครูสอนแต่คุณครูไม่บอกว่าใครนะครับมาดูผลงานเขียนกันเลยไม่ทราบว่านักเรียนปลายทางและคุณครูปลายทางพร้อมแล้วหรือยังครับถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผลงานเขียนกันเลยนะครับผลงานเขียนที่เราจะดูกันเกิดขึ้นจากภาพนี้นะครับเรามาอ่านตัวอย่างกันนะครับนักเรียนปลายทางอ่านตามคุณครูนะครับอ่านเสียงดังฟังชัดนะครับต้นกล้ากับก้านตกลงกันว่าทุกหัวเช้าของวันเสาร์จะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นส่วนก้านจะช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแรกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างๆทั้งสองคนดีใจมากเลยที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากว่าจะเป็นลูกที่ดีของคุณพ่อคุณแม่คราวนี้ลักษณะของงานเขียนที่คุณครูยกมาให้นักเรียน

่านนั้นเมื่ออ่านแล้วสังเกตได้ว่ายังมีข้อบกพร่องอยู่ยังมีข้อบกพร่องอยู่คราวนี้มาดูแต่ละจุดกันเลยนะครับว่าบกพร่องในส่วนใดบ้างนะครับส่วนที่1 นะครับทุกหัวเช้าเป็นลักษณะของการใช้ภาษาซึ่งเป็นภาษาอะไรเอ่ยภาษาถิ่นใต้นั่นเองทุกหัวเช้านะครับแต่คุณครูก็ยังไม่บอกว่าเมื่อเราปรับแก้ข้อความผลงานการเขียนฉบับนี้แล้วนะครับเราจะใช้คำใดแทนนะครับเดี๋ยวเราจะมาปรับแก้กันตอนหลังนะครับโดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นโดยแบ่งหน้าที่การชอบต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นคราวนี้ดูลักษณะของการใช้คำว่ารับผิดชอบกับรับผิดชอบเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนั่นเองเป็นลักษณะของการใช้คำซ้ำนะครับต่อไปนะครับประเด็นถัดไปนะครับแลกวันศุกร์เนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จแลกวันศุกร์คำว่าแลกวันศุกร์นะครับแลกวันศุกร์เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นใต้อีกแล้วนะครับต่อไปนะครับจึงทำให้ยังเวลาว่างๆจึงทำให้ยังเวลาว่างๆยังเวลาว่างๆก็เป็นลักษณะของการใช้ภาษาถิ่นและที่สำคัญเลยสังเกตเห็นอะไรบ้างเอ่ยในงานเขียนที่คุณครูยกมาเป็นตัวอย่างในเรื่องของการใช้อักษรย่อรอจุดตรงนี้เราจะไม่ใช้อักษรย่อนะครับนักเรียนเราจะใช้เขียนคำเต็มไปเลยนะครับรอจุดหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเอ่ยใช่แล้วนะครับหมายถึงโรงเรียนเพราะเนื้อความบอกว่าเนื่องด้วยต้นกล้ากับการทำการบ้านเสร็จแลกวันศุกร์แล้วที่โรงเรียนจึงทำให้ยังเวลาว่างๆจึงทำให้ยังเวลาว่างๆนะครับต่อไปนะครับมาดูกันต่อนะครับทั้งสองคนดีใจมากเลยที่ได้ช่วยงานคุณพ่อคุณแม่และรับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษามาตรฐานไหมไม่ใช่ภาษามาตรฐานอะรับปากเป็นลักษณะของการใช้ภาษาที่เราใช้ในการสื่อสารการระหว่างบุคคลเราเรียกว่าภาษาพูดหรือภาษาปากดังนั้นเรามาดูผลงานการเขียนเมื่อเราปรับแก้แล้วนะครับอีกครั้งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเจนในผลงานการเขียนฉบับนี้นะครับลักษณะของการเว้นวรรคตอนลักษณะของการเว้นวรรคตอนเป็นอย่างไรเอ่ยเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องเว้นวรรคตอนยังไม่ถูกต้องนะครับที่สังเกตเห็นได้ชัดเลยนะครับตรงที่คุณครูบอกว่าใช้คำซ้ำจริงๆแล้วตรงนี้ก็จะต้องเว้นวรรคด้วยนะครับเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบตรงนี้เว้นวรรคนะครับหลังจากนั้นก็มาเริ่มประโยคใหม่นะครับเขียนต่อไปว่าต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นนะครับตรงนี้จะต้องมีการเว้นวรรคตอนนะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเนื้อหาที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วและมาอ่านเนื้อหาฉบับปรับแก้พร้อมๆกันนะครับนักเรียนพร้อมแล้วใช่ไหมครับเรามาอ่านเนื้อหาตามคุณครูนะครับในทุกตอนเช้าวันเสาร์ต้นกล้ากับก้านตกลงกันว่าจะช่วยกันทำความสะอาดบ้านเพื่อช่วยคุณพ่อคุณแม่โดยแบ่งหน้าที่กันต้นกล้ารับผิดชอบปัดฝุ่นกวาดขยะที่พื้นก้านช่วยจัดของและถูพื้นเนื่องด้วยต้นกล้ากับก้านทำการบ้านเสร็จเรียบร้อยตั้งแต่วันศุกร์ตอนเย็นที่โรงเรียนจึงทำให้มีเวลาว่างทั้งสองคนดีใจมากที่ได้ช่วยทำงานบ้านและสัญญากับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะเป็นลูกที่ดีอันนี้คือเนื้อความที่เราปรับแก้เรียบร้อยแล้วนะครับตัดในเรื่องของการใช้ภาษาถิ่นตัดในส่วนของการเว้นวรรคตอนเว้นวรรคตอนให้ถูกต้องตัดในส่วนของลักษณะของการใช้คำที่ไม่สมควรจะใช้ออกไปปรับให้มันลักษณะของการเขียนที่ใช้ภาษาไทยมาตรฐานก็ทำให้เรื่องราวที่เราปรับแก้นั้นน่าอ่านมากยิ่งขึ้นนะครับ
ครับนักเรียนเรา

จะมาดูกันในประเด็นถัดไปสำหรับเรื่องที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะครับในส่วนของเรื่องกลวิธีการเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับประเด็นที่หนึ่งเลยนะครับเราจะต้องใช้คำง่ายๆเขียนถูกต้องตรงตามความหมายนะครับใช้คำง่ายๆก็เหมือนที่คุณครูเคยบอกว่าเราจะต้องฝึกเขียนคำและก็นำคำนั้นมาแต่งประโยคเพื่อสร้างความคุ้นชินกับตัวนักเรียนเองหลังจากนั้นนำคำที่เราฝึกเขียนที่เราฝึกแต่งประโยคมาเรียบเรียงเป็นเรื่องราวนะครับประเด็นที่สองนะครับไม่เขียนวกวนนะครับประเด็นที่สามนะครับเขียนด้วยลายมือที่อ่านง่ายนะครับทำให้ผู้อ่านสนใจที่จะอ่านงานเขียนที่เราเขียนนะครับต่อไปนะครับประเด็นที่สี่นะครับสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมนะครับประเด็นที่ห้านะครับศึกษาและยึดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเขียนนะครับเพียงเท่านี้นะครับนักเรียนก็สามารถที่จะสร้างสรรค์ผลงานการเขียนเล่าเรื่องจากภาพของนักเรียนได้อย่างน่าสนใจและชวนอ่านนะครับและชวนติดตามนะครับเขียนเล่าเรื่องจากภาพนะครับก็ถือได้ว่าเป็นองค์ความรู้หลักที่จะนำไปสู่กระบวนการเรียนในชั่วโมงถัดไปนะครับก็หวังว่านักเรียนจะนำองค์ความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้ในการสร้างปฏิบัติผลงานการเขียนนะครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับขอจบการสอนเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการ

0: เงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไม่ได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดำใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการลงทุนครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับนี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: ครับนี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน Account Management ตำแหน่งเป็น Vice President แผนก Account Management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่ปอนมีโหวิธีการทำงานแบบมันยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ
2: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่เอนจอยกับมัน
0: ครับ
2: ว่าจะกีตาร์หรือดีเจอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
0: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่นดีเจมาก่อนไลฟ์สไตล์
2: ก็ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
0: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
2: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
0: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
2: ครับ
0: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
2: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
0: ครับ
2: เราก็เอาเวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
0: ครับ
2: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ค่ะวิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
0: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือ

0: ข้อมูลที่ไม่มากพอ
1: ครับ
0: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
1: รู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
0: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถื่อน
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นก็เลยต้องปรับพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะฮะทุ่มเทศ
1: ึ
0: กษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์หนึ่งช่วงเวลาหนึ่งอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ปัจจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
1: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คืออะไรฮะ
0: บางคนเรียกตัวเองว่า VI
1: ครับ
0: บางก็คือ Value Investor บางคนก็เป็นสายเทคนิคอล
1: ครับ
0: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอาเทคนิคอลอย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเฉพาะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
1: ครับผม
0: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
1: ติดดอย
0: เขาเรียกว่าติดนานๆ
1: ม
0: ัน ก
1: ็
0: เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
1: ครับ
0: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental เข้ากับ technical analysis
1: ครับ
0: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบ hybrid investment
1: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า hybrid investment
0: ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับ
2: เก็บ

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขายครีเอทีวิตี้เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้ครีเอทีวิตี้บังเกิด
1: เหมือนแบบ Google เขาทำงานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่างงี
2: ้ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าป้าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิคอล
2: ว่าจะไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดี
1: ครับ
2: นะฮะประเมินความเสี่ยง
1: ครับ
2: นะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด
1: ์ครับ
2: เทรนด์ Let's say เทรนด์หลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
1: ครับ
2: ในหุ้นบ้านเราบ้าง
1: ครับ
2: แล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะ micro economic
1: ก็คือเล็กลงมา
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจ

0: ก็มาที่อินดัสทรีก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
0: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
0: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่อยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
0: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
0: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
0: ไม่มีข้อแม้
1: อืม
0: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellness ผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
0: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
0: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
0: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
0: จากสี่เข็ม
1: จากสี่เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
0: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
0: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยนะตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
0: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
0: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นเฮ้ยการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
0: ม
1: ฮะโอกาสมีไหม
0: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะม
1: ัน
0: คือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับ มันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจ
0: ิตด้วยสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้น
1: ๆครับ
0: นะฮะความเหวี่ยงของเซตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้อเลยไหมพี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
0: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
0: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
0: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูข่าวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
0: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนไม่ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
0: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
0: อย่าผีผาม
1: ใจเย็นๆ
0: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
0: อือฮึอ
1: ันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะว่าจริงๆแล้วผมเป็นคนนึงเลยที่อยากลงทุนอ่ะเป็นคนนึงเลยดีกว่าในโลกนี้ที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งอ่ะนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนนึงแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
0: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
1: ก็มีหนี้ถมไปอีก
0: เพราะฉะนั้นก็หนึ่งถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
1: ครับ
0: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะแพ้พวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
1: ก็เปลี่ยนไปอีก
0: อะไรอย่าง
1: น
0: ี้
1: สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
0: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
1: ครับ
0: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได้
1: แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
0: ถูกต้อง
1: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอมีลงทุนอย่างอื่นไหม

0: ฮะ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: มันคือการลงทุนระยะยาว
0: ครับ
1: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออก
0: คือ
1: มีวินัย
0: ทางการเงิน
1: เงินเดือนออกก็ซื้อไป
0: ครับ
1: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนจะซื้อถูกซื้อแพง
0: ครับ
1: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
0: ครับผม
1: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มี greed กับ fear
0: ครับ
1: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
0: ครับ
1: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันใช่ไหม
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างหนึ่งเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต่อ
1: พี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้โหหุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าอะไรอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นก
1: ็
3: เริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันป
1: ั
3: จจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: ขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่การงานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: ม
1: ัน
3: ก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช
1: ่นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่ที่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได้
3: Bargaining power สูงมากไม่พอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเนาะ
1: ใช่ไหม
3: เออ
1: เป็นคนหนึ่ง
3: บอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียน ทำ IPO
1: เดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
3: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้อะครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ

0: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
0: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
0: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างและทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ์
1: ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
0: ๆ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
0: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองหนึ่งของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
2: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงทุนอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจรอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับพบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
2: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

สารพันเรื่องไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองตอนกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรข่าวสู้กระบวนการไกลเกลี่ยข้อพิพาทได้หรือไม่คดีปกครองเรื่องนี้เกิดจากนายสมชายได้รับความเดือดร้อนจากกิจการต่างๆที่อยู่แถวบ้านมีทั้งอู่ซ่อมรถที่ทำเสียงดังนักฮู้มีกลิ่นเหม็นและควันพิษจากท่อไอเสียรถยนต์ร้านอาหารสถานบันเทิงที่เปิดให้บริการจนค่ำมืดดึกดื่นเปิดเพลงเสียงดังเช้าเถื่อนจนชาวบ้านไม่ได้รับไม่ได้นอนและกิจการหอพักที่ปล่อยน้ำเสียจนท่วมน้นสาธารณะทำให้เกิดกลิ่นเหม็นได้กลิ่นที่เมื่อนอยากลั่งซึ่งทั้ง

0: สร้างกิจการได้สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับนายส้มชายอย่างแรงเลยถึงพ่อเรืองเป็นพันนี่นายส้มชายก็เลยไปร้องเรียนปัญหาที่เกิดขึ้นกับนายกเทศมนตรีแต่ว่าพอเวลาผ่านไปสักพักจนรู้สึกว่านานจังหู้แล้วปัญหาความเดือดร้อนรำคาญเดิมๆก็ยังคงอยู่นายส้มชายก็เลยตัดสินใจฟ้องนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดจนทำให้เป็นคดีขึ้นสู่ศาลปกครองพรามพรพอคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลปกครองชั้นต้นคู่กรณีทั้งสองฝ่ายมีความต้องการที่จะเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทเพื่อให้คดีถึงที่สุดโดยเร็วศาลจึงนัดให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายมาเจรจาประนีประนอมยอมความเพื่อหาข้อยุติในกรณีพิพาทรวมกันหลังจากที่นายส้มชายนายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดได้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทรวมกันแล้วผลปรากฏว่าทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าตุลาการศาลปกครองผู้ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทโดยนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการไม่ให้มีการประกอบกิจการอู่ซ่อมรถยนต์ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายและถ้าพบว่ายังมีการยอบทำกิจการพนันลาวนายกเทศมนตรีจะดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายหายเซ็ตสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่ตรวจพบเหตุในส่วนของกิจการร้านอาหารสถานบันเทิงและกิจการห้องพักที่ตั้งอยู่แถวบ้านของนายส้มชายและทำให้เกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญนายกเทศมนตรีตกลงจะใช้อำนาจตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุขพ.ศ. 2535และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการทางกฎหมายให้เสร็จสิ้นภายใน60วันนับแต่วันที่มีคำพิพากษาตามยอมและผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496ในการกำกับดูแลให้นายกเทศมนตรีใช้อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดำเนินการกับผู้ประกอบกิจการข้างตอนย่างแข็งขัดแต่ถ้าว่านายกเทศมนตรีและผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาให้ทั้งสองฝ่ายถือเอาคำพิพากษาตามยอมเป็นการแสดงเจตนาในการบังคับคดีและให้บังคับคดีได้ทันทีการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกไม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้พ้นเร็วสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ทีใส่ด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ศาลปกครองเป็นองค์กรตุลาการแยกต่างหากจากศาลยุติธรรมทำหน้าที่ตัดสินคดีปกครองซึ่งก็คือข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่ายหนึ่งกับประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งหรือเป็นข้อพิพาทระหว่างหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยกันเองอันเนื่องมาจากการใช้อำนาจทางปกครองตามกฎหมายหรือการดำเนินกิจการทางปกครองข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355

0: ียวกัน
1: Feel Good
0: ที่ผ่านมาเราเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
1: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
0: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูปราแนชชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูเหว่าดำค่ะสวัสดีค่ะ
1: คุณแคทและแม่อึ่ง
0: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
0: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเข่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับพวกผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
3: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
0: เหรอคะคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนหลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมุติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
1: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่คือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
1: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
1: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
0: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือคุณย่า
2: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเขาไปช่างมัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
2: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากระเด้งกลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
1: แรงกว่าเดิม
2: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับเชิญ2ท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านนึงคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่เพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจ2ท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
6: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อึ่งนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะ เราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
5: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กล้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคทนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
2: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านเสริมสวยมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านเสริมสวยนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
7: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
8: คือกำลังจะเตรียมมื้อเย็นให้ที่บ้านกินนะค่ะ
9: อ้าวแม่เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
8: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
9: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
8: อ๋อจ้า
9: เร็วๆค่ะ
8: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะนั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะเป็นแม่สามีแต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะเป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะบ้านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนนึงค่ะ
10: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อึ้งคิดถึงไม
8: ่
10: เจอกันนานคิดถึงจังเลย
8: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะโอ้ยนี่โอ้ยหายใจแทบไม่ออกแม่ไม่อยู่บ้านแค่วันสองวันทำอย่างก็ว่าไม่เจอกันมาเป็นปีไปได
10: ้ก็หนูคิดถึงไง
8: อย่าเอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
10: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
8: ตีให้เลย
10: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
8: ่ฮะ
10: นี่ไงไปลาออก
8: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
10: จริงจริง
8: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
10: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
8: เรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
10: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
9: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะ ไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้ฮะ
10: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจอ่ะย่าย่าให้อภัยหนูนะ
9: เรื่องนี้พ่อแกจะต้องรับรู
10: ้ย่าไม่เอาหนูไม่อยากพ่อไม่สบายใจย่าจะโทรนะ
7: แล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
9: แกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
11: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม
9: ่เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
10: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ๊ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
11: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
10: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
11: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
10: ๆยังไงนะพ่อ
11: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
10: ย่าพ่อจะให้หนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
11: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกษตรสยามเลยก็ได้
10: เกษตรสยามเกษตรสยามคืออะไรย่า
9: อุ๊ยนางอ้วนไม่รู้จักเกษตรสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกษตรสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงล่ะเว้ย
10: พ่อจะให้หนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
11: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมัน
10: สัญญา
11: ห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
10: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกียรติของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อหนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
11: ่อเอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
12: โอ้ยนี่แม่ดีใจกับแกด้วยนะไอ้แคท
10: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
12: ่
10: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
12: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกๆคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
10: อ๋อนึกออกแล้ว
12: อะไร
10: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
12: ชื่ออะไร
10: ร้านคุณอึ่งอ
12: ่
10: างอบอบ
12: มันจะดีเหรอแก
10: ดี
9: นี่นางอ้วน
12: เกียดนะ
10: หนูว่าได้
12: ไม่ได้อ่ะ
10: หนูว่าได้จริงๆ
12: ชื่ออะไรนะ
10: อึ่งอ่างอบอบ
9: นางอ้วน
10: จริง
9: มาช่วยย่าเจียวกระเทียม
12: จ้าแม่ไปนี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
10: เร็วๆ
12: เด
10: ี๋
12: ยวแม่แกว่าเอา
10: คุณ
12: ไป
10: อบ
12: ๆแม่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอ่ะ
1: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
13: นึกถึงย่าค่ะ
1: ภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ่งบอกว่า
12: ทำไ
1: มจริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
13: เรียกย่าว่าแม
1: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ่งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วแล้วบอกว่าพอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
13: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
1: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
13: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อ่ะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอ่ะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
1: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
13: เหมือนเลย
1: งั้นก็หยุดเลย
13: ใช่ใช
1: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
13: ใช่พ่อก็พูดฟันธงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
12: ค่ะ
13: จะเรียนจริงๆใช่ไหม พ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
14: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
13: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกผมดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
14: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
13: ค่ะ
14: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
15: พ่อเชิญครับ
14: ค่ะ
15: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจเลยเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
16: ก็อยู่เมืองนอกมันไกลนะ
15: ครับ
16: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วละเขาชอบนี้ก็อ้าวให้ชอบก็ชอบไปเลย
15: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล้ว
16: ไม่โกรธ
15: ปล่อยเลย
16: ปล่อยเลย
15: จริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไงไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดเออจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
14: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
16: ไม่เคยทำใจกันเลย
14: เหรอคะ
16: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักเดี๋ยวเราก็ตาย
15: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
16: ้ไม่อายเลย
15: ไม่สนเลย
16: ไม่สนอายเลย
15: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
16: ไม่อายทำไมอ่ะ
15: นั่นแหละสิน
14: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
13: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
14: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
16: มีคร
14: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงรูปพ่อก็ให้ดูรูปนี
16: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
15: ขอเลย
16: ขอเลย
14: จะมาเป็นลูกเขยพ
15: ่อแล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
16: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
14: แสดงว่าพ่อเขาเปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
16: เปิดเผยครับ
14: ไม่ได้ปิดบัง
16: ไม่ปิดบัง
14: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
16: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
13: เหมือนสวรรค์เลยอ่ะคือแบบทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
15: น
13: ั
15: ่นแหละสิ
13: ใช่ค่ะทั้งที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
14: ใกล้จะจบแล้ว
13: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลยคือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไหมว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่

0: เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
1: อาวุธ
0: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
2: ปรากฏว่า
0: ก็ไม่ได้กลับไป
2: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
0: ใช่ใช่
2: ไม่ต้องเสียดาย
0: ไม่ต้องเสียดาย
2: อยู่ที่ความสุขไปทั้งหมด
0: ใช่ใช่ใช
2: ่พ่อไม่รุ่นมากเลยชอบ
1: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
3: วุฒิก็กินไม่ได้
0: พูดกินไม่ได
3: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู
1: ้
3: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
2: ครับ
3: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดร้านเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรได้เงินทั้งหมดน่ะ
1: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
0: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
1: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุนเขา
0: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
1: ยังไงมันก็อยู่ได
0: ้ใช่ค่ะ
1: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
0: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
1: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
0: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
1: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
0: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
2: มัน
0: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทําก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทําร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
1: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
4: ที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
5: แหมๆผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะมัวแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
4: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามัวมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเงี้ย
5: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มีเร็ว
4: อะไร
5: มานี่
4: ไปไหน
5: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ่อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
4: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนอะว่าไหม
6: พี่ก็ว่างั้นแหละช่วยแบบไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
4: เดี๋ยวฉันพับให้เองดีกว่า
6: หรือว่าม
7: าแล้วมาแล้วนางแคทชุดที่อยากได้ไง
5: คะอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
7: สวยนะ
5: เออ
7: พูดแบบใสสิ
5: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
7: เอาเหรอ
5: เออ
7: แบบนี้
5: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
7: มาลองสิ
5: มาใส่ชุดหรอเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
4: เฮ้ยจะบ้า

0: อ
1: ันเร็ว
0: ๆ
2: ใส่หน่อยใส่หน่อย
0: มา
1: พ่อ
0: เอาใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูซิ
1: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูตรเป็นในแบบให้หนูหน่อยเร็ว
0: นะโหสวยมากเลย
1: ไม่รู้เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
0: ใส่หนูเลยแม่นะ
3: ไง
0: ตัดมาสำหรับแกเลยนะนี
1: ่น
0: ะ
1: ได้พ่อบังเอิญมากเลยอะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
0: ว่ามันหนักไปนะเนี่ย
3: อุ้ยจะตาย
1: พอดีแม่อึ่งเลยแม่หนึ่งลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
0: นั่งทำไมเนี่ย
3: นั่งซีนั่งนั่งนั่งก่อน
1: เอ้ยสวยนะเนี่ย
3: สวย
0: โอ้อะไรเนี่ย
1: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
3: จ๋อ
0: ฮะ
1: น้
4: ออะไร
1: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอนน่ะ
4: รัก
1: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเนาะ
3: ใช่ลูก
0: หัวละนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
3: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนน่ะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
1: ก็นั่นแหละพ่ออ่ะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
0: เอานะช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
4: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
1: สังจะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
3: เออมา
1: ถ่ายรูป
0: มาใครถ่ายให้ล่ะ
3: ครูถ่ายครอบครัวแล้ว
1: อยากถ่ายได้มั้ยอ่ะ
0: อยู่อย่างเงี้ย
1: ไม่ได้นะ
0: อย่า
1: เป็นรูปอีก
3: เอา
1: ถ่ายให้หน่อยเร็วทุกคนนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
0: ้แฮปปี้ก
1: ็แฮปน้อยๆปีเยอะ
0: ๆแต่เมนถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
5: ยิ้มสวยยิ้มหวานหนึ่งสองสาม
1: แฮปปี้
5: อีกรูปหนึ่งสองสาม
3: แฮปปี้
5: เดี๋ยวพ่อกับแม่จูบกันหน่อยไหมครับจูบแก้มนิดนึง
3: เอาหน่อย
5: หนึ่งสองสาม
1: แฮปปี
5: ้
4: ขอบคุณมาก
5: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
4: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูงมาจ
1: ูบ
4: มาจูบลูกฉัน
5: ข้าทาย
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะจะอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
0: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่หนูคิดถึงย่าหนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
1: พ่อก็คิดถึงลูก
2: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วไงและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอะอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี้
3: แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรมันยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันเฮิร์ตขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความรู้สึกมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: ออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
1: น้องสาวแม
0: ่ อ้าวนี่ทันพญานี่เพิ่งรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆทันพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมติแบบลงเอยกับแม่อึ่งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่แม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยเห็นด้วยในเหตุการณ์
3: พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็โล่งใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอให้อนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มาเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได้
1: ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเค

0: ไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
1: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่

0: มมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอ่ะมันถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
1: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
1: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
1: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรอยอะไรอย่างเงี้ย
1: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอท้ายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
0: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนเหมือนเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
3: ชุดของเราได้ที่1
0: ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
3: สรุปร้านชื่ออะไร
0: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกะอบค่ะ
3: ปาจิงโกะมาจากไหน
0: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะๆกังๆใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
3: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
0: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
3: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
0: แต่งหน้าทำผมตัดผม
3: แค่นั้น
0: แค่นั้น
3: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
0: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
3: แค่นั้น
1: ตัดเป็นเลยเหรอคะ
0: แค่นั้นตัดเป็นเลย
1: โอ้โห
0: คือด้วยความคือแค่จะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
3: ค
0: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันนี้แคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัดคนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
1: ค่ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลองของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาตัดต
1: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
0: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคือก็จะเป็นคนทำงาน
4: จะทำงาน
3: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
1: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติญาติก็มาช่วย
0: ค่ะญาติญาติก็มาช่วย
3: ครับ
0: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นและจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
3: ้
0: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
3: ี
0: เวดดิ้งมีคาเฟ
3: ่
0: มีสาขายำ
1: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
0: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
1: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นมายืนอยู่

0: ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่างขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
1: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
2: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
1: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
3: แม่แค
1: ทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
3: หนูไม่คุยกับมัน
1: เออ
3: มันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
1: เออไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวียนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
2: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
1: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเลยลูก
4: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
5: ค่ะหลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
4: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
5: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปย์ผู้ชายอ่ะ
4: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
5: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราอะเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราอะเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอะก็กลัวเราอะจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
0: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
6: ไม่เคย
0: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
6: เหตุการณ์เดียวฮะ
0: ในชีวิต
6: ครับ
0: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
6: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
5: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
0: แล้วเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
6: ใช่ใช่อย่างนั้นใช่
0: แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
7: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขา

0: ากลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
1: ค่ะ
0: เขาก็เลยแบบอืมได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาเบาขึ้น
1: ค่ะ
0: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
1: ค่ะ
0: เขาก็ตั้งแต่นั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
1: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
2: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
3: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
0: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
1: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
0: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
1: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
0: เพราะเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
3: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
0: เราจะเป็นไอ้นี่เลยเห็นเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
3: ถ้าเห็นผู้ชายมา
0: เธอต้องอยู่กับฉัน
3: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
0: งอนเข้าไป
1: แม่นี่เอง
0: นี่แหละ
1: แม่น
3: ี่
1: แหละ
3: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
2: ไม่ห่วงแล้วครับ
3: ก็สบายใจแล้วในฐานะของ
2: สบายใจแล้วตอนนี้
1: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
0: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
1: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
0: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
1: ค่ะ
3: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยืมบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
4: รักไหมพ่อลูกคนนี
2: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภ
4: ู
2: มิใจ
1: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
0: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
1: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
4: โอกาสอย่างนี้แหละครับผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
0: เอาตัวเล็กขึ้นมากอด
1: เลยตัวเล็กขึ้นมาด้วย
4: มา
1: ชื่อน้องอะไรคะ
0: มันตาม
1: ันตรารักพี่แคทขนาดไหนคะ
5: ก็รักมากค่ะ
4: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
0: ใช่พ่อใจดีมาก
1: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
0: ใช่
1: ค่ะ

0: น
1: ี่
0: ค
1: ือ
0: ภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ้มก่อนค่ะ
2: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดนี่เรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
1: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
3: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์ตเตอร์มันคือทุกๆอย่างอะค่ะ
1: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
4: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะครับ
1: ขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง AL TV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนไข่อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้บ่พอเท็จจริงในคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเนี่ยเล่าเป็นคนใจบุญสอบเอาเศษอาหารที่เหลือจากการให้หมาของเราเนี่ยมาห้อยไว้บริเวณหน้าบ้านของเราเพื่อให้นกพิราบมากินเศษอาหารอยู่เป็นประจำแต่เราบ่ฮู้ดอกว่าขี้นกเนี่ยได้ก่อให้เกิดความสกปรกและทรงกินเหม็นรบกวนอีกทั้งให้จากนกพิราบเนี่ยอาจสิเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคได้เพื่อนบ้านเล่าเนี่ยในละแวกใกล้เคียงนั่นละจังได้ไปยื่นหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535จังได้มีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารนกพิราบและให้ทำความสะอาดขี้นกบ่ให้มีเศษอาหารตกค้างตามหัวตามฝาผนังรอบหัวต่างๆแต่นางนกแก้วเห็นบ่คำสั่งน่ะมันบ่ชอบด้วยกฎหมายเป็นการออกคำสั่งโดยปราศจากอำนาจเนื่องจากผู้อำนวยการเขตมีอำนาจห้ามการกระทำผิดเฉพาะในที่สาธารณะและสถานที่ประกอบการของเอกชนเท่านั้นเราจึงนำคดีนี้มาฟ้องต่อศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที ท.อ.351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของนางนกแก้วเนี่ยมีเศษอาหารตกค้างและก็มีข้อนกยุง 6-7 อันซึ่งก็มีนกพิราบมาง่อยอยู่บนข้อนั่นล่ะและในขณะที่นกพิราบบินเข้าออกเพื่อกินเศษอาหารน่ะก็ก่อให้เกิดฝุ่นมันฟุ้งกระจายรวมทั้งขี้นกเนี่ยได้ส่งกลิ่นอับชื้นทั่วทั้งบริเวณบ้านของนางนกแก้วและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวจึงเป็นเหตุเดือดร้อนรำคาญและอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอีกทั้งผู้อำนวยการเขตกับพี่อำนาจในการออกคำสั่งห้ามบ่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุได้บ่ว่าการกระทำนั้นสิอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพรบการสาธารณสุขพ.ศ. 2535ดังนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตพิคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดการให้อาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายพิพากษายกฟ้อง

ฤดูฝนเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศข้อมูลปริมาณน้ำและประกาศเตือนภัยพร้อมปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเก็บกวาดและกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำเพื่อระบายน้ำได้อย่างรวดเร็วพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมให้จัดทำแนวคันกั้นน้ำป้องกันน้ำท่วมบ้านจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้เมื่อเกิดภัยหากฝนตกต่อเนื่องและระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นให้ขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงตัดกระแสไฟฟ้าและงดใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าเมื่อน้ำท่วมบ้านหลีกเลี่ยงการเดินและประกอบกิจกรรมบริเวณที่น้ำท่วมสูงและกระแสน้ำไหลเที่ยวป้องกันการจมน้ำไม่สัมผัสและจับวัตถุที่เป็นโลหะเมื่อร่างกายเปียกชื้นหรือยืนบนพื้นที่ชื้นแฉะป้องกันไฟฟ้าดูดหากสถานการณ์รุนแรงให้อพยพหนีไปตามเส้นทางที่ปลอดภัยการเรียนรู้วิธีปฏิบัติตนอย่างถูกต้องจะช่วยให้การดำเนินชีวิตในช่วงที่เกิดอุทกภัยเป็นไปอย่างปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงษ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้

0: ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทน่ะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
1: คุณมึงก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองก็ขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะครับขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อประชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10กันยา2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะการเหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความธรรมให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

งานทางด้านสาธารณสุขเป็นงานที่เราได้ช่วยเหลือประชาชนทางด้านของนักวิชาการสาธารณสุขเราจะเน้นอยู่2เรื่องก็คือการส่งเสริมและป้องกันนะครับส่งเสริมให้ประชาชนมีความรอบรู้ด้านสุขภาพสามารถดูแลตัวเองได้ป้องกันการเกิดโรคต่างๆเพื่อลดจำนวนผู้ป่วยที่จะเข้าไปสู่โรงพยาบาลนะครับ

0: ที่เราเปิดคณะสาธารณสุขขึ้นก่อนเนี่ยเพราะว่าเป็นความต้องการของพื้นที่ด้วยนะแล้วก็สอดคล้องกับการพัฒนาของพื้นที่ที่ต้องการขยายความเจริญมาสู่ภูมิภาคครับไม่ใช่เฉพาะจังหวัดอำนาจเจริญนะก็คือภูมิภาคของอีสานตอนล่างในเรื่องของการสาธารณสุขมูลฐานทำยังไงถึงจะดูแลในเรื่องนี้ได้ควบคุมป้องกันอย่างไรในผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
1: ผมจบสาธารณสุขศาสตร์บัณฑิตมหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอำนาจเจริญนะครับตอนนั้นทางวิทยาเขตจะมีแค่หลักสูตรเดียวและผมก็เป็นรุ่นแรกของที่นั่นนะครับการเรียนการสอนของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ที่นั่นนะครับจะแตกต่างจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ที่วิทยาเขตใหญ่นะครับคือเรานั้นเรียนรวมกันทุกสาขาโดยไม่แบ่งแยกอนามัยสิ่งแวดล้อมนะครับความปลอดภัยของอาหารและสุขาภิบาลอาหารงานบริบาลปฐมภูมิงานอนามัยครอบครัวนะครับงานสุขภาพจิตหรืองานบริหารสาธารณสุขเบื้องต้นนะครับเพื่อให้เรามีความรอบรู้ด้านสุข

0: ภาพที่เยอะขึ้นสามารถนำความรู้นี้ไปปรับใช้กับงานทุกงานได้ครับ
1: การเรียนรู้นี้เนี่ยจุดเด่นก็คือความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทางด้านสาธารณสุขทุกหน่วยไม่ใช่เฉพาะของอุดมศึกษาเท่านั้นก็คือทางด้านของสาธารณสุขนะครับทางด้านของการปกครองส่วนท้องถิ่นทางด้านพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมนะครับคณาจารย์ของเราเนี่ยก็ไม่ใช่เฉพาะของทางมหาวิทยาลัยเท่านั้นนะก็มีอาจารย์พิเศษจากทางพื้นที่เนี่ยที่มาช่วยเราดูแลนักศึกษา
0: เนื่องจากเราเล็งเห็นถึงปัญหาโรคติดต่อทางเดินอาหารและสารปนเปื้อนในอาหารนะครับเช่นโรคอุจจาระร่วงอาหารเป็นพิษโรคไข้หวัดต่างๆที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเราจึงนำปัญหานี้มาจัดทำโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการพัฒนาสถานประกอบการด้านอาหารเพื่อลดอัตราการป่วยจากโรคติดต่อทางเดินอาหารลดสารปนเปื้อนเคมีแบคทีเรียที่มาจากอาหารโดยเราจะเน้นทั้งด้านสุขลักษณะส่วนบุคคลของผู้ปรุงอาหารคนเสิร์ฟอาหารรวมถึงประชาชนทั่วไปนะครับเขาสามารถเลือกรับประทานอาหารจากแหล่งที่สะอาดและปลอดภัยได้ครับลำดับแรกนะครับเราก็จัดอบรมให้ความรู้แก่สถานประกอบการร้านอาหารอสม.ประชาชนทั่วไปแล้วก็หน่วยงานต่างๆนะครับให้เขาได้นำความรู้นี้ไปปรับใช้ในสถานประกอบการของเขาได้นะครับก็จะมีการลงพื้นที่จริงนะครับประเมินทางด้านสุขภาพอาหารนะครับตรวจสารปนเปื้อนในอาหารโดยเรานำมาตรฐานเกณฑ์การประเมินนะครับด้านสุขภาพอาหารของกรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขมาเป็นเกณฑ์ในการประเมินโดยที่ร้านอาหารสถานประกอบการต้องผ่านทุกเกณฑ์การประเมินนะครับในส่วนของวัตถุดิบเราก็จะดูตั้งแต่การแช่นะครับอาหารดิบผักต้องแช่แยกกันนะครับผักที่หั่นแล้วต้องมีการใส่บรรจุภัณฑ์ที่สะอาดแยกประเภทของแต่ละชนิดอาหารนะครับหลังจากที่เราแนะนำด้านสุขภาพอาหารไปแล้วครับเราก็จะมีการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยการกำจัดน้ำเสียต่างๆนะครับอย่างถูกวิธีห้องน้ำก็ต้องมีการจัดเตรียมให้สะอาดมีสบู่ล้างมือนะครับให้กับผู้มารับบริการตลอดนะครับในปีแรกจะมีผู้เข้าร่วมโครงการไม่กี่ร้านนะครับพอปีที่2ก็จะมีผู้เข้าร่วมโครงการประมาณ125ร้านนะครับเราจะเห็นพัฒนาการของร้านแต่ละร้านที่เพิ่มมากขึ้นผู้ที่มารับบริการก็มีความพึงพอใจมากขึ้นว่าร้านมีความสะอาดมากขึ้นอาหารดูสะอาดสดใหม่อยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับจากที่เราจัดมา3ปีนะครับผู้ประกอบการร้านอาหารนะครับก็สามารถนำความรู้นั้นไปปฏิบัติตามเกณฑ์มาตรฐานของงานสุขภาพอาหารได้นะครับเพื่อให้ร้านของเขาผ่านเกณฑ์กินฟู้ดกู๊ดเทสและที่สำคัญนะครับเพื่อให้ผู้บริโภคมีความปลอดภัยจากอาหารที่เขารับประทานไม่เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับ
1: หลักการในการเรียนการสอนของเรานะครับทางวิทยาเขตก็คือทุกๆสาขาวิชาเนี่ยจะต้องให้นักศึกษาได้ลงปฏิบัติในพื้นที่จริงเขาจะได้เรียนรู้ว่าถ้าจบไปแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะไปทำอะไรได้บ้างจะต้องทำให้เด็กเนี่ยสามารถปรับตัวได้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไปนะครับคือได้เรียนรู้ชีวิตจริงแล้วออกไปทำงานนี่ก็ทำงานแบบด้วยความมั่นใจว่าวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนมาสามารถนำไปใช้ได้
0: สิ่งที่เราได้รับจากมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับก็คือการรับผิดชอบต่อสังคมต่อวิชาชีพของเรานะครับเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาเพื่อเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติโดยไม่ยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นที่ตั้งนะครับเราสามารถทำงานร่วมกับสหวิชาชีพอื่นได้เราก็จะนำคำสอนของพระราชบิดานะครับมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตก็ขอให้น้องๆทุกคนมีความตั้งใจขวนขวายนะครับหาความรู้ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียนนะครับเพื่อนำความรู้นั้นมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับThank you.

รู้หรือไม่ตอนยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีต่อศาลปกครองหากผู้ฟ้องคดีไม่มีทรัพย์สินเพียงพอที่จะเสียค่าธรรมเนียมศาลหรือ

0: หากไม่ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลจะได้รับความเดือดร้อนเกินสมควรผู้ฟ้องคดีสามารถยื่นคำขอให้ยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลมาพร้อมกับคำฟ้องหรือคำอุทธรณ์เมื่อศาลพิจารณาคำขอแล้วศาลอาจอนุญาตให้ดำเนินคดีโดยยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลทั้งหมดหรือเฉพาะบางส่วนก็ได้ศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: ไม่ต้องเสี่ยงว่าจะแพ้หรือชนะคดีไม่ต้องเสียเวลากับการต่อสู้คดีคุยด้วยเหตุผลและหาทางออกร่วมกันด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองเป็นการระงับข้อพิพาทและยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองสามารถดำเนินการได้ในคดีประเภทต่างๆได้แก่คดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทำละเมิดหรือความรับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครองและคดีพิพาทอื่นตามที่กำหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนับเป็นประโยชน์แก่คู่กรณีทั้งที่เป็นประชาชนและหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและส่งเสริมการอำนวยความยุติธรรมทางปกครองให้ยุติลงด้วยความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองทางเลือกใหม่ในการระงับข้อพิพาทยุติด้วยดีถูกกฎหมายเรียบง่ายได้ผลเร็ว

0: จะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

มชื่อในกำทรศิษวัตมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วเนี่ยมันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลงสง2ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นมันจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆนะจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่ดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ทีนี้เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารทะเบียนบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายก็จะจัดการ

ครับผมสุรพงศ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใหญ่ก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคอมพิวเตอร์เคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้ว

0: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนครั้งทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
1: คุณมือก็ยังเขาจะใช้คำว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

คือวันนั้นก็มีนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องนี่ต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลนะฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งกรมมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

ของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็เชื้อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงพนักพิงหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียกร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นนะมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งนึงแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความทำให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ
1: ต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
0: เป็นรายการคลิปละครสั้นอารมณ์ดีที่จะมาร่วมด้วยช่วยกันสร้างสรรค์สังคมดีๆให้น่าอยู่นั่นเองครับ
1: พร้อมกับเนื้อหานะคะที่สนุกสนานและมีสาระให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่และคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
0: ทุกวันเสาร์ตอนเช้า11โมงตรงนั่นเองครับผมและวันนี้ครับเป็นวันแรกที่เราเปิดรายการผมจะขอพูดถึงการอยู่ร่วมกันนั่นเองซึ่งทุกคนเนี่ยจะต้องมีจิตสาธารณะกันบ้างครับพี่เก๋เคยเห็นไหมครับบนทางเท้าหรือว่าบนทางเดินเนี่ยจะมีร้านค้าร้านขายของไม่ว่าจะเป็นร้านมอเตอร์ไซค์หรือว่าร้านซ่อมรถยนต์เนี่ยจะเอาของหรือเอาอะไรเนี่ยมาวางเต็มทางเท้าเกะกะปิดทางเดินเท้าเต็มไปหมดเลย
1: เห็นค่ะนอกจากรถบนถนนที่ติดแล้วนะคะบนฟุตบาทก็คือกว่าจะเดินได้ก็มีข้าวของเต็มไปหมดก็เรียกได้ว่าสัญจรไม่สะดวกเลย
0: นั่นน่ะสิครับผมแล้วถ้าไม่เห็นแก่ส่วนรวมแบบนี้ประเทศชาติเราจะเจริญได้ยังไงครับ
1: ก็นั่นน่ะสิคะ
0: งั้นเราไปชมคลิปละครสั้นกันเลยดีกว่าครับ
1: ใช่ค่ะมาร่วมสร้างจิตสำนึกพลเมืองไปด้วยกันนะคะกับตอนยึดฟุตบาทค่ะ
2: โอ้โหไปขี่มายังไม่เสร็จอีกเหรอเนี่ยเมื่อไหร่จะไป
3: ใกล้แล้วจะเสร็จแล้ว
2: ลูกค้าลงมาเร่งแล้วเนี่ย
3: ถ่ายปุ๊บบิดได้เลย
4: ไอเลิฟยูจริงๆไม่กินกอง
5: ขาโบตรงรุ่นเลย
4: แอบพูดก่อนเสียนกิฟต์เลย
2: นั่นต้อง
4: มีใจแหละเดินช้ามีใจ
6: พี่คะ
4: ครับ
6: พี่วางของเต็มฟุตบาทขนาดนี้แล้วคนอื่นเขาจะเดินยังไงอะคะ
4: อุ๊ยถ้าผ่านไปไม่ได้แวะพักใจที่ร้านพี่ก่อนก็ได้
6: เชียร์แต่ว่าหนูต้องรีบไปมหาลัยไงคะพี
4: ่เด้อมหาลัยหรือจะสู้มหาลัก
6: เชียร
4: ์อันนั้นระวังโดนล้อนะเดี๋ยวมันอายชุดแต่งรถเราอยู่หลังร้านแต่จะชุดแต่งงานอ่ะบ้านพี่มีนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ไปขอเลย
6: เชียร์พี่ขาเอาเวลาที่มาเล่นเพลเซอร์เก็บของพวกนี้ดีกว่าไหมคะพี่วางเกินฟุตบาทแบบนี้ใครมันจะเดินผ่านไปได้ต้องซื้อสักเศษยังไงคะพี
7: ่นี่น้อง
3: มันจะไปยากอะไรน้องก็แค่เดินอ้อมไปน้องก็ไปต่อได้แล้ว
6: โหพี่เราเป็นเรื่องอะไรที่หนูจะต้องเดินอ้อมลงถนนเกิดรถชนขึ้นมาจะว่ายังไง
4: รถชนให้เรียกประกันแต่ถ้ามีใจให้กันให้โทรหาเรานะกินกลางมาได
6: ้เฉียบเฉียบบ้าเฉียบบออะไรกันเนี่ยพี่พูดอย่างเงี้ยมันเห็นแก่ตัวชัดๆนี่มันฟุตบาทสาธารณะ
4: อ่ะเดี๋ยวพี่เก็บให้ก็ได้แต่ต้องใช้เวลา2วันนะน้องนั่งรอก่อนมั้ย2วันเองนะมานั่งกับพี่ก่อนมั้ย
6: โอ้ยตุเล่ไปแล้ว
4: เด้งๆเลยเด้งๆเลยอย่างแน่นเลยนั่นปักอยู่นั่นกักอยู่ตรงรุ่นเลย
3: ผิดเปี๊ย
4: ะเสร็จกี่โมงเฮ้ยรถคันเนี้ยลูกค้าไลน์มาตามนานแล้ว
7: เสร็จแล้วพี่เออว่าแต่ในร้านมันไม่มีที่จอดแล้วนะพี
4: ่ก็เอาไปจอดฟุตบาทข้างๆอยู่วะ
8: เอออย่ามึงไม่ต้องขายแล้วพอแล้ว
7: พี
4: ่ไร
7: พี
4: ่ไร
7: เรือหายแล้วพี่ตำ
4: นานในการจีบสาวใช่ไหมเดี๋ยวสอนให้ทำงานก่อน
7: หายแล้วพี่มาหรือว่าตำรวจเขาจะรู้ว่าเรานำเข้าอะไรหนีภาษี
4: รออะไรหนีดิ
7: หนีดิเฮ้ยมาเลย
4: อย่าเพิ่งเป็นอะไรไปนะครับ
9: คุณตำรวจสงสารผมแล้วครับ
4: เปล่าครับแค่ยังไม่อยากให้รีบตายอยากให้อยู่รับโทษก่อนนอกจากจะลักลอบขายของหนีภาษีแล้วเนี่ยยังเห็นแก่ตัวยึดฟุตบาทมาเป็นที่ทำมาหากินส่วนตัวเอาเปรียบสังคมอีกการอยู่ร่วมกันในสังคมเนี่ยมันต้องเห็นอกเห็นใจคนอื่นเขาบ้างประเทศไทยไปไม่ถึงไหนสักทีเขามีแต่คนอย่างพวกคุณเยอะเกินไปต้องเอาไปเก็บในคุกด่วนไปโรงพักกัน
9: โอ้โหไม่เอาอ่ะเก็บรถก่อน
4: ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีคนช่วยเก็บ
9: ตำรวจแม่งพันตก
4: มาครับไปเลยครับไปนอนเล่นในคุกก่อนนะ
9: พี่ว่าง
4: ไป
9: ไปรถเชิญ
10: ทำเจ้าหน้าที่เก็บในสังคมง่ายแ แต่ทำแล้วละอายแก่ใจแค่ไหนตัวเราเท่านั้นที่รู
0: ้เชียบจบไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปละครสั้นตอนยึดฟุตบาทนั่นเองบอกเลยว่าทำเอาสะเทือนไปทั้งวงการคนเห็นแก่ตัวเลยนะครับเนี่ย
1: ต่อมสำนึกคืออักเสบสุดๆคือถ้ามาเจอพี่นะจะจัดการให้เลย
0: แต่คนอื่นเนี่ยจะคิดเหมือนพี่เกรทหรือเปล่าเนี่ยสิครับงั้นเราลองไปฟังความเห็นของผู้ที่ได้รับชมคลิปนี้กันเลยดีกว่าครับ
1: ไปค่ะ
11: มันเป็นพื้นที่สาธารณะค่ะมันเป็นพื้นที่ส่วนรวมคือคนต้องใช้เดินไปเดินมาพวกเขาเล่นยืดฟุตบาทไปไม่ว่าจะขายอะไรก็แล้วแต่ทำให้คนเนี่ยต้องเดินไปเสี่ยงตายบนถนนเพื่อหลบนะแล้วทางนี้ทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเสี่ยงตายค่ะมันไม่ถูกต้องเลยมันใช่เหรอ
12: ก็พูดยากเหมือนกันเพราะว่าบางคนเขาไม่ได้มีทุนที่เอาไว้ขยายร้านคือผมเข้าใจเห็นใจนะครับว่าต่างคนต่างทำมาหากินผมว่าทางเดินทางเท้าก็ควรจะแบ่งกันใช้เพราะว่าผมอยู่แถวนี้มาก็ไม่เคยเห็นใครเดือดร้อนเขาก็เดินหลบเดินผ่านกันปกติมอเตอร์ไซค์ก็สะดวกมีร้านซ่อมใกล้บ้าน
13: ก็รู้สึกว่าไม่โอเคกับการกระทำของคนเหล่านั้นนะคะแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงที่แบบฝนตกอะไรอย่างเงี้ยด้วยคือมันแบบโคตรลำบากอ่ะเพราะว่าเราต้องเดินลงมาตรงข้างถนนใช่ป่ะแล้วแบบบางทีรถเทินผ่านอะไรเงี้ยรถผ่านมันก็น้ำกระเด็นใส่เราได
14: ้จริงๆเข้าใจเลยนะครับว่าทุกคนต้องทำมาหากินแต่ว่าการที่เอาฟุตบาทในเรื่องของสาธารณะเนี่ยมาใช้ผลประโยชน์ส่วนตัวเนี่ยมันก็ผิดอยู่แล้วแต่ที่ยังมีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าเรามาทำกันเยอะมันก็ชินหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องเนี่ยครับก็อาจจะต้องเข้ามาดูแลก็จัดที่ทางให้คนที่ทำมาหากินเนี่ยเขามีที่ทางที่ทำมาหากินได้ถูกต้องเนี่ยครับเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อส่วนรวมไม่ใช่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้จนทำให้เราชินไปเอง
0: เอาจริงๆเนี่ยผมเห็นด้วยแล้วก็เข้าใจกับพี่ๆเขาทุกคนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะพี่ไรเดอร์ก็จะมองว่าเห็นใจคนทำมาหากินด้วยกันแต่ว่าการมองแบบนี้ก็จะทำให้ปัญหานี้ไม่สามารถที่จะแก้ได้เพราะว่าเรามองมันเป็นเรื่องเคยชิน
0: ถูกเลยครับผมเพราะว่าเอาจริงๆเนี่ยการมีจิตสาธารณะเนี่ยเป็นพื้นฐานที่เราจะต้องมีอยู่ร่วมกันด้วยครับ
1: ถูกต้องค่ะและสมบัติสาธารณะนะคะเราก็ต้องช่วยกันดูแลเพราะว่ามันคือเงินภาษีของพวกเราทุกคน
0: โดยเฉพาะคนเจนใหม่ๆอย่างเราครับ
1: บ้านเมืองต้องมาก่อน
0: สำหรับวันนี้นะครับผมขอขอบคุณทุกคนที่รับชมรายการแล้วพบกับต่อมสำนึกอักเสบหรือไง
1: ทุกวันเสาร์นะคะ 11:00 นค่ะเจอกับพวกเราได้สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะคะ
0: สวัสดีค่ะ Hey yo my name is O ไม่ทราบคุณชื่ออะไรเพราะว่า I love you
15: ลองสอบยังคะเบลมีเรื่องจะบอกอะค่ะ
16: จะบอกรักเราอะแต
15: ่บอกให้เลื่อนรถออกไปหน่อยนะคะคือมันจอดหน้าบ้านนะคะแล้วเดี๋ยวมีรถช่างต่อเติมขนของเข้าออกทั้งวันเลยอะค่ะพอดีเบลกำลังต่อเติมบ้านอะ
16: ทำไมเรื่องมากจังเลยอะที่นี่มันที่ส่วนรวมจะจอดตรงไหนก็ได้นะ
15: ใครขวางก็เทปูนไปพร้อมกับทางเข้าหน้าบ้านเลยค่ะ
16: ไม่ควรหรอก

Ha ha ha.

การซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

ผาอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

ส่วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: ส่วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาครึ่ง
4: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: นี่ร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
4: ไร
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
6: มือได้หลายที่สุดในเด็กจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเป็นเงินกันมือมั่นแน่ครับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: อันเดียวต้นนานเลย
9: อันเดียวไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาที่กรุงเทพอ่ะ
10: ขายประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
11: ปลายาง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
12: ประมาณตีหนึ่งนะครับ
1: อู
11: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
12: ครับ
11: จะได้เยอะไหมเนี่ยอันนี
12: ้ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเท่านี้ในป่านี้มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี้มันน้อยมีบ่หลายคนดอกคล้ายๆว่าคู่เรือนมันลอยควร150ลงคาเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6 70คนเรือนครับแต่ว่าในน้ําโพนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือล่วงม่วงนี่แหละครับเป็นมรดกก็เกิดว่าล่วงคล้ายๆว่ามองหน้าปลายนะครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
2: สืบทอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
3: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูกไปเรื่อยๆนะครับนี่ลักษณะคือไป
4: คันมันขึ้นสูงอีเล่ก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่อไดมันสิเหอะมาลาย
3: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหารกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีของผู้หนึ่งนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านก็ต้องจุดนี่ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
3: ต้นเองนี่เขาเอิ้นว่าตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำในใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ต้นนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เพิ่นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกำลังยามอันเดียวนี่บ
5: ่ยาม2
3: ยาม2ล่ะ คือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนกับผู้บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ไรก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
1: จับโดนเขาเบิ่งจากทำเลในการจับลวงมองมันสิมาจับลักษณะสิมันก็จับบนกระบุแมนลวงนะหนามมันเสียเขาสิเบิ่งจากหนามเบิ่งจากหนามเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายหนามที่เลือก
0: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลย
6: ไหนวะ
7: พ่อ
0: กลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
5: เออปลาโดนมองแล้วเอาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
6: เฮ้ยท้องตัวเฮ้ย
7: โอ้จะกี่โลเนี่ย
5: ประมาณ5โล5โลตัวนี้5โล
7: ได้กี่ตัวแล้ววันนี
5: ้2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบวนน้ำรอพักเดียวครับยังมีอีกตัว
6: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ได้แล้ววันนี้นะโอ้โหหัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
3: คล้ายๆก็คือมือมันได้การอารมณ์ดีคือเป็นลักษณะของพ่อใหญ่นะขดายก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
5: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไปหอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
3: นั่นซื้ออะไรบ่ได้นั่นปลายางปลายาง
0: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
3: ได้ปลายังล่ะ
5: ปลาบ้าน
3: โอ้ตัวใหญ่เลยเน
5: า
3: ะ
5: บ้านหาลูก
0: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5กิโล
3: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาถือว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบจังว่าได้ปานน่ะบางมือสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือจังได๋เท่านึง
8: หลายกว่านี
3: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ำมื้อนี
8: ้บ่ได้300บ่ได
0: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคน2ประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
9: ก็แต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองล่องเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนนิดว่าหาปลายังไงถึงจะได
10: ้พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
9: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากมันพอรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
0: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
11: ลูกชายมาคือมามือมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มักหน้าแรงหน้าพ้นมักเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: เพื่อนล่ะครับซอยพ่อใหญ่เออมาปรึกษากับแมนมาพึกกับแมนมากมันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวามาพึกกว่าสามเรียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยซีบีแล้วพอพาสั้นนี่คืออูเขาอูน้ำเพิ่นแต่พอแต่แม่ของลูกของร้านสืบร้านลูกร้านสืบมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่ไหน

0: ศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองนะกับมีการมีงานจึงคอยได้มาอันนะ
2: มีเงื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักผ้าแต่เข้าปูข้าวย่ายผลเงื่อนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอพลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงก็ตลอดหดเส้นลูกเส้นล้านผลบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าไงมาผมกันเด็กคือบริเวณหนองหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวน้องเนี่ย
4: 3คนน่ะไอ้น้อยล่ะไอ้ดมเจ้าน้อยเจ้าน้อย
3: โซกันฟังทั้งคุณก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ทันฮอด
3: ครับบ่ทันฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจุดเมื่อใดว่าบ่แม่นบ่ทันบ่ทันจักเลยเพราะว่ามันชิ้นเพลงมานี่
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดผ่อนปลนแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
5: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดินทางไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
2: จักบาท
4: 25บาทท
2: ำไมแน่ถุงนึง
6: ก็แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋มื้ออาจารย์กันมีของกินก็กินตําฮู้บ่เฮ็ดตําตอกผู้แตงไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนเทื่อพ่อเดียวไปตลาดอ่อนประหัดเพิ่นก็มานอน
2: ย่ำเกี่ยวข้าว
6: ไปน้ำร้อนพ่อยายเตี๋ย
2: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์2อาทิตย์จังได๋มื้ออ่ะจ้ะมานอนเกี่ยวข้าวหารับจ้า

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่แล้วไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับ

0: แกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
1: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดความคล้องคืนกระยับอีกก็มีสันหนึ่งทั้งเพิ่งตอนที่ว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
0: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มหาลัยพอดีถือครูพอดีจะขอรองเท้าก็ละสิ
2: มันถือกับผู้เก็บคือว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บวันนี้เก็บจงไว้ให้มูเนาะโซเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวคือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่ในซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมันคุณ
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจูนี่ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาคือมาแวะได้ถามเขามาพักผ่อนมากินน้ำกินยังมาเฮ็ดอาหารแต่ขามันมีหมกพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเหรอ
3: กินยังก็กินไปเหรอแล้วบ่ได้ห้ามได้ยังเลยคิดว่าเบิดก็เบิดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดี

ากเป็นหนี้บัตรเครดิตบัตรเครดิตรูดปุ๊บเป็นหนี้ปั๊บจะเป็นอย่างไรหากเราผิดนัดชำระหนี้สิ่งที่ลูกหนี้ต้องเจอหากผิดนัดชำระหนี้ค่าติดตามทวงถามจะถูกคิดและถูกทบไปในรอบบินถัดไปโดยแต่ละธนาคารก็จะมีอัตราค่าติดตามทวงถามที่แตกต่างกันไปดอกเบี้ยผิดนัดชำระคือดอกเบี้ยที่เราต้องจ่ายเพิ่มจากอัตราดอกเบี้ยเดิมในกรณีที่เราผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตรวมไปถึงค่าปรับเมื่อจ่ายหนี้ล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนดโดยหากยังไม่จ่ายหนี้ดอกเบี้ยก้อนดังกล่าวก็จะถูกคิดทบไปเรื่อยๆจนกลายเป็นหนี้ก้อนใหญ่ได้สำหรับการจ่ายค่าบัตรเครดิตจะล่าช้าได้ไม่เกิน90วันหรือ3งวดหากจ่ายหลังจาก90วันไปแล้วจะเสียเครดิตและอาจถูกรายงานข้อมูลค้างชำระหนี้หรือเครดิตบูโรในช่วงนี้เจ้าหนี้จะพยายามติดต่อลูกหนี้เพื่อให้วางแผนจ่ายหนี้ใหม่กฎหมายของไทยได้ให้สิทธิแก่ทางลูกหนี้และเจ้าหนี้สามารถเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยได้ตั้งแต่กระบวนการก่อนฟ้องในระหว่างพิจารณาคดีและหลังศาลมีคำพิพากษาเพื่อให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายซึ่งลูกหนี้สามารถเจรจาไกล่เกลี่ยก่อนฟ้องกับเจ้าหนี้คือสถาบันการเงินธนาคารหรือติดต่อผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเพื่อเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินลูกหนี้ไม่ยอมไกล่เกลี่ยเจรจากับเจ้าหนี้หรือการเจรจาไม่เป็นผลคดีความจะเข้าสู่ชั้นศาลในขั้นตอนนี้ลูกหนี้สามารถไกล่เกลี่ยกับเจ้าหนี้ในชั้นศาลได้ในกรณีลูกหนี้ไม่ยอมไปไกล่เกลี่ยในชั้นศาลเมื่อคดีความถึงที่สุดศาลมีคำพิพากษาแล้วลูกหนี้ต้องการไกล่เกลี่ยนั้นก็สามารถติดต่อกรมบังคับคดีเป็นตัวกลางช่วยเหลือไกล่เกลี่ยหนี้สินได้กรณีนี้จะเกิดขึ้นเมื่อศาลมีคำพิพากษาให้เจ้าหนี้ซึ่งก็คือสถาบันการเงินชนะคดีโดยถ้าลูกหนี้ไม่ชำระหนี้คืนตามคำพิพากษาภายใน30วันเจ้าหนี้ก็จะมีสิทธิ์ยึดทรัพย์หรืออายัดสิทธิ์เรียกร้องของลูกหนี้ได้ซึ่งศาลจะแต่งตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีเพื่อออกหมายยึดและอายัดทรัพย์สินขึ้นมาและทรัพย์สินที่เจ้าหนี้สามารถยึดได้มีดังนี้ 1. ของมีค่าได้แก่เครื่องประดับที่มีมูลค่าอย่างเพชรพลอยนาฬิกาสร้อยคอทองคำ 2. รถยนต์มอเตอร์ไซค์ในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้และต้องไม่เป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ 3. บ้านและที่ดินในนามที่เป็นชื่อลูกหนี้ทั้งที่ติดจำนองหรือไม่ติดจำนอง 4. เสื้อผ้าและเฟอร์นิเจอร์ที่มีมูลค่ารวมกันเกิน 20,000 บาท 5. เครื่องมือในการประกอบอาชีพที่มีมูลค่ารวมแล้วเกิน 100,000 บาทและ 6. การอายัดเงินเดือนและเงินลงทุนลูกหนี้ผู้ที่จะถูกอายัดเงินเดือนนี้สามารถเป็นได้ทั้งพนักงานเอกชนและพนักงานรัฐวิสาหกิจทุกแห่งแม้บัตรเครดิตจะช่วยให้เราสะดวกสบายในการจ่ายเงินแต่ผลที่ตามมาหากผิดชำระหนี้บัตรเครดิตก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆดังนั้นหากใช้บัตรเครดิตแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องชำระยอดใช้จ่ายให้ตรงเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหายุ่งยากตามมาทางที่ดีที่สุดคือการมีความรับผิดชอบและไม่ก่อหนี้เกินตัวสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนยุติธรรมโทร1111กด77คุ้มครองคนคุ้มครองสิทธิ์สร้างวิถีชีวิตแห่งความเป็นธรรม

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี

โซนหลังบ้านข้างบ้านตรงเนี้ยค่ะมันค่อนข้างแบบรกมากคือมันเหมือนปลูกหญ้าแล้วก็ไม่ขึ้นสักทีแล้วมันก็แบบมีหญ้าตายมีต้นไม้ตายตลอดเราก็เลยรู้สึกว่าเออมุมเนี้ยมันไม่ค่อยได้ใช้ประโยชน์ก็เลยคิดว่าถ้าเกิดเราทำเป็นเหมือนโรงเรือนที่สามารถคือแฟนเขาก็ชอบเลี้ยงพวกไม้ใบด้วยถ้าเป็นวันหยุดก็ส่วนใหญ่ก็จะมาจะอยู่ในสวนคือแฟนก็จะชอบอยู่ในสวนเหมือนกันก็จะช่วยกันขุดดินทำนู่นทำนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือตั้งใจว่าจะทำเป็นโรงเรือนแล้วก็เหมือนเพาะพันธุ์ไม้ใบอะไรเงี้ยค่ะจะเป็นพวกไม้ด่างอะไรที่ชอบด้วยเงี้ยแล้วก็มาประดับบ้านค่ะ

0: น่าจะเป็นทางนี้นะ
1: ต้นไม้เยอะจริงด้วยอ่ะนี่มีหมากปุ๋ยด้วยโอ้โห
0: เป็นบ้านที่รักต้นไม้
1: สวัสดีครับ
2: สว
1: ั
2: สด
1: ี
2: คร
1: ับ
2: สวัสดีครับ
1: คุณหมีสวัสดีครับ
2: สวัสดี
1: เรานัดเจ้าของบ้านไปแล้ว
0: ครับ
1: นะฮะนี่คือคุณหมีฮะ
0: ครับ
2: นะครับสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีคร
0: ับแล้วก็เราเดินเข้ามาเนี่ยเราเห็นเลยว่าเป็นคนที่รักต้นไม้มากๆนะเป็นบ้านที่รักต้นไม้มาก
1: อันนี้ปลูกเองหมดเลยเหรอฮะ
2: อันนี้ก็คือเป็นต้นไม้ที่ซื้อมาด้วยค่ะแล้วก็เหมือนขยายพันธุ์แบบเพาะพันธุ์กันเองอะไรเงี้ยใช
1: ่ก็คือเป็นบ้านทำสวนเลยแหละ
2: ใช่ก็คือส่วนตัวก็คือชอบต้นไม้อยู่แล้วแล้วก็เหมือนแฟนเขาก็ชอบด้วย
1: ครับไม้ใบกับไม้ดอกนี่ลักษณะของการเลี้ยงหรือว่าพื้นที่แตกต่างกันเยอะไหม
2: ถ้าอย่างไม้ใบที่แฟนเขาชอบเลี้ยงค่ะก็จะชอบอยู่ในที่แบบแดดลำไรหน่อยก็เลยจะไว้เป็นข้างบ้านเป็นหลักเพราะว่ามันจะมีเนี่ยรอบบ้านก็จะมีที
1: ่
2: เด
1: ีย
2: วที่แบบใช่มีร่มเงาบังเนี่ยค่ะแต่ว่าส่วนกุหลาบเนี่ยเขาต้องการแดดแบบอย่างน้อยสักครึ่งวันได้เลยใช่ก็คือก็เลยให้น้องอยู่กลางแดดไปเลย
1: แบบ
2: ใช่หลังบ้านก็คือจะโดนแดดเต็ม
0: ๆถ้าเป็นคนก็คนละนิสัยกันเลย
1: ใช่ใช่อ
0: ยู่ไม่เหมือนกัน
2: ใช่
1: วันนี้นี่เห็นส่งเรื่องมาที่ช่างประจำบ้านให้เรามานี่อยากให้เรามาทำอะไร
2: พอดีก็จะมีส่วนพื้นที่ที่แบบไม่ได้ใช้งานนะคะแบบค่อนข้างรกเลยก็จะเป็นมุมตรงนี
1: ้
2: เนาะก็คือมุมตรงนี้ก็เหมือนแทนกันไว้ว่าจะทำเป็นเหมือนโรงเรือนนะคะเพื่อขอชำต้นไม้พวกไม้ใบ
1: เป็นเรือนชำ
2: ใช่เป็นเรือนขอชำ
1: อนุบาล
0: น่าจะมีไอเดียแล้วล่ะว่าอยากจะทำแบบไหน
2: ก็มีในใจก็อยากได้เป็นคล้ายๆ guest house ที่แบบเป็นโครงไม้แล้วก็มีตะข่ายล้อมรอบตรงส่วนของไอโครง guest house เนี่ยค่ะใช่แล้วก็จะได้เหมือนมีอากาศถ่ายเทระบายได้ทำให้ปลูกต้นไม้ในไทยได
0: ้หลังคาต้องกันฝนได้ไหมครับ
2: หลังคาก็จะให้กันฝนได้แต่มีความแบบเหมือนมีความโปร่งแสงหน่อยค่ะมันกรองแสงระดับนึง
1: จะคงให้แสงลงมาได้แต่ว่าป้องกันฝน
2: ใช่ให้มีอากาศแบบถ่ายเทได้หน่อย
1: ได้เลยรับโจทย
0: ์นะวันนี้เราท่านผู้ชมอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเรามาถึงว่าแบบมาดูพื้นที่ก่อนแล้วมันเดี๋ยวจะสร้างอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นเราจะบอกว่าเราเล่นใหญ่ขึ้น
1: รูปแบบใหม่ของเรานี่คือเราจะมาเนรมิตมุมใหม่ให้กับบ้านของคุณ
0: คือเราอาจจะไม่ได้ทำได้ด้วยตัวเองทั้งหมดแต่ว่าเรามานำเสนอไอเดีย
1: เอาจริงทั้งประจำบ้านเราก็ไม่ได้ทำได้ด้วยเองมาพักแล้วนะครับ เราก็มีช่างผู้เชี่ยวชาญมาที่แบบว่ามาช่วยเราใช่ไหมคือเราไม่ได้บอกคุณผู้ชมว่าผู้ชมครับมาทำเองทั้งหมด 100% เลยครับนะแต่ว่าเราพูดแค่ว่าวิธีการเทคนิคไอเดียต่างๆมันเกิดขึ้นได้โดยตัวเราแต่ว่าวิธีการจัดการกับงานช่างสกิลช่างเนี่ยใช้ช่างก็ได้
0: คือในการปฏิบัติ
1: อ
0: ่ะเราต้องยกให้ช่างนะที่เป็นผู้ชำนาญทั้งการติดตั้งทั้งวัสดุแต่ว่าตัวเราเนี่ยในฐานะเจ้าของเนี่ยเราเสนอไอเดียได้
1: ถูกต้อง
0: และเราบอกช่างได้ว่าอยากได้แบบนั้นแบบนี้
1: ถูกต้องรวมถึงดีเทลต่างๆเราสามารถบอกช่างได้ว่าเราอยากดีเทลแบบนี้คือถ้าเราเป็นเจ้าของบ้านที่ใส่ใจในรายละเอียดซะหน่อยนึงมันจะทำให้งานออกมาได้ตรงใจเรามาก
0: ได้แล้วอย่างวันนี้คิดว่าโรงเรือน
1: อ
0: ่ะผมเดานะต้องการประตูด้วยเปิดปิดเข้าออก
2: ใช่ใช่ค่ะประตู
0: เป็นไงเป็นไงรู้ใจ
1: เก่ง
0: มันต้องมีมันต้องมีถ้าเกิดเราทำการเท้าเราต้องแบบเข้าออกได้กันพวกสัตว์เลื้อยคานอะไรได
2: ้
0: นะรู้ใจ
1: เก่ง
0: คือ
3: สวัสดีครับมาคิดครับ
1: นี่เอาไปตรงนู้นเลยพี่คุณไม่ไก่เหรอ
0: ตัวเจ๋ง
1: เฮ้ย
0: คืออะไรครับเนี่ย
3: ถัง
0: ร้อนซะด้วย
1: พี่โกครับพี่โกมาช่วยเราครับสวัสดีครับมาช่วยเราในการทำโรงเรือนเอาต้องไว้นำทุกครั้งเลยเผื่อคนดูเป็นเทปแรก
0: ครับ
1: ฮะโอเคตอนนี้เราอยู่ตรงพื้นที่ที่เราจะทำเป็นโรงเรือนตัวโจทย์ที่เราได้รับมาพี่คือเขาอยากได้โรงเรือนที่แบบว่าเป็นโครงไม
3: ้ครับ
1: แล้วก็ป้องกัน
3: แมลง
1: ป้องกันแมลงแล้วก็ระบายอากาศได้ดีด้วย
3: คร
1: ับอันนี้เราแนะนำเขาได้ไหม
3: ได้ครับเราก็เลือกเป็นใช้ไม้เนื้อแข็ง
1: เออ
3: เป็นกลุ่มไม้เนื้อแข็งทั้งหมดเลย
1: เพราะว่ามันอยู่ข้างนอก
3: ใช่ครับแล้วเราก็เรื่องของการป้องกันแมลงเราก็ใช้เป็นมุ้งแทน
1: ครับ
3: นะถ้าเป็นก๊าซเฮาส์เราจะใช้กระจกใช่ไหม
1: ใช่ใช่
3: อันนี้เราจะปลูกต้นไม้
1: เ
3: ป็นไม้ใบเนี่ยเราควรใช้แค่มุ้ง
1: ให้มันระบายอากาศได้เนาะ
3: ให้ระบายอากาศ
1: ไม่อย่างนั้นเราก็อบแล้วเฉาหมด
0: แต่มันมีโจทย์อีกข้อนึงคือหลังคาต้องป้องกันฝนได
3: ้
0: เลยพี่เลือกใช้อะไรครับ
3: เลือกใช้เป็นหลังคาไวนิลสีขาวกรองแสง
1: ไวนิลเป็นหลอนไหม
3: เป็นหลอน
1: อ๋อเป็นหลอน
3: เป็นหลอน
1: โอเค
3: เป็นสีขาวเพื่อจะกรองแสงไม่ให้แสงมันลง 100%
1: รูปแบบหน้าตาของมันเนี่ยมันจะเป็นยังไงพี
3: ่มันก็เป็นทรงบ้านนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะเป็น3ด้านเราก็จะเป็นระบายอากาศหมดเลย
1: ก็คือจั่วนะเป็นบ้านจั่ว
3: เป็นจั่ว
1: เห็นด้านหน้าเป็นสามเหลี่ยมเงี้ยนะ
3: ใช่ครับแล้วก็มีประตูขนาดที่เราใช้สถานที่นี้เราใช้เมตร50
1: เออ2
3: คร
1: ับ
3: แล้วลึกเข้าไป2เมตรแล้วความสูงที่2เมตร
1: สามารถที่เขา
3: สามารถที่จะเดินเข้าไป
1: จัดการโอเปเรตต้นไม้ข้างในได้
3: หมดเรียงต้นไม้จัดต้นไม้ได้เลยนะครับ
1: โอเคครับทางเราไปลุยอะไรดีกว่าเริ่มโครงสร้างก่อนเลย
4: มาวาง
1: ปึ๊บคือเป็นอันนี้คือเป็น
3: เป็นผนัง
1: โอเค

0: อร่อย
1: นี่มีการ
2: อันนี้คือบากไว้แล้ว
3: ใช่ครับ
2: สวมพอดีอย่างเงี้ยครับ
3: ใช่
2: นี่คือผนังของโรงเรือน
3: ใช่ครับเดี๋ยวเราตีโครงก่อนใช่ไหมฮะตีให้เป็นรูปตามแบบก่อนแล้วเราก็จะปิดด้วยมุ้งลวด
2: อันนี้คือหน้า
3: อันนี้คือข้าง
1: อันนี้ข้างเพราะว่าหน้าต้องมีประตู
2: เออ

0: อ๋อยิงเหมือนต่อกรอบแคนวาสนี้เลย
1: ใช่ครับ
0: เหมือนยิงเฟรมเลย
1: ใช่ครับ
2: แล้วต้องช่วยไหมผมต้องช่วยไหมครับเนี่ย
1: อ๋อไม่ต้องก็ได้ครับ
2: โอ้โหไม่มีประโยชน์เลย
0: ฟังเหมือนมีคำว่าเกะกะอยู่ข้างในนิดนึงอันนี้คือไม้อะไรพี่ไม่ใช่ไม้ยางไม่ใช่ไม้เฟอร์นิเจอร์ภายในอ่ะ
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่ามันอยู่ภายนอกเลยนะ
1: ใช่เป็นไม้เต็งฮะ
2: ไม้เต็ง
0: โอ้โหแข็งเลย
1: ใช่ครับ
2: ขั้นต่อไป
1: ยิง
0: ตัว
2: ยิงหัวมัน
0: ยิงหัว

0: ห็นไหมผมต้องเหยียบเนี่ยต้องช่วยนะ
1: ครับ
2: ครับ
0: นะต่อ
2: ก็เสร็จ
1: เอาความดีของชอบตลอดแปลกๆ
2: จะทาสีจบ
1: อันนี้คือเราจะไป
0: ยิงมุ้ง
1: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิง
2: น
1: ี่ก
2: ็คือใช้แมส
1: เดิมเลย
2: ใช้แมส
1: เอาล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว

0: ันนี้คือเราจะไป
1: ยิงมุ้ง
0: แล้วแล้วติดมุ้งรั่วนี่คือเราใช้อะไรยิงพี
2: ่ใช้แมส
0: เด
2: ิ
0: มเลย
2: ใช้แมส
0: ไม่ผิด
1: ที่ไม่เรียกมุ้งเลยประมาณน
0: ี้ไนลอน
2: มุ้งไนลอน
0: ไนลอน
1: มุ้งไนลอน
0: ใช่
2: ครับ
1: อันนี้เราติดให้เกินออกไปก่อนใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับเดี๋ยวมุมด้านที่ไม่สวยเนี่ยเดี๋ยวเราจะพับกลับเข้าไปชมด้านนี
1: ้ครับ
2: ใช่ไหม
0: แล้วก็ไปดูแล้วก็เอาโครง
2: แล้วเดี๋ยวมันจะ
0: เก็บโอ้ยยิ่งถี่เลยนี
2: ่ครับ
0: เสร็จแล้ว
1: ครบ4ด้าน
0: โอเค
1: ด้านนี้ก็ยิงแล้ว
0: ยิงแล้วยิงหมดแล้วตึงแล้ว
1: ทำไมไม่ใช้มุ้งลวด
2: โดนน้ำไง
0: โดนน้ำไงเออหลายคนว่าทำไมไม่ทำให้มันแข็งแรงไปเลยล่ะ
1: คือมัน
0: ผูกขึ้น
1: ผูก
0: เออ
1: เรียกว่าผูกก็ได้
2: ใช่
0: ขึ้นสนิมอ่ะเออขึ้นสนิมนะแล้วก็ไม่สวยด้วยเวลามันยาวๆผ่านไป
2: ใช่
0: อันนี้มันจะแบบทนกว่า
1: ตัดต้องสวยเนี้ยบไหมครับ
2: อันนี้เดี๋ยวเวลาพอเราไปยึดกับโรงเรือนหลักเราอ่ะมันจะมองไม่เห็นครับเพราะมันจะถูกบังอยู
1: ่นั่นก็หมายความว่าแค่ตัดให้พอดี
2: ใช่ครับ
0: โอเคจากนี้เราก็คือทำอีก
2: สามด้าน
0: สามด้าน
2: ใช่
0: สามด้านที่เหลือไปเคลียร์พื้นที่กันครับเดี๋ยวเรา

0: าล่ะตอนนี้เราจะมาประกอบร่างแล้ว
1: ครับ
0: ก็คือพื้นที่ตรงนี้โดนเคลียร์ไปเรียบร้อยแล้วครับ
2: ครับ
0: โดยทีมคนสวนของเราโอ้โหแบบว่ามากันยกใหญ่เลยเมื่อกี้
2: เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเรียบร้อย
1: ครับ
2: นะครับงานที่เหลือคือประกอบหน้างานตรงน
0: ี้เอามาเลยดีกว่า
2: ป้าไป
0: เข้ามาเลยดีกว่า
1: เดี๋ยวนะจะหมุนก่อนแล้วเดี๋ยวพอไปถึงปั๊บมันจะเข้าที่เลย
0: ครับ
1: เอา
2: โอเคโอเคอย่างงี้งี
0: ้ๆ
2: อ๋อด้านมุ้งคือด้านใน
0: มุ้งอยู่ด้านใน
1: มุ้งอยู่ด้านในโชว์ไม้ดิโชว์ไม
0: ้โชว์ด้านใน
1: ใช่ไหมเราจะได้เก็บความไม่เรียบร้อยของไอ้ตัวนี
0: ้อันนี้คือแผ่นหลังนะครับ
1: ใช่น่ะเราจะพิงไว้ก่อนเลยครับ
0: พิงไว้ก่อนเลย
2: ชิ้นที่2นะครับชิ้นที่2คือชิ้นด้านข้าง
0: ด้านข้าง
2: เอาตรงไหนครับ
1: เอาด้านนี้เลยฮะ
2: อ๋อด้านนี้
1: ใช่นะครับ
2: โอ้โหแล้วเหลือชิ้นหน้าไว้ให้เราอินเสิร์ตภาพแบบ
0: เอามาที
2: ่อะไรมาสิ
0: เอามาที
2: ่โอ้ยชิ้นหนักสุดอะ
0: โอ้โหนี่คืองานใหญ่เลยอะ
2: เออ
0: ครับโอเค
2: ตั้ง
0: อ่ะเดี๋ยวเราประกอบกันยังไงพี่
1: เราจะเริ่มประกอบให้เป็นตัว U ก่อน
0: ครับ
1: แผงข้าง2แผงแล้วก็แผงอันนี้1แผงแล้วเราค่อยเอาด้าน
0: หน้ามาประ ปก
1: มาปก
2: ครับ
0: ก็คือว่าเราจะเอาตัวมุ้งไว้ตรงรอยต่อ
1: ใช่ครับ
0: จะได้ปิดเรียบร้อยพอดี

0: เรายึดไปก่อนเดี๋ยวเราขยับได้ใช่ไหม
1: ถูกต้องเดี๋ยวเรามาตั้งระดับเพราะน้ำหนักมันไม่มากเราจะยึดไว้คร่าว
2: ๆ
1: เพื่อเราอยากจะตั้งแขนข้างหน้าให้
2: มันได
1: ้4ชิ้น
2: 4ด้านก่อน
0: คงเต้ยกมา
2: พี่อยู่นั้นไปเลยพี่
0: สวยแล้ว
2: เจฟก็คืออยู่นั้นเลยจ้าเอ๋จ้าเอ๋
0: มาหาใครครับ

0: คก็คือเราได
1: ้เป็นสี่เหลี่ยมแล้ว
0: ภาพรวมแล้วใหญ่นะเนี่ยใหญ่มากเลยนะ
1: ขั้นตอนต่อไปเราก็จะติดชั้น2ฝั่ง
0: ครับ
1: ให้มันแข็งแรงก่อน
0: อ
1: แล้วขั้นตอนสุดท้ายคือใส่
0: หลังคา
1: หลังคาแล้วก็ปูหลังคา
0: ต้องมีโครงหลังคาก่อนด้วย
1: มี
0: คือชั้นเนี่ย นอกจากจะเป็นตัวที่วางของแล้วยังเป็นตัวที่ดาม
1: ใช่ครับ
0: ดามเหมือนเป็น
1: ริฟ
0: เหม
1: ือ
0: นเป็นโครงเหมือนเป็นซี่โครงให้กับตัวบ้านนี้ด้วย
2: ชั้นจะชั้นเข้าใจละ
0: ก็คือ
2: เข้าใจละ
0: ใช่ครับ
2: ชั้นเข้าใจละ
0: ต้องการแค่นี
2: ้เราเอาชั้นมาได้
0: จ้ะ

0: าไปแล้วเมื่อกี
1: ้โอเค
2: อย่านะอย่านะ
1: เฮ้ยได้ป่ะฮะ
2: เดี๋ยวก่อนเรื่อยๆไม
1: ่ทำไง
2: อ่ะค่อยๆ
1: โอเคอยู่วันนี
0: ้ตอนนี้เราก็ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าชั้นเนี่ยนอกจากจะเป็นฟังก์ชันของการวางของเนี่ยยังคงเป็นโครงสร้าง
2: เพิ่มความแข็งแรง
1: แต่ตอนนี้ชั้นเนี้ยไม่ค่อยได้ทำอะไร
0: ครับ
1: ชั้นว่าง
0: ครับผม
1: ต่อเลยอันนี้มันเป็นแผ่นสำเร็จขนาดนี้หรือพี่ตัดมาครับ
2: ปกติจะเป็นความยาวที่2เมตร20
1: แต่ว่านี้คือตัดมาให้พอดี
2: ให้พอดีแล้ว
0: หน้ากว้างเท่านี้
2: หน้ากว้าง
0: มาตรฐาน
2: ใช่หน้ากว้างมาตรฐานเอาเลยต่ออีกสักตัวนึง

0: ที่ดูไว้ก็จะเป็นพวกไม้ใบที่เลี้ยงอยู่อะค่ะก็อาจจะเน้นเป็นพวกใบด่างด้วยแล้วก็พยายามสะสมพวกใบด่างสวยๆที่เราชอบอยู่ในช่วงนี้ค่ะ
1: เรียบร้อยนะฮะสำหรับโรงเรือนเรียกว่าคือเรียกว่าก๊าซเฮ้าส์โรงเรือนเพาะชำอะไรก็แล้วแต
2: ่วันนี้พี่โกก็เหนื่อยตั้งแต่เช้าน
1: ะ
2: ทั้งวันเลย
1: ใช่
2: นะครับวันนี้ก็ถือว่าทำให้ช่างประจำบ้านในวันนี้ เป็นช่างประจำบ้านเนรมิต
1: และอย่าลืมนะครับใครที่มีมุมที่แบบว่าอยากจะมุมที่บ้านที่อยากจะให้เราไปเนรมิตก็ส่งเรื่องเข้ามาในแชทส่งเข้ามาในเพจช่างประจำบ้านได้เลยรับรองว่าเดี๋ยวทีมงานแอดมินเราก็จะดูแล้วก็เอ้ยอันไหนน่าไปเนรมิตเราก็จะไปกันนะฮะ
2: ทั้งในบ้านก็ได้นอกบ้านก็ได
1: ้
2: มุมไหนของบ้านก็ได้นะครับส่งรูปปัจจุบันมาแล้วก็รูปที่เป็นตัวอย่างที่อยากจะได้เข้ามา
1: ใช่ใช่เรฟเฟอเรนซ์ที่อยากได้อะไรอย่างงี้ส่งเข้ามานะครับขอบคุณพี่โกครับ
2: ขอบคุณนะครับเชิญครับคุณหมิวเสร็จแล้วนะ
1: เสร็จแล้ว
2: มาเชิญมาดู
0: ครับ
1: ครับผมนี่ครับ
2: นี่เราดูก่อน
0: มากเลย
1: เปิดประตูนี่ให้เปิดนี่
2: ก็ไปดูก่อนได้ครับ
1: แล้วก็ขังคุณหมิวไว
0: ้โอ้น่ารักมากเลยค่ะ
1: ตรงตามดีไหม
0: ตรงตามเล็บเลย
1: นี่ตรงตามเล็บเลยนี่ข้างในเราโรยกรวดไว้ด้วย
2: ใช่ให้ดูหน่อย
0: นี่นะเหมือนเข้ากับสวนในสวนเลย
1: ยอดเลย
2: คือนี่ประโยชน์ที่เขาบอกก็คือว่ามันทำให้ปลวกเนี่ยกับไม้เนี่ยมันไม่เจอกันมันก็ไม่ล่อปลวกมา
1: ใช
2: ่ก็ใช้โรยหินเข้าไป
0: ตรงตามที่แบบอยากได้เลย
1: เราต้องต้นไม้มาใส
0: ่
1: เดินไปชี้ละฮะเดินไปชี้เดี๋ยวช่วยยกมา
2: ไอ้ขี้ประวานเนี่ยใช่ไหม
0: ได้นะคะประวาน
1: ไหนนะฮะ
2: ดูไม่ออก
1: อ๋อคีบนี่อ๋อ
2: คีบเล็กอ่ะคีบเล็ก
0: คีบเล็กนิดนึง
1: อันนี้เป็นคีบอันนี้เป็นคีบประวาน
2: นี่นะ

0: แล้วก็กวาดไหม
1: ได
0: ้กวาดนี่กวาดนี่อยู่ข้างนอกนี่ใบไหม้หมดแล้วเนี่ยแดดแรงเนี่ยอยู่นั้นจะดีขึ้น
1: หล่อมแหลมนิดนึง
2: นั่นแหละครับเหมาะแล้วเพราะว่าเราต้องให้เขาไปโตในโรงเรือนของเรา

0: ไว้ตรงนี้
1: ถอนวัชพืชด้วย
0: ครับโอเคแบบนี้
1: เรียบร้อยเรียบร้อยสวยงาม
2: สวยงามเลยค่ะ
0: สวยงามครับ
1: ชอบไหมฮะชอบไหมฮะ
2: ชอบมากเลยค่ะน่ารักมาก
1: โอเคโอเคส่งมอบส่งมอบงานเรียบร้อย
0: วันนี้ถือว่าคุณหมิวก็พอใจนะครับอยู่ในตำแหน่งที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะอยู่ตรงนี
2: ้
0: นะครับที่เหลือก็คือว่าก็ฝากด้วยว่าพาน้องๆต้นไม้นะครับเข้ามาอยู่ในนี้อย่างมีความสุขให้เติบโตนะครับ
1: ถึงอยากจะย้ายก็ย้ายไม่ได้นะอยู่กับที่ไปแล้วเรียบร้อยขอบคุณมากครับผม
2: ขอบคุณมากนะคะถูกใจมากสวยมากขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากเลยค่ะรายการช่างประจำบ้านก็คือตอนจากที่แบบเหมือนเคยส่งเรฟเฟอเรนซ์ให้ไปอะไรเงี้ยก็คือแบบทำมาได้แบบถูกใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้จริงค่ะแล้วก็ดูแบบฟังก์ชันการใช้งานมันมีประโยชน์กับเหมือนต้นไม้ที่เราแพลนว่าจะเอาเข้าไปใส่เงี้ยค่ะ

วันนี้เราจะมาแก้ปัญหาฝาชักโครกเหลืองกันครับอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับแล็บแปรงไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์ 12% ครับถุงมือครับขั้นตอนแรกนะครับเราก็ทำการรื้อฝาชักโครกก่อนถอดสลักด้านนี้ออกแยกชิ้นครับนี้นะครับน้ำยาไฮโดรเจนตัวนี้นะครับเราทาให้ทั่วเลยนะครับทั้งด้านบนนี้แล้วก็ด้านล่างนะครับใช้ตัวแล็บตัวนี้ปิดทับนะครับแล้วก็รีดอากาศออกนะครับ

แรปเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะนำชิ้นงานทั้ง2ชิ้นนะครับไปพึ่งแดดนะฮะ 3-5 ชั่วโมงนะครับแล้วมาทำความสะอาดดู

0: อมรินทร์ทีวี
1: รู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่

0: ปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะสื่อสารปกครองในวันนี้มีสื่อประชาสัมพันธ์ของศาลปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้ศาลปกครองออนไลน์ออคลาวค่ะคู่มือนี้จะแนะนำขั้นตอนในการเข้าใช้ระบบทุกหมวดหมู่สามารถเข้าไปศึกษาองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับศาลปกครองวิธีพิจารณาคดีปกครองและแนวทางการปฏิบัติราชการที่ดีจากคำวินิจฉัยของศาลปกครองผ่านระบบออนไลน์ได้โดยง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th

ภายในคู่มือคุณผู้ชมจะได้ทำความรู้จักกับศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ทั้งระบบเรียนออนไลน์ระบบดูถ่ายทอดสดระบบสื่อการเรียนรู้ระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัยและระบบค้นรายการหนังสือครบทุกองค์ความรู้เกี่ยวกับสารปกครองผู้สนใจสามารถเข้าใช้งานศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์หรือออคราวได้ทางเว็บไซต์ocrow.admincourt.go.th หรือเว็บไซต์สารปกครอง www.admincourt.go.th และแอปพลิเคชัน ocrow ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android รวมทั้งแนะนำการลงทะเบียนและสมัครสมาชิกเพื่อประโยชน์แก่ผู้ใช้งานระบบเรียนออนไลน์ e-learningสำหรับผู้ที่เรียนออนไลน์คู่มือนี้จะแนะนำวิธีค้นหาวิชาที่คุณผู้ชมสนใจวิธีการลงทะเบียนและขั้นตอนต่างๆที่ต้องปฏิบัติในการเรียนวิชานั้นๆระบบดูถ่ายทอดสดไลฟ์สตรีมมิ่งคุณผู้ชมที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดการจัดอบรมสัมมนาที่สำนักงานสารปกครองจัดขึ้นคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเข้าระบบการถ่ายทอดสดการเช็คปฏิทินออกอากาศเพื่อไม่ให้พลาดการถ่ายทอดสดและการเข้ารับชมย้อนหลังหากไม่สามารถรับชมในวันถ่ายทอดสดได้ระบบสื่อการเรียนรู้ Knowledge ศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์มีสื่อการเรียนรู้มากมายหลายประเภทเช่นสื่ออินโฟกราฟิกสื่อวิทยุพอดแคสต์และสื่อวิดีทัศน์ซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำวิธีการเลือกสื่อประเภทต่างๆค้นหาสื่อที่ต้องการและวิธีบันทึกไฟล์สื่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไปค่ะระบบสืบค้นข้อมูลหนังสือ Library หากคุณผู้ชมต้องการค้นหาหนังสือจากหอสมุดกฎหมายมหาชนสารปกครองซึ่งมีหนังสือที่น่าสนใจมากมายหลายประเภทในคู่มือจะแนะนำวิธีการเลือกหนังสือและค้นหารายการหนังสือได้โดยง่ายซึ่งสร้างความสะดวกรวดเร็วและตรงตามความต้องการของผู้ใช้งานระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ e-book มีการแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อค้นหาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์

และอธิบายวิธีเช็คประวัติการเรียนหรือสืบค้นหนังสือครั้งที่ผ่านมาได้อีกด้วยค่ะคู่มือแนะนำการใช้งานระบบศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ออคราวพร้อมให้คุณผู้ชมได้สัมผัสกับโลกแห่งศูนย์การเรียนรู้สารปกครองออนไลน์ที่สะดวกในการเข้าใช้งานรวมทั้งได้รับความรู้และสนุกไปกับประสบการณ์ใหม่เกี่ยวกับสารปกครองและกฎหมายปกครองที่เรามุ่งมั่นพัฒนาเพื่อคุณผู้ชมทุกท่านค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อสารปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

การง่วงหลับในและการใช้โทรศัพท์ขณะขับรถถือเป็นพฤติกรรมการขับขี่ที่ไม่ปลอดภัยซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะผู้ขับขี่ปฏิบัติตนดังนี้เตรียมสภาพร่างกายให้พร้อมก่อนขับรถโดยนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอไม่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือทานยาที่มีฤทธิ์กดประสาทจอดพักรถเป็นระยะทุกๆ2ชั่วโมงในบริเวณที่ปลอดภัยกรณีขับรถทางไกลควรมีเพื่อนร่วมทางปรับเปลี่ยนกันขับรถเพื่อคลายความอ่อนล้าที่ทำให้ง่วงหลับในรวมถึงไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับรถหากจำเป็นให้ใช้แฮมฟรีบลูทูธหรือเปิดลำโพงและไม่คุยโทรศัพท์เป็นเวลานานเพราะทำให้สมาธิในการขับรถลดลงการขับรถอย่างมีสติการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงรวมถึงการไม่ประกอบกิจกรรมอื่นที่ทำให้เสียสมาธิหรือละสายตาจากเส้นทางจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยป้องกันภัยเชิงรุกบรรเทาทุกข์เมื่อเกิดภัยสายด่วนนิรภัย1784

0: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการกฎหมายเพื่อประชาชนรูปแบบใหม่ให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
2: หากใครอยากรู้เรื่องกฎหมาย
3: เรียนที่สาขาวิชานิติศาสตร
2: ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
4: หลักสูตรมาตรฐาน
1: อาจารย์พร้อมให้
2: ใส่ใจประสบการณ์
5: ช่วงบัลลังก์คุณธรรม
6: ช่วงบัลลังก์คุณธรรมวันนี้นะคะเราจะมาเจาะประเด็นกันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะกับผู้ดำเนินรายการหนุ่มไฟแรงผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวิทย์วงทิพย์บางท่านอาจจะสงสัยนะคะว่าหลังจากคดีพิจารณาสิ้นสุดจากศาลแล้วจะมีการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิดอย่างไรแน่นอนค่ะ

0: ในสถานที่ที่ผู้ต้องขังจะต้องมาอยู่นะคะคือทัณฑสถานหญิงธนบุรีค่ะมีความมุ่งมั่นที่จะนำข้อมูลความเป็นจริงออกมาเผยแพร่ให้คุณผู้ชมได้ทราบกันซึ่งวิทยากรนะคะคือท่านดร.สุทัศาสุขสว่างซึ่งในขณะที่ทางรายการไปบันทึกเทปรายการนะคะท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้อำนวยการทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิงและก็เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยค่ะได้เกิดให้ฟังว่าบทบาทโครงสร้างหน้าที่รวมถึงขั้นตอนกระบวนการส่งตัวผู้กระทำความผิดมาทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีนี้นะคะมีขั้นตอนอย่างไรที่ควรรู้ค่ะรวมไปถึงในชีวิตประจำวันของผู้ต้องขังต้องทำอะไรกันบ้างแม้นว่าจะเรียนทางไกลกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะและประเภทของผู้ต้องขังนะคะเราจะสังเกตได้จากสีเสื้ออย่างไรรวมไปถึงการคืนคนดีสู่สังคมค่ะจากเลิงบุษบันที่เห็นอยู่นี้นะคะว่ามีอาชีพอะไรกับผู้ต้องขังที่รองรับเอาไว้นะคะและรายการนี้ค่ะจะขอนำเสนอเฉพาะเรื่องราวของการรับผู้ต้องขังที่ทางทัณฑสถานหญิงธนบุรีมีขั้นตอนอย่างไรบ้างขอเชิญพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิวิธวงศ์ทิพย์และท่านดร.สุทัศสาสุขสว่างได้เลยค่ะ
1: ช่วงวันลังคุณธรรมในวันนี้ครับเราออกมาถ่ายทำกันนอกสถานที่อาจจะดูบรรยากาศแตกต่างไปจากคราวที่เราถ่ายทำกันในสตูนะครับซึ่งแน่นอนครับวันนี้เราอยู่กันที่ทัณฑสถานหญิงธนบุรีหลายท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าเรือนจำทัณฑสถานคือความแตกต่างมันเป็นอย่างไรกันบ้างและมันมีความน่ากลัวหรือเปล่ามีความสงสัยอาจจะมีความสงสัยจากหลายๆคนนะครับที่ยังไม่ได้เข้ามาสู่ในกระบวนการซึ่งรายการของเราก็จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทโครงสร้างและก็รวมถึงขั้นตอนต่างๆในการปฏิบัติเรื่องของการรับผู้ต้องขังที่กรมราชทัณฑ์เป็นผู้รับผิดชอบนะครับและวันนี้ครับเราก็ได้รับเกียรติและก็โอกาสจากทางผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศสาสุขสว่างสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับวันนี้ก็ขออนุญาตมาถ่ายทำในสถานที่ของท่านผอ.ที่ดูแลอยู่นะครับ
2: ดีค
1: ่
2: ะ
1: ครับผมบทบาทหนึ่งของผอ.ก็คือผอ.เป็นอาจารย์ด้วยใช่ไหมฮะ
2: เป็นอาจารย์ค่ะ
1: เป็นอาจารย์พิเศษใช่ไหม
2: จริงๆก็ก่อนที่จะมาเป็นราชการของกรมราชทัณฑ์ก็เคยเป็นอาจารย์สอนอยู่โรงเรียนอาชีวะแห่งหนึ่งค่ะแล้วก็พอมาสอบราชการได้ที่กรมราชทัณฑ์ก็เป็นอาจารย์พิเศษอยู่หลายแห่งก็เป็นลักษณะอาจารย์รับเชิญ
1: ก็
2: ค่ะ
1: เ
2: ป็นอาจารย์พิเศษค่ะแล้วก็ครั้งหนึ่งก็เคยเป็นผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาข้าราชการราชทัณฑ์ก็เหมือนเป็นอาจารย์ใหญ่นะคะก็คุมเรื่องของการฝึกอบรมแล้วก็สอนเองด้วยนะคะค่ะก็เลยว่าเป็นครูมั้งคะ
1: ครับแล้วก็ทราบมาว่าทางผู้อำนวยการยังเป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชด้วยใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะก็ตอนที่เป็นอาจารย์สอนอยู่ที่โรงเรียนอาชีวะนะคะก็ได้รับมอบหมายให้สอนวิชาเศรษฐศาสตร์ก็เลยได้ไปเป็นลูกศิษย์ของ
1: มสท.
2: มสท.ค่ะก็จบเศรษฐศาสตร
1: ์ศึกษาจบ
2: ค่ะจบเศรษฐศาสตร์ที่มสท.
1: ใช่ค่ะสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
2: ใช่ค่ะแล้วก็ไปเรียนต่อปริญญาโทปริญญาเอกทีหลัง
1: ก็นี่ก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้รอบด้านเลยนะครับคราวนี้ครับก็หลายท่านคุณผู้ชมอาจจะสงสัยน
2: ะ
1: ว่าราชทัณฑ์เนี่ยครับกรมราชทัณฑ์เรื่องของโครงสร้างรวมถึงการบริหารงานและก็การแบ่งแยกลักษณะของเรือนจำทัณฑสถานสถานกักขังอะไรแบบนี้ครับเลยอยากจะให้ทางท่านผู้อำนวยการช่วยกรุณา อธิบายสักเล็กน้อยได้ไหมครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงบ้าง
2: ค่ะก็ขออนุญาตกลับเรียนนะคะว่ากรมราชทัณฑ์เนี่ยเราสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะคะผู้บริหารสูงสุดของเราก็คืออธิบดีกรมราชทัณฑ์นะคะการบริหารงานของกรมราชทัณฑ์เนี่ยก็แบ่งเป็นการบริหารงานส่วนกลางกับส่วนภูมิภาคถ้าส่วนกลางก็คืออย่างเรือนจำกลางหรือว่าทัณฑสถานสถานกักกันสถานกักขังก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ
1: ์
2: ถ้าเป็นเรือนจำในส่วนภูมิภาคเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอก็จะขึ้นตรงกับผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ขึ้นตรงกับอธิบดีกรมราชทัณฑ์ด้วยซึ่งคำว่าเรือนจำกับทัณฑสถาน

0: หลายท่านคงจะสับสนแล้วก็ว่ามันต่างกันยังไงขออนุญาตกลับเรียนอย่างนี้นะคะว่าถ้าเป็นเรือนจำเนี่ยก็เป็นเรือนจำก็คือสถานที่คุมขังผู้ที่กระทำผิดคือผู้ต้องขังหรือนักโทษนี่แหละค่ะก็คือไม่ได้แยกประเภทผู้ต้องขังแต่ถ้าหากว่าเป็นทันทสถานเนี่ยเป็นเรือนจำที่แยกประเภทผู้ต้องขังแล้วเช่นทันทสถิงก็หมายความว่าเราจะขังเฉพาะผู้ต้องขังหญิ
1: ง
0: ผู้กระทำผิดที่เป็นผู้หญิงเท่านั้น
1: พอดีผมเคยได้ยินมานะครับนอกเหนือจากที่ท่านผอ.ได้แยกประเภทไปแล้วว่ามันมีทั้งเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอมันยังมีอยู่คำหนึ่งที่ยังสงสัยติดใจอยู่เหมือนกันก็คือลักษณะของคำว่าเรือนจำพิเศษนะครับมันเป็นยังไงครับ
0: อ๋อจะเข้าใจว่าพิเศษมันชื่อไหม
1: มันพิเศษสมชื่อไหมอะไรอย่างเงี้ย
0: เรือนจำพิเศษก็คือเรือนจำธรรมดาเหมือนเรือนจำอื่นๆนะคะเพียงแต่ว่าเอาชื่อว่าเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเรือนจำพิเศษธนบุรีเรือนจำพิเศษพัทยาคำว่าเรือนจำพิเศษเนี่ยหมายความว่าเป็นเรือนจำที่เราขังผู้ต้องขังที่อยู่ระหว่างการพิจารณาคดีค่ะไม่ได้พิเศษอย่างที่คนเข้าใจกันนะคะทุกอย่างก็จะมีกระบวนการ
1: ขั้นตอนไม่ได้อยู่แบบ VIP อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ไม่มีค่ะก็จะเหมือนกันกับเรือนจำอื่นๆจะมีกฎมีระเบียบมีข้อบังคับตามกฎหมายราชทัณฑ์เหมือนกันมีแต่ว่าทันทสถานบำบัดพิเศษก็บำบัดพิเศษก็แปลว่าเรือนจำนั้นจะคุมขังผู้ต้องขังคดียาเสพติดแต่ถ้าเป็นทันทสถานวัยหนุ่มก็คือจะขังเฉพาะวัยหนุ่มอายุ 18-25 ปี
1: อ๋อวัยหนุ่มนั่นเอง
0: ใช่
1: ไปเรียกว่าทันทสถานชายใช่ไหมครับตอนแรกแต
0: ่ว่า
1: เป็นเรียกว่าวัยหนุ่ม
0: ใช่ค่ะก็อายุ 18-25 ปีก็เป็นวัยหนุ่มก็แปลว่าเป็นทันทสถานเปิดก็เป็นเรือนจำที่ไม่มีกำแพงเป็นลักษณะของการที่จะนำผู้ต้องขังที่โทษเหลือน้อยแล้วไปเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยเพราะนั้นก็คืออันนี้คือความแตกต่างของเรือนจำกับทันทสถานแล้วก็มีสถานกักกันด้วยสถานกักกันอยู่ที่นครปฐมก็เป็นวิธีการเพื่อความปลอดภ
1: ัยใ
0: ช่ไ
1: หมกักกันกัก
0: ขังกัก
1: กัน
0: ถ้ากักขังก็คือกักขังแทนค่าปรับคนที่ไม่มีเป็นโทษปรับแต่ว่าไม่มีเงินปรับก็ไปกักขังแทนค่าปรับหรือเป็นโทษที่ศาลมีพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรเอาเข้าคุกก็จะลงโทษโดยการกักขังแทนนี้คำว่าเรือนจำในความเป็นเรือนจำก็ยังมีอีกเรือนจำกลางเรือนจำจังหวัดเรือนจำอำเภอนะคะก็เรือนจำกลางก็จะเป็นบริหารราชการส่วนกลาง
1: ส่ว
0: นมากก็จะเป็นกำหนดโทษที่ค่อนข้างสูง
1: อย่างเช่นที่
0: เรือนจำกลางบางขวาง เรือนจำกลางคลองเปรมนะเรือนจำกลางพิษณุโลกอย่างที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเน
1: ี่
0: ยมีตั้งแต่เรือนจำกลางพระนครศรีอยุธยาเรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทันทสถานบำบัดพิเศษพระนครศรีอยุธยาทันทสถานวัยหนุ่มพระนครศรีอยุธยาน
1: ะแล้วก็สายงานการบังคับบัญชาชื่อเรียกก็แตกต่างกันใช่ไหมครับ
0: ค่ะอย่างผู้บริหารสูงสุดของเรือนจำก็คือถ้าเป็นเรือนจำเขาใช้คำว่าผู้บัญชาการเรือนจำถ้าเป็นทันทสถานใช้ว่าผู้อำนวยการทันทสถาน
1: ครับ
0: อย่างที่ผู้อำนวยการทันทสถานหญิง
1: ท่านผู้อำนวยการก็จะถือว่าเป็นตำแหน่ง
0: ตำแหน่ง
1: เทียบเท่า
0: ผู้บัญชาการเรือนจำ
1: ก็คือเทียบเท่า
0: เวลากรมมีหนังสือกรมก็จะบอกว่าผู้บัญชาการเรือนจำผู้อำนวยการทันทสถานอะไรเงี้ย
1: ครับก็คงได้ทราบถึงลักษณะของโครงสร้างแล้วก็การบริหารงานในส่วนของราชทัณฑ์แล้วนะครับจริงๆแล้วรายการของเราก็ยังมีต่ออีกนะครับก็ด้วยเวลาที่จำกัดเท่านี้เดี๋ยวยังไงแล้วฝากทางคุณผู้ชมติดตามชมในครั้งต่อไปด้วยนะครับและสำหรับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านผู้อำนวยการทันทสถานหญิงธนบุรีดร.สุทัศน์สาสุขสว่างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณครับ
0: คุณค่ะ
2: แต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี่
3: โทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัสโทษจำคุก15-20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่30,000-40,000บาท
4: ช่วง
5: ผู้หญิงรู้ได
4: ้ผู้ชายรู้ดีให้ความรู้กฎหมายที่หลากหลายคลายปัญหาประชาชน
5: โดยเทรนเนอร์พี่ออยกับพี่แนนเป็นผู้แนะแนวทางให้ค่ะ
6: ค่ะก็กลับมาพบกับช่วงผู้หญิงรู้ได้ผู้ชายรู้ดีนะคะวันนี้ค่ะเป็นเรื่องภัยใกล้ตัวอีกเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าเป็นภัยสำหรับผู้หญิงค่ะ
7: ค่ะเหตุก็เกิดที่เดิมเลยนะคะ

0: ซอยเราชื่อเป็นไงคะ
1: ชื่อซอยหันษาแต่ว่ามันไม่หันษาเหมือนชื่อเลยค่ะพี่ออย
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มันมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นนะคะ
0: ค่ะ
1: วันนี้ก็มีเรื่องเกิดขึ้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปรับชมกันดีกว่าค่ะ
0: ค่ะ

0: นั่งก่อนนั่งก่อน
1: เอ้าเดี๋ยวเดี๋ยว
2: เกิดอะไรอ่ะพี่แจง
1: เกิดอะไรขึ้นอ่ะ
3: ก็ไม่รู้เห็นพี่แจงเนี่ยแกบอกขอความช่วยเหลือเนี่ยอยู่ข้างทางเนี่ยผมขับมอเตอร์ไซค์ผ่านมาผมก็เลยกลับรถเนี่ยไปรับแกมาม
2: ันเกิดอะไรขึ้นอ่ะพี่แจง
4: เป็นไรไหมเนี่ย
2: เดี๋ยวเล่าให้ฟังหน่อยดิพี่แจง
5: พี่ไปตลาดตอนตีสามตามปกตินั่นแหละแต่ตอนขากลับอ่ะพี่นั่งแท็กซี่กลับแล้วไอ้แท็กซี่ตัวแสบอ่ะมันแกล้งทำเป็นรถเสียแล้วก็ให้พี่ลงจากรถแล้วมันก็ทำร้ายร่างกายพี
2: ่
5: มันเอากระเป๋าพี่ไปแถมยังเอาข้าวของที่พี่ซื้อไปหมดเลยอ่ะพี่ไม่เหลืออะไรเลย
2: เราจะทำยังไงดีล่ะ
3: เอาไงดีพี่จุ้ย
1: เอาอย่างนี้ถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวพวกเราไปแจ้งความกันก่อนนะ
2: ไปไหวไหมพี่แจง
1: ไหวไหมเดี๋ยวไปรถผมก็แล้วกันนะเดี๋ยวทงมาด้วย
3: โอเค
2: ไปหรือว่าเราถามพี่ออยพี่แนนดูว่ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้มันต้องทำยังไงลองดูไหม
1: พี่ออยพี่แนนครับถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้ครับพวกเราต้องทำไงครับ
6: ค่ะเรื่องนี้นะคะน่าสงสารคุณแจงมากๆเลยนะคะแต่เบื้องต้นก็คือทำถูกแล้วค่ะต้องรีบไปแจ้งความก่อน
7: แต่ว่าเราต้องรู้ก่อนเนาะว่าการแจ้งความครั้งนี้เราจะต้องอธิบายกับตำรวจนะคะให้ถูกต้องว่ามันเป็นความผิดฐานอะไรนะคะวันนี้เราสองคนก็เลยจะมาคลายปัญหานะคะตอบปัญหาให้กับคุณแจงน
6: ะคะ
7: พี่ออยอย่างนี้นะคะเป็นการเขาเรียกว่าเป็นการลักทรัพย
6: ์คนกระทำผิดคนขับแท็กซี่ใช่ไหม
7: ค่ะ
6: ถือว่าเป็นการชิงทรัพย
7: ์ชิงทรัพย
6: ์นะคะซึ่งการชิงทรัพย์เนี่ยโทษหนักเหมือนกันค่ะมันจะเริ่มมาจากเรื่องคล้ายๆของคุณแจงนี่แหละค่ะเริ่มมาจากการลักทรัพย์ก่อนนะคะลักทรัพย์แล้วก็ต่อเนื่องด้วยการใช้กำลังประทุษร้ายซึ่งตามตัวอย่างนั้นเลย
7: ค่ะก็คือการที่เอาของคนอื่นมาเป็นของเราโดยทุจริตนี่คือการลักทรัพย์แต่พอเอิญว่าเคสเนี้ยเป็นกรณีที่เป็นการลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายมันบวกกันเนาะสองอย่างมันก็เลยเรียกว่าเป็นฐานความผิดชิงทรัพย์ค่ะพี่ยอย
6: ซึ่งการความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยนะคะจะต้องเป็นกรณีที่เป็นการชิงทรัพย์นะคะเพื่อที่จะเป็นการสะดวกพาเอาทรัพย์ไปอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อปกปิดการกระทำความผิดหรือว่าเป็นการชิงทรัพย์เพื่อให้พ้นจากการจับกุมประมาณนี้นะคะถือว่าเป็นความผิดฐานชิงทรัพย์ทั้งหมด
7: ค่ะทีนี้ในความผิดฐานชิงทรัพย์เนี่ยมันเป็นโทษทางอาญาเหมือนเมื่อกี้นี้ที่ตามละครนะคะที่เราเห็นว่าเขาให้ไปแจ้งความถูกต้องแล้วค่ะเพราะว่าโทษทางอาญาเนี่ยเราต้องไปแจ้งความก่อนเสมอนะคะแล้วก็ตำรวจก็จะดำเนินทีนี้เรามาดูโทษกันดีกว่าค่ะพี่ออยว่าโทษชิงทรัพย์เนี่ยมันมีโทษหนักแค่ไหนนะคะซึ่งโทษชิงทรัพย์นะคะถ้าเกิดชิงทรัพย์แล้วเป็นเหตุให้เขาได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจนะคะก็จะมีโทษจำคุกนะคะ10ปีถึง20ปีและปรับ
6: เหมือนกัน
7: มีปรับด้วยนะคะเขาบอกว่าทั้งจำคุกและปรับด้วยนะคะและปรับตั้งแต่ 20,000 บาทถึง 40,000 บาทค่ะพี่ออยส่วนถ้าอันนี้เบสิกก่อนนะคะ
6: นี่เบสิกแล้วนะคะ
7: ก็คือได้รับอันตรายแก่กายและจิตใจค่ะพี่ออยแต่ถ้าว่าการชิงทรัพย์เนี่ยนะคะทำให้เขาได้รับอันตรายสาหัส
6: หนักก็ขึ้นไปอีกสเต็ป
7: เลยเช่นโอ้โหนอนอยู่โรงพยาบาลแขนขาหักจนเหมือนหรือพิการอย่างเงี้ย
6: บอดหรือว่าประกอบกิจการไม่ได้เกิน20วันอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอันตรายสาหัสหนักแล้ว
7: ใช่ค่ะอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: โทษเป็นไงคะ
7: ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะก็คือโทษจำคุกตั้งแต่15ถึง20ปีค่ะแล้วก็ปรับนะคะตั้งแต่ 30,000 ถึง 40,000 บาทและท้ายที่สุดถ้าสมมุติว่าถึงตายนะคะก็โทษหนักสุดเลยค่ะก็คือประหารชีวิตหรือจำคุกตลอดชีวิตนั่นเองค่ะ
6: หนักมากเลยนะคะถ้าเกิดว่าคุณแจงเสียชีวิตสมมุตินะคะในเรื่องนี้คือ
7: ค่ะ
6: ประหารชีวิตเลยนะคะ
7: ถึงใช่ค่ะ
6: โทษถึงขนาดนั้นเลย
7: ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็เห็นว่าโหโทษการชิงทรัพย์นะคะก็หนักอย่างนี้นะคะ
6: ใช่ค่ะก็ฝากไว้ให้กับคุณแจนแล้วก็ชาวซอยหันษานะคะ
8: มาตรา339ผู้ใดลักทรัพย์โดยใช้กำลังประทุษร้ายหรือขู่เข็นว่าในทันใดนั้นจะใช้

0: กำลังประทุษร้ายเพื่อ 1. ให้ความสะดวกแก่การลักทรัพย์หรือการพาทรัพย์นั้นไป 2. ให้ยื่นให้ซึ่งทรัพย์นั้น 3. ยึดถือเอาทรัพย์นั้นไว้ 4. ปกปิดการกระทำความผิดนั้นหรือ 5. ให้พ้นจากการจับกุมผู้นั้นกระทำความผิดฐานชิงทรัพย์ต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่5ปีถึง10ปีและปรับตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 200,000 บาท
1: ถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาม
2: ีชู้เป็นทอม
1: มีผมชู้เป็นทอมค่ะอาจารย์
2: ทำไงครับ
1: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมอย่างนั้น
2: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
3: ช่วงกระดิ่งลั่นบ้านทนายขอให้สั่นกระดิ่งเขียนจดหมายมาปรึกษาเราได้ทุกเวลากับทนายวันชัยสอนสิริ
0: และรองศาสตราจารย์สุจินตนาชุมวิสุทธิ์รอไขข้อข้องใจอยู่ค่ะ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ช่วงนี้ก็พบกับเราสองคนอีกครั้งนะคะในช่วง
2: กระดิ่งลั่นบ้านทนาย
1: แหมอาจารย์คะเสียงกระดิ่งดังเหลือเกินนะคะอาจารย์วันนี้มีคนมาเคาะกระดิ่งหน้าบ้านอาจารย์อีกแล้วค่ะอาจารย์
4: เป็นเสียงกระดิ่งหรือขายไอติมเนี่ย
1: ไม่ใช่ค่ะอาจารย์ครับแหมอาจารย์ตอนนี้รถขายไอติมเนี่ยมันไม่ได้ดังกิ้งกิ้งแล้วนะคะอาจารย์เคยได้ยินไหมคะมันดังตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อตื้อจะจำได้ใช่ไหมคะอาจารย
2: ์แล้ววันนี้มีใครมาขายไอติม
1: โอ้ไม่ขายไอติมค่ะแต่มีท่านผู้ชมมาสั่นกระดิ่งถามคำถามอาจารย์นี่แหละค่ะอาจารย์คะ
2: ถามว่าไงครับ
1: ก็คือท่านผู้ชมถามอย่างนี้ค่ะบอกว่าท่านผู้ชมเองมีภรรยาค่ะแต่ปรากฏว่าภรรยาของท่านผู้ชมเนี่ยมีชู้ค่ะอาจารย
2: ์เอาไว้ได้ยังไงมีชู
1: ้ค่ะแต่ชู้ของภรรยานั้นไม่ได้เป็นผู้ชายนะคะอาจารย
2: ์
1: แต่เป็นทอมค่ะ
2: โอ้
1: นั่นแหละค่ะ
2: ทอมก็มีชู้เป็นทอมนี่ผม
1: รู้เป็นทอมค่ะอาจารย์
2: แล้วไงครับ
1: เขาก็เลยถามมาว่ากรณีอย่างนี้เนี่ยเขาจะไปเรียกค่าเสียหายจากชู้ที่เป็นทอมเนี่ยได้ไหมยังไงนะคะอาจารย์คะ
2: โอ้น่าคิดนะอาจารย
1: ์ถ้าชู้เป็นผู้ชายยังอาจจะพอได้ใช่ไหมคะอาจารย์
2: ที่อาจารย์พูดเนี่ยมันน่าคิดจริงๆเพราะเราคนเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วเป็นทอมเป็นดี้เป็นกระเทยนัวเนียคอเคลียกันเนี่ยแล้วเขามองดูเป็นเรื่องปกตินะ
1: ค่ะ
2: แต่เป็นผัวเป็นเมียกันแล้ว
1: ค่ะ
2: เมียเรามีชู
1: ้
2: อยู่กับทอม
1: เป็นชู้แต่ชู้เป็นทอม
2: เป็นทอม
1: ค่ะ
2: มีผัวหรือมีสามี
1: เป็นผู้ชาย
2: ไปอยู่กับเกย
1: ยิ่งยุ่งกันเข้าไปใหญ่เลยนะคะอาจารย
2: ์น่าคิดนะ
1: ค่ะ
2: เอาอย่างนี้ในแง่กฎหมายเนี่ยอาจารย
1: ์ค่ะ
2: เวลาที่เราเป็นสามีภรรยากัน
1: ค่ะ
2: แล้วภรรยาเรามีชู
1: ้
2: กับผู้ชายอื่น
1: ค่ะ
2: เราก็เล่นงานกับไอ้ผู้ชายอื่นนี้ได
1: ้
2: ภาษากฎหมายเขาเรียกว่าค่าเรียกค่าทดแทนหรือค่าเสียหายที่แกมาเป็นชู้กับเมียเรา
1: ค่ะ
2: หรือหรือผู้ชายไปมีความสัมพันธ์กับหญิงอื่น
1: ค่ะ
2: คือสามีเราเนี่ย
1: ค่ะ
2: ไปมีความสัมพันธ์ออกนอกหน้าคบหาสมาคมกับหญิงอื่น
1: ค่ะ
2: แล้วหญิงอื่นแสดงออกเลยว่ามีความสัมพันธ
1: ์ค่ะ
2: เราก็เล่นงานกับผู้หญิงได
1: ้ค่ะ
2: เฮ้แต่นี่เป็นทอม
1: ใช่ค่ะอาจารย์
2: เอางี
1: ้กฎหมายเขียนว่าชายหรือเปล่าคะอาจารย
2: ์ไม่เนี่ยเดี๋ยวทีนี้ชายที่ร่วมประเวณีด้วยเมียเขาเรียกว่าเป็นชู
1: ้ค่ะ
2: คำว่าเป็นชู้แปลว่าผู้ชายเนี่ยต้องไม่มีความสัมพันธ์กับเมียชาวบ้าน
1: ค่ะ
2: หญิงที่ยังมีสามีอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเข้าไปร่วมประเวณีกับชายอื่นแปลว่าเรามีผัวเป็นตัวเป็นตนอยู
1: ่ค่ะ
2: แล้วเราไปมีความสัมพันธ์ทางเพศกับ
1: ชายอื่น
2: ชายอื่นเรียกว่าผู้หญิงคนนี้มีชู
1: ้ใช่ค่ะ
2: โอ้แต่ไม่เคยพูดเรื่องทอมเรื่องดี
1: ้ค่ะ
2: เรื่องตุ๊ดเรื่องแต๋ว
1: ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นในแง่กฎหมายที่อาจารย์ถามมา
1: ค่ะ
2: ตอบแบบฟันธงตรงไปเลยครับ
1: ค่ะ
2: ว่าเราจะเรียกค่าเสียหายหรือค่าทดแทนกับชู้ที่เป็นทอมตะลอมตุ้มตุ้มตุ้มตุ้มนี่ไม่ได้ครับ
1: อ๋อค่ะ
2: เพราะกฎหมายบอกว่าต้องฟ้องกับผู้หญิงหรือผู้ชายที่เป็นชู้หรือมีชู้เท่านั้น
1: ค่ะ
2: เพรา ราะฉะนั้นถามว่าอ้าวเราไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อะ
1: ค่ะ
2: และอาจารย์อยู่กับภรรยา
1: ค่ะ
2: แล้วภรรยามีทอมเป็นคู่ขาเง
1: ี
2: ้ยเราอับอายขายหน้าไหม
1: ก็มีส่วนนะคะอาจารย์ก็ถือว่าอับอายเหมือนกันถ้าชาวบ้านรู้
2: อาจารย์ไม่ต้องอยู่ไกลอ
1: ่ะ
2: เรามีสามีแล้วสามีเป็นเกย์อาจารย์อายไหม
1: ก็เป็นเรื่องน่าอับอายเหมือนกันค่ะอาจารย
2: ์ต้องอับอายจริงๆเลยนะไม่ใช่เหมือนกันเลยนะอาจารย
1: ์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยกฎหมายเขาเขียนไว้เลยนะครับว่าสามีหรือภริยาประพฤติชั่ว
1: ค่ะ
2: ไม่ว่าความประพฤติชั่วนั้นจะเป็นความผิดอาญาหรือไม
1: ่ค่ะ
2: แต่ทำให้เราได้รับความอับอายขายหน้าอย่างร้ายแรง
1: อ๋อ
2: สามีเรา
1: ค่ะ
2: เป็นเกย์อยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
2: รู้ไปทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย
1: ค่ะ
2: อาจารย์อายไหม
1: มันก็น่าอายอะค่ะอาจารย
2: ์หรือผมมีภรรยาอยู
1: ่ค่ะ
2: ภรรยาไปอยู่กับทอม
1: มันก็น่าอาย
2: ใครที่ไหนรู้กันทั้งบ้านทั้งเมืองก็บอกเฮ้ยมีอาจารย์วันชัยไปอยู่กับทอม
1: ค่ะ
2: ผมอายนะอาจารย
1: ์ค่ะ
2: เพราะฉะนั้นเหตุที่สามีเราไปเป็นเกย์แล้วอยู่กับเกย
1: ์ค่ะ
2: นะเหตุที่ภรรยาเราไปอยู่กับทอมแล้วมีชู้กับทอมร่วมประเวณีกันด้วยประการใดก็ตามทำให้เราอับอายขายหน้ากฎหมายว่าเป็นเหตุฟ้องหย่าแต่จะเรียกค่าเสียหายแบบชายชู้หญิงชู้หาได้ไหม
1: อ๋อแต่เป็นเหตุหย่าใช่ไหมคะ
2: เป็นเหตุหย่า
1: อ๋อท่านผู้ชมที่ถามมาก็คงจะได้รับคำตอบแล้วนะคะเรียกค่าเสียหายไม่ได้ค่ะแต่ถ้าท่านผู้ชมอยากจะฟ้องหย่าก็เป็นเหตุแห่งการฟ้องหย่าได้นะคะวันนี้ท่านผู้ชมคงจะได้รับความรู้แล้วนะคะวันนี้เวลาหมดแล้วเราสองคนคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
5: และทั้งหมดนี้คือรายการกฎหมายเพื่อประชาชน
6: เป็นรายการที่ส่งเสริมให้ประชาชนได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องทางด้านกฎหมาย
7: และตระหนักรู้ข้อกฎหมายและความผิดด้านต่างๆที่อาจพบเห็นได้ในชีวิตประจำวันค่ะ
8: เพื่อเป็นการป้องกันเหตุการณ์ต่างๆก่อนที่ภัยนั้นจะมาถึงค่ะ
5: แล้วพบกับรายการกฎหมายเพื่อประชาชนได้ใหม่สำหรับวันนี
9: ้สวัสดีครับ

0: ู้หรือไม่ตอนการขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองตอนที่1รู้หรือไม่การขอทุเลาการบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองเป็นการขอให้ชะลอหรือระงับการบังคับตามผลของกฎหรือคำสั่งทางปกครองไว้เป็นการชั่วคราวก่อนที่ศาลปกครองจะตัดสินคดีโดยหากผู้ฟ้องคดียังคงถูกบังคับตามกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นและยังได้รับความเสียหายอยู่ผู้ฟ้องคดีสามารถขอมาในคำฟ้องหรืออาจยื่นคำขอในเวลาใดก็ได้ก่อนที่ศาลจะพิพากษาแต่ต้องระบุเหตุผลให้ชัดเจนว่าจะขอทุเลาการบังคับในเรื่องใดและหากกฎหรือคำสั่งทางปกครองนั้นยังมีผลบังคับต่อไปจะเกิดความเสียหายที่ยากต่อการแก้ไขเยียวยาในภายหลังอย่างไรศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านปัจจุบันปัญหาการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนับวันที่จะเพิ่มทวีความรุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆและผู้ที่มักจะเป็นผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นมักจะเป็นผู้หญิงและผู้หญิงที่ว่านี้ก็เป็นผู้ที่เป็นภรรยาในครอบครัวนั่นเองนะครับภรรยามักที่จะต้องทนทุกข์กับความเจ็บปวดรุนแรงยอมทนทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหวังว่าชีวิตในครอบครัวจะดีขึ้นหากวันใดวันหนึ่งท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหมดความอดทนอดกลั้นในสภาพที่ท่านจะต้องทนอยู่อีกต่อไปและท่านกำลังมองหาช่องทางที่จะขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐต่างๆท่านสามารถเข้าถึงการบริการของรัฐได้หลายช่องทางอาทิเช่นสำหรับผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหากท่านประสงค์ที่จะดำเนินคดีอาญาท่านสามารถที่จะดำเนินการตามขั้นตอนได้ดังนี้หากท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวและต้องการที่จะดำเนินคดีอาญาขอให้ท่านไปพบเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อที่จะลงบันทึกประจำวันหรือแจ้งความร้องทุกข์เพื่อเอาผิดในคดีนั้นๆซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการและพนักงานอัยการก็จะได้ส่งฟ้องศาลเพื่อให้ศาลพิจารณาลงโทษต่อไปอีกช่องทางหนึ่งก็เป็นช่องทางเกี่ยวกับคดีอาญาเช่นเดียวกันแต่เป็นช่องทางที่ผู้ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวสามารถที่จะยื่นคำร้องขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวซึ่งจะมีรายละเอียดและขั้นตอนดังต่อไปนี้สำหรับท่านที่มีความประสงค์ที่จะขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นท่านสามารถนำเอกสารจากทางตำรวจเช่นบันทึกประจำวันหรือบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลต่างๆมายื่นความประสงค์ขอคุ้มครองสวัสดิภาพได้ที่ศาลเยาวชนและครอบครัวในพื้นที่ของจังหวัดนั้นๆได้ซึ่งในการขอคุ้มครองสวัสดิภาพท่านสามารถขอให้ศาลมีคำสั่งเช่น 1. ขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาทำร้ายตนเองและบุคคลในครอบครัวในที่พักอาศัยหรือในที่ทำงานตลอดจนสถานที่ต่างๆที่ท่านต้องการได้หรือขอให้ศาลมีคำสั่งห้ามบุคคลนั้นเข้ามาข่มขู่คุกคามด้วยวาจาไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์ทางไลน์เฟซบุ๊กในอันที่จะก่อให้เกิดความเครียดหรือวิตกในการดำเนินชีวิตประจำวันได้ฉะนั้นขอเรียนมาอย่างทุกท่านนะครับว่าหากเกิดความรุนแรงขึ้นในครอบครัวท่านสามารถเข้าถึงการให้บริการกับหน่วยงานของรัฐโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นในการเตรียมเอกสารหลักฐานของผู้ที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวหรือว่าผู้ที่ถูกทำร้ายนะครับเอกสารที่ท่านจะต้องเตรียมมาก็จะประกอบด้วยสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะครับหรือว่าอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้นะครับทะเบียนสมรสหรือว่าทะเบียนหย่าอย่างหนึ่งอย่างใดก็ได้และที่สำคัญอีกประการหนึ่งก็คือเกี่ยวกับใบบันทึกประจำวันหรือว่าบันทึกการแจ้งความร้องทุกข์จากสถานีตำรวจท่านจะเอามาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เช่นเดียวกันส่วนใบรับรองแพทย์นะครับใบรับรองแพทย์ท่านที่ถูกกระทำความรุนแรงในครอบครัวท่านที่ไม่ได้ไปลงบันทึกประจำวันแต่ท่านไปตรวจสภาพร่างกายที่โรงพยาบาลท่านสามารถนำใบรับรองแพทย์นั้นนะครับเพียงใบเดียวมายื่นต่อศาลเราก็ได้เช่นเดียวกันหรือท่านไม่ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์ท่านไม่ได้ไปโรงพยาบาลแต่ท่านมีภาพถ่ายเกี่ยวกับการที่ท่านถูกทำร้ายท่านก็นำภาพถ่ายนั้นๆ นะครับมาแสดงต่อศาลด้วยก็ได้สำหรับหลักฐานเกี่ยวกับผู้ที่ทำร้ายเรานะครับหลักฐานที่จะนำมาแสดงต่อศาลนั้นก็คือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านหรือใบขับขี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แต่ถ้าหากว่าไม่มีทั้ง3อย่างนี้ท่านสามารถที่จะนำบัตรประจำตัวของผู้ที่ทำร้ายเราบัตรอะไรก็ได้ครับ
ที่มีเลขประจำตัวบัตรประชาชน13หลักนั้นมาแสดงต่อศาลได้ท่านผู้ชมทุกท่านครับการขอคุ้มครองสวัสดิภาพอันเนื่องจากการกระทำความรุนแรงในครอบครัวนั้นเป็นการหยุดยั้งหรือยับยั้งเพื่อไม่ให้เกิดการกระทำความรุนแรงในครอบครัวเกิดขึ้นอีกในอนาคตจากข้อมูลดังกล่าวที่ผมได้นำเสนอท่านไปแล้วนั้นผมหวังว่าจะเกิดประโยชน์ต่อตัวท่านคนในครอบครัวของท่านในอนาคตผมขอขอบคุณสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณมากครับ

สถาบันอนุญาโตตุลาการสำนักงานศาลยุติธรรม TAI เป็นผู้ให้บริการด้านอนุญาโตตุลาการแก่หน่วยงานของรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างยาวนานตั้งแต่ปีพุทธศักราช2533ซึ่งในปีพุทธศักราช2562นี้สถาบันได้พัฒนาขึ้นไปอีกขั้นโดยนำระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-arbitration เข้ามาให้บริการซึ่งจะช่วยเหลือและสนับสนุนกระบวนการพิจารณาอนุญาโตตุลาการให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

โดยระบบนี้สามารถดำเนินกระบวนพิจารณาตั้งแต่เริ่มต้นไปจนสิ้นสุดการพิจารณาชี้ขาดข้อพิพาทผู้พิพาทและผู้ที่เกี่ยวข้องในกระบวนพิจารณาอนุญาโตตุลาการสามารถยื่นเอกสารต่างๆเช่นคำเสนอข้อพิพาทคำคัดค้านและคำร้องผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์บริหารจัดการข้อพิพาทรวมถึงตรวจ

0: ขาดข้อพิพาทต่างๆผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บเอกสารในข้อพิพาทที่มีจำนวนมากด้วยครับเนื่องจากระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration นี้เปิดให้บริการตลอด24ชั่วโมงทำให้ไม่ว่าผู้ใช้งานจะอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศก็สามารถเข้าใช้งานระบบได้จากทุกที่ทั่วทุกมุมโลกผ่านทางคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตหรือสมาร์ทโฟนผู้ใช้งานจึงได้รับความสะดวกช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาอย่างสถาบันนอกจากนั้นการรักษาข้อมูลความลับของผู้ใช้งานระบบก็เป็นสิ่งที่สถาบันให้ความสำคัญซึ่งต้องเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องในข้อพิพาทนั้นๆเท่านั้นที่จะสามารถเข้าถึงรายละเอียดของข้อพิพาทได้โดยระบบนี้ได้มีการออกแบบให้สอดคล้องกับหลักการรักษาความลับของสถาบันเพื่อให้ผู้ใช้งานระบบมีความเชื่อมั่นในระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ระบบ e-arbitration ของสถาบันอนุญาโตตุลาการนี้จะช่วยส่งเสริมให้การระงับข้อพิพาทโดยการอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของประเทศไทยก้าวไปสู่การเป็นศูนย์กลางการระงับข้อพิพาททางเลือกในระดับสากลต่อไป TAI พร้อมให้บริการระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration แล้วสำหรับผู้ที่สนใจเข้าใช้งานระบบสามารถลงทะเบียนได้ที่ etai.coj.go.th หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับระบบการอนุญาโตตุลาการทางอิเล็กทรอนิกส์ e-arbitration สามารถติดต่อสถาบันได้โดยตรงทางโทรศัพท์02-541-2298-9 Facebook TAI Arbitration หรือทางอีเมล etai@coj.go.th ครับ
1: ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบฝังรากลึกในสังคมไทยมาเป็นเวลาช้านานและได้ทวีความรุนแรงทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจำนวนมากรัฐบาลให้ความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบจึงได้ตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางขึ้นแห่งแรกในวันที่1ตุลาคม2559จากนั้นในปี2560จึงได้จัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค1ถึงภาค9ในเวลาต่อมาพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบพุทธศักราช2559กำหนดให้การพิจารณาคดีใช้ระบบไต่สวนโดยศาลมีบทบาทในการค้นหาความจริงร่วมกับคู่ความทุกฝ่ายและมีอำนาจเรียกพยานหลักฐานได้ตามที่เห็นสมควรซึ่งต่างจากระบบกล่าวหาที่ศาลมีบทบาทเป็นเพียงคนกลางรับฟังพยานหลักฐานจากคู่ความเท่านั้นผู้พิพากษาที่พิจารณาพิพากษาคดีต้องมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วไม่น้อยกว่า10ปีเพื่อให้การพิจารณาพิพากษาคดีเป็นไปด้วยความรวดเร็วเสมอภาคและเป็นธรรมศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางตั้งอยู่ที่ซอยสีขาบถนนนครชัยศรีแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีเขตอำนาจพิจารณาคดีที่เกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครคดีที่เกิดขึ้นนอกราชอาณาจักรและยังใช้ดุลพินิจรับคดีอื่นซึ่งเกิดขึ้นนอกเขตอำนาจไว้พิจารณาได้อีกด้วยผู้บริหารศาลประกอบด้วยอธิบดีผู้พิพากษารองอธิบดีผู้พิพากษาเลขานุการและผู้อำนวยการศาลมีอำนาจพิจารณาพิพากษาคดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำผิดดังนี้ 1. ความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม 2. ความผิดเกี่ยวกับการเรียกรับยอมจะรับหรือให้ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 3. ความผิดตามกฎหมายเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐหรือเรียกกันว่าหัวประมูล 4. ความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมนอกจากนั้นบุคคลอื่นที่ร่วมกระทำผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดดังกล่าวอาจจะถูกลงโทษในฐานะตัวการผู้ใช้ผู้สนับสนุนหรือผู้สมคบด้วย 5. ความผิดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินหรือหนี้สินหรือจงใจยื่นบัญชีอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 6. คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุเจ้าหน้าที่ของรัฐร่ำรวยผิดปกติสำหรับบุคคลที่มีอำนาจฟ้องคดีได้แก่อัยการสูงสุดพนักงานอัยการประธานกรรมการปปช.คณะกรรมการปปช.และผู้เสียหาย

ในคดีที่อัยการสูงสุดหรือประธานกรรมการปปช.เป็นโจทก์ศาลจะประทับฟ้องโดยไม่ต้องไต่สวนมูลฟ้องส่วนคดีที่พนักงานอัยการหรือคณะกรรมการปปช.เป็นโจทก์หากศาลเห็นสมควรจะสั่งให้ไต่สวนมูลฟ้องก่อนก็ได้ตามความเหมาะสมกรณีที่ผู้เสียหายเป็นโจทก์ศาลจะไม่นัดไต่สวนมูลฟ้องในทันทีแต่จะรับคดีไว้เพื่อตรวจสอบว่าคำฟ้องถูกต้องหรือไม่โดยศาลจะมอบหมายให้เจ้าพนักงานคดีทำหน้าที่ช่วยเหลือศาลในการกลั่นกรองคำฟ้องตรวจสอบและรวบรวมพยานหลักฐานแล้วเสนอความเห็นต่อศาลเพื่อพิจารณาต่อไปหากศาลเห็นว่าคำฟ้องไม่ถูกต้องศาลจะมีคำสั่งให้โจทก์แก้ฟ้องแต่หากการกระทำตามฟ้องไม่เป็นความผิดศาลก็มีอำนาจพิพากษายกฟ้องในชั้นตรวจฟ้องได้หลังจากมีคำสั่งประทับฟ้องคดีไว้พิจารณาแล้วศาลจะกำหนดวันนัดตรวจพยานหลักฐานเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายตรวจสอบและโต้แย้งพยานหลักฐานของอีกฝ่ายหนึ่งซึ่งนับได้ว่าเป็นหัวใจสำคัญของการพิจารณาคดีในระบบไต่ในการสืบพยานศาลจะเป็นผู้ซักถามพยานเองแล้วจึงอนุญาตให้คู่ความซักถามพยานเพิ่มเติมได้ในระหว่างพิจารณาคดีหากจำเลยหลบหนีศาลก็มีอำนาจสืบพยานรับหลังจำเลยต่อไปได้ทั้งจำเลยที่หลบหนีก็ยังมีโทษตามกฎหมายอีกด้วยในส่วนของการริบทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดศาลมีอำนาจสั่งริบทรัพย์สินได้แม้โจทก์ไม่มีคำขอหรืออาจกำหนดมูลค่าของสิ่งของนั้นโดยสั่งให้ชำระเป็นเงินแทนการริบทรัพย์สินก็ได้ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเป็นศาลสุดท้ายที่จัดตั้งขึ้นในรัชสมัยของรัชกาลที่9ถือเป็นความหวังและเป็นมิติใหม่ของการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบบุคคลที่กระทำความผิดต้องรับโทษไม่เฉพาะแต่โทษจำคุกหรือปรับเท่านั้นแต่รวมถึงการชดใช้ค่าเสียหายแก่แผ่นดินอีกด้วยศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลางจึงเป็นหลักประกันแห่งความเชื่อมั่นของประชาชนในการสร้างอนาคตของชาติให้พัฒนาอย่างมั่นคงถาวรสืบไป

0: สำนักงานศาลยุติธรรมได้พัฒนาระบบศาลดิจิทัลเพื่อส่งเสริมและเพิ่มประสิทธิภาพในการพิจารณาพิพากษาคดีเชื่อมฐานข้อมูลในกระบวนการยุติธรรมเพิ่มความสะดวกสบายในการให้บริการประชาชนโดยทนายหรือผู้ใช้งานสามารถเข้าไปที่เว็บไซต์ e-filing3.coj.go.th/e-filing เพื่อดำเนินการต่างๆได้ไม่ว่าจะเป็นการยื่นคำฟ้องการแต่งตั้งทนายความการยื่นคำร้องคำขอคำแถลงการยื่นคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องการยื่นคำขอคัดถ่ายเอกสารอีกทั้งจำเลยยังสามารถยื่นคำให้การได้ด้วยและสามารถติดตามเอกสารต่างๆได้ตลอด24ชั่วโมง
1: สะดวกรวดเร็วทำงานที่ไหนก็ได้ไม่ต้องเดินทางมาศาลยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าจะไปยื่นฟ้องที่เชียงใหม่หรือไปยื่นฟ้องที่ศาลจังหวัดเบตงแทนที่จะต้องเดินทางนั่งเครื่องบินไปนั่งรถไปเดินทางไปก็สามารถยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ก็ลดระยะเวลาในการเดินทางลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางการส่งข้อมูลก็เป็นระบบเรียลไทม์ส่งตอนไหนก็ได้ทำงานได้24ชั่วโมงเราก็จะมีระบบรองรับอยู่แล้วว่าเมื่อเขายื่นหลังเวลาเปิดทำการเนี่ยก็ถือว่าสมิธในวันรุ่งขึ้นนะครับ
0: ระบบ e-filing ยังช่วยเรื่อง social distancing หรือการเว้นระยะห่างทางสังคมซึ่งเป็นอีกหนึ่งวิธีที่สำนักงานศาลยุติธรรมนำมาใช้ในช่วงการแพร่ระบาดโควิด -19 ซึ่งจะช่วยลดอัตราการแพร่ระบาดของไวรัสจากคนสู่คนลดความเสี่ยงทั้งของทนายความและเจ้าหน้าที่ศาลด้วยนอกจากนี้ยังช่วยลดความเสี่ยงของคนในเรือนจำได้ปัจจุบันระบบ e-filing ได้ครอบคลุมศาลชั้นต้นทั่วประเทศทั้งการพิจารณาคดีแพ่งส่วนถ้าเป็นคดีอาญาทางศาลใช้ระบบประชุมทางจอภาพหรือวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ระหว่างศาลกับเรือนจำทั้งนี้มีจำนวนคดีที่ยื่นผ่าน e-filing แล้ว 16,051 คดีและมีทนายความทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนในระบบแล้วขนาดนี้ประมาณ 2,955 คน

0: ความยุติธรรมเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการแต่ความยุติธรรมที่ว่านี้คืออะไรสมมุติว่ามีคนอยู่3คนนาย A นาง B และนางสาว C ต้องการดูฟุตบอลแต่ด้วยความสูงแต่ละคนไม่เท่ากันทำให้นาง B และนางสาว C ไม่สามารถดูการแข่งขันฟุตบอลได้ถ้าการดูฟุตบอลคือการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและความยุติธรรมคือความเท่าเทียมนั่นหมายความว่าเราต้องให้กล่องที่มีความสูงเท่ากันกับนาย A นาง B และนางสาว C แต่การให้แบบนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าทั้ง3คนจะได้ดูฟุตบอลเหมือนกันดังนั้นเพื่อให้ทุกคนได้รับสิทธิ์ดูฟุตบอลอย่างเสมอภาคเราอาจต้องให้กล่องกับคนแต่ละคนด้วยความสูงที่ไม่เท่ากันนี่จึงเป็นเหตุผลที่ต้องมีคนที่น่าเชื่อถือและเป็นกลางมาให้กล่องหรือมาให้ความเป็นธรรมซึ่งก็คือศาลยุติธรรมศาลยุติธรรมเป็นสถาบันที่ใช้อำนาจตุลาการในการอำนวยความยุติธรรมและคุ้มครองสิทธิเสรีภาพแก่ประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและความเสมอภาคในสังคมเพราะในความเป็นจริงนั้นทุกคนไม่ได้เกิดมามีเท่ากันดังนั้นนอกจากจะพิจารณาพิพากษาคดีตามพยานหลักฐานแล้วยังต้องคำนึงถึงความเป็นเหตุเป็นผลด้านพื้นฐานทางสังคมของแต่ละคนด้วยเช่นในกรณีประชาชนเกิดข้อพิพาทระหว่างกันและต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหากคู่ความฝ่ายหนึ่งติดขัดเช่นไม่มีทนายศาลยุติธรรมมีบริการทนายขอแรงเจ้าพนักงานคดีหรือนิติกรให้โดยไม่คิดค่าบริการเพื่อให้คู่ความทั้งสองฝ่ายได้รับความเสมอภาคในการสู้คดีบนชั้นศาลก่อนแล้วจึงค่อยตัดสินด้วยเหตุและผลอย่างเป็นกลางระบบความยุติธรรมในประเทศไทยได้แยกอำนาจนิติบัญญัติอำนาจบริหารและอำนาจตุลาการเป็นอิสระจากกันเพื่อดุลและคานอำนาจกันรัฐสภาเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจนิติบัญญัติตรากฎหมายโดยยึดหลักเสียงข้างมากรัฐบาลเป็นหน่วยงานที่ใช้อำนาจบริหารบังคับใช้กฎหมายและเมื่อกฎหมายถูกละเมิดและเกิดข้อพิพาทขึ้นศาลเป็นองค์กรซึ่งมีอำนาจอิสระใช้อำนาจตุลาการพิจารณาพิพากษาคดีตามกฎหมายการทำคำวินิจฉัยของศาลจึงปราศจากการแทรกแซงไม่ถูกชี้นำไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของใครไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพราะความล่าช้าคือการปฏิเสธความยุติธรรมศาลยุติธรรมจึงมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการความยุติธรรมแก่ประชาชนอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทักษะและความรู้ของบุคลากรหรือการพัฒนาระบบการให้บริการที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเสมอภาคให้ประชาชนในการเข้าถึงความยุติธรรมได้อย่างสะดวกรวดเร็วและประหยัดมากยิ่งขึ้นศาลยุติธรรมยุคใหม่เข้าถึงง่ายเข้าใจประชาชน
1: สื่อไหนมาแรงเป็นที่น่าสนใจและท็อปฟอร์มที่สุดในตอนนี้ติดตามเราได้ที่ปักหมุดสื่อศาลปกครองค่ะผู้สื่อสารปกครองในวันนี้ดิฉันมีสื่อประชาสัมพันธ์ของสารปกครองที่น่าสนใจมานำเสนอค่ะนั่นคือคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนคู่มือนี้จะทำให้คุณผู้ชมได้ทราบถึงรูปแบบและขั้นตอนของการดำเนินคดีในสารปกครองที่ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะโดยคุณผู้ชมสามารถเปิดอ่านและดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ allcloud.admincourt.go.th คลิกเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์หรือเว็บไซต์ศาลปกครอง www.admincourt.go.th ภายในคู่มือประกอบด้วยขั้นตอนการลงทะเบียนและการเข้าใช้งานผู้ใช้งานสามารถลงทะเบียนสู่ระบบผ่านเว็บไซต์ของศาลปกครองหรือเข้าสู่ระบบงานโดยตรงและเลือกวิธียืนยันตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือจะเลือกวิธีระบุชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านรวมถึงการกรอกรายละเอียดต่างๆเพื่อความสมบูรณ์พร้อมใช้งานการดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดคดีฟ้องตรงแนะนำขั้นตอนการใช้งานและการดำเนินการในส่วนต่างๆของการดำเนินคดีปกครองตั้งแต่การยื่นคำฟ้องการยื่นคำให้การ คำให้การการยื่นคำให้การเพิ่มเติมการยื่นคำร้องคำขอการยื่นคำแถลงคำชี้แจงการดำเนินการเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมศาลการยื่นคำขอพิจารณาคดีโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบการประชุมทางจอภาพการยื่นคำตอบรับการใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์การดำเนินคดีปกครองในศาลปกครองสูงสุดคดีอุทธรณ์ผู้ใช้งานจะได้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการดำเนินการในส่วนต่างๆตั้งแต่การยื่นคำอุทธรณ์คำพิพากษาการยื่นคำแก้อุทธรณ์การยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งคดีของท่านสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์หากคุณผู้ชมมีความประสงค์จะดูรายละเอียดข้อมูลการยื่นเอกสารคู่ความคำร้องคำขอในคดีหรือต้องการเข้าถึงสำนวนคดีอิเล็กทรอนิกส์เพื่อติดตามความเคลื่อนไหวคดีในคู่มือจะมีการอธิบายวิธีการเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายค่ะระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองหากต้องการจะใช้ระบบกำหนดระยะเวลาดำเนินงานคดีปกครองเพื่อตรวจสอบความคืบหน้าของการดำเนินงานคดีในศาลปกครองสามารถลงทะเบียนยืนยันตัวตนก่อนเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์ศาลปกครองซึ่งคู่มือนี้จะแนะนำช่องทางการเข้าสู่ระบบเพื่อติดตามความคืบหน้าคดีของท่านและข้อมูลกำหนดระยะเวลาของคดีที่กระทบต่อประโยชน์สาธารณะรวมถึงติดตามความคืบหน้าของคดีที่ได้รับความเดือดร้อนจากความล่าช้าคู่มือการดำเนินคดีปกครองทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชาชนพร้อมให้คุณผู้ชมเปิดประสบการณ์การเข้าถึงระบบงานคดีที่ทันสมัยเพื่อสร้างความเข้าใจและทราบถึงขั้นตอนของการดำเนินคดีในศาลปกครองได้อย่างถูกต้องและสามารถนำไปใช้งานได้สะดวกและง่ายขึ้นค่ะครั้งหน้าปักหมุดสื่อศาลปกครองจะนำเสนอสื่อประเภทใดห้ามพลาดและฝากติดตามด้วยนะคะ

0: เรื่องเล่าดีๆจากคดีปกครองตอนถูกสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านเพราะข่มขู่พยานและไม่บริการประชาชนคดีปกครองเรื่องนี้เป็นกรณีที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านว่ามีพฤติกรรมในการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนจากราษฎรและทำร้ายร่างกายลูกบ้านผู้ว่าราชการจังหวัดจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงรวมทั้งกลุ่มพยานและผู้เสียหายได้ไปร้องเรียนที่กองกำลังรักษาความสงบจังหวัดว่าผู้ใหญ่บ้านได้ข่มขู่พยานและผู้ที่มาร้องเรียนในกรณีดังกล่าวและยังมีพฤติกรรมที่ไม่บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้ที่ร้องเรียนผู้ใหญ่บ้านนายอำเภอจึงออกคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านจึงร้องทุกข์ต่อนายอำเภอซึ่งนายอำเภอส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาแล้วยืนตามความเห็นของนายอำเภอผู้ใหญ่บ้านไม่เห็นด้วยกับคำสั่งและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ดังกล่าวจึงยื่นฟ้องนายอำเภอและผู้ว่าราชการจังหวัดต่อศาลปกครองขอให้มีคำพิพากษาเพิกถอนคำสั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่าเมื่อผู้ใหญ่บ้านซึ่งถูกผู้ว่าราชการจังหวัดมีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างร้ายแรงได้ข่มขู่พยานและผู้มาร้องเรียนทำให้ได้รับความเดือดร้อนและเกรงกลัวว่าจะเกิดอันตรายต่อชีวิตร่างกายรวมทั้งยังไม่ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยเฉพาะกลุ่มผู้มาร้องเรียนโดยจากการตรวจสอบของนายอำเภอพบว่ามีมูลความจริงกรณีนี้จึงเห็นได้ว่าพฤติการของผู้ใหญ่บ้านดังกล่าวหากให้คงอยู่ในตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ทางราชการนายอำเภอจึงมีอำนาจสั่งให้พักหน้าที่ได้ประกอบกับคำสั่งพักงานเป็นคำสั่งทางปกครองที่เจ้าหน้าที่ไม่ต้องให้คู่กรณีมีโอกาสที่จะได้ทราบข้อเท็จจริงอย่างเพียงพอและมีโอกาสได้โต้แย้งและแสดงพยานหลักฐานของตนดังนั้นคำสั่งของนายอำเภอที่สั่งพักหน้าที่ผู้ใหญ่บ้านและคำวินิจฉัยร้องทุกข์ของผู้ว่าราชการจังหวัดจึงชอบด้วยกฎหมายพิพากษายกฟ้องข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: รู้หรือไม่ตอนฟ้องเพิกถอนคำสั่งของคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีรู้หรือไม่ในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากเป็นกรณีที่กฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งและคัดค้านการกระทำของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะและการกระทำที่จะนำมาฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองนั้นเป็นคำสั่งทางปกครองที่ออกโดยคณะกรรมการหรือรัฐมนตรีผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งดังกล่าวไม่จำเป็นต้องอุทธรณ์คำสั่งสามารถนำเรื่องมาฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้โดยตรงศาลปกครองของประชาชน www.admincourt.go.th

อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีในการเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวิธีการเรียนรู้ที่ดีที่สุดนั่นก็คือการเรียนรู้จากบรรดาต้นแบบนักธุรกิจที่เขาสามารถประสบความสำเร็จจากการสร้างไอเดียของตัวเองขึ้นมาและตอนนี้นะคะกระแสทุกกระแสต่างจับตาไปที่กลุ่มนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่าสตาร์ทอัพนะคะเพราะว่าช่วงหลังๆมานี้เนี่ยเราจะเห็นสตาร์ทอัพไทยเนี่ยนะคะสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดแล้วก็เป็นที่น่าประทับใจมากแต่ว่ากระแสของสตาร์ทอัพที่เติบโตได้ดีแบบนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองในฐานะที่เป็นหนึ่งในแหล่งระดมทุนที่สำคัญแล้วก็ขับเคลื่อนองค์ความรู้เรื่องของการเงินการลงทุนนะคะกระโดดเข้ามาให้ความสำคัญกับเรื่องนี้กันอย่างไรบ้างลองไปติดตามฟังข้อมูลดีๆตรงนี้ได้จากน้องแนนกันก่อนเลยค่ะ

0: เศรษฐกิจในบ้านเราที่ขับเคลื่อนอยู่ในทุกวันนี้กว่า 40% ของ GDP มาจาก SME นั่นแสดงให้เห็นว่าผู้ประกอบการ SME มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศกว่าครึ่งของประเทศที่ทำให้เกิดการจ้างงานทำให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ธุรกิจขนาดใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงรวมไปถึงหลายๆธุรกิจที่นำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเป็นฐานในการก้าวไปสู่ธุรกิจขนาดใหญ่ในอนาคต
1: และในปัจจุบันมีธุรกิจขนาดเล็กอยู่ประเภทหนึ่งที่เรียกว่าสตาร์ทอัพกำลังเป็นกระแสอยู่ในทุกวงการณขณะนี้หลายๆคนอาจจะมีความสงสัยว่าสตาร์ทอัพต่างจาก SME ทั่วไปอย่างไรหลักๆแล้วเนี่ยมีอยู่3ประการที่เห็นได้ชัดคือ 1. เริ่มต้นด้วยฝันที่ยิ่งใหญ่เต็มไปด้วยพลังและต้องการที่จะเปลี่ยนแปลง 2. สตาร์ทอัพจะต้องพัฒนาเร็วบริษัทขนาดเล็กถ้าหากปรับตัวช้าจะเสียเปรียบบริษัทขนาดใหญ่ในทันทีทำให้สตาร์ทอัพจะต้องนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อลดเรื่องของเวลาและเพิ่มเรื่องความสะดวกสบายในการเข้าถึงคนหมู่มากและที่สำคัญต้นทุนต่อหน่วยก็จะลดลงซึ่งนั่นจะส่งผลกระทบไปถึงข้อที่3ที่สตาร์ทอัพจะต้องนำเงินจำนวนมากซึ่งมักมาจากการระดมทุนจากคนที่เชื่อในสิ่งที่เขาทำว่าจะสามารถโตได้เรื่อยๆในการแก้ไขปัญหาของผู้คนบนโลกใบนี้

0: อย่าง Google ที่ได้รับเงินสนับสนุนจากความคิดที่อยากจะนำเอาห้องสมุดมาอยู่บนโลกออนไลน์ใครๆก็จะสามารถเสิร์ชหาข้อมูลได้อย่างง่ายดายจนในวันนี้ตอบโจทย์เรื่องการค้นหาได้เป็นอันดับหนึ่งจากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการนั้นนอกจากจะทำให้ความสุขของคนที่ทีมทำสตาร์ทอัพเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนักลงทุนก็พอใจไม่แพ้กันเพราะสามารถทำกำไรได้มากกว่า 5,000 เท่า
1: จากการโตของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ผู้ใช้ได้มากขึ้นแล้วเนี่ยนอกจากจะทำความสุขให้กับผู้ที่ทำแล้วนักลงทุนก็มีความสุขไม่แพ้กันเพราะว่าสามารถทำกำไรได้มากถึง 5,000 เท่าเลยทีเดียวค่ะ
0: และหากมองไปในตลาดทุนธุรกิจสตาร์ทอัพที่นำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการดำเนินธุรกิจนั้นก็น่าสนใจมากเพราะจากสถิติหุ้นที่มีมูลค่าสูงสุด3อันดับแรกของโลกก็เป็นบริษัทที่โตมาจากสตาร์ทอัพทั้งนั้นอย่างเช่น Apple Alphabet เจ้าของ Google หรือ Microsoft แม้กระทั่ง Facebook เองที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันเพิ่งเปิดมาไม่ถึง10ปีแต่ก็มีผู้ใช้ทั่วโลกมากกว่า 1,600 ล้านคน
1: สตาร์ทอัพเป็นกลุ่มคนที่มีความฝันมีความสามารถและมีโอกาสที่จะสร้างรายได้ได้อย่างมหาศาลดังนั้นแล้วเนี่ยจึงเป็นที่หมายนักลงทุนหลายๆคนการระดมทุนของสตาร์ทอัพจึงไม่ใช่เรื่องยากด้วยความน่าสนใจของสตาร์ทอัพที่มีความมุ่งมั่นในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อที่จะเปลี่ยนวิถีชีวิตคนให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเล็งเห็นความสำคัญและพร้อมที่จะเปิดประตูสู่การระดมทุนให้กับสตาร์ทอัพได้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

0: และต้อนรับทุกท่านนะคะกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของการเปิดห้องเรียนสำหรับผู้ประกอบการในการร่วมกันเรียนรู้นะคะเพื่อที่จะมาพัฒนาขีดความสามารถในการทำธุรกิจของทุกๆท่านกันค่ะแน่นอนนะคะว่าวันนี้อย่างที่ได้เกริ่นไปแล้วว่าทีน่าจะพาทุกท่านเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันนะคะเกี่ยวกับวิสัยทัศน์แล้วก็แนวความคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่หลังจากนี้เนี่ยจะมุ่งเน้นนะคะในการสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมกันเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นด้วยวันนี้นะคะทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันค่ะกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์นะคะประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั่นเองสวัสดีค่ะท่านประธานค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยขออนุญาตเรียนถามท่านประธานนะคะว่าทําไมตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองเนี่ยถึงเล็งเห็นความสําคัญแล้วก็เข้ามาสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มที่เราคุ้นเคยกันว่าสตาร์ทอัพค่ะท่านค่ะ
1: ก็ทุกคนทราบกันนะครับว่าหน้าที่หลักของตลาดหลักทรัพย์คือเป็นตัวกลางให้นักลงทุนกับผู้ลงทุนมาพบกันที่ผ่านมานี่เราก็ได้สนับสนุนงานแบบนี้ตามลำดับมานะครับเราจะมุ่งเน้นให้นักผู้ลงทุนเนี่ยที่กำลังจะมีความเจริญก้าวหน้ามีช่องทางเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้โดยการเข้ามาระดมทุนในตลาดส่วนทางนักลงทุนก็แน่นอนนะครับก็เป็นการส่งเสริมให้เขาใช้เงินออมอย่างมีคุณค่าด้วยการสามารถลงทุนในบริษัทที่ดีๆมีผลประกอบการที่มั่นคงที่ผ่านมาเราก็สนับสนุนกิจการทุกขนาดทั้งใหญ่กลางเล็กโดยเฉพาะขนาดเล็กนี่เราก็พยายามสนับสนุนผลักดันจนเข้าสู่ในตลาด MAI นะครับเราก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราได้ทำต่อมาแต่ขณะนี้ก็ทราบกันว่าเราให้ความสนใจกับธุรกิจสตาร์ทอัพกันมากนะครับก็มีหน่วยงานต่างๆพยายามช่วยกันส่งเสริมมีมาตรการที่จะทำให้สตาร์ทอัพมีความรุ่งเรืองก้าวหน้าเราก็เลยเห็นว่าตลาดของเราก็มีบทบาทในการที่ช่วยผู้ประกอบการกลุ่มนี
0: ้
1: ให้เข้ามาระดมทุนด้วยนะครับซึ่งถ้าทำสำเร็จมันก็หมายถึงว่าทุกฝ่ายก็ได้ประโยชน์ร่วมกันนะครับตัวผู้ประกอบการเองก็จะมีแหล่งเงินทุนที่เขาใช้ขยายกิจการได
0: ้
1: อย่าง Venture Capital ซึ่งช่วยสนับสนุนกับเขาก็มีช่องทางในการ Exit เพื่อหากำไรตามเจตนาที่เข้ามาช่วยสตาร์ทอัพนักลงทุนก็มีทางเลือกในการลงทุนในกิจการที่เราถือว่ามีความก้าวหน้าแน่นอนก็เป็นแสดงว่าตลาดทรัพย์เราก็ทำหน้าที่ของเราอยู่แล้ว
0: เรียกว่าอยู่ในแผนพัฒนานะคะในการที่จะเข้ามาให้ความรู้นะคะทั้งทางฝั่งของผู้ประกอบ

0: ออกการเองที่ถึงแม้ปัจจุบันยังอยู่ในไซส์ที่เรียกว่าอาจจะอยู่ในขนาดเล็กแต่ในอนาคตถ้ามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งมุ่งเน้นการพัฒนาด้วยนวัตกรรมต่างๆเนี่ยก็สามารถเข้ามาระดมทุนผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ในขณะเดียวกันนักลงทุนเองก็จะมีทางเลือกมากยิ่งขึ้นด้วยแต่ทั้งนี้นะคะอีกหนึ่งส่วนที่ท่านประธานได้กล่าวไว้เมื่อสักครู่ก็คือเรื่องของนวัตกรรมของผู้ประกอบการขนาดเล็กทั้งหลายแน่นอนค่ะว่าผู้ประกอบการที่เรียกว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยส่วนใหญ่นะคะสามารถขับเคลื่อนและก็เติบโตได้ด้วยนวัตกรรมทั้งสิ้นแต่ว่าความผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่จะนำนวัตกรรมมาใช้แล้วสามารถประสบความสำเร็จได้ในระยะยาวเนี่ยในมุมมองของท่านประธานเองจะต้องเป็นอย่างไรกันบ้างคะ
1: ครับเราก็เริ่มต้นต้องเข้าใจตรงกันก่อนว่านวัตกรรมนี่มันหมายถึงอะไรนะฮ
0: ะ
1: นวัตกรรมมันหมายถึงกระบวนการที่เราจะสามารถเอากระบวนการทางความคิดมาสร้างสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้ประโยชน์หรือในกรณีคือผู้บริโภคทั้งหลายซึ่งสิ่งใหม่ๆนี่อาจจะเป็นสินค้าใหม่บริการใหม่กระบวนการทำงานใหม่หรือ business model ใหม่ๆก็ได้แล้วก็ที่มาของการสร้างสิ่งใหม่อาจจะเป็นความคิดสร้างสรรค์มองเห็นปัญหาแล้วก็ตีโจทย์ให้แตกอย่างที่คนไม่เคยคิดมาก่
0: อ
1: นหรือเป็นการทำค้นคว้าวิจัยเรื่อง R&D หรือจะเอา high tech อะไรมาใช้ก็ได
0: ้
1: อันนี้ก็ทำให้ผู้ประกอบการกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่จะสามารถคิดของสิ่งใหม่ๆมาเสนอต่อผู้ที่ต้องการเสม
0: อ
1: มันก็เป็นการตอบสนองทางด้านดีมานด์และซัพพลายนะครับฉะนั้นดีมานด์เนี่ยเรามีผู้บริโภครุ่นใหม
0: ่
1: ซึ่งมีความต้องการหลากหลายมากพยายามจะมองหาอะไรที่มันแตกต่างจากของเดิมนะครับส่วนในแง่ของซัพพลายเนี่ยการแข่งขันของผู้ประกอบการต่างๆนี่สูงมากถ้าสมมุติว่าผู้ประกอบการไม่เอานวัตกรรมมันตัวขับเคลื่อนให้สร้างสิ่งใหม
0: ่
1: แตกต่างจากคนอื่นแล้วก็อาจจะแข่งกับเขาไม่ได้และที่สำคัญคือมันเป็นการพลาดโอกาสด้วยเดี๋ยวนี้เรามีองค์ความรู้เยอะเรามีเทคโนโลยีเยอะเพราะฉะนั้นถ้าใครสามารถเอาสิ่งเหล่านี้มาประยุกต์เพื่อสร้างสิ่งใหม่ได้ก็จะสามารถได้เปรียบครับทีนี้เรามองภาพอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เริ่มสังเกตว่าเดี๋ยวนี้มีการพูดถึงสตาร์ทอัพหรือผู้ประกอบการรุ่นหนึ่งที่เรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise ก็คือเป็นผู้ประกอบการที่ทำงานโดยมีนวัตกรรมเป็นตัวผลักดันการทำงานนะครับเพื่อให้มีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นซึ่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกับ SME ทั่วๆไป SME ทั่วๆไปนี่ก็จะทำแบบเดิ
0: ม
1: ๆโดยถือว่าคนอื่นทำอะไรเราก็ไปแข่งเราถือว่าเราแข่งเขาได
0: ้
1: นะฮะเช่นเปิดร้านอาหารทำเบเกอรี่ทำสปาหรือบางทีก็ขายของใช้ทั่วไป
0: อ
1: ันนี้เป็นของธรรมดามากจะไม่เหมือนกับองค์กรที่บอกว่าเรามีความคิดพิเศษและเราสามารถส่งต่อความคิดออกไปเป็นของที่คนจะชอบได้แล้วก็ถ้าตามความหมายของ IDE ที่ถูกต้องนะครับกระบวนการทำงานก็ต้องมีความคล่องตัวแตกต่างจากทั่วไปเช่นกระบวนการผลิตก็ไม่หมายความว่าผลิตเองหมดบางเรื่องอาจจะเอาซอร์สออกไปก็ได้แม้จะเอาซอร์สในต่างประเทศก็ได้ในแง่ของตลาดนะครับก็อย่าไปนึกถึงเฉพาะตลาดท้องถิ่นต้องนึกว่าของของเราดีจริงคนต้องการจริงขายทั่วประเทศก็ได
0: ้
1: หรือแม้จะไปต่างประเทศก็ได
0: ้
1: สุดท้ายคือในแง่โครงสร้างของการเป็นเจ้าของเรื่องเงินทุนน
0: ะ
1: อย่าไปคิดว่าเราต้องเป็นเจ้าของกิจการคนเดียวเราสามารถถ้าต้องการเงินเราก็อาจจะมีผู้ร่วมทุนอย่าง Venture Capital เขาไม่ได้เข้ามากลืนบริษัทเราหรอกเขามาช่วยให้บริษัทเราก้าวหน้าแล้วเขาจะขายออกเรียกว่า Exit เพราะฉะนั้นถ้ามองแบบนี้นะฮะมันก็จะเป็นธุรกิจที่มันแตกต่างทั่วไปผมจะขอยกตัวอย่างของ ID อันหนึ่งที่ผมมีส่วนในการสนับสนุนนะฮะให้เกิดขึ้นจะเห็นว่ามันมีองค์ประกอบที่ผมพูดค่อนข้างครบโดยสรุปก็คือว่าองค์ประกอบสำคัญของ IDE จะต้องมี2ส่วนส่วนหนึ่งที่เรียกว่ามีความสามารถหรือ capability ทางด้าน innovation
0: ค
1: ือคิดสิ่งใหม่มีกระบวนการส่งต่อสิ่งใหม
0: ่
1: ไปหาผู้บริโภคคือทำให้สำเร็จขึ้นมาอันที่สองจะต้องมีความสามารถในการบริหารจัดการในเชิงธุรกิจคือต้องมีความรู้ด้านการผลิตการเงินการตลาดต้องมี2 อย่างมันถึงทำให้ธุรกิจยั่งยืนได
0: ้
1: ผมมีตัวอย่างของผู้ประกอบการรายหนึ่งนะครับเขาก็คิดขึ้นมาว่าเขาจะหาอะไรที่เป็นสิ่งทำให้พืชเจริญเติบโตแล้วก็ไม่สามารถสู้กับแมลงต่างๆได้โดยไม่ใช่ปุ๋ยไม่ใช่สารเคมีทางออกเขาก็คือว่าเขาก็หาสูตรที่จะใช้เกลือแร
0: ่
1: บางอย่างขึ้นมานะครับจนเป็นมีประโยชน์นะครับมีลักษณะเป็นเหมือนกับวัคซีนป
0: ้
1: องกันโรคขณะเดียวกันเป็นวิตามินให้พืชเจริญเติบโตโด

0: ใช้กินลดไปตามใบหรือลำต้นไม่ได้ไปที่รากตอนที่เขาทำตอนแรกเนี่ยครับคนออกมาคนเขาถามว่าพิษกระปุ๋ยยังไงคนทั่วไปไม่ตอบรับแต่เขารู้ว่าคนเข้าใจเนี่ยต้องเข้าใจคนรับพิเศษเขาเลยเปลี่ยน business model เป็นเน้น B2B คือไปเน้นถึงธุรกิจที่มีฟาร์มเยอะๆมีอะไรเยอะๆแล้วไปพูดคุยจนเข้าใจแล้วพวกนี้เอาไปทดลอง5เดือน6เดือนแล้วตอบทุกคนบอกว่าดีมากก็จะสั่งซื้อมากมายแล้วเขาก็ไม่หยุดนิ่งนะครับเขาก็พยายามจะหาทางปรับปรุงคุณภาพต่าง
1: ๆ
0: ไปประกวดเวทีนวัตกรรมระดับโลกนะครับเดิมเอเชียก่อนต่อมาก็ขยับระดับโลกเป็นวิธีทำให้เขาเห็นว่าของเขาใหม
1: ่
0: เปิดเพราะเขาได้รางวัลนวัตกรรมระดับโลกนะครับคนวิ่งมาหาเขา มี VC เสนอตัวอยากจะร่วมทุนบางบริษัทนี่บอกว่าขอซื้อบริษัทเลยเขาเองเขาก็รู้ว่าของของเขาดีจริงเพราะนั้นเขาก็พยายามจะเก็บไว
1: ้
0: คนที่เข้ามาไม่ได้อย่างจีนนะครับมาซื้อไม่ได้บอกก็ขอซื้อผลิตภัณฑ์เอาไปขยายผลต
1: ่
0: อแล้วตอนนี้ก็มีบริษัทในเมืองไทยที่ทำทางด้านเน็ตเวิร์กเอ็กซ์พอร์ตก็บอกขอเป็นพาร์ทเนอร์และยินดีจะพาเขาไปขายต่างประเทศเพราะนั้นก็คิดว่าภายในปีแรกที่เขาทำเต็มที่เนี่ยก็จะได้รายได้เกิน100ล้านบาทก็จะเห็นว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะครับขณะนี้เขาคิดว่าเขาจะเอาสูตรของเขาเนี่ยไปใช้กับสัตว์น้ำให้ทำให้สัตว์น้ำเป็นวัคซีนหรือเป็นวิตามินทำให้มีความแข็งแรงจะเห็นไหมครับนี่คือตัวอย่างที่ผมพูดไว้ว่าไม่หยุดนิ่งและทำอะไรทีนี้พอเรามองของแบบนี้แล้วเนี่ยคำถามต่อก็คือว่าและตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะช่วยอะไรก็ได้เราก็คิดว่าในกระบวนการที่บอกว่าเขาต้องมีกระบวนการความคิดกระบวนการประกอบการเนี่ยอย่างน้อยที่สุดก่อนมาเข้าเราเนี่ยเราก็อยากจะช่วยเขาให้ความรู้ทางด้านบริหารจัดการเขาโดยเฉพาะทางด้านการเงินทางด้านการระดมทุนถึงแม้ยังไม่เข้ามาในตลาดเรานะครับอย่างน้อยที่สุดเราจะแนะช่องทางในการระดมทุนให้ได้เช่นว่าจะไปหาเวนเจอร์แคปิตอลยังไงมี
1: ค
0: ลาวด์ฟันดิ้งรูปแบบไหนนะครับแล้วก็ควรจะหาพาร์ทเนอร์แบบไหนในที่สุดแล้วเราก็หวังว่าเขาจะเข้ามาในตลาด MAI ของเราถ้าเป็นนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสุดท้ายที่เราผลักดันให้เขาเจริญเติบโตเป็น IDE ที่มีคุณค่ากับประเทศชาติได
1: ้ค่ะฟังดูแล้วน่าสนใจมากนะคะสำหรับการที่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่จะนำนวัตกรรมต่างๆมาขับเคลื่อนให้เกิดการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืนได้นะคะทั้งนี้เนี่ยในภาพใหญ่แล้วอยากสอบถามมุมมองของท่านประธานเองนะคะว่าประโยชน์ของทั้งประเทศไทยเองรวมไปถึงตลาดทุนอย่างเราเองเนี่ยนะคะจะได้รับประโยชน์อย่างไรกันบ้างหากเราสามารถพัฒนาให้เกิด IDE Startup เหล่านี้ขึ้นมาเพิ่มเติมได้มากยิ่งขึ้นค่ะ
0: อย่างที่ผมเรียนไว้ไงครับว่าเราเพ่งเล็ง IDE เป็นพิเศษเพราะเราคิดว่าเขามีขีดความสามารถที่จะเสนอสิ่งใหม่ๆในการที่จะมาป้อนให้ตลาดทำให้ผู้บริโภคสามารถได้สิ่งดี
1: ๆ
0: ขณะเดียวกันเขามีความคล่องตัวในการที่จะขายออกไปต่างประเทศซึ่งเป็นการหารายได้เงินตราต่างประเทศให้ประเทศด้วยถ้าเขาเจริญก้าวหน้าจนถึงเข้าตลาดได
1: ้
0: เขาก็เป็นการเปิดช่องให้นักลงทุนมีทางเลือกเพราะบริษัทเหล่านี้ผมเชื่อนะครับพวกนี้จะเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดและเติบโตอย่างยั่งยืนไม่ว่าจะมีคู่แข่งยังไงมีการเปลี่ยนแปลงไงเขาก็ใช้พลังความคิดของเขาว่าเออเรามีของดีคือพลังความคิดการค้นคว้าเราก็หาสิ่งใหม
1: ่
0: ๆสามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนนักลงทุนก็จะพอใจถ้าสมมติว่าเราสามารถทำให้เกิดการลักษณะนี้เป็นจำนวนมากขึ้นแน่นอนครับก็จะขับเคลื่อนของประเทศให้เราเจริญก้าวหน้า อยู่ในความสามารถในการแข่งขันประเทศอื่นได้นะคร
1: ับ ค่ะน่าสนใจมากนะคะและนี่เลยค่ะก็คือหนึ่งในวิสัยทัศน์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะที่มุ่งเน้นจะสร้างองค์ความรู้เตรียมความพร้อมให้กับบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใส่นวัตกรรมที่ดีและทำให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนนั่นเองวันนี้ต้องขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงนะคะที่ให้เกียรติมาร่วมฉายภาพแล้วก็ให้มุมมองดีๆกับบรรดาผู้ประกอบการแล้วก็นักลงทุนของเราในวันนี้ขอบพระคุณมากเลยค่ะท่านคะ
0: ยินดีครับ
1: ส่วนช่วงหน้านะคะอย่างที่ท่านประธานได้เล่าให้เราฟังกันไปแล้วนะคะว่าหลังจากนี้เนี่ยเราจะเน้นในเรื่องของการให้ความรู้นะคะแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนบรรดาผู้ประกอบการทั้งหลายนะคะในการเติมเต็มทั้งในการช่องทางสำหรับการเติบโตเองช่องทางสำหรับการระดมทุนเองแล้วก็ทางเลือกของนักลงทุนเพิ่มเติมกับการลงทุนในกิจการของบรรดาผู้ประกอบการรุ่นใหม่กันด้วยแผนกลยุทธ์ต่างๆของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเรื่องเหล่านี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้าทีน่าพาทุกท่านไปร่วมพูดคุยกันกับคุณเกษรามันชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกันต่อพักแป๊บเดียวค่ะ

0: กลับเข้ามาพูดคุยกันต่อนะคะกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพกันในวันนี้ค่ะหลังจากที่เราได้ยินได้ฟังกันไปแล้วนะคะว่าดร.ชัยวัฒน์เองก็ได้ให้ความสำคัญนะคะกับเรื่องของการเติบโตของนักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่อย่างกลุ่มสตาร์ทอัพอย่างชัดเจนแน่นอนค่ะว่าความชัดเจนตรงนี้นะคะตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยก็ได้รับมาเป็นการทำนโยบายในการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันการสนับสนุนสตาร์ทอัพในมุมมองของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะมีอะไรกันบ้างนั้นวันนี้ทีน่าพาทุกท่านมาร่วมพูดคุยกันนะคะกับคุณเกษรามัญชุศรีกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพี่ตู้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะทีน่า
0: ก่อนอื่นต้องขออนุญาตสอบถามก่อนนะคะว่าตลาดหลักทรัพย์เองจริงๆแล้วเนี่ยมีทิศทางหรือว่าแผนกลยุทธ์ในการสนับสนุนบรรดานักรบเศรษฐกิจพันธุ์ใหม่หรือสตาร์ทอัพของเราอย่างไรบ้างคะพี่ตู้คะ
1: ค่ะก็ต้องบอกนะคะว่าเศรษฐกิจจะเจริญรุ่งเรืองได้เนี่ยเราอาศัยเรียกว่าที่ผ่านมาในหลายๆทศวรรษที่ผ่านมานั้นเนี่ยเราอาศัยคนรุ่นใหม
0: ่
1: ๆแล้วก็ธุรกิจใหม่ๆในการที่จะเติบโตได
0: ้
1: เพราะฉะนั้นที่เราพูดถึงสตาร์ทอัพเนี่ยเราต้องการที่เรียกว่าจะก้าวไปในอีกระดับหนึ่งที่เราพูดถึง S-curve กันใช่ไหมคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องอาศัยเรียกว่าพละกำลังด้วยความคิดใหม่ๆด้วยรวมไปจนถึงคนรุ่นใหม่เนี่ยค่ะที่จะมาทำให้เรียกว่าก่อร่างสร้างฐานเศรษฐกิจของเราต่อไป
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์เองเนี่ยเราถือว่าเราเป็นหน่วยที่เรียกว่าเพาะพันธุ์กล้าไม
0: ้
1: นะคะให้กับเรียกว่าเศรษฐกิจประเทศไทยสิ่งนี้จึงเป็นเรื่องที่เราสนับสนุนเต็มที
0: ่
1: ในการที่จะทำให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะเจริญเติบโตต่อไปได
0: ้
1: หรือสามารถที่จะส่งผ่านความเจริญเติบโตเหล่านี้ออกไปให้ผู้คนข้างนอกได้ค่ะ
0: นี่คือความชัดเจนที่เกิดขึ้นนะคะว่าการดำเนินนโยบายหลังจากนี้ตลาดหลักทรัพย์เองก็ให้ความสำคัญเหมือนกันกับการช่วยกันบ่มเพาะก
1: ้
0: าวไม้เหล่านี้นะคะให้เติบใหญ่ขึ้นมาในระบบเศรษฐกิจบ้านเราแน่นอนว่าเราเห็นเรื่องราวของข่าวคราวแล้วก็กิจกรรมหลายๆอย่างนะคะที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดขึ้นเพื่อร่วมกันสนับสนุนบรรดาสตาร์ทอัพด้วยมีอะไรกันบ้างคะพี่ตู่ในช่วงที่ผ่านมา
1: ค่ะต้องบอกนะคะว่าสิ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ดูนะคะว่ากลุ่มสตาร์ทอัพเนี่ยเขาต้องการอะไรแล้วเขาขาดอะไรด้วยนะคะดูตั้งแต่ว่า1เขาขาดเรียกว่าอาจจะเป็นความรู้ความเข้าใจในการดำเนินธุรกิจรวมไปจนถึงว่าคนที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยเขาต้องการเรียนรู้ว่าสตาร์ทอัพรุ่นพี่ๆทำอะไรบ้างแล้วเขาจะทำอย่างไรให้ประสบความสำเร็จอันนี้เป็นเรื่องความรู้ความเข้าใจนะคะอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องเวทีเพราะว่าหลายๆคนอาจจะทำด้วยตัวเองไม่เจอใครและจะทำอย่างไรที่จะเจอใครอันนี้ก็เป็นเรื่องของเวทีว่าเขาจะแสดงออกได้อย่างไรนะคะเรื่องถัดไปก็คือเรื่องที่3ก็จะเป็นในเรื่องที่บอกว่าเขาขาดเงินทุนจะทำกันอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นเราเริ่มแรกเลยเราบอกในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราก็ร่วมมือนะคะกับหลายๆภาคส่วนนะคะในการที่จะจัดการในเรื่องของความรู้ความเข้าใจเราทำไปแล้ว2ครั้งนะคะนะครับสวทช.นะ
0: คะ
1: ก็ต้องบอกว่าได้รับเสียงตอบรับอย่างมากเลยนะคะครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ 5-600 คนเต็มห้องประชุมเลยค่ะเราก็ถือว่าเราทำแล้ว2ครั้งในปีนี้นะ
0: คะ
1: ก็คงจะทำต่อเนื่องไปอันนี้คือส่วนที่เราทำแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือเราก็ร่วมมือกับคนที่ทำสตาร์ทอัพเรื่องอื่นๆนะคะเรียกว่าให้ทั้งเรื่องของเวทีบ้างให้ความสนับสนุนบ้างให้เขาทำงานได้นะคะแล้วอีกประเด็นที่2ก็คือเรื่องเวทีเวทีเนี้ยเราทำในหลายๆเรื่องเช่นเราบอกว่ามาจัดงานกันที่ตลาดหลักทรัพย์เองนะคะมาแสดงผลงานหรือมาเรียกว่าหาคู่ได้ใช่ไหมคะ
0: แมทชิ่ง
1: ได้รวมไปจนถึงนะคะเราจัดทำเรื่องพอร์ทัลนะคะพอร์ทัลนี้เราเรียกว่านิวส์นะ
0: คะ
1: ก็คือเป็นเรื่องที่จะเป็นพอร์ทัลของคนที่ทำสตาร์ทอัพเองคนที่อยากจะเข้าร่วมทุนกับสตาร์ทอัพต่าง
0: ๆ
1: เข้าใจว่าเดี๋ยวก็คงจะมีดีเทลมาให้ดูกันนะ
0: คะ
1: เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เราทำทั้งเรียกว่าเจอกันโดยตรงๆกับเจอกันทางเรียกว่าออนไลน์อันนี้ก็จะเป็นทางที่ให้เขาเจอกันอีกทางนึงนะคะที่เราพูดถึงในเรื่องของเงินทุนเนี่ยเป็นเรื่องที่บางครั้งบางคราวอาจจะหาทั้งต่างประเทศที่เขาไปกันเราก็กลับมาดูจริงๆต้องบอกว่าเงินทุนเนี่ยมาจากภาครัฐเยอะแยะมากใช่ไหมคะแต่ส่วนนึงต้องบอกว่ามีเงินแล้วแต่บางทีมันก็หากันไม่ค่อยเจอนะคะ ตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็ร่วมกับธนาคารภาครัฐก็คือ SME Bank ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยเรียกว่าเราจัดทั้งกองทุนร่วมกันตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราตั้งเงินไว้ประมาณเรียกว่าเบื้องต้น500ล้านบาทก็จะไปเข้าใจว่าเราจัดตั้งไปแล้วนะคะกับออมสินกับกรุงไทยก็อยู่ระหว่างการจัดตั้งกองทุนเหล่านี้จะทำอะไรก็ไปลงทุนในสตาร์ทอัพรวมไปถึง SME ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เราเรียกว่าเราให้ทุกทางตั้งแต่ความรู้ตั้งแต่เวทีแล้วก็เรื่องเงินทุนด้วยค่ะ
0: ซึ่งแน่นอนนะคะว่าทิศทางเหล่านี้เนี่ยก็จะถูกส่งผ่านออกมายังบรรดากลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ๆทั้งหลายนะคะที่อยากจะหาทั้งความรู้ก็ดีหรือว่าอยากจะหาจุดเชื่อมต่อก็ดีนะคะซึ่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าก็ทำงานกันผ่านหน่วยงานองค์กรในตลาดบ้านเราเนี่ยแหละค่ะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกันกับองค์กรภายนอกด้วยอย่างล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ TSI เองก็ได้มีการจัดอบรม Startup Fundamental Course ซึ่งทีน่าเห็นว่าโอ้โหประสบความสำเร็จอย่างล้นหลามอย่างที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปนะคะก็มีการเชิญบรรดาวิทยากรต่างๆที่ประสบความสำเร็จในการทำธุรกิจ Startup เนี่ยมาแชร์มุมมองให้ฟังกันแล้วก็รายการนี้เองห้องเรียนผู้ประกอบการก็ถือว่าเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าไปว่าเราก็มุ่งเน้นในเรื่องของการให้ความรู้ด้วย
1: จริงๆแล้วก็ต้องบอกนะคะว่าในเรื่องของเราเนี่ยเราก็จัดตั้งที่บอกว่า TSI เนี่ยเราจัดตั้งหน่วยงานใหม
0: ่
1: ที่มาดูแลเฉพาะผู้ประกอบการเลยค่ะอันนี้แหละค่ะที่เป็นเรื่องที่เรามาถึงวันนี้กันนะคะเรียกว่าเราจัดตั้งมาปีที่แล้วเพื่อที่จะเรียกว่ามีหน่วยงานเฉพาะเจาะจง มาทำเกี่ยวกับตัวผู้ประกอบการนี่เองเลยค่ะ
0: หลายคนก่อนหน้านี้อาจจะยังนึกภาพไม่ค่อยออกเพราะว่าเห็นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเนี่ยเหมือนเป็นร่มไม้ใหญ่สำหรับสนับสนุนบรรดาธุรกิจขนาดใหญ่ในการเข้ามาระดมทุนแต่ว่าหลังจากนี้ไม่ใช่แค่ธุรกิจขนาดใหญ่เท่านั้นแล้วแต่เป็นการบ่มเพาะอย่างที่พี่ตุ๊ได้ว่าไว้ว่าเราจะบ่มเพาะธุรกิจพันธุ์ใหม่
1: ถูกค่ะเพราะว่า
0: ให้มีการเติบใหญ่ได้ในอนาคต
1: เราคิดว่านะคะจริงๆแล้วธุรกิจเหล่านี้เนี่ยเราอยากให้ประเทศไทยมีเรียกว่าคนทำธุรกิจมากๆจะเข้าตลาดหรือไม่เข้าตลาดไม่เป็นไรรอให้เขาถึงจนจุดที่ว่าเขาต้องการเข้าตลาดเนี่ยก็มาเข้าตลาดได้แต่เบื้องต้นต้องทำให้เขาแข็งแรงให้เขาอยู่ได
0: ้นอกจากนี้เนี่ยนะคะในเรื่องของการให้ความรู้ไปแล้วการเชื่อมโยงเชื่อมต่อเข้ามาหาข้อมูลแล้วก็รู้จักกันเพิ่มเติมเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นบทบาทของทาง MAI ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังกันในรายละเอียดด้วยนะคะว่าเว็บพอร์ทัลนี้มีลักษณะการทำงานกันอย่างไรและจะเป็นประโยชน์ต่ออีโคซิสเต็มของสตาร์ทอัพบ้านเราย
1: ัง
0: ไงกันบ้างนะคะแล้วก็ส่วนที่สำคัญก็คืออีกหนึ่งส่วนก็คือเรื่องของการใส่เงินลงทุนซึ่งตลาดหลักทรัพย์ก็ทำมาอย่างต่อเนื่อง
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนี้น่าจะได้เห็นโปรเจกต์อะไรดีๆเกิดขึ้นอีกเยอะแยะมาก
1: เราก็คิดว่านี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นที่เราเรียกว่าทุกภาคส่วนในระบบเศรษฐกิจไทยเน
0: ี่
1: ยได้ตระหนักถึงในเรื่องของสตาร์ทอัพเนี่ยเรายังคิดว่าในโอกาสต่อๆไปกลุ่มนี้ก็จะเจริญยิ่งขึ้นเพราะว่าวันนี้เราใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเราให้โอกาสคนเราสนับสนุนเรื่องเหล่านี้เรายังเห็นว่ากล้าไม้ที่เราเคาะบ่มเนี่ยนะคะจะต้องเติบโตนะคะแล้วก็ต้องมีเรียกว่าเปอร์เซ็นต์การรอดเนี่ยต้องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วต่อไปเขาก็สามารถที่จะเจริญยิ่งใหญ่ขึ้นอาจจะเข้ามาจดทะเบียนหรือแม้กระทั่งเติบโตไปจนถึงระดับโลกเนี่ยเราเห็นหลายๆรายเป็นเช่นนั้นอยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะเราต้องบอกว่าคนไทยจริงๆแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกนะคะแต่ว่าถ้าเราร่วมมือการสนับสนุนอย่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเองก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งองค์กรที่พร้อมสนับสนุนอย่างเต็มที่นะคะดังนั้นแล้วให้พี่ตุ๊ให้กำลังใจบรรดาน้องๆสตาร์ทอัพที่ฟังอยู่ตอนนี้สักนิดนึงดีกว่าค่ะหลายคนบอกว่าอยากจะก้าวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมผลักดันเศรษฐกิจไทยเนี่ยแหละแต่อาจจะยังขาดซึ่งการสนับสนุนอะไรหลายๆอย่างตลาดหลักทรัพย์จะเข้ามาช่วยเติมเต็มตรงนี้ได้อย่างไรบ้างค่ะ
1: ก็อยากจะบอกน้องๆนะคะที่ทำสตาร์ทอัพหรือที่เรียกว่าสนใจจะทำสตาร์ทอัพเนี่ยนะคะได้เข้ามาเรียนรู้กับตลาดหลักทรัพย์นะคะเพราะตลาดหลักทรัพย์เนี่ยเราทำทุกอย่างเพื่อให้เรียกว่าเป็นศูนย์บ่มเพาะนะคะแล้วก็ศูนย์สนับสนุนเพื่อให้สตาร์ทอัพเหล่านี้เนี่ยได้สามารถเติบใหญ่ต่อไปได้ไม่ว่าจะมาเรียนรู้ด้วยกันหรือไม่ว่าจะเป็นมาเป็นเรียกว่ามาแสดงอยู่ในเวทีของเราในการที่จะให้ผู้คนเนี่ยเข้ามาเห็นเข้ามาร่วมลงทุนได้หรือแม้กระทั่งอยากจะมาเรียกว่าขอเงินทุนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะก็สามารถที่จะทำได้เพราะตลาดหลักทรัพย์เรามุ่งหวังนะคะที่จะให้เรามีผู้ประกอบการนะคะที่เราเรียกว่านักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราใช่ไหมคะที่จะมีจำนวนมากๆยิ่งขึ้นไปอะค่ะ

0: นี่แหละค่ะก็คือวิสัยทัศน์นะคะจากกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยวันนี้ต้องขอขอบพระคุณพี่ตุ๊มากๆเลยนะคะที่สละเวลามาร่วมพูดคุยแล้วก็ให้กำลังใจให้ข้อมูลกับบรรดานักรบเศรษฐกิจพันใหม่ของเราขอบพระคุณมากค่ะพี่ตุ๊ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
0: แล้วสัปดาห์หน้านะคะที่น่าจะพาไปดูกันต่อค่ะว่าบทบาทสำคัญที่พี่ตุ๊ได้เล่าให้ฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะคะตลาดหลักทรัพย์เองได้มีการเตรียมความพร้อมในรายละเอียดไว้อย่างไรกันบ้างและกลับมาติดตามกันได้กับห้องเรียนผู้ประกอบการเปิดโลกสตาร์ทอัพในสัปดาห์หน้าวันนี้หมดเวลาลงแล้วเราทั้งสองคนพร้อมทีมงานลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีค่ะ

พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพแล้วเขากลับไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเอ๊ะทำไมมันเท่จังเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้มันเหมือนไอดอลเนาะเอ๊ะรู้สึกมันทำไมมันเท่ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคำนึงบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการกว่าจะโตนะครับรายการที่เต็มไปด้วยพื้นที่เบื้องหลังเรื่องราวความสำเร็จของคนที่เขาประสบความสำเร็จแหละครับว่ากว่าจะโตขึ้นมาประสบความสำเร็จนั้นเขาต้องผ่านเส้นทางอย่างไรมาบ้างนะครับเช่นเดียวกันครับในเรื่องราวของสัปดาห์นี้เนื่องจากว่าเป็นการเริ่มต้นพุทธศักราชใหม่เราจึงอยากที่จะให้คุณผู้ชมนั้นมีโอกาสได้รับพรดีๆเพื่อที่คุณนั้นจะได้นำไปใช้ในการเลี้ยงดูบุตรหลานของท่านหรือว่าใช้ในครอบครัวของท่านเพื่อให้เขานั้นสามารถพัฒนากลายเป็นเด็กที่โตมาเป็นบุคคลที่สามารถสร้างประโยชน์และพัฒนาประเทศของเราได้นะครับวันนี้เราได้รับเมตตาจากพระที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการสอนเด็กนะครับมีฉายาทางกิจของสงฆ์นะครับว่าเป็นธรรมะอารมณ์ดีอยู่นะครับจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากพระครูปลัดบัณฑิตอินทเมธีนะครับกราบนมัสการครับอาจารย์ครับก่อนที่เราจะคุยเรื่องสนทนาธรรมกันนะครับพระอาจารย์ครับขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์ก่อนครับว่าตอนนี้กิจสงฆ์ของพระอาจารย์ยุ่งมากไหมครับ
1: ช่วงนี้สถานการณ์โควิดเนาะเรื่องการเทศการบรรยายหรือการสอนก็จะเปลี่ยนไปจากการไปนั่งพูดนั่งสอนเป็นออนไลน
0: ์
1: ก็จะมีเป็นโปรแกรม Zoom ให้พระอาจารย์นั่งเทศอยู่ที่วัดแล้วก็คนฟังอะไรเงี้ยช่วงนี้ก็ดีขึ้นแล้วเริ่มมีคนนิมนต์ไปตามสถานที่ต่างๆแต่ก็ยังไม่มากเท่าไหร่เจริญพร
0: ก่อนที่พระอาจารย์จะมีโอกาสได้ก้าวเข้ามาสู่ในฐานะพระนักเทศนะครับแล้วก็เป็นนักเทศที่ให้ความรู้ทางพระพุทธศาสนากับคนที่เป็นวัยรุ่นหรือเด็กๆทั่วไปเนี่ยนะครับขออนุญาตย้อนกลับไปถามพระอาจารย์สักนิดหนึ่งครับว่าในสมัยนั้นพระอาจารย์เข้าสู่วงการพระพุทธศาสนาได้ยังไง
1: จริงๆเด็กบ้านนอกเนี่ยหรือเด็กต่างจังหวัดเนี่ยอย่างในหมู่บ้านของพระอาจารย์เนี่ยของพระอาจารย์อยู่อำเภอรัญญประเทศเนาะจังหวัดสระแก้วด้วยความเป็นชนบทเนี่ยคือจะเป็นธรรมเนียมเป็นประเพณีว่าลูกชายถ้าจบป .6 ส่วนมากจะต้องบวชเรียนอย่างรุ่นพระอาจารย์เนี่ยบวชพร้อมกัน20คนนะป.6จบป
0: .6เด็กนักเรียนจบป.6ปุ๊บก็มาบวชเป็นสามเณร
1: บวชสามเณรเรียน
0: 20รูป
1: รุ่นพระอาจารย์น่ะในหมู่บ้านเดียวกันน่ะ20รูป
0: คำว่าบวชเรียนเนี่ยหมายความว่ายังไงครับคือบวชไปด้วยแล้วก็ได้เรียนไปด้วยเหรอ
1: ใช่มันก็มีโรงเรียนของพระเณรที่เรียนแบบวิชาสามัญเลยนะก็คือม.1 ม.2 ม.3 ไปเรื่อยๆม.4 ม.5 ม.6 มีสายวิทย์สายศิลป์ด้วยนะแต่ไม่มีวิชากีฬาเท่านั้นเองเตะตะก้ออย่างเงี้ยไม่มีเตะฟุตบอลอย่างเงี้ยไม่มีแต่ว่าก็เป็นวิชาศิลปะอย่างเงี้ยมีม.ปลายแยกเลยนะสายวิทย์สายศิลป์แล้วก็พอไปต่อมหาวิทยาลัยสงฆ์เนี่ยก็มีทุกคณะมีรัฐศาสตร์มีครุศาสตร์มีมนุษยศาสตร์อะไรพุทธศาสตร์อะไรเงี้ย
0: คือสมัยยุคพระอาจารย
1: ์เชิญพร
0: ยังไม่มีการเรียนฟรีย
1: ังไม่มี
0: คือในยุคสมัยของคนรุ่นใหม่นี่คือมันมีนโยบายของรัฐบาลที
1: ่
0: ให้เด็กนักเรียนสามารถเรียนฟรีได้แล้วใช่ไหมครับแต่ยุคสมัยนั้นคือมันต้องมีทุนการศึกษาถ
1: ้
0: าจะเรียนต่อ
1: ใช่
0: ทีนี้ถ้าไม่มีทุนการศึกษาก็คือไปอยู่กับวัดไปบวชแล้วก็จะมีโยมเนี่ยช่วยอุปถัมภ
1: ์
0: ใช่ไหมครับในการค่าปัจจัยต่างๆในการเรียนการสอนบ้างในเรื่องของค่าอาหารบ้างใช่ไหมครับ
1: โดยปกติโรงเรียนพระเนรเนี่ยญาติโยมอยู่อุปถัมภ์อยู่แล้วเราไม่ได้เสียค่าเทอมค่าอุปกรณ์อะไรอยู่แล้วเสียก็เป็นส่วนน้อยมากนะแต่จริงๆตอนที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเนี่ยคือด้วยความเป็นเด็กคุณเปิร์ลอายุ12ปีเนี่ยเราคงไม่ได้คิดว่าเราจะบวชแล้วเราจะไปมาเป็นนักเทศคงไม่มีใครคิดอย่างนั้นนะหรือว่าบวชแล้วจะมาอยู่ในเพศบรรพชิตเป็นพระเถระอะไรอย่างเงี้ยคือมันยังไม่ถึงจุดนั้นมันถึงแค่ว่าจุดแค่เราบวชเรียนทางโลกด้วยเรียนทางธรรมด้วยควบคู่กันไปทีนี้ไอ้สิ่งที่หล่อหลอมเรามาตลอดชีวิตของการบวชนั่นแหละมันถึงทำให้เรามีอุดมคติอุดมการณ์ในทางพุทธศาสนามากขึ้นเรื่อยๆในช่วงเวลาที่เราบวช
0: ขออนุญาตถามครับพระอาจารย์ครับคือพระอาจารย์ตั้งใจอยากจะบวชเองหรือว่าโดนบังคับบวช
1: ตั้งใจอยากจะบวชเองด้วย
0: แสดงว่าพระอาจารย์อยากเรียน
1: ด้วยเหตุผลหลายอย่างเนาะคือพระอาจารย์เนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยติดคุณยายแล้วคุณยายน่ะจะไปวัดทุกวันพระเขาเรียกไปถือศีลอุโบสถ
0: พ
1: ระอาจารย์ก็ตามคุณยายไปนอนที่วัดด้วยเพราะว่าติดคุณยายก็จะไปนอนที่วัดทีนี้พอพ่อแม่เห็นว่าไปอยู่คุณยายแล้วก็เลยซื้อชุดขาวให้เลยไหนๆจะไปอยู่แล้วก็จะไปเล่นเลยใส่ชุดขาวอยู่คุณยายไปเลยก็เลยอันนี้เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าจากที่เป็นเด็กไปวิ่งเล่นเราก็ต้องไปนั่งสวดมนต์มันก็มีอุปนิสัยติดตัวเรามาอันนี้เรื่องแรก
0: ร
1: เรื่องที่สองเนี่ยสาเหตุที่พระอาจารย์ตัดสินใจบวชเพราะว่าจริงๆว่าเห็นรุ่นพี่นะรุ่นพี่ๆที่เขามาบวชก่อนนะเวลาเขากลับอย่างเขามาอยู่ที่กรุงเทพหรือเขามาอยู่ที่หัวเมืองใหญ่จังหวัดใหญ่ๆที่มีสำนักเรียนเนี่ยแล้วเขากลับไปเนี่ยเฮ้ยเรารู้สึกเฮ้ยทำไมมันเท่จังคิดอย่างนั้นจริงๆนะ มายถึงว่าเอ๊ะทำไมรุ่นพี่เนี่ยมัน
0: กลับไปในฐานะสามเณร
1: สามเณรเนี่ยเขาจะห่มผ้าสวยห่มผ้าเรียบร้อยแล้วก็สวดมนต์ได้แล้วเขาจะเดินเรียบร้อยไปบิณฑบาตเวลามีงานศพเขาก็จะไปนั่งกันหลายรูปแล้วก็มันเหมือนไอดอลเนาะพี่ทำไมเท่จังแปลกไหมคุณเปิดจริงๆเราน่าจะมีไอดอลเป็นอย่างอื่นนะ แต่นี่เป็นมีไอดอลเป็นพระเนนใช่ไหม
0: ครับ
1: เออทำไมรู้สึกมันรู้สึกมันทำไมมันเท่ก็เลยเดี๋ยวเราจบป.6เราบวชเรียนดีกว่า
0: ถ้าย้อนกลับไปพระอาจารย์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมพระอาจารย์ถึงมีไอดอลเป็นพระเนนครับเกี่ยวข้องไหมว่าพระอาจารย์อยู่กับคุณยายและคุณยายพาไปเที่ยววัดอยู่แล้วอยู่เป็นประจำหรือจริงๆแล้วมันอาจจะเป็นเรื่องของบุญเก่าที่สะสมมาครับพระอาจารย
1: ์ถ้าเราพูดในเรื่องพุทธศาสนาเนาะถ้าเป็นพูดเป็นเหตุเป็นผลเลยก็คือปัจจุบันนี่แหละก็คือหนึ่งอุปนิสัยที่เราชอบไปวัดกับคุณยายประการที่สองก็คือพอเราไปเห็นพระเห็นเนรแล้วเรารู้สึกว่ามันน่าที่จะไปเป็นแบบนั้นนะเรารู้สึกดูแลศรัทธาอะไรเงี้ยอันนี้คือเหตุปัจจุบันเลยนะอันที่สองถ้าเราเชื่อในพุทธศาสนาเนี่ยเขาเรียกว่าบุพเพเนาะบุพเพกตปุญญตาการที่เราได้สะสมบุญทำบุญมาแต่ชาติปางก่อนคือพระพุทธศาสนาเนี่ยเราเชื่อเรื่องเหตุปัจจัยอยู่ๆเราจะมาบวชเนี่ยแน่นอนว่าเหตุปัจจุบันมันทำให้เราได้บวชแต่พระพุทธศาสนาท่านเชื่อว่าบุญกุศลที่เราทำหรือบุญเก่าที่เราสร้างนั่นแหละเป็นตัวนำให้เรามาอย่างนั้นคุณเปิดลองคิดดูถ้ามันไม่มีตัว

0: อันนี้อธิบายนะทำไมคนเราเกิดมาต่างกันทำไมคนหนึ่งสูงคนหนึ่งอ้วนคนหนึ่งผอมคนหนึ่งรวยคนหนึ่งจนคนหนึ่งหล่อคนหนึ่งขี้เหร่อะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้บูลลี่นะเพียงแต่ว่าเราเกิดมาแล้วมันมากับเราอ่ะ
1: ทำไมไม่เท่ากัน
0: มันไม่เท่ากันใช่ทำอะไรเป็นตัววัดอ่ะอะไรเป็นตัววัดให้มันไม่เท่ากันอ่ะคือถ้าเลือกได้เราก็เลือกมาหล่อมาสวยทั้งหมดใช่ไหมฮะ
1: พระอาจารย์ก็เลยบอกว่าทางพระพุทธศาสนาเนี่ยคำตอบง่ายๆคำตอบเดียว

0: พระเจ้าบอกว่าเรื่องอดีตน่ะเราไม่สามารถรู้ได้ไงว่าเราทําอะไรมาเราสะสมเราอะไรมามันเหมือนเราพูดเรื่องกรรมอ่ะเฮ้ยเราทํากรรมอะไรมาแต่ชาติปางก่อนเนี่ยเราไม่รู้หรอกเพราะนั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมากเพียงแต่ทําปัจจุบันให้ดีที่สุดอดีตเนี่ยก็เป็นบทเรียนที่ดีให้เราเท่านั้นอะไรเงี้ย
1: และในแง่ของถ้าในชาติปางก่อน
0: เ
1: ราพิสูจน์ไม่ได้
0: เดือนผ่อน
1: แต่ว่าในแง่ของชาติปัจจุบันเนี่ยครับพระอาจารย์คิดว่ามีส่วนสําคัญเกี่ยวข้องมั้ยว่าอะไรเป็นอิทธิพลส่งเสริมให้พระอาจารย์รู้สึกว่าการเป็นสามเณรนั้นมีความเท่อยู่ครับเกี่ยวข้องมั้ยว่าที่บ้านคุณยายพูดชมว่าพระท่านนี้ท่านเทศดีจังเลยหรือว่าคุณพ่อคุณแม่ท่านพูดชมแล้วก็เคารพกราบไหว้พระสงฆ์จังเลยพระอาจารย์ก็เลยรู้สึกไปว่าอ๋อการเป็นพระนี่มันมีคนเคารพอะไรอย่างเงี้ย
0: คือพระอาจารย์ว่าครอบครัวเป็นเรื่องสําคัญนะการหล่อล้อมจากพ่อแม่แล้วก็คนในครอบครัวคือพอเราไปอยู่วัดกับยายตั้งแต่ป .3 ป .4 เนี่ยทุกคนก็เลยเชียร์ทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันหมดเลยว่าเนี่ยจะเป็นเจ้าวาดองค์ต่อไปเราก็เลยอินไปเลยว่าเป็นเจ้าวาดแน่คือไอการที่ทุกคนไซโคเราเนาะว่าเนี่ยไอ้นี่มันเป็นเจ้าวาดแน่เลยมันไปวัดไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกอินไปด้วยนะอันนี้พระอาจารย์ว่าข้อหนึ่งแน่แล้วพ่อแม่ก็ไม่ได้ห้ามนะก็คือเวลาถามทุกทีเวลาบวชเนี่ยเวลามีใครถามว่าจะให้ลูกสึกไหมท่านเฉยๆท่านบอกแล้วแต่เนน
1: คร
0: ับ ก็คือสึกก็ได้ไม่สึกก็ได้พระอาจารย์เป็นลูกชายคนเดียวนะในครอบครัวซึ่งถ้าคนที่เขาซีเรียสเขาต้องอยากให้ลูกชายไปช่วยงานอะไรเงี้ยนะทีนี้โยมพ่อโยมแม่ก็บอกไม่เป็นไรก็แล้วแต่เนนจะสึกก็ได้จะอยู่ก็ได้ท่านไม่ได้ซีเรียสอะไรอันนี้ประการหนึ่งนะแล้วประการหนึ่งก็คือพระอาจารย์อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่อยู่ธรรมะพระอาจารย์ว่านะคุณยายชอบเข้าวัดแล้วปู่เนี่ยท่านบวชตอนพระอาจารย์เป็นเด็กเนี่ยท่านตัดสินใจบวชตอนอายุ60ปีแล้วก่อนที่พระอาจารย์จะมาบวชเรียนไม่กี่เดือนเนี่ยท่านก็ไปตั้งสำนักปฏิบัติธรรมขึ้นซึ่งเป็นสำนักปฏิบัติที่พระอาจารย์ไปดูแลอยู่ทุกวันเนี่ยเมื่อท่านเสียไปเพราะนั้นพระอาจารย์กลับบ้านไปเนี่ยก็จะไปอยู่กับท่านเนี่ยหลวงปู่เนี่ยท่านก็จะสอนเรื่องภาวนาเรื่องปฏิบัติแล้วมีครั้งนึงนะตอนนั้นน่ะพระอาจารย์ไม่กลับสักทีพระอาจารย์เรียนอยู่กรุงเทพนะเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์พอจบมหาวิทยาลัยสงฆ์เสร็จก็เลยไปต่อปริญญาโทที่ธรรมศาสตร์
1: ครับ
0: ตอนนั้นเนี่ยหลวงปู่ท่านถามว่าเมื่อไหร่จะกลับมาอยู่ที่นี่สักทีก็เลยบอกท่านว่าเรียนต่ออยู่ครับท่านก็พูดมาคํานึงบอกว่าเรียนทางโลกมันไม่มีจบหรอกถ้าอยากจะจบอ่ะก็คือต้องมาจบที่ทางธรรมปริญญาธรรมไม่ใช่ปริญญาใจนะปริญญาธรรมนะปริญญาธรรมก็คือเดินในเส้นทางของพุทธศาสนา
1: ครับ
0: ท่านก็บอกว่าจบอันนี้แล้วก็มาอยู่ที่นี่ได้แล้วอะไรเงี้ยประมาณนี
1: ้ในช่วงชีวิตของพระอาจารย์ตอนเป็นสามเณรเล่าให้ฟังหน่อยสิครับว่าเป็นยังไงบ้างครับตอนเริ่มเป็นสามเณรตอนแรกอยากไปบวชมีไหมครับว่าบวชไปสัปดาห์นึงแล้วสึกอยากกลับบ้านเหลือเกิน
0: โอ้มีก็คุณเปิดคิดเด็กอายุ12ปีนะแล้วเราห่างบ้านวันแรกอ่ะพระอาจารย์ไปบวชเรียนที่นครนายกจากสระแก้วไปนครนายกมันก็ร้อยกว่ากิโลนะ
1: ครับ
0: เราก็มีความรู้สึกว่าเด็กอายุ12ปีต้องไปอยู่กับเนนเป็นร้อยๆรูปแล้วก็ไปอยู่คนที่เราไม่รู้จักทั้งนั้นอะไรเงี้ยก็จริงๆร้องไห้ทุกวันกลางคืนก็คิดถึงบ้านก็จะร้องไห้ซักปลอกหมอนทุกวันเลยช่วงนั้นมันเปียกคือร้องไห้จริงๆร้องไห้จริงๆแล้วก็ค่อยๆปรับตัวเองจริงๆวินัยเนี่ยเรื่องวินัยการอดทนน่ะได้จากมาทางบ้านเหมือนกันนะจริงๆเพื่อนรุ่นเดียวกันน่ะเค้าสึกตอนบวชมาได้6เดือน7เดือนปีนึงเค้าก็สึกนะแต่พระอาจารย์ก็อยู่ต่อไปว่าคือตอนเป็นเด็กน่ะแม่ขายก๋วยเตี๋ยวแล้วเสาร์อาทิตย์เนี่ยพระอาจารย์ไม่ได้ไปเล่นกับเพื่อนก็คือโดนบังคับให้ล้างจานก๋วยเตี๋ยวทั้งวันน่ะตอนนั้นเราบ่นให้แม่เหมือนกันกูจะต้องมาล้างอะไรนักหนาเนี่ยอะไรเนี่ยนะแต่เรารู้เลยว่าตอนที่คุณแม่ดุน่ะโยมแม่ดุให้เราทํางานเราเห็นคุณค่าของการทํางานเนี่ยเราอดทนเนี่ยเราร้องไห้บ้างเราเบื่อบ้างแต่พอเราหมดเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอดทนได้มากกว่านี้อีกนะเฮ้ยเราอยู่ได้เพราะเราเคยถูกสอนมาให้อดทนกับสิ่งที่เราไม่อยากทํามันไปเถอะอะไรอย่างเงี้ยพระอาจารย์ว่าเนี่ยมีส่วนสําคัญที่ทําให้พระอาจารย์อยู่ต่อได
1: ้แสดงว่าช่วงตื่นเต้นตอนแรกของการบวชคือผมเชื่อว่าเด็กๆทุกคนน่าจะเป็นนะครับก็คือว่าตอนเริ่มแรกเนี่ยอยากบวชมากเพราะว่าสำหรับคนที่อยากบวชสนุกแต่พอมันได้บวชแล้วเนี่ยมันจะเริ่มมีช่วงเวลานึงที่เริ่มคิดถึงคนที่ผูกพันพระอาจารย์ก็เป็นแบบนั้น
0: ใช่เพราะมันไม่ได้สนุกอย่างที่เราคิดตอนที่เราเห็นเขาเท่น่ะที่เขากลับไปบ้านน่ะในรุ่นพี่อ่ะเราเห็นแค่แวบเดียว
1: ครับพระอาจารย์
0: แต่พอเรามาบวชจริงๆน่ะมันไม่ใช่ตื่นทําวัด 4:00 ทําวัดเย็นเรียนหนังสืออ่านหนังสือท่องหนังสือ

0: ทํากิจวัตรอย่างเงี้ยฮะมันก็หนักพอสมควรสําหรับเด็กนะ
1: โดนแกล้งบ้างมั้ยครับ
0: โตเยอะแยะเลยนะในรุ่นพี่แกล้งบ้างอะไรเงี้ยฮะก็มีเด็กผู้ชายอยู่ด้วยกันน่ะ100กว่าคน100กว่ารูปนะ
1: ครับ
0: ก็มีเล่นมีแกล้งก็ทําให้เราผ่านมันมาได้เนาะ
1: ครับ
0: แต่ว่าเค้าก็มีพระอาจารย์ดูแลมีหลวงพ่อดูแลคอยดุคอยลงโทษอะไรเงี้ยฮะ
1: ชีวิตเปลี่ยนไปยังไงบ้างครับพระอาจารย์ครับคือจากเดิมที่เป็นเด็กกิจวัตรประจําวันคือนอกจากช่วยคุณพ่อคุณแม่ที่บอกว่าคุณแม่ประกอบอาชีพขายก๋วยเตี๋ยวแล้วคุณพ่อทําอะไรนะครับ
0: คุณพ่อเนี่ยเป็นพนักงานขับรถ
1: ครับได้คลุกคลีกับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คือไปโรงเรียนไปโรงเรียนแล้วก็กลับบ้านมาเจอหรืออาจจะวิ่งเล่นแถวบ้านแต่ตอนที่เข้าไปเป็นสามเณรชีวิตเปลี่ยนไปไหมครับ
0: ก็เปลี่ยนไปวิถีชีวิตมันเปลี่ยนไปเลยถ้าพระอาจารย์เป็นเด็กทั่วไปตอนนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นเล่นเกมเนาะไปเที่ยวไปอะไรในอำเภอในอะไรไปอย่างเงี้ยแต่ว่าชีวิตวัยรุ่นตรงนั้นเราหายไปแต่สิ่งที่เราทำแทนคือเราอ่านหนังสืออ่านหนังสือมีห้องสมุดแล้วก็เมื่อมันไม่มีเกมเล่นมันไม่มีโทรทัศน์ดูมันไม่มีโทรศัพท์ใช้มันไม่มีอะไรเกี่ยวกับบันเทิงของวัยรุ่นของอะไรเหมือนที่เขาเล่นๆกันเลยงั้นสิ่งที่เราจะทําได้คือก็สวดมนต์เข้าห้องสมุดนั่นแหละเป็นต้นที่ทําให้พระอาจารย์อยากเป็นนักพูดพร้อมกับอยากเป็นปลัดอําเภอด้วยนะจากการอ่านหนังสือเพราะว่าพระอาจารย์อ่านหนังสือเล่มนึงของนักเขียนท่านนึงเรื่องประชาธิปไตยอะไรสักอย่างเนี่ยบนเส้นขนานอะไรเงี้ยเป็นหนังสือที่เป็นประวัติศาสตร์เนาะอันนั้นทำให้อยากเป็นประหลัดอำเภอนะตอนเป็นเนรแล้วก็อ่านหนังสือเรื่องนักพูดเกี่ยวกับพระนักเทศอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะพูดได้อยากจะพูดเป็นอะไรเงี้ย
1: ซึ่งในตลอดระยะเวลาของการเป็นสามเณรมีรู้สึกอยากจะสึกบ้างไหมครับ
0: มีทุกช่วงเวลา
1: ทุกช่วงเวลา
0: ทุกช่วงเวลา
1: และอะไรเป็นตัวการที่ทำให้พระอาจารย์ไม่ได้ลาสิกขามากครับ
0: ด้วยพระอาจารย์คิดในใจตลอดว่าถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านคือมันแฝงการบวชเรียนเนี่ยนอกจากเราสืบทอดพระศาสนาปฏิบัติในศาสนกิจของพระเนรเนี่ยมันยังมีอีกอันนึงที่เราผูกใจมาตลอดคือเราต้องเรียนให้จบให้ได้เพื่ออนาคตจะอยู่ในเพศคารวะอาจจะสึกไปเนี่ยเราต้องมีงานการทําที่ดีเพราะว่าคําว่าบวชเรียนน่ะมันแฝงด้วย2เรื่องนะคือเรื่องของอนาคตของเรากับเรื่องของพระศาสนาฉะนั้นอันไหนมันแรงกว่ากันน่ะเราก็จะไปเส้นทางนั้นงั้นของพระอาจารย์จะหวั่นไหวอยู่ทุกช่วงเวลาจบม.3ก็จะหวั่นไหวเพราะมันต้องเปลี่ยนที่เรียนจบม.6จบนักธรรมเอกก็หวั่นไหวเพราะว่าจะต้องเปลี่ยนที่เรียน
1: ครับ
0: จบมหาวิทยาลัยสงฆ์ก็จะหวั่นไหวเพราะจะต้องจะเรียนหรือจะทํางานอะไรอย่างเงี้ยฮะ
1: ครับ
0: เพราะตอนจบม.3ที่นครนายกต้องไปต่อที่โคราชเพราะที่นครนายกไม่มีโรงเรียนม.4และโรงเรียนนักธรรมบาลีที่สูงขึ้นไม่มีก็ต้องไปต่อที่โคราชเพราะเป็นจังหวัดใหญ่ก็ย้ายไปที่โคราชไปต่อม.4ม.5ม.6พอจบม.6ก็ความอยากเป็นประหลัดอำเภอยังอยู
1: ่ไอ้การที่เป็นพระสงฆ์แล้วไปเรียนม.4ม.5ม.6นี่เรียนในวัดหรือในโรงเรียนวัด
0: ในวัดมีแต่พระเนรเรียน
1: มันมีแต่พระเนรเรียน
0: แล้วก็เป็นวิชาเขาเรียกว่าเป็นวิชาพุทธศาสนาครึ่งนึงแล้วเป็นวิชาการทางโลกครึ่งนึง
1: แล้ววิชาการนี้ใครสอนครับ
0: ก็เป็นครูจากข้างนอกมาเช่นอาจารย์จากราชภัฏอาจารย์จากโรงเรียนต่างๆที่เขามาสอนแล้วเขาไม่คิดเงินนะเขามาทําการกุศลคือให้ความรู้กับสามเณรอะไรเงี้ยก็จะมีครูมาสอนฟิสิกส์เคมีชีวะสอนคณิตศาสตร์สอนศิลปะ
1: แล้วพระอาจารย์สนใจทางด้านทางธรรมหรือทางโลกมากกว่ากันในตอนสุดท้ายที่พอจบชั้นม.6เนี่ยครับ
0: คือพอจบชั้นม.6เนี่ยพระอาจารย์ขอโควต้าราชภัฏโคราชนะคืออยากจะไปเรียนรัฐศาสตร์
1: ครับ
0: คือยังไม่ยอมทิ้งเรื่องปลัดอําเภอนะเรื่องการเมืองการปกครองน่ะแต่ทีนี้พอมันมีเหตุขัดข้องนิดนึงที่ไม่ได้ขอโควต้าก็จําเป็นต้องตัดสินใจว่าจะลาสิกขาหรือจะบวชเรียนต่อ
1: ครับ
0: ซึ่งถ้าบวชเรียนต่อมันต้องเรียนมหาวิทยาลัยสงฆ์และปริญญาตรีแล้วถ้าลาสิกขาก็คือไปเรียนซึ่งแน่นอนไม่มีโอกาสแน่ใช่มั้ยฮะพ่อแม่ก็คงไม่ส่งแล้วตอนนั้นน่ะเพราะเราโตพอสมควรแล้วไง
1: ครับ
0: ก็เลยคิดว่าถ้าสึกก็ต้องไปทํางานแล้วเราจะทํางานอะไรเนี่ยจบม.6เงินเดือนเท่าไหร่ก็คิดก็เลยคิดในใจว่าไอ้คํานั้นน่ะมันขึ้นมาถ้าไม่ได้ดีจะไม่กลับบ้านน่ะก็เลยตัดสินใจว่าต้องเรียนจบปริญญาตรีก่อนทีนี้เจ้าวาดที่อยู่ที่นั่นท่านเลยชวนเรียนที่โคราช
1: ครับ
0: โคราชเค้ามีมหาวิทยาลัยสงฆ
1: ์ครับ
0: ที่เราคิดในใจว่ามหาวิทยาลัยสงฆ์ตอนนั้นน่ะที่ดังเนาะที่ดังหมายความว่าที่เป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ที่ใหญ่มีครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถท
1: ุ
0: กคนใฝ่ฝันใช่มหาจุฬามีที่กรุงเทพแล้วก็อันที่2คือถ้าอีสานคือขอนแก่นถ้าภาคเหนือคือเชียงใหม
1: ่อัน
0: นี้เป็นเวียกเขตก็เลยตัดสินใจว่าเข้ากรุงเทพดีกว่าเพราะว่ากรุงเทพน่าจะเป็นศูนย์รวมของความรู้ทุกอย่างที่เราอยากจะรู้ที่เราอยากจะเรียนครูบาอาจารย์ที่มีชื่อเสียงแต่งหนังสืออะไรดังๆคงจะอยู่ที่นั่นหมด ก็เลยตัดสินใจเข้ามากรุงเทพมาเรียนต่อปริญญาตรีทีนี้ตอนสมัครเรียนเนี่ยแปลกนะแทนที่จะไปเรียนคณะรัฐศาสตร์ซึ่งมหาจุฬาเนี่ยเขามีมหาลัยสงฆ์เนี่ยแต่กลับไปติ๊กเลือกคณะครุศาสตร
1: ์อืมเพราะอะไรครับ
0: คือแวบเดียวเองด้วยความคิดที่ว่าครุศาสตร์เนี่ยมันได้พูดมากกว่ารัฐศาสตร์อยากเป็นนักพูดอยากเป็นคนสอนอยากจะคนที่เผยแผ่สิ่งที่เราได้เรียนรู้มาให้คนอื่นรู้อะไรเงี้ยซึ่งมันก็จะมีพื้นฐานจากตอนพระอาจารย์อยู่ม.4 ม.5 ม.6 เนี่ยพระอาจารย์เริ่มเข้าไปสอนในโรงเรียนสอนเด็กๆป.3 ป.4 ไปสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์มันก็เลยทำให้ความเป็นครูเริ่มมากขึ้นในอุดมการณ์ของตัวเองเนาะ
1: คร
0: ับ ก็เลยไปเลือกเรียนคณะครุศาสตร
1: ์และสุดท้ายในทางธรรมพระอาจารย์เรียนถึงเปรมธรรม9มั้ยครับ
0: ไม่ถึงพระอาจารย์จบเพียงแค่นักธรรม
1: ครับ
0: นักธรรมชั้นเอกแล้วก็เรียนจบปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยสงฆ์มหาจุฬาเนี่ยคณะครุศาสตร์
1: ครุศาสตร์
0: ใช่
1: แล้วก็เดินทางสายพระนักสอน
0: นักบรรยายนักเทศน์นักสอนอยู่ประมาณปี2ก็จะมีฝ่ายนึงในมหาวิทยาลัยชื่อว่าฝ่ายบริการฝึกอบรม
1: ครับ
0: พระนิสิตคนไหนสนใจการเป็นนักพูดนักบรรยายนักเทศน์นักสอนทุกอย่างเขาก็จะไปรวมตัวกันอยู่ฝ่ายนี
1: ้ครับ
0: ไปลงชื่อไว้แล้วเขาจะเปิดอบรมนักพูดอบรมนักเทศน์อบรมนักสอนแล้วเขาจะส่งพระเหล่านี้ไปตามโรงเรียนไปสอนตามโรงเรียน
1: ผมฟังเรื่องราวของพระอาจารย์ผมเหมือนฟังเรื่องราวของแฮร์รี่พอตเตอร์ยังไงอย่างนั้นเลยนะครับคือทางสงฆ์เนี่ยก็มีโลกของสงฆ
0: ์ใช่ใช่ใช
1: ่ซึ่งก็เรียนหนังสือไม่แตกต่างอะไรกับคนทั้งโลกทั่วๆไปมีกิจการนักศึกษามีอะไรเหมือนกันหมดเลยแล้วที่มาที่ไปของธรรมะอารมณ์ดีมันเกิดขึ้นได้ยังไงคร
0: ับ ก็พอเราไปอยู่ในฝ่ายบริการฝึกอบรมของมัจจุฬาเนี่ยทางมหาวิทยาลัยก็จะส่งเราไปตามโรงเรียนต่างๆเอ้าเดือนนี้มีโรงเรียนขอความสนับสนุนให้พระวิทยากรพระอาจารย์เนี่ยไปสอนไปอบรมไปเทศไปบรรยายตามโรงเรียนเนี่ยจำนวนกี่โรงเรียนเขาก็เอาองค์นี้ไปที่นั่นองค์นี้ไปที่นี่เนี่ยทีนี้ธรรมะอารมณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นก็เพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าการเทศหรือการบรรยายเนี่ยคือเด็กยุคใหม่เขาไม่ฟังคือจุดเปลี่ยนเลยคือไปเทคนิค
1: ไปเทศให้เด็ก
0: โรงเรียนเทคนิคพอเราเทศไปเนี่ยเขาไม่ฟังต่อต้าน
1: เทศอะไร
0: ก็เรื่องอบรมธรรมะทั่วไปนะฮะเรื่องความสำเร็จเรื่องความกตัญญูอะไรเงี้ยนะตามที่โรงเรียนเขาอยากจะตั้งหัวข้อมาให้เราไปพูดอ่ะนี่เด็กไม่ฟังโอ้ชั่วโมงนั้นมันมีความรู้สึกอึดอัดมากเด็กไม่ฟังเด็กเขาไม่สนใจน่ะที่กลับมาก็เลยมาคิดกันว่าถ้าเป็นแบบนี้ไม่ได้เลยตายแน่ๆหมายถึงว่าตัวเราเองก็ไม่มีความสุขในการเผยแผ่ธรรมะเด็กๆเองก็คงไม่มีความสุขในการฟังก็เลยมาคิดหาวิธีว่ามันจะทำไงให้เด็กรุ่นใหม่สนใจธรรมะที่เราสอนก็จึงกลายมาเป็นคำว่าธรรมะอารมณ์ดีคืออยากให้คนฟังอารมณ์ดีอยากให้คนฟังแล้วมีความสุข
1: แล้วต้องทำยังไงครับธรรมะอารมณ์ดี
0: ก็ตอนนั้นรวมกลุ่มกัน3คนก็คือท่านพระมหาวีรพลวัดยานวาท่านพระมหามงคลที่วัดนิมมานดีแล้วก็อาตมาพระครูบาลบัณฑิตนะที่ตอนนั้นอยู่วัดสังกัจจายเราก็เลยรวมตัวกันคิดพร้อมกับเพื่อนหลายๆคนว่าจะทำยังไงให้เทศให้เด็กสนใจก็เลยมีความคิดอันนึงขึ้นมาคือเทศนามันติมีเดีย
1: หมายความว่ายังไงครับอาจารย์
0: คือการเทศที่ประกอบด้วยสื่อวิดีโอเปิดเพลงอะไรเงี้ยเปิดเพลงให้คนดูหรือว่าเปิดวิดีโอให้คนดูเกี่ยวกับเนื้อหาที่มันตรงกับสิ่งที่เขาจะสอน
1: ก็คือพัฒนาการเรียนการสอน
0: ใช่จากการเทศเฉยๆการนั่งพูดเฉยๆมาเป็นการเทศนามันติมีเดียคือมีสื่อวิดิทัศน์เข้ามาเสริมมีโฆษณาจาก YouTubeที่เราเอามาฉายให้คนดูอะไรอย่างเงี้ยเป็นสื่อตัดที่เราตัดต่อมาอะไรเงี้ย
1: ขออนุญาตเรียนถามพระอาจารย์คร
0: ับ
1: คือในแง่ของการเทศนาหรือในแง่ของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยมีข้อบัญญัติไว้ไหมครับว่ามีข้อจำกัดว่าทำได้แค่ไหนทำไม่ได้อย่างไรใช้สื่อได้ไห
0: ม
1: ไม่ใช้สื่อได้ไหมอะไรยังไงครับ
0: จริงๆเวลาพูดถึงการสอนพระเจ้าเนี่ยเราจะเห็นสิ่งที่พระองค์บัญญัติไว้เยอะนะเช่นการเทศหรือการไปแสดงธรรมเนี่ยต้องไม่หวังผลประโยชน์จากการเทศก็คือไม่ได้คิดถึงค่าตอบแทนไม่ได้ถึงการเทศที่เขาจะถวายแล้วก็ต้องพูดความจริงอะไรเงี้ยมีบัญญัติไว้แต่ว่ามันมีอันนึงที่เรารู้สึกชอบมากว่าพระพุทธเจ้าแกเป็นคนทันสมัยก็คือวิธีการสอนแบบ4ส
1: อ4สอที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับอา
0: จารย์4สอเป็นวิธีการสอนของพระพุทธเจ้าเวลาพระองค์ไปสอนที่ไหนไปเทศที่ไหนจะต้องมี4เรื่องนี้เกิดขึ้นในการสอนพระองค์ก็คือสันทัศนา
1: ครับ
0: สมาทัปนาสมุตเตชนาแล้วก็สัมปหังสนา
1: ซึ่ง4สอนที่แปลเป็นไทยว่า
0: แปลเป็นไทยว่าแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าล่าเริง
1: แล้วพระอาจารย์ไปใช้ยังไงครับ
0: เราก็ไปตี

0: ีกความหมายใหม่ก็คือพูดภาษาใหม่ก็คือเป็นรีแบรนดิ้งคำเหล่านี้ของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือแจ่มแจ้งจูงใจแก้วกล้าระเริงว่าเป็นวิธีการสอนของธรรมอารมณ์ดีเรียกว่าสนุกสุขซึ้งกินใจ
1: สนุกสุข
0: ซึ้งกินใจคือให้มันน่าสนใจสำหรับคนรุ่นใหม่มากขึ้น
1: ครับซึ่งก็คือทำให้คนที่เป็นผู้เรียนผู้ฟังเทศน์เนี่ยได้ทำกิจกรรมที่มันแปลกออกไปจากการเรียนธรรมะในรูปแบบเดิมๆ
0: เขารู้สึกว่าเขาไม่ได้เรียนธรรมะแต่สุดท้ายเขาได้ธรรมะ
1: งั้นขอถามพระอาจารย์นะครับนมัสการถามพระอาจารย์สักนิดนึงว่าจริงๆแล้วในแง่ของหลักปฏิบัติในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาเนี่ยครับจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยนะครับท่านให้ความสำคัญเรื่องของจุดตั้งต้นและปลายทางมากกว่าวิธีการหรือเปล่าครับคือจริงๆแล้วคือหมายความว่าถ้าเจตนาดีอยากให้เด็กนั้นได้หนทางสว่างที่ดีปลายทางก็คือว่าเขาต้องเข้าใจในเจตนาที่เราต้องการจะให้เขาแต่จะด้วยวิธีการไหนท่านไม่ได้ว่าหรือเปล่า
0: คือท่านก็มีกรอบไว้คร่าวๆนั่นแหละถ้าเราเป็นนักเผยแผ่นักสอนจริงๆเนี่ยพระอาจารย์อยากจะให้คนเนี่ยทำความรู้สึกใหม่ว่าพระพุทธเจ้าไม่ได้นั่งเทศอย่างเดียวนะคือพระพุทธเจ้าเดินเทศก็มีกึ่งวิ่งเทศก็มีไปเทศในท้องนาก็มียกตัวอย่างตอนองคุลิมานองคุลิมานถือมีดไล่ตามหลังพระองค์สมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนนะพระองค์เทศตอนไหน
1: ตอนวิ่งเหร
0: อตอนเดินเดินกึ่งวิ่งใช่ไหม
1: พระองค์ก็รีบมาตามไม่ทันหรือไง
0: พระองค์ไปมาตามไม่ทัน
1: ครับ
0: คือพระองค์เดินอยู่ตอนนั้นแล้วพระองค์ก็ตอบองคุลิมานว่า
1: เราอยู่แล้วทำไมองคุลิมานตามไม่ทันครับอาจารย
0: ์ท่านในคัมภีร์ก็บอกว่าเป็นพุทธานุภาพ
1: ครับ
0: จริงๆในเรื่องราวที่เราเรียนในคัมภีร์น่ะท่านเดินนะแต่องคุลิมานน่ะวิ่งแต่ไม่ทัน
1: ไม่ทัน
0: ในอรรถกถาเนี่ยเขาก็บอกว่าด้วยพุทธานุภาพเพื่อต้องการที่จะสอนองคุลิมานให้รู้สึกเหนื่อยขณะวิ่งตามพระองค์เนี่ย
1: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่า
0: วิธีการ
1: เทศของพระพุทธเจ้านั้นมีหลากหลายรูปแบบ
0: หลากหลายแล้วพระองค์ใช้สื่อนะ Active Learning เนี่ยพระองค์ทำมาแล้วชายเซ็นเตอร์เนี่ยพระองค์ทำมาแล้ว Learning by Doing เนี่ย
1: ยังไงครับ
0: อ้าวสอนสามเณรลาหุนสามเณรลาหุนบวชได้ตอนนั้นอายุ7ขวบ
1: สามเณรลาหุนคือบุตรของ
0: บุตรของเจ้าชายสิทธัตถะ
1: ซึ่งก็คือพระพุทธเจ้า
0: ใช่บวชตอน7ขวบนะพระพุทธเจ้าจะสอนเด็ก7ขวบเรื่องการพูดเทศเอางี้ก็แล้วคุณเปอร์จะสอนลูกมีลูกหรือยัง
1: ยังไม่มีครับยังไม่มีภรรยาเลยครับ
0: ถ้าจะสอนลูกสอนหลานเรื่องการพูดเท็จคุณเปือจะสอนยังไง
1: ก็ต้องให้เขารู้จักการโกหกก่อนครับ
0: แล้วจะบอกเขาว่ายังไง
1: จะบอกว่าอันนี้เรียกว่าการโกหก
0: ไม่ดีนะ
1: อย่าไปทำนะ
0: พระพุทธเจ้าไม่เคยพูดเลยไม่ได้พูดว่าราหุลเธออย่าพูดปดนะถ้าเธอพูดปดนะพ่อจะตีเธอนะพระพุทธเจ้าจะตีเธอนะเธอจะตกนรกนะพระเจ้าไม่เคยเอานรกมาอ้างรู้ไหมพระองค์สอนการพูดเท็จกับเด็ก7ขวบยังไง
1: ยังไงครับ
0: พระองค์ถือขันมาใบหนึ่งขันมีน้ำนะแล้วพระองค์ก็เทน้ำลงไปนิดหนึ่งถามราหุลว่าเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันนิดหนึ่งพระเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลฉันใดก็ฉันนั้นคนที่พูดโกหกเพียงนิดเดียวเหมือนเราเทน้ำออกนิดหนึ่งเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตนิดหนึ่งเธออยากเทความดีออกจากชีวิตไหมราหุลเอาราหุลตอบสิ
1: ไม่อยากครับ
0: แล้วพระองค์ก็เทหมดเลยเห็นอะไรเห็นพระตถาคตเทน้ำออกจากขันทั้งหมดพระพุทธเจ้าค่ะถูกแล้วราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดทั้งวันเนี่ยเท่ากับเทความดีออกจากชีวิตหมดเลยแล้วผมก็คว่ำขันราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตคว่ำขันพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตเหมือนกับคว่ำความดีของตัวเองออกจากชีวิตทั้งหมดเลย
1: ปิดลับที่จะรับ
0: ไม่รับอะไรเลยแล้วก็หงายขันขึ้นราหุลเธอเห็นอะไรเห็นพระตถาคตหงายขันขึ้นพระเจ้าค่ะฉันใดก็ฉันนั้นราหุลคนที่พูดเท็จทั้งชีวิตพูดเท็จอยู่ตลอดเวลาโกหกอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่ว่างเปล่าจากความดีเธอเห็นน้ำในขันไหมไม่เห็นพระเจ้าค่ะเธออยากให้ความดีออกจากชีวิตเธอทั้งหมดไหมไม่พระเจ้าเธออย่าพูดเท็จนี่คือการสอนพระเจ้าขันคืออะไรขันคืออุปกรณ
1: ์ในแง่การสอนธรรมเทศนาของพระอาจารย์เนี่ยนะครับเวลาเราไปสอนพระอาจารย์ไปสอนตามโรงเรียนหรือว่าไปสอนสามเณรเนี่ยนะครับวิธีการสอนให้กับสามเณรแต่ละรูปนักเรียนแต่ละคนเนี่ยแตกต่างกันไหมครับ
0: คือมันต้องมีความแตกต่างเนาะคุณเปิร์นเนาะคือความเป็นครูความเป็นนักเทศการเป็นนักบรรยายนะมันมีหลักนึงเลยของนักพูดนักสอนเนี่ยคือเราต้องสังเกตคนดูเราต้องประเมินคนเรียนเราพูดไปเนี่ยเขารู้สึกเบื่อแล้วเราต้องหาวิธีนะคือความเป็นครูของเราเนี่ยความเป็นนักพูดนักเทศของเราเนี่ยเราต้องทำยังไงก็ได้ให้เขา

0: ได้เรียนรู้อย่างมีความสุขสมมติเราอยู่กับเขาเนี่ยสักเทอมนึงละสักเดือนนึงละสัก15วันละหรือสัก 3-4 วันเรารู้แล้วว่าเด็กคนนี้สนเด็กคนนี้อยู่ไม่นิ่งงั้นจะให้เด็กคนนี้มานั่งสมาธิหลับตาเด็กคนนี้ไม่เอาแน่นอนงั้นเราก็ต้องสอนภาวนาเด็กคนนี้ด้วยการเคลื่อนไหวอย่างเช่นมีหลักสูตรสมาธิที่เขาเคลื่อนไหวยกมือ1 2 3 4อะไรเงี้ยก็คือต้องหาวิธีที่เหมาะกับเด็กคนนั้นส่วนโอคนนี้นะนั่งสมาธิ2ชั่วโมงไม่กระดิกเลยนะเขาชอบสนใจเราก็ส่งเสริมเขาในด้านนี้ในวิธีการแบบนี้อันนี้มันเป็นหลักของครูผู้สอนเป็นหลักของนักเทศนักสอนที่จะต้องประเมินคนดูคนฟังคนเรียนรู้กับเราว่าเขาควรจะเรียนรู้ได้ขนาดไหน
1: แสดงว่ากำลังจะบอกว่าคุณครูก็ดี
0: เยี่ยมพร
1: คุณพ่อคุณแม่ก็ดีสิ่งสำคัญที่มากกว่าการสอนคือการสังเกต
0: การสังเกต
1: นักเรียนหรือว่าลูกของเรา
0: การเอาใจใส่
1: เอาใจใส่ว่าเขามีพฤติกรรมตอบสนองต่อสิ่งที่เราพยายามที่จะอินพุตเข้าไปหาเขายังไง
0: ใช่
1: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอน
0: ไม่มีสูตรสำเร็จของการสอนและอีกอย่างนึงพระอาจารย์สังเกตจากพระพุทธเจ้านะสิ่งที่พระองค์ทำคือทำให้เขาศรัทธาก่อนจะในฐานะความเป็นครูในฐานะความเป็นพระพุทธเจ้าหรือในความเป็นฐานะอะไรก็ตามพระสงฆ์อะไรก็ตามพระองค์ทำให้ทุกคนศรัทธาพระองค์ก่อนแล้วพระองค์จึงค่อยสอน
1: ด้วยวิธีการยังไงครับแสดงอภินิหารหรือว่า
0: คือ
1: วิธีการ
0: ถ้าเราศึกษาเราจะเห็นได้หลายอย่างในสมัยพุทธกาลถ้าศึกษาตามคัมภีร์คนที่พระองค์เรียกว่าเอาไม่อยู่จริงๆคือมันดื้อจริงๆมันสุดๆจริงอย่างองคุลิมานอะไรเงี้ยพระองค์ก็ต้องใช้อิทธิปาฏิหาริย์หน่อยใช้พุทธานุภาพอันนี้ถ้าเราเชื่อว่ามีนะหมายความว่าเราเรียนว่าเออเนี่ยพระองค์ก็ใช้แบบนี้เออไอคนนี้ธรรมดาเป็นเด็กธรรมดาพระองค์ก็ใช้แบบธรรมดานางกีสาโคตมีลูกเสียชีวิตลูกยังเด็กๆอยู่เลยไม่กี่เดือนไม่กี่วันไม่กี่อาทิตย์น่ะออกมาแล้วลูกเสียนางเสียใจมากจนสติปัญญาแบบจะเริ่มเป็นคนบ้านางอุ้มลูกแล้วก็ร้องไห้ไปตามหมู่บ้านนะให้คนรักษาลูกเขาก็มีแต่ด่านางบอกว่าลูกเธอตายแล้วลูกเธอตายแล้วนางก็เถียงบอกลูกยังไม่ตายอยู่7วันน่ะจนมีคนสงสารนางแล้วบอกว่ากีสาโคตมีมีหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกท่านได้นะคือท่านสิทธัตถะอยู่ที่วัดเชตวันน่ะนางดีใจมากอุ้มลูกไปหาพระพุทธเจ้าท่านใช่มั้ยเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกฉันให้หายได้คือพระองค์จะตอบว่าฉันไม่ใช่หมอนะท่านก็ตอบได้แต่พระองค์เห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีความเชื่ออย่างเดียวว่าต้องให้ลูกหายแล้วตอนนี้คือมายาคติความรักปิดบังนางอยู่นางถึงเป็นบ้าเพราะรักจนเกินไปพุทธเจ้าท่านก็สร้างกระบวนการเรียนรู้ว่ามันต้องให้เธอได้ไปเจอด้วยตัวเองเรียนรู้ด้วยตัวเองว่าความสูญเสียมันไม่ได้มีแต่นางนะมันมีกับทุกคนพระองค์ก็เลยพูดคำแรกว่าใช่ฉันเป็นหมอคนเดียวที่จะรักษาลูกเธอให้ฟื้นได
1: ้
0: บอกฉันมาเลยจะให้ฉันรักษายังไงพุทธเจ้าบอกว่าเธอไปหาเมล็ดพันธุ์ผักกาดมาหนึ่งกำมือโอ้ทุกบ้านมีหมดนางดีใจกำลังจะลุกขึ้นพุทธเจ้าบอกเดี๋ยวกีสาโคตมีแต่ว่าเมล็ดพันธุ์ผักกาดที่เธอจะไปเอามาให้ฉันหนึ่งกำมือเพื่อมาปรุงยาเนี่ยต้องมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายเลยเธอไปถามนะบ้านไหนไม่มีคนตายเธอเอามาแต่ถ้าบ้านไหนมีคนตายแล้วในบ้านเธออย่าเอามานางกีสาโคตมีมีความหวังเดินไปบ้านหลังแรกนายท่านมีไหมมะเร็งพันธุ์ประการหนึ่งกับมือมีบ้านท่านเคยมีคนตายไหมโอ้น้องหญิงเมื่อ2ปีที่แล้วพ่อฉันนึงตายไปอ๋ออย่างนั้นใช้ไม่ได้ก็เดินไปหลังที่2ก็ไปถามทุกบ้านมีหมดแต่ไม่มีบ้านหลังไหนเลยที่ไม่มีคนตายจนถึงบ้านหลังสุดท้ายนางกีสาโคตมีอุทานในใจเลยฉันรู้แล้วไม่มีใครไม่ตายบนโลกใบนี้นางอุ้มลูกเอาไปฝังแล้วกลับไปหาพระพุทธเจ้าพระเจ้าถามเธอว่าไหนไม่ได้ประกาศแล้วลูกอยู่ไหนหม่อมฉันรู้แล้วว่าพระองค์ต้องการจะบอกอะไรแก่หม่อมฉันคือพระองค์สามารถพลิกจากคนที่สติเสียกลายมาเป็นคนที่บรรลุธรรมได้อะด้วยกระบวนการด้วยวิธีการถ้าเราพูดเราที่ทันสมัยด้วยนะ
1: แต่ฟังดูจากที่พระอาจารย์เล่าเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องของการสะสมบารมีหรือการบำเพ็ญของพระพุทธเจ้า
0: เจริญพร
1: ที่ท่านสามารถมองได
0: ้
1: ขาดว่าแต่ละคนนั้นวิธีการสอนของแต่ละคนต้องทำยังไงแต่คนที่เรายังไม่ได้บรรลุและยังไม่ได้มีความสามารถมีปัญญามากขนาดนั้นพ่อแม่ทั่วๆไปคุณครูทั่วไป
0: เจริญพร
1: จะหาวิธีอย่างไรมาสอนให้ลูกศิษย์เข้าใจล่ะครับในเมื่อว่าก็เรียนมาแบบนี
0: ้
1: ก็คิดว่าคงจะต้องบอกแบบนี้ลูกต้องกตัญญู

0: นะลูกลูกจะต้องทำแบบนี้นะลูกแต่ว่าฉันก็มีสติปัญญาของฉันที่จะสามารถสอนได้แค่นี
1: ้
0: เขาจะมีวิธีการสอนที่ดีได้อย่างไรครับ
1: คือเบื้องแรกเนี่ยพระอาจารย์ว่าพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์ในยุคสมัยนี้ต้องเปิดใจอันดับแรกต้องเปิดใจยอมรับว่าโลกกำลังเปลี่ยนแล้วก็โลกกำลังเปลี่ยนด้วยความรวดเร็วซึ่งเด็กรุ่นนี้เขาหาข้อมูลอะไรในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลได้เยอะเลยนั้นอันดับแรกเปิดใจก่อนเปิดใจที่จะรับฟังพวกเขาเหล่านี้ลูกเราเหล่านี้เขาอยากจะเป็นอะไรเขาอยากจะทำอะไรประการที่สองพระอาจารย์ว่าการหาข้อมูลการมีองค์ความรู้ในการเลี้ยงลูกในยุคใหม่เป็นเรื่องสำคัญที่พ่อแม่ต้องแสวงหาจะบอกว่าเลี้ยงไงก็ได้เหมือนสมัยโบราณไม่ได้แล้วทุกคนจะต้องมีเทคนิคในการเลี้ยงลูกในยุคนี้ซึ่งมันหาได้กรมสุขภาพจิตหรือคุณหมอเรื่องเกี่ยวกับจิตวิทยาเด็กอะไรเขาเขียนไว้ในเว็บไซต์อะไรมีหนังสือออกมาขายอะไรเยอะแยะเลยทีนี้ความเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยทุกวันนี้คงไม่ได้เป็นพ่อเป็นแม่อย่างเดียวคือเราต้องเป็นเพื่อนลูกให้ได้เราต้องเป็นพี่ลูกให้ได้เวลาพูดเรื่องความรักเวลาพูดถึงเรื่องการใช้โซเชียลสังเกตการลูกใช้อินเทอร์เน็ตหรืออะไรเงี้ยพวกเนี้ยต้องเป็นเพื่อนเขาจะไปควบคุมจะไปเนี่ยไม่ได้ลูกบางคนเนี่ยคุณเปิดถึงขนาดว่าไม่รับแม่เป็นเพื่อนในเฟซเลยนะไม่ใช่ไม่รับอย่างเดียวบล็อกด้วยไม่เจอเลยฉะนั้นมันจะต้องมีความเป็นเพื่อนในบางโอกาสจะคุยกับเขายังไงทุกวันนี้มันบังคับกันไม่ได้แล้วนะมันต้องอาศัยความเข้าใจคือพ่อแม่ทุกวันนี้ต้องมี3อย่าง
0: คืออะไร
1: คือ1ทําให้ดูอยู่ให้เห็นแล้วก็เย็นให้สัมผัสคือทำให้ดูเลยคุณอยากให้ลูกคุณขยันใช่ไหมคุณขยันเลยคุณอยากจะทำอะไรเนี่ยโอ้แม่มาก็ล้างจานแล้วก็บอกนี่ของใครของมันนะของแม่แม่ก็ล้างของหนูหนูก็ล้างแล้ววันดีคืนดีเขาติดนิสัยในการล้างของเขา
0: เขาเห็นมาตลอด
1: เขาเห็นมาตลอดหนูอยากจะล้างให้คุณยายไหมโอ้ได้คุณยายแก่แล้วหนูอยากล้างเนี่ยมันก็เริ่มพัฒนาไปเลยคือทำให้ดู
0: อย่าไป
1: พูดอย่างเดียวทำให้เขาดูเลยอยู่ให้เห็นคำว่าอยู่ให้เห็นคือพฤติกรรมทุกอย่างที่เราทำเนี่ยแสดงภาพออกมาชัดเจนเลยว่าเราอยากให้เขาเป็นเนี่ยพ่อทำแบบนี้นะแม่ทำแบบนี้นะเช้าถึงว่าพ่อแม่ไม่มีเวลานะออกไปข้างนอกนะแต่ว่าพ่อแม่ก็เตรียมนี้ไว้ให้หนูนะดูแลหนูแบบนี้นะเอาใจใส่หนูแบบนี้กลับมาก็ไถ่ถามนะถึงแม้ว่าแม่จะติดประชุมอยู่เยอะเลยนะแต่ว่าแม่ยังแบ่งเวลาวันอาทิตย์มากินข้าวกับลูกนะพาลูกไปดูหนังนะอยู่ให้เห็นไม่ใช่หายไปทั้งวัน7วันกลับมาทีนึงลูก
0: ให้เขารู้สึกว่ามีใครสักคนหนึ่งอยู่กับเขาตลอดเวลา
1: ใช่
0: คร
1: ับมันเหมือนกับคนสมัยเนี้ยคือไม่ได้เจอกันเลยกับลูกใช่ไหมออกเช้าลูกออกสายไม่ทันกันลูกกลับมาลูกเข้าห้องตัวเองกลับมาดึกไม่เจอกันบางที7วันไม่ได้เจอกันเลยคือเราคิดว่าเรามีงานเยอะจนเราลืมคนที่บ้านไปเนี่ยไอ้เนี่ยมันเป็นเหตุผลเหมือนกันนะว่าทําไมเราบอกแล้วลูกไม่ฟังอะไรเงี้ยคือมันต้องแบ่งเวลาด้วย
0: แล้วเย็นให้สัมผัสเหรอครับ
1: เย็นให้สัมผัสคุณเปิดสังเกตนะเวลาเราเข้าใกล้ผู้ใหญ่คนไหนที่เค้าเยือกเย็นพูดเพราะแล้วเค้าก็เยือกเย็นเค้ามีความเมตตาเนี่ยเราจะรู้สึกเย็นไปถึงหัวใจนะเราจะรู้สึกอยากอยู่ใกล้อยากหยอกอยากคุยนะแต่เราเข้าไปหาผู้ใหญ่คนไหนพ่อแม่ปู่ย่าตายายคนนั้นแกขี้บ่นเหลือเกินแกร้อนอารมณ์ร้อนอันนี้ก็แม่เนี่ยหนูซื้อก๋วยเตี๋ยวมาให้แทนที่แม่จะบอกว่าโอ้ขอบคุณนะลูกอร่อยมากเลยที่ลูกซื้อมาให้กินแม่บอกว่าคราวหลังไม่ต้องซื้อมานะโอ้กินไม่ได้เลยเนี่ยลูกเสียกำลังใจเนี่ยผู้ใหญ่แบบเนี้ยเราก็มีความรู้สึกว่าเราไม่อยากเข้าใกล้อะมันรู้สึกร้อนมันไม่รู้สึกอบอุ่นเพราะฉะนั้นพฤติกรรมคำพูดการกระทำเหมือนแม้แต่จิตใจความรู้สึกของคนเป็นพ่อเป็นแม่ครูบาอาจารย์ต้องเย็นให้เขารู้สึกสดชื่นเวลาเขาใกล้เรา
0: เพราะฉะนั้นต้องเปลี่ยนไปด้วยความเมตตา
1: เมตตา
0: หรือต้องฝึกฝนให้ตัวเองนั้นมีความเมตตา
1: ใช่แล้วเราก็ต้องเข้าใจว่าความโกรธความเกลียดความรุนแรงเนี่ยไม่สามารถเอาชนะใจของลูกได้นะ
0: ครับ
1: เราอาจจะชนะว่าเขาทำตามเราแต่ลึกๆในใจมันมีความต่อต้านอยู่แต่พ่อแม่คนไหนครูบาอาจารย์คนไหนที่ใช้เมตตากับความรักจะสามารถเปลี่ยนทั้งหัวใจทั้งพฤติกรรมเขาได้ในที่สุดแต่ระยะเวลามันอาจจะนานกว่ากันคำขู่คำด่าคำบอกคำสั่งคำบังคับมันอาจจะเห็นปุ๊บเลยว่าเขาเปลี่ยนแต่ใจเขามีปมนะแต่เมตตาความรักที่เราค่อยๆพูดค่อยๆสนทนาค่อยคุยกันมันอาจจะใช้เวลานะกว่าเขาจะเปลี่ยน แต่มันยาวนานนะแล้วมันยั่งยืนนะแล้วเขาเปลี่ยนทั้งพฤติกรรมทั้งกายทั้งใจเขาเลย
0: งั้นมาดูที่วิธีการสอนของพระอาจารย
1: ์
0: กันบ้างครับพระอาจารย์ทุกวันนี้ยังดูแลสามเณรที่วัดไหมครับมีสามเณรภายใต้การดูแลของพระอาจารย์อยู่กี่รูปครับ
1: ประมาณ 3-4 รูป
0: 3-4 รูป
1: ใช่
0: 3-4 รูปที่ว่านี้ถ้าเปรียบเป็นเหมือนกับลูกพระอาจารย์
1: เจริญพร
0: วิธีการสอนลูกแต่ละคนนี่แตกต่างกันไหมครับ
1: ก็ต้องแตกต่างกันคนไหนชอบอะไรสมมติว่าคนนี้ชอบติดโทรศัพท์เล่นโทรศัพท์ไม่รู้จะแก้ยังไงแล้วนะมันติดเหลือเกินนะโอเคมาดูแลเพจมาดูแลเพจ
0: ชอบใช้โทรศัพท์ก็มาเป็น
1: มาดูแล
0: แอดมินเพจ
1: ใช่ใช่ใช่มาดูแลเพจตอบเพจเวลามีโยมทักมาตอบเอาข้อมูลนี่ไว้ก็คนสนใจโทรศัพท์อยู่แล้วแล้วอยู่กับโทรศัพท์ทั้งวันอยู่แล้วแทนที่จะให้ไปเสียเวลากับเกมเราก็ให้มาดูแลเพจ
0: หรือถ้าจะให้เขาออกจากสิ่งที่เขาชอบก็เหมือนฝืนใจเขา
1: ใช่
0: ให้เขาได้อยู่กับสิ่งที่ชอบแต่ทำให้สิ่งที่ชอบของเขามีประโยชน์มากข
1: ึ้
0: น
1: ใช่มากกว่านั้นอีกพอโควิดมาอ้าวมันต้องสตรีมสดไปดูใน Google น่ะไปค้นหาดูว่าถ้าเราจะสตรีมสดทำวัดเย็นน่ะทำวัดเช้าให้คนดูในเพจทำยังไงไปศึกษามาสิคนสนใจได้เรื่องก็ไปหามา
0: ผมเริ่มไม่อยากเล่นโทรศัพท์ละถ้าผมเป็นเนนรูปนั้นนะ
1: แล้วภาระมันเยอะขึ้น
0: รู้สึกว่าพอเล่นโทรศัพท์นี่ทำให้เรางานเยอะเหลือเกินทีนี้ในแง่ของเรื่องของผิดชอบชั่วดีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในหลักของศาสนาพุทธเนี่ยเรามีสอนอยู่แล้วใช่ไหมครับการสอนของพ่อแม่จำเป็นมากน้อยแค่ไหนที่จะต้องสอดแทรกเนื้อหาสิ่งที่เป็นธรรมะเข้าไปในการสอนที่บ้านคือจริงๆแล้วพ่อแม่สามารถปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคุณครูที่โรงเรียนได้หมดเลยหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วตัวการสำคัญในการสอนธรรมะคือคุณพ่อคุณแม
1: ่คือครอบครัวเป็นสถาบันแรกเลยนะจริงๆเราไปปล่อยอะไรให้ครูทั้งหมดก็ไม่ได้เพราะเราดูแลลูกแค่คน2คนครูดูแลลูกเรา30คนในห้องเรียนน่ะแน่นอนว่าการดูแลมันไม่ทั่วถึงอยู่แล้วครูเป็นแค่ส่วนหนึ่งในการเติมเต็มความรู้พฤติกรรมของลูกเราแต่หลักๆคือตัวเราเองแล้วพระอาจารย์ไม่อยากให้เราธรรมะไปยัดแบบกำปั้นทุบดินอ่ะคือเราควรที่จะศึกษาธรรมะด้วยนะพ่อแม่ครูบาอาจารย์แล้วเราก็ตีความหมายเนี่ยให้มันกว้างอย่าให้มันแคบอย่างเรื่องศีลเนี่ยบอกว่าให้เด็กรักษาศีลน่ะอย่าเป็นเน้นว่าให้เด็กรักษาศีลว่าห้ามฆ่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์ห้ามประพฤติผิดในกามห้ามพูดปดห้ามดื่มสุราเมรัยยาเสพติดคือมันเป็นการตีความหมายแบบแคบแล้วคนมันถูกบังคับอ่ะมันกิเลสอ่ะมันอยากทำอ่ะแต่ว่าเราไปบังคับไม่กิเลสทำมันเหมือนกับเขาไม่อยากทำนั้นพ่อแม่กับครูบาอาจารย์เราต้องรวมถึงพระด้วยนะบางทีเวลาเราสอนเด็กเราต้องตีความหมายให้มันกว้างขึ้นเช่นศีลคืออะไรศีลมันไม่ได้หมายถึงว่าเราไปรักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอย่างเดียวมันหมายถึงการจัดระเบียบของชีวิตศีลมันแปลว่าปกติศีลมันแปลว่าระเบียบก็คุณตื่นขึ้นมาคุณพับหมอนคุณเก็บผ้าห่มคุณเก็บที่นอนคุณมีศีลกลับมาคุณเอารองเท้าวางไว้ที่ชั้นกระเป๋านักเรียนวางไว้ตรงนี้สมุดหนังสือวางไว้ตรงนี้โอ้เป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นน่ะคนมีศีล
0: คือพระอาจารย์กำลังจะบอกว่าศีลนี่คือข้อประพฤติข้อปฏิบัติ
1: ใช่
0: ซึ่งแต่ละคนมีไม่เท่ากัน
1: มีไม่เท่ากัน
0: ถ้ามีศีลเมื่อกี้กำลังยกตัวอย่างง่ายๆว่าแค่เริ่มทำง่ายๆเนี่ยคุณเริ่มมีศีลแล้วถ้าคนมีศีลที่สูงกว่าหน่อยก็จะพัฒนาทักษะตัวเองไปสามารถทำสิ่งที่ยากมากขึ้นในการบังคับจิตใจตัวเองมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: ใช่อย่างศีลข้อ4เนี่ยเอาการไม่พูดโกหกพูดคำหยาบเราอธิบายได้กว้างขึ้นอีกการบูลลี่คนอื่นน่ะมันเป็นการทำร้ายจิตใจคนอื่นนะใช่ไหมฮะการทำร้ายจิตใจคนอื่นคือการใช้วาจาในการทำให้คนอื่นเจ็บปวดทำให้คนอื่นมีความทุกข์อ่ะมันอยู่ในศีลข้อที่4นะใช่ไหมฮะคือมันต้องตีความหมายแบบกว้างแล้วก็เอาความหมายแบบกว้างเนี่ยมาจับเข้าในพฤติกรรมของลูก
0: และพระอาจารย์คิดว่าไอ้วิธีการที่อย่างในยุคของพระอาจารย์เนี่ยพระอาจารย์บอกว่าผู้ใหญ่เนี่ยเป็นตัวอย่างที่ดีในการที่ไปถือศีลไปปฏิบัติธรรมเดินทางไปวัดไปทําบุญที่วัดอย่างคุณยายของพระอาจารย์เป็นตัวอย่างที่ดีเลยทําให้พระอาจารย์นั้นเกิดความเริ่มใสศรัทธาผมได้ยินไปมากกว่านั้นว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยคนที่เป็นผู้ปกครองเป็นคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายหรือคุณพ่อคุณแม่เนี่ยบังคับให้ลูกของตัวเองสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืนด้วยซ้ำทั้งที่เขายังไม่รู้ความหมายภาษาบาลีด้วยซ้ำว่าคืออะไรแต่บังคับให้สวดชินบัญชรก่อนนอนอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยนะครับสิ่งเหล่านี้ยังควรต้องมีอยู่ไหมครับสิ่งเหล่านี้ควรจำเป็นยังต้องบังคับไหมครับ
1: คือมันต้องแต่วิธีการมันต้องเปลี่ยนไปแต่ก่อนมันบังคับได้เพราะเราเชื่อไงเราเชื่อพ่อหรือเชื่อแม่พ่อแม่พูดอะไรปู่ย่าอะไรเราเชื่อหมดนะ เราไม่มีอะไรข้อเอาง่ายๆสมัยก่อนนะลูกผู้หญิงเนี่ยถ้าพ่อแม่บอกยังไงต้องเชื่อจะแต่งงานกับใครก็ต้องแต่งทุกวันนี้ลองไปบอกสิมันนี่ออกจากบ้านเลยนะไม่ได้สนใจเลยเอ้ยไปอยู่บ้านนอนบ้านเพื่อนก็ได้เงี้ย
0: ค
1: ือพระอาจารย์ว่าไอ้การปลูกฝังสมัยก่อนอาศัยการบังคับซึ่งมันควรเป็นการปลูกฝังเหมือนเดิมแต่วิธีการมันต้องไม่ใช่บังคับเราต้องหากุศโลบายเอ้าหนูอ่านนี้ให้แม่ฟังหน่อยแม่ได้ยินมาว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้อ่ะสมมติบทโพชฌงค์โคแม่ได้ยินมาว่าพระท่านเทศว่าพระพุทธเจ้าสวดบทนี้แล้วหายป่วยหนูสวดให้แม่หน่อยได้มั้ยหนูสวดไปกับแม่หน่อยหนูอยากให้แม่หายมั้ยหนูสวดไปกับแม่หน่อยได้มั้ยก็เริ่มสวดด้วยกันหรือนิทานธรรมบทหนังสือเค้ามีอยู่เยอะแยะไปหมดที่สรุปมาสั้นๆก่อนนอนหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังได้มั้ยไม่ต้องอ่านธรรมบทหรอกเดี๋ยวเด็กจะรู้ว่าเป็นธรรมะหนูอ่านนิทานให้แม่ฟังหน่อยได้มั้ยก็อ่านไปด้วยกันหรือสลับกันวันนี้หนูอ่านให้แม่ฟังนะวันนี้แม่อ่านให้หนูฟังนะสรุปว่าทุกวันเราได้สอนลูกให้เรียนรู้เรื่องธรรมบทก็คือชีวิตของพระพุทธเจ้าในอดีตชาติตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมันมีข้อคิดอยู่ตลอดเลยคือพระอาจารย์ว่าการปลูกฝังมันต้องมีถ้าไม่ปลูกฝังยิ่งแย่ไปใหญ่แต่วิธีการจะปลูกฝังมันต้องเปลี่ยนไปโดยใช้กุศโลบาย
0: อ
1: นาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกไปฟังเทศอนาถบิณฑิกเศรษฐีเน
0: ี่
1: ย
0: ล
1: ูกไม่ยอมฟังธรรมไม่ยอมเข้าวัดถ้าหนูไปเนี
0: ่
1: ย
0: ได้ตังค์ไหม
1: พ่อให้หมื่นหนึ่งคุณเปิดไปไหมล่ะไปฟังธรรมอ่ะ
0: ไปคร
1: ับ ไปสิพระอาจารย์ก็ไปเหมือนกันได้หมื่นหนึ่งอ่ะ
0: ครับ
1: ลูกก็ไปฟังปรากฏไปฟังธรรมสามวันวันที่สี่พ่อจะให้อีกหมื่นหนึ่งไม่เอาแล้วตั้งแต่วันนี้ไปพ่อไม่ต้องให้หนูแล้วหนูอยากจะไปฟังเทศจากพระพุทธเจ้า
0: อ
1: นี่คืออนาถบิณฑิกเศรษฐีจ้างลูกฟังธรรมนะไม่ใช่ไม่มีนะฉะนั้นการปลูกฝังควรต้องมีเพราะถ้าไม่ปลูกฝังต้นไม้มันก็ล้มลงหมดใช่ไหมฮะ
0: ก็ต้องมีกุศโลบาย
1: แต่ต้องมีกุศโลบายที่มีเหตุมีผลและจูงใจให้เขาทำ
0: เพิ่นว่าวันนี้เนี่ยเราได้บอกคุณผู้ชมไปทางสถานี ALTV นะครับว่าพระอาจารย์ให้ความเมตตาจะมาให้พรก็เลยมีคุณผู้ชมจำนวนไม่น้
1: อ
0: ยที่ส่งข้อความเข้ามา
1: เ
0: พื่อที่อยากจะปรึกษาธรรมกับพระอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องของชีวิตของเขาหรือครอบครัวของเขานะครับก็เลยขออนุญาตพระอาจารย์เลือกมาเท่าที่เราสามารถจะเลือกได้นะครับแล้วก็ให้พระอาจารย์ช่วยตอบจดหมายหน่อยได้ไหมครับ
1: ได้ได้ได
0: ้เรามีจดหมายอยู่ตรงนี้นะครับเริ่มที่สองแรกครับพระอาจารย์คือเขาเขียนมาในเพจ Facebook แหละครับแต่เราเอามาใส่ในซองจดหมายอีกทีนึงนะครับท่านแรกนะครับเขาบอกว่าตอนนี้อายุ40ปีเพิ่งตรวจพบเจอว่าเป็นมะเร็งปากมดลูกระยะแรกๆเครียดมากเพราะลูกเพิ่ง10ขวบวัยกำลังโตกลัวว่าตัวเองจะอยู่ไม่ถึงลูกจบการศึกษาและเป็นห่วงว่าถ้าเราตายไปใครจะอยู่กับเขาไหนจะเรื่องค่ารักษาพยาบาลตอนนี้ไหนจะค่ากินอยู่ของลูกด้วยกลัวผ่านมันไปไม่ไหวค่ะเขาควรจะปรับทัศนคติหรือมีวิธีการคิดอย่างไรเพราะว่าน่าจะอยู่ในสภาวะของความเป็นทุกข์อยู่ครับ
1: อันดับแรกต้องให้กำลังใจโยมคนนี้ก่อนเนาะ
0: ครับ
1: ว่าอย่างน้อยยังมีชีวิตอยู่คือตื่นขึ้นมาเนี่ยตื่นขึ้นมายังโชคดีนะแม้ว่าเราจะเป็นมะเร็งเนี่ยแต่ว่าตื่นขึ้นมาโชคดีว่าวันนี้เรายังมีลมหายใจก็ให้คิดแบบนี้คือถามว่ามันไม่มีที่คิดอย่างอื่นหรอกเมื่อเราเผชิญกับปัญหาที่มันหนีไม่พ้นอะโรคภัยไข้เจ็บเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หนีไม่พ้นเพราะนั้นเมื่อหนีไม่พ้นเนี่ยสิ่งเราจะต้องทำคือยอมรับมันคือถ้าใจไม่ยอมรับเนี่ยทุกช่วงเวลาในแต่ละวันเราเป็นทุกข์แน่นอนเราก็จะแอนตี้กับไอ้โรคมันจะเป็นทำไมมันทำไมถึงเป็น
0: อาจารย์กำลังจะบอกว่าหายหรือไม่หายก็ไม่รู้คนหลายๆคนที่เป็นโรคอยู่เขาคิดว่าเขาจะมีความสุขในเมื่อโรคหายแต่ในเมื่อมันไม่สามารถบอกได้ 100% ว่ามันจะหายหรือไม่หายแล้วถ้ามันไม่หายเนี่ยแต่เรายังไม่ตาย
1: ก็ทำไมไม่มีความสุขในทุกนาที
0: เราก็จะเป็นทุกข์ไปตลอดชีวิต
1: ใช
0: ่โดยที่เราไม่รู้ว่าเราจะสุขเมื่อไหร่
1: ใช่
0: สู้เรามีความสุขเลยดีกว่าตอนนี
1: ้
0: หายหรือไม่หายก็ไม่เป็นไร
1: ก็มีความสุขทุกวินาทีตื่นขึ้นมาก็มีความสุขเพราะเรายังมีลมหายใจแล้วก็ทำหน้าที่ของความเป็นแม่ให้ดีที่สุดทำอะไรได้ก็ทำในการจะจัดการการเรียนการสอนของลูกการเงินจัดการยังไงก็จัดการไปเราก็รักษาโรคของเราไป
0: เขาเป็นห่วงลูกอะครับ
1: ก็เป็นห่วงลูกก็จัดการให้ลูกไงว่าเงินจากส่วนนี้จะทำอะไรเขียนพินัยกรรมไว้อะไรอย่างนี้เลยนะแล้วก็ฝากใครอะไรยังไงในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ของตัวเองไปยังมีความสุขในทุก ช่วงวินาทีทุกวินาทีของชีวิต
0: ที่ห่วงเนี่ยคือตอนนี้เขายังเป็นคนหาเงินให้ลูกได
1: ้
0: เขากลัวว่าถ้าเขาตายไปแล้วจะไม่มีคนหาเงินให้ลูกแล้วก็คือทุกวันยังมีแรง

0: กไปหาเงินให้ลูก อยู่แต่ถ้าตายเนี่ยไม่มีคนออกไปหาเงินให้ลูกไอ้ตังเหลือเก็บเนี่ยมันไม่มี
1: ก็ยังไม่ตายไง
0: ครับ
1: ก็ยังมีโอกาสที่จะจัดการทุกอย่างได้แต่เมื่อตายไปแล้วแน่นอนว่ายังมีสามียังมีคุณตายังมีคุณยายยังมีอีกหลายคนในครอบครัวที่จะต้องช่วยกันดูแลนะเพราะนั้นพระอาจารย์ว่าอย่าเอาเรื่องอนาคตมาคิดมากเกินไปเอาอนาคตมาคิดเพื่อวางแผนเพื่อที่จะเผชิญกับมันดีกว่าอย่าเอาอนาคตมาทำให้จนเราเครียดว่ามันตันแล้วมันไปไม่ได้แล้ว
0: สนับพระอาจารย์กำลังบอกว่าในเคสนี้ในกรณีนี้ก็คือว่ากำลังเป็นกังวลกับอนาคตมากจนเกินไปจนชีวิตปัจจุบันนี้ไม่มีความสุข
1: ใช
0: ่ควรเอาเวลาถ้ากังวลเรื่องอนาคตแบบนั้นก็เอาเวลามาให้ความสำคัญกับปัจจุบันว่าจะทำอย่างไรเมื่อถึงวันนั้นแล้วเขาจะอยู่ได้
1: ใช
0: ่ครับจดหมายต่อไปครับดิฉันเป็นแฟนรายการกว่าจะโตติดตามทุกสัปดาห์ขออนุญาตส่งเรื่องราวของตัวเองเพื่อขอคำแนะนำค่ะตอนนี้อายุ38ปีมีครอบครัวมีลูก2คนคนหนึ่งอายุ4ขวบครับอีกคนอายุ3ขวบปัญหาคือดิฉันต้องการก้าวหน้าในหน้าที่การงานอยากเลื่อนขั้นตัวสามีเองก็ต้องทำงานเหมือนกันใจนึงก็อยากดูแลลูกให้เต็มที่แต่การงานก็สำคัญเช่นกันควรทำอย่างไรดีคะคืออยากเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่ในทางกลับกันก็มีภาระหน้าที่ที่จะต้องดูแลเพื่อให้ครอบครัวนั้นสมบูรณ์แบบด้วยแบ่งเวลาไม่ถูกทำยังไงดีครับพระอาจารย์
1: พระอาจารย์ว่าเราสามารถทำทุกอย่างไปพร้อมกันได้แต่ว่าเราก็เฉลี่ยนะมัชฌิมาปฏิปทาเนาะที่บอกว่าทางสายกลางอ่ะคือเราต้องคิดว่าทุกอย่างมันก็สำคัญกับชีวิตลูกก็สำคัญการงานก็สำคัญเพราะมันได้เงินมา
0: ครับ
1: คือพระอาจารย์เคยพูดกับลูกศิษย์คนหนึ่งก็คืออันนี้มันอาจจะเทียบเคียงกันได้นะคือลูกศิษย์พระอาจารย์เนี่ยเขาจบม.6แล้วบ้านเขาเราดูว่าไม่มีฐานะที่จะส่งต่อแน่นอนพระอาจารย์ก็เลยถามเขาว่าเอ็งทำงานดีไหมคือจบม.6แล้วทำงานผ่านไปสัก2ปีแล้วค่อยส่งตัวเองเรียนดีไหมลูกศิษย์ก็เลยตอบพระอาจารย์ว่าผมกลัวไม่เหมือนเพื่อนคือในขณะที่เพื่อนจบม.6แล้วใส่ชุดนักศึกษาไปเรียนเขาต้องใส่ชุดแล้วทำงานแล้วไปทำงานเนี่ยเขาบอกเขากลัวไม่เหมือนคนอื่นเขากลัวไม่เหมือนเพื่อนเพื่อนจบอีก4ปีเพื่อนก็จบแล้วแต่เรายังไม่จบอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยคิดในใจโอ้คือเขาอาจจะกลัวตรงนี้จนไม่สามารถแยกได้ว่าเขาควรจะไปตรงนี้ซึ่งถ้าเขาเรียนเขาก็ไปต่อไม่ได้แน่เพราะแม่ไม่มีเงินส่งอะไรเงี้ยพระอาจารย์ก็เลยบอกว่าไม่เหมือนคนอื่นอะไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแล้วบางสิ่งบางอย่างก็คือมันมีสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำต้องทำกับอยากทำต้องเนี่ยบางทีพ่อแม่อยากให้เราเป็นอันนี้แต่เราอยากเป็นอันนี้คืออยากทำต้องทำยังไงพระอาจารย์ก็บอกว่าถ้าวันหนึ่งต้องเผชิญกับสิ่งที่ต้องทำกับสิ่งที่อยากทำขอให้คุณทำในสิ่งที่ต้องทำอย่างมีความสุขไปเรื่อยๆแล้วก็อย่าไปละทิ้งไอ้สิ่งที่อยากทำนะมีโอกาสทำมันไปเหมือนกันเรื่อยๆแล้วสุดท้ายนะเราจะรักในสิ่งที่เราต้องทำแล้วเราจะได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำเพราะเราไม่ได้ทิ้งทั้งสองอย่างเลย
0: คำถามถัดไปครับอาจารย์ครับ
1: สุดท้าย
0: ครับขอพื้นที่ระบายและขอคำปรึกษาด้วยนะครับผมท้อใจเรื่องคุณแม่และพี่น้องมากๆผมเป็นลูกคนกลางและได้รับหน้าที่ให้ดูแลคุณแม่เพราะพี่น้องของผมคอยเกี่ยงกันเสม
1: อ
0: ทั้งที่พวกเขาไม่มีภาระหน้าที่อะไรตัวผมก็มีครอบครัวต้องดูแลเหมือนกันตอนนี้คุณแม่อายุมากขึ้นต้องพาไปโรงพยาบาลบางครั้งท่านก็ดื้อไม่ค่อยกินข้าวและก็เอาแต่ว่าผมกับแฟนเป็นประจำจนผมท้อใจทั้งที่ผมทำหน้าที่อย่างดีที่สุดแล้วผมควรทำยังไงให้สามารถปรับความเข้าใจกับท่านได้บ้างครับและควรพูดคุยกับพี่น้องยังไงให้เข้าใจถึงภาระหน้าที่ที่เรามีครับ
1: เรื่องนี้น่าเห็นใจนะแต่พระอาจารย์อยากจะแยกเป็นสองอย่างอย่างแรกก็คือเวลาปัญหาเกิดขึ้นในชีวิตเราเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เดี๋ยวนั้นเลยแล้วมันก็จริงๆมันเป็นปัญหาที่มันแบบอีลุงตุงนังเกี่ยวกับครอบครัวพ่อแม่เกี่ยวอะไรมันตัดสินใจยากนะเวลาจะตัดสินใจออกจากบ้านเลยอะไรสมมตินะแยกบ้านไปอยู่เลยอะไรเงี้ยปัญหาบางเรื่องมันผูกพันด้วยครอบครัวมันยากที่จะตัดสินใจแต่พระอาจารย์เชื่ออย่างนึงว่าสิ่งที่เราสามารถทําได้คือเราสามารถจัดการใจเราได้เราอาจจะจัดการแม่ไม่ได้ท่านบ่นมากเราอาจจะจัดการพี่น้องไม่ได้เพราะเขาเห็นแก่ตัวหรือเขาไม่ช่วยเราเลยแต่สิ่งแรกเลยที่เราต้องจัดการคือจัดการความรู้สึกหรือใจของตัวเองได้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า mind management การจัดการใจ management มันเหมือนการจัดการนะ management แปลว่าการจัดการมันเหมือน

0: เรามีลิ้นชักอยู่3ลิ้นชักที่โต๊ะทำงานเราเราเอาเอกสารไว้นี่เราเอาปากกาไว้นี่เราเอาเครื่องสำอางไว้นี่อะไรเงี้ยแล้วเราปิดไว้เวลาเราจะใช้อะไรเราก็เปิดเราก็หาง่ายนั้น my management หรือการจัดการใจมันเหมือนกับการวางใจของเราไว้ให้ถูกที่ถูกเวลายกตัวอย่างง่ายๆอย่างพระอาจารย์มาจากอาราธนาประเทศเนี่ยตอนเนี้ยมีคนโทรศัพท์มาบอกว่าไฟไหม้กุฏิ
1: สมมุติ
0: 270กิโล
1: สมมุติใช่มั้ยคร
0: ับสมมุติอย่าเป็นจริงก็แล้วกันเนาะคุณเปิดว่าพระอาจารย์ต้องทํายังไงอ่ะไฟไหม้270กิโลขณะที่เราอยู่ที่นี่พระอาจารย์ต้องทํายังไง
1: ต้องคุยกันก่อนเพราะกลับไปไม่ทันนะครับ
0: คุยกับใครทีนี้คุย
1: กับ
0: คุยคนเปิดจนจบ
1: คุยกับคนดับเพลิงคุยกับเจ้าหน้าที่ที่วัด
0: คือพระอาจารย์กลับไปไม่ทันแน่นอน
1: ครับ
0: แล้วถ้ารีบก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุอีก
1: ครับ
0: เนี่ยมันจะสอนเราเรื่องการจัดการใจก็คือสิ่งที่พระอาจารย์ควรทํามากที่สุดคือคุยกับคุณเปอร์จนจบแล้วขณะที่พระอาจารย์คุยคุณเปอร์พระอาจารย์จะต้องรักษาใจของตัวเองให้อยู่กับปกติคือต้องอยู่กับการคุยกับคุณเปอร์โดยทิ้งไอ้ที่มันไหม้ไว้ก่อนเพราะมันไม่สามารถทําอะไรได้มันแก้ไขไม่ได้เดี๋ยวนั้นมันก็ต้องทําหน้าที่ตรงนี้ให้จบก่อนก็คืออยู่กับปัจจุบัน
1: แสดงว่าพระอาจารย์กําลังจะบอกโยมท่านนี
0: ้
1: ว่าให้ปรับเปลี่ยนวิธีคิดว่าจริงๆแล้วอาจจะเป็น
0: อย่างน้อยคือจัดการความรู้สึกของตัวเองก่อนว่าอย่างน้อยคนที่เราดูแลก็คือแม่นะไม่ใช่คนอื่น
1: ไอ้การจัดการความรู้สึกก็คือการเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนมุมมองว่า
0: เปลี่ยนวิธีคิด
1: ว่าอย่างน้อยเนี่ยเขาอาจจะเป็นลูกที่โชคดีที่สุดที่ได้มีโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบุพการีก็ได้วันนี้การที่มีโอกาสได้สนทนาธรรมกับพระอาจารย์แล้วก็รวมถึงว่าวันนี้พระอาจารย์เมตตาสละเวลาซึ่งจริงๆแล้วทำเยอะมากเนี่ยนะครับมาให้พรกับคุณผู้ชมเนี่ยอย่างหนึ่งที่ผมได้ง่ายๆเลยก็คือว่าพ่อแม่ที่ดีทุกคนควรจะต้องศึกษาพระธรรมเอาไว้ควบคู่ในการที่จะใช้ในการแนะนำสอนลูกได้หากพ่อแม่ยังไม่รู้ว่าสิ่งไหนควรทำสิ่งไหนไม่ควรทำแล้วคุณจะให้คำแนะนำกับลูกของคุณได้อย่างไรว่าสิ่งที่เขาทำอยู่นั้นมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องถูกค่ากับการทำหรือเปล่าและมากไปกว่านั้นก็คือว่าการเป็นแบบอย่างที่ดีที่นอกจากคำพูดในการสอนคำแนะนำนั้นคือการทำให้เห็นนั่นจะเป็นสิ่งที่ทำให้เขานั้นเชื่อในสิ่งที่เราสอนมากยิ่งขึ้นวันนี้ต้องกราบนมัสการขอบพระคุณพระอาจารย์ด้วยนะครับ
0: เจริญพร
1: หมดเวลาของกว่าจะโตแล้วนะครับเราก็หวังว่าพรดีๆที่ได้จากพระอาจารย์นั้นจะเป็นพรที่ทำให้คุณนั้นมีแนวทางในการที่จะไปดูแลบุตรหลานของท่านแล้วก็หวังว่าเขานั้นจะกลายเป็นกำลังสำคัญในการมาพัฒนาประเทศชาติต่อไปนะครับเราเชื่อเสมอครับครอบครัวนั้นเป็นสถาบันเล็กๆแต่เป็นสถาบันที่สำคัญที่สุดในการสร้างคนเพื่อให้คนมาสร้างชาติครับวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: วันนี้คุณเลือกสิ่งที่ใช่แล้วหรือยังระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์อยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกโดยระบบจะดึงข้อมูลที่มีอยู่มาใช้โดยไม่ต้องพิมพ์ซ้ำหรือทำใหม่ระบบอัตโนมัติจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเอกสารมีคำแนะนำและตัวอย่างเพื่อช่วยเหลือการใช้งานการรับส่งเอกสารต่างๆมีความรวดเร็วและแม่นยำมีการแจ้งตอบรับหรือแจ้งเตือนเมื่อศาลมีหมายหรือคำสั่งในคดีนั้นผ่านทางอีเมล

ชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลได้หลากหลายช่องทางมาร่วมใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ที่จะทำให้เรื่องยากเป็นเรื่องง่ายเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนผู้ใช้บริการและก้าวสู่ศาลปกครองอัจฉริยะ Smart Admin Court ไปด้วยกันรวดเร็วเป็นธรรมลดขั้นตอนระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์

0: สวัสดีครับ
1: ต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการห้องเรียนผู้ประกอบการห้องเรียนที่จะชวนผู้ประกอบการทุกท่านมาเรียนรู้วิธีเพิ่มขีดความสามารถให้กับธุรกิจของคุณกันครับซีซั่นนี้ครับเป็นซีซั่นที่2แล้วของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการต่อเนื่องมาจากซีซั่นที่แล้วกับการเปิดโลกธุรกิจสตาร์ทอัพซึ่งได้พาทุกท่านมาเรียนรู้โลกของสตาร์ทอัพกันผ่านบรรดากูรูสตาร์ทอัพทั้งหลายนะครับในเรื่องของวิธีการและก็แนวคิดในการดำเนินธุรกิจในรูปแบบของสตาร์ทอัพกันซีซั่น2นี้นะครับเราก็ยังคงจะพาทุกท่านมาเรียนรู้จากประสบการณ์บรรดานักธุรกิจต้นแบบทั้งสตาร์ทอัพและ SME แต่จะมาต่อยอดเจาะลึกเพิ่มเติมครับในธุรกิจที่มีความโดดเด่นในเรื่องของการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจกับห้องเรียนผู้ประกอบการซีซั่น2 Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
2: ในโลกธุรกิจที่มีการแข่งขันสูงพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาผู้ประกอบการต้องสรรหาสินค้าและบริการอย่างไรให้ทันต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคนี้นวัตกรรมคือคำตอบพวกเขาเหล่านี้มีวิธีขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมกันอย่างไรมาเรียนรู้วิธีคิดและกระบวนการในการสร้างนวัตกรรมจากมุมมองของผู้ประกอบการรุ่นใหม่เหล่านี้ได้ในรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรม
1: นวัตกรรมถือเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาวครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในฐานะที่เป็นแหล่งระดมเงินทุนที่สำคัญรวมถึงขับเคลื่อนองค์ความรู้ในเรื่องการเงินการลงทุนมาอย่างยาวนานก็ได้ให้ความสำคัญและก็เข้ามามีส่วนร่วมสนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรมขึ้นในองค์กรครับในช่วงหน้าครับผมจะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังมุมมองและแนวคิดดีๆจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยครับ

0: ต้อนรับทุกท่านครับกลับเข้ามาสู่ช่วงที่2ของรายการห้องเรียนผู้ประกอบการและแน่นอนครับอย่างที่ผมได้เกริ่นไปในตอนต้นแล้วว่าวันนี้จะพาทุกท่านมาร่วมรับฟังวิสัยทัศน์และแนวคิดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาครับก็ได้มุ่งเน้นสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการรุ่นใหม่ให้นำนวัตกรรมมาใช้ในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนเราไปพบกันกับดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสวัสดีครับท่านประธานก่อนอื่นนะครับขออนุญาตเรียนถามท่านประธานครับว่าคำว่านวัตกรรมแล้วก็คำว่า IDE ซึ่งปัจจุบันนี้เราได้ยินกันค่อนข้างบ่อยนะครับจริงๆแล้วความหมายหรือความเข้าใจที่ถูกต้องของทั้งสองคำนี้มันคืออะไรครับผม
1: ครับก็ต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับว่ามีการใช้คำว่านวัตกรรมกันหลายความหมายเหมือนกันแต่อันนี้เป็นความหมายที่ผมจากประสบการณ์ก็จากองค์กรที่ผมทำมาเยอะๆจะใช้กันนะฮะเราจะใช้ความหมายของนวัตกรรมว่ามันเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมาเป็นสิ่งใหม่ที่มีคุณค่ามากขึ้นแล้วก็เป็นประโยชน์กับผู้ใช้แล้วก็เป็นกระบวนการที่สามารถส่งต่อไอ้สิ่งใหม่เหล่านี้ไปจนถึงผู้ใช้ได้นะฮะก็จะมีคำถามว่าไอ้คำว่าสิ่งใหม่คืออะไรมันอาจจะเป็นผลิตภัณฑ์เป็นสินค้าอาจจะเป็นบริการอาจจะเป็นกระบวนการทำงานอาจจะเป็น business model ก็ได้และสิ่งใหม่เกิดมาจากไหนมันอาจจะเกิดมาจากการค้นคว้าวิจัยเรียกว่า R&D หรือจะเกิด

0: จากใกล้ความคิดสร้างสรรค์ของเราเองว่าจากความคิดเนี้ยมันน่าจะเป็นสิ่งใหม่ๆบางทีอาจจะไม่เป็นต้องใช้เทคโนโลยีก็ได้จุดสำคัญที่ผมเน้นนะพอมันเป็นกระบวนการเนี่ยมันต้องมี2มิติมิติของความคิดหรือการทำสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นกับมิติการบริหารจัดการโดยเฉพาะในเชิงธุรกิจที่เราอาจจะเรียกว่าเป็น entrepreneurship หรือความสามารถในการบริหารจัดการเชิงธุรกิจให้สิ่งเหล่านี้ประสบความสำเร็จก็ได้นะครับทีนี้จากไอ้คำที่นวัตกรรมคนตื่นตัวเนี่ยก็เลยมีการตั้งคำจำกัดความว่าจะมีบริษัทหรือองค์กรบางอย่างเนี่ยมันมีลักษณะพิเศษเขาเรียกว่า IDE Innovation Driven Enterprise คือเป็นองค์กรเนี่ยขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมถามว่าคืออะไรก็คือว่าเป็นการที่เอานวัตกรรมเป็นตัวหลักในการทำให้เกิดองค์กรนี้แล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยมีนวัตกรรมเกิดขึ้นอยู่เรื่อยซึ่งจะแตกต่างกับพวกธรรมดาเช่น SME นะ SME จะทำสิ่งที่เราคุ้นๆน่ะSME ง่ายๆก็เปิดร้านอาหารเปิดสปาเปิดร้านของที่ระลึกอันนี้ใครๆก็ทำได้แต่ IDE นี่จะต้องมีอะไรที่มันออกมาแล้วคนบอกมันใหม่แล้วมันทำให้เกิดความสนใจและนำไปสู่ความยั่งยืนของเขานะครับก็โดยทั่วไปเนี่ยพอบอกว่ามันใหม่แล้วเนี่ยไอ้ความคล่องตัวในการบริหารการก็มีมาด้วยนอกเหนือจากว่าเริ่มจากสิ่งที่บอกเราจะเอาความคิดใหม่ๆของใหม่ๆออกไปสู่คนอื่นให้เป็นประโยชน์กับเขาเนี่ยกระบวนการผิดก็อาจจะคิดให้ใหม่ได้เช่นแทนที่ตั้งโรงงานขึ้นมาเราก็เอาซอร์สจ้างให้คนทำให้แม้จะไปจ้างต่างประเทศทำก็ยังได้ส่วนในแง่ของการขายถ้าเราเชื่อมั่นว่า innovation หรือความคิดเราเป็นสิ่งดีอย่าจำกัดตัวเองว่าจะต้องซื้อขายกันในประเทศนึกถึงว่าเราออกไปต่างประเทศก็ได้เพราะของดีเนี่ยเดี๋ยวนี้มันมีการสั่งซื้อทางผ่านอีคอมเมิร์ซไปต่างประเทศก็ยังได้
1: ไปได้ทั่วโลกเลย
0: สุดท้ายก็คือในกระบวนการบริหารจัดการเนี่ยส่วนมากธุรกิจจะมีปัญหาเรื่องการเงินเราอย่าไปจิตวุฒิว่าจะต้องเป็นเงินของเราต้นของ100%บางครั้งเราอาจจะขอคนมาร่วมทุนหาพาร์ทเนอร์อะไรต่ออะไรทำด้วยกันก็ได้อันนี้เป็นลักษณะของที่เราเรียกว่า IDE ครับ
1: อ๋อครับผมก็เรียกง่ายๆว่านวัตกรรมก็คือในเรื่องของกระบวนการในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่แล้วก็ส่งต่อไปถึงผู้ใช้แล้วก็ให้ประโยชน์แล้วก็มี value เพิ่มขึ้นน
0: ี่
1: ฮะผู้ประกอบการบางท่านเนี่ยอาจจะเป็นผู้ประกอบการอาจจะเป็นรุ่นเก่าที่อาจจะยังไม่ได้มีการนำนวัตกรรมเนี่ยมาใช้ในการสร้างดำเนินธุรกิจครับเขาอาจจะมีความสงสัยเล็กๆน้อยๆว่าเอ๊ะแล้วมันจำเป็นหรือสำคัญขนาดไหนที่จะต้องเอานวัตกรรมมาใช้ผมเลยอยากจะเรียนถามท่านประธานครับว่าจริงๆแล้วผู้ประกอบการรุ่นใหม่เนี่ยควรจะต้องให้ความสำคัญกับนวัตกรรมอย่างไรแล้วถ้าเกิดจากจะทำเนี่ยจะต้องเริ่มต้นยังไง
0: ก็อย่างนี้นะครับว่าถามว่าทำไมมันสำคัญ
1: ครับ
0: สำคัญเพราะว่าเราก็รู้กันว่าเดี๋ยวนี้เป็นโลกของการแข่งขันคนมีโอกาสเสนออะไรต่ออะไรมากมายเดี๋ยวนี้บริษัทขนาดใหญ่ยังเจอกับผู้แข่งขันเล็กๆที่เรียกว่าเป็นฟินเทคเป็นผู้ประกอบการก็ยังได้เพราะฉะนั้นความแข่งขันมันสูงมากอันต่อมาก็คือเป็นเรื่องของความต้องการของผู้ใช้หรือลูกค้าเขาจะมีความต้องการมีความหวังมากมายมีโอกาสเห็นตัวอย่างนั้นตัวอย่างนี้เขาก็ย้ายสิ่งที่เขาคิดว่ามันสิ่งใหม่สิ่งดีสิ่งมีคุณค่าที่เขาเคยเจอมาก่อนเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการก็ต้องใส่ใจว่าถ้าตัวเองไม่ทำเนี่ยตัวเองเสียเปรียบนะแล้วก็ถามว่ามันยากไหมมันก็เป็นสิ่งที่ต้องใส่ใจว่าเดี๋ยวนี้มันมีโอกาสจะมีเทคโนโลยีให้เรามีวิธีเลือกใช้เดี๋ยวนี้เราไม่ต้องทำเองเราไปจ้างคนได้เราไปทำร่วมกับสถาบันวิจัยที่คิดค้นสิ่งใหม่อะไรก็ได้สำคัญก็คือเชื่อมือตัวเองเถอะว่าเรามีความคิดดีๆและทำไงจะส่งต่อความคิดดีๆนี้เย็นผมย้ำไว้นะครับว่าถ้าถามจะทำยังไงซึ่งเดี๋ยวเราคงต้องคุยกันนานนะฮะแต่เอาเป็นว่าถ้าเรามีความเชื่ออย่างนี้เนี่ยให้แน่ใจว่าเราต้องมี2 อย่างอยู่ในองค์กรของเรา1มีการผลักดันให้เกิดความคิดใหม่ๆสิ่งใหม่ๆขึ้นเสมอ2ต้องบริหารจัดการไอ้สิ่งใหม่ๆเหล่านี้ไปถึงผู้ใช้เพราะถ้าเราทำแต่สิ่งใหม่ๆแล้วออกไปถึงผู้ใช้ไม่ได้นั่นคือสิ่งประดิษฐ์แต่ถ้าไรไปถึงคนและอยู่อย่างยั่งยืนคนชอบใช้นานเป็นกำไรกับเราแล้วก็ไปอยู่เรื่อยๆอันนั้นคือนวัตกรรม
1: ครับเพราะถ้าเราอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆเฉยๆเราก็อาจจะโดนคู่แข่งมาแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปเพราะฉะนั้นเราต้องมีเรื่องของนวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการความคิดใหม่ๆเพื่อที่จะต่อยอดออกไปถึงลูกค้าใหม่ๆได้ด้วยฮะทีนี้ครับท่านประธานพอจะมียกตัวอย่างครับของนวัตกรรมที่ธุรกิจ IDE ครับเขาสร้างขึ้นมาครับอาจจะพอแชร์หรือเล่าให้ฟังได้บ้างว่ามันมีลักษณะยังไงบ้างธุรกิจอะไรบ้างเนี่ยครับ
0: ครับก็เพลินผมมีโอกาสไปสร้างเวทีนะแพลตฟอร์มด้วยองค์กรต่างๆที่อยู่ในกระบวนการจะส่งต่อจากความคิดไปยังเรียกว่าถึงคนให้ได้แล้วก็สนับสนุนพวก พวกกับการรุ่นใหม่ฮะสตาร์ทอัพใหม่ๆหรือแม้แต่ธุรกิจใหม่ที่เขาจะปรับปรุงโดยใช้นวัตกรรมมา4ปีก็มีตัวอย่างเยอะพอสมควรก็ต้องเรียนว่าเนี่ยเดี๋ยวจะเห็นตัวอย่างยกนะฮะว่าพอเราสร้างสิ่งใหม่ดีจริงๆแล้วก็ทำให้คนเขาอยากได้เขาเชื่อธุรกิจเดี๋ยวผมจะมีตัวอย่างเยอะมากเลยเรียกว่าภายในปีแรก

0: ะฮะก็มีเด็กนักเรียนนอกมาคนหนึ่งเข้ามาเมืองไทยแล้วก็ตั้งคำถามว่าผมอยากจะกินป๊อปคอร์นรสเค็มเนี่ยทำไมคนต้องไปกินแต่โรงหนังเท่านั้นทำไมไปหาซื้อที่ไหนไม่ได
1: ้กินได้แต่
0: คำตอบก็คือคนยังไม่สามารถเอาป๊อปคอร์นรสเค็มไปใส่ถุงขายได
1: ้
0: เพราะมันจะไม่แข็งแบบรสหวานเพราะรสหวานมีคาราเมลเคลือบเขาก็ไปตีโจทย์เนี่ยใช้เวลาเกือบ1ปีทำยังไงให้ป๊อปคอร์นรสเค็มสามารถไปอยู่ในท้องตลาดอยู่ในถุงและอยู่ได้แต่แรก6เดือนอยู่ในเป็นปีส่งขายต่างประเทศได้อันนี้เรียกว่าป๊อปคอร์นนิวยอร์กนะฮะยอดขายปีแรก80ล้านปีที่2เกือบ160ล้านเดี๋ยวนี้ก็200 300ล้านเพราะตลาดมันมีคนต้องการ
1: ครับ
0: อันที่2ก็เป็นตัวอย่างจากที่เรียกว่าให้เห็นเลยนะฮะนวัตกรรมมันเกิดกับคนที่ไม่จำเป็นต้องเป็นคนนักวิทยาศาสตร์อะไรคนคนนี้แม่หนูคนนี้นะฮะสมัยแม่หนูพิชพึ่งเนี่ยนะฮะเขาเรียนมาทางนิติศาสตร์นิเทศศาสตร์เขาบอกหนูอยากรวยนะก็มาตั้งความคิดว่าทำอะไรเนี่ยต้องมีคนซื้อแน่ๆมีสินค้าเขาเริ่มไปจดหนึ่งเขาก็บอกว่าไอ้หน้าเด้งเนี่ย มันน่าจะมีคนซื
1: ้อ
0: แล้วก็ตีโจทย์ไปใหม่นะฮะว่าไอ้สิ่งใหม่คืออะไรคือต้องไม่แพงไม่เจ็บอย่าเป็นโบท็อกเพราะมันแพงและเจ็บเขาไปหาวิธีนะฮะเขาก็ไปค้นคว้าเขาสร้างโปรดักต์มา4อันอันแรกเขาทำด้วยพิษงูนะฮะหน้าเด้งได้แต่เขาบอกคนคงกลัวเขาเอารกปลามาทำมันก็หน้าเด้งได้แต่เหม็นเขาทำนาโนเทคมาเลยแต่ไม่รู้ผลข้างเคียงเขาก็มาจบที่พิษผึ้งเพราะพิษผึ้งเนี่ยเขาต้องไปหานักวิจัยต่อว่าจะเอาพิษผึ้งมาใช้ไงโดยผึ้งไม่ตายต่อมาก็จะทำผลิตภัณฑ์ยังไงตอนทำผลิตภัณฑ์เนี่ยเขามีหัวข้อเรื่องการตลาดอย่างดีเขาก็ใส่เกล็ดทองเข้าไปด้วยตั้งราคา2 พันไม่แพงนะฮะในสุดเนี่ยนี่คือทำไมเขาขาย400ล้านได้ภายใน1ปีปีต่อมามีคู่แข่งเอาอิมพอร์ตมาปั๊บเขาก็ขยายผลไปทำจากเมื่อหอยทากใช่ไหม นี่คือนวัตกรรมนะ
1: ครับ
0: หยุดนิ่งไม่หยุดนิ่งพยายามคิดพยายามค้นคว้า
1: ตลอด
0: หาสิ่งใหม่ๆตลอดนะฮะ
1: ครับ
0: นี่เป็นตัวอย่างของมาเอี่ยมนะฮะของที่ต่อยอดอย่างที่ผมชอบนะยกตัวอย่างก็คือมีธุรกิจแป้งหอมแป้งหอมสีจันอยู่มา 50-60 ปีเป็นแป้งพอกเขาก็ทำให้เป็นแป้งฝุ่นแบบสมัยใหม่เขาก็รู้ว่าแป้งฝุ่นในที่สุดแล้วเนี่ยตลับมันไม่ดีมันเสียฝุ่นไปเขาก็ออกแบบตลับใหม่ผลิตภัณฑ์เขาก็เอาธนาคารของพม่ามาผสมปรากฏว่าธนาคารนี่มันถูกๆแต่มันมีได้ผลดีแล้วเขาก็ออกลวดลายเป็นของขวัญสวยงามมีลายไทยและเขาก็คือเขาไม่เปลี่ยนชื่อเขาโปรโมทแบรนด์ของเขาเป็นแบรนด์ไทยๆจะมีความเป็นไทยเดี๋ยวนี้ก็นี่ก็เป็นธุรกิจร้อยล้านขึ้นไปนะฮะทีนี้ถ้าเราเคลื่อนมายังธุรกิจที่มั่นคงแล้วเนี่ยม
1: ัน
0: ขึ้นอยู่กับว่าธุรกิจอย่างในตลาดเรามีเยอะมากเลยนะฮะว่าธุรกิจมั่นคงแล้วนี่มีนวัตกรรมหรือไม่ถ้าคนที่มีก็คือว่าเขาไม่หยุดนิ่งเขาจะใส่ใจในการจะคิดค้นปรับปรุงกระบวนการทำงานหาผลิตภัณฑ์บริการใหม่ๆขึ้นมาก็มีหลายแห่งนะฮะก็เริ่มมาจากเรียกว่า R&D มีหน่วยวิจัยซึ่งเดี๋ยวผมจะพูดต่อนะฮะนวัตกรรมไม่จำเป็นต้องมาจากหน่วยวิจัย มันมาจากคนทำงานคนอื่นแต่อยากจะปรับปรุงและคิดสิ่งใหม่ขึ้นมาก็ได้เราถามว่าผมเอาตัวอย่างที่เป็นใกล้ตัวเลยนะครับอันนี้ เรามีเซตอวอร์ด
1: อ
0: ันนี้เป็นอันที่ตลาดหลักทรัพย์เรามาให้รางวัลกับบริษัทในตลาดซึ่งมีทั้งขนาดใหญ่กลางเล็กที่บอกว่าใครมีผลงานนวัตกรรมดีอย่างขนาดผมเรียกขนาดค่อนข้างเล็กนะฮะเป็นนวัตกรรมจากบริษัทชื่อแอปโก้แอปโก้นี่เขาทำผลิตภัณฑ์จากเปลือกมังคุดเพราะผู้ก่อตั้งดร.พิเชษฐ์เนี่ยเขาเป็นศาสตราจารย์ด้านนี้เขาก็เริ่มมาทำว่ามีประโยชน์มากก็ทำเป็นส่วนแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ก็เครื่องสำอางก่อนต่อมาจริงเขามีศูนย์วิจัยเขาก็ค้นพบว่ามันมีคุณค่าทางเรื่องการรักษาเขาก็สามารถหาคอนเซ็ปต์ว่าเขาสามารถเอาสารเปลือกมังคุดผสมกับสารสมุนไพรอื่นมันไปสร้างภูมิคุ้มกันนะฮะเรียก immunity ให้มันสมดุลขึ้นก็ช่วยรักษาโรคใหม่ๆขณะนี้เชื่อว่าอาจจะช่วยโรคเอดส์ได้ช่วยโรคมะเร็งได้อันนี้เราให้รางวัลก็ถือว่าเขาไม่หยุดนิ่งนะฮะเขาเป็นองค์กรที่นวัตกรรมก็ใช้ผลงานวิจัยอีกรางวัลนึงที่เราให้นะฮะผมคิดว่าเป็นรางวัลเพื่อเอ่ยมาทุกคนก็รู้จัก SCG นะผมคิดว่าเป็นสุดยอดองค์กรนวัตกรร
1: ม
0: เขาสร้างเป็นเรียกว่าวัฒนธรรมองค์กรมีงานวิจัยที่เข้มแข็งและมีการปรับปรุงงานเรื่อยๆเลยคอนเซ็ปต์พูดง่ายๆนะคุณการเคยพูดเราขายดินกับทรายถ้าเราไม่สามารถมีอะไรทำให้มีคุณค่าขึ้นมาใครจะซื้อดินกับทรายของเราเลยเป็นคำอธิบายที่ง่ายมากเขาก็มีงานเยอะนะแต่เราให้รางวัลเขาก็คือเป็นปูนพลาสเตอร์หล่อฟันสำเร็จรูปสูตรยับยั้งเชื้อโรคเห็นไหมจากปูนที่มาก่อสร้างเขาก็ทำขึ้นมาให้เป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านสุขภาพได้

0: แล้วก็เพิ่มมูลค่าด้วย
1: มันก็เพิ่มมูลค่ามากมายแล้วก็ดูซิว่าจะทำยังไงให้มีประโยชน์มากสูตรยับยั้งเชื้อโรค
0: ครับ
1: อีกอันนึงที่ให้เนี่ยผมก็ชอบนะฮะนวัตกรรมของบริษัท CPF จะลงพกพันอาหารอกไก่นุ่มสุขภาพนะฮะก็บอกว่าเปลี่ยนพฤติกรรมการพกของชาวญี่ปุ่นจะเป็นที่ยอมรับได้ความแพร่หลายก็คือมองว่าไอ้อกไก่ที่มีขายธรรมดาเนี่ยคนญี่ปุ่นไม่นิยมก็ทำไงให้มันนุ่มขึ้นก็ไปเจาะตลาดได้แต่จริงอันที่ CPF เห็นผมคิดว่าเราจะเห็นตัวอย่างเป็นนวัตกรรมเล็กๆแต่เนี่ยมันเป็นตัวอย่างเลยว่าการที่คิดเป็นแล้วก็ไม่หยุดนิ่งเนี่ยได้กำไรมหาศาลไข่ไก่เนี่ยผมเคยเข้าไปในเซเว่นอีเลฟเว่นผมถามว่าทำไมต้องขายไข่ต้มไข่ลวก1ลูกแล้วก็ราคาแพงที่ลูกไข่ธรรมดาผมเองก็พูดบอกวันผมรีบอ่ะไม่มีเวลามาต้มน้ำผมอยากจะกินได้ทันทีนะฮะผมก็ไปซื้อมาใส่ตู้เย็นไว้แล้วผมก็พบวันผมรีบมากจนทั้งไม่มีเวลาปอกเปลือกทีนี้ไปใส่ในรถก็เกะกะเขาก็ปอกเปลือกมาให้ปีกอันเห็นไหมฮะจากไข่ธรรมดาเป็นต้มหรือลวกเสร็จ
0: ถึงขั้นปอกเสร็จ
1: แล้วทุกอันก็เพิ่มราคาเขาก็ให้มูลค่าครับขายดิบขายดีครับนี่คือตัวอย่างใช่ไหมฮะแต่ทั้งหมดก็คือเนี่ยมันมีกระบวนการในองค์กรขึ้นม
0: าท่านประธานก็ได้แชร์ให้ฟังแล้วว่าตัวอย่างของการสร้างนวัตกรรมไม่จำเป็นจะต้องเป็นในบริษัทขนาดใหญ่เสมอไปเป็นในบริษัทที่เพิ่งเริ่มต้นใหม่เล็กๆก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นบริษัทดั้งเดิมที่เอามาปรับกระบวนการบางอย่างเพื่อทำให้เกิดนวัตกรรมขึ้นก็ได้ตอนนี้ผมว่าท่านผู้ชมก็คงจะเริ่มเห็นความสำคัญของนวัตกรรมกันแล้วแต่มีอยู่เรื่องนึงครับที่การที่จะสร้างนวัตกรรมขึ้นมาเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากคนที่เป็นผู้ประกอบการก่อนคนรู้ไหมครับแต่การที่จะผลักดันเข้าไปในองค์กรเนี่ยให้เป็นองค์กรแห่งการสร้างนวัตกรรมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นจะต้องเหมือนผลักดันค่อนข้างเยอะอันนี้ท่านประธานมีคำแนะนำอย่างไรบ้างในการที่สร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรครับ
1: คือเราไปเข้าใจผิดกันว่านวัตกรรมเป็นเรื่องยากและเป็นเรื่องที่ต้องผลักดันมากมายความจริงถ้าเราเข้าใจว่าเป็นกระบวนการซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนะฮะบางแห่งมีนวัตกรรมตลอดเวลาบางแห่งก็จะมีเรื่องเกิดขึ้นเป็นครั้งคราวแต่ถ้าสร้างกระบวนการเนี่ยมันจะเกิดขึ้นมันเองจุดเริ่มต้นในองค์กรจะมีนะครับไม่ว่าเริ่มใหม่เลยซึ่งคิดอย่างนั้นเป็น IDE อยู่แล้วกับพวกที่อยากปรับปรุงเนี่ยต้องเริ่มจากผู้นำองค์กรนะฮะ CEO นี่สำคัญที่สุดอาจจะประธานกรรมการก็ช่วยด้วยแต่ CEO เป็นคนทำงานแล้วก็ผู้นำระดับสูงเห็นความสำคัญว่าเราควรจะสร้างพฤติกรรมองค์กรให้มีนวัตกรรมอยู่ในองค์กรด้วยเรียกว่าจะเป็นถึงขั้นเป็นวัตกรรมองค์กรก็ได้ก
0: ็
1: คือวัตกรรมที่ไม่หยุดนิ่งที่จะค้นหาสิ่งใหม่ๆและสร้างกระบวนการในการทำให้สิ่งความคิดเหล่านั้นออกมาเป็นของที่ถึงคนใช้ให้ได้เริ่มจากผู้นำมีความเชื่อก่อนก็ต้องสร้างกระบวนการให้ได้พอสร้างกระบวนการเสร็จต้องมีการสนับสนุนเช่นของบางอย่างเราคิดใหม่เนี่ยมันมีความเสี่ยงได้ผลหรือไม่เราตอบไม่ได
0: ้
1: สมมติถ้าผู้นำบอกว่าไม่ยอมเสี่ยงด้วยเช่นทำไปก็ขาดทุนไม่มีอะไรเนี่ยมันก็ไม่เกิดไม่มีการทดสอบไม่มีการใช้เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดผู้นำต้องสร้างกระบวนการกระบวนการคือกระบวนการขั้นแรกให้เกิดความคิดขึ้นมานะฮะถ้าเรามีทุนทรัพย์หรือเราเห็นความสำคัญเราก็ตั้งหน่วยวิจัยแต่นวัตกรรมที่ผมยกตัวอย่างไม่ได้เกิดจากคนทำงานวิจัย คนทำงานธรรมดาอาจจะมองสิ่งที่ทำบอกเอ้ยมันมีวิธีปรับปรุงก็ได้แล้วอาจจะมีคนทำงานของเราเนี่ยอยากปรับปรุงแต่ไม่กล้าเสนอความคิดนี
0: ้
1: บอกเสนอไปผู้ใหญ่ก็บอกโง่ๆเสนอทำไมนวัตกรรมหรือความคิดนี่คุณอย่าไปปิดกั้นความคิดเขาสัตว์นะฮะว่าเพราะถ้ามีความคิดขึ้นมาช่วยกันคิดต่อยอดในสุดมันอาจเป็นของดีก็ได้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องเปิดโอกาสให้มีกระบวนการในการเสนอความคิดช่วยกันต่อยอดความคิดแล้วก็ออกมาบอกว่าดีหลังจากนั้นคือกระบวนการในการทำให้มันเป็นของจากความคิดในสุดมันต้องทดลองทำแล้วอาจต้องทำหลายอย่างเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาสุดท้ายก็มาทดลองตลาดไปอะไรจนส่งไปถึงตลาดระหว่างส่งตลาดก็คือต้องดูการตลาดดูการเงินคุ้มค่าไหมดูว่าวิธีโปรโมทยังไงและถ้าเกิดคนติดใจเราจะขยายผลยังไงเอาไปต่างประเทศไหมขยายสเกลการมันเป็นกระบวนการทั้งนั้นแต่ว่าผู้นำนะครับสามารถที่จะบอกว่าเราจะวางระบบให้เกิดนี้ขึ้นมาผมเองมีประสบการณ์ที่คนก็ถามผมบอกว่าจะเริ่มในองค์กรยังไงผมไปเริ่มมาแล้ว1องค์กรขนาดกลางนะฮะแล้วกำลังเริ่มไปตลาดสับด้วยก็เลยบอกเขาเลยว่าเอาเถอะมาผมทั้งผมและทีมงานผมจะเที่ยวให้ฟังว่านวัตกรรมคืออะไรกระบวนการคืออะไรมีตัวอย่างยังไงและเปิดให้คนในองค์กรได้เสนอผลงานเลยเราก็ประกาศตั้งว่ามีการประกวด Innovation Award ในองค์กรปีแรกอย่าไปผลมากเพราะคนยังงงๆแต่บอกว่าจะมีประกวดและจะมีคนมาแนะนำให้ไปคิดดูซิว่างานที่คุณทำอยู่แล้วนะฮะและมีผลก็คือคนซื้อขายไหมปรับปรุงกระบวนการไหม

0: นี่ยนี่คือนวัตกรรมอีกการรางวัลความคิดและครีเอเตอร์คุณกำลังคิดทำอยู่ค้างอยู่ยังไม่ถึงเป็นผลสำเร็จแต่กำลังทำได้เริ่มทำแล้วมาประกวดกันแบ่งเป็นสองประเภทเราก็มีคนมาแนะนำว่าอันนี้ใช่นวัตกรรมอันนี้ไม่ใช่เราก็ผู้เชี่ยวชาญบอกต่อยอดนะจากนี้เราคุณต่อยอดทำวันนี้อันนี้คุณไปผิดทางการเรียนรู้ก็เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผมเห็นและผมคิดว่าเป็นรูปแบบผมชอบบอกคนผมทำแบบมวยวัดไม่อ่านทฤษฎีอะไรผมคิดว่าเชื่ออย่างนี้มันต้องเริ่มให้คนทดลองและมีส่วนร่วมความตื่นตัวคนในองค์กรมีทันทีเลยนะฮะหลายคนบอกมีความคิดอย่างนี้แต่ไม่กล้าเสนอผู้ใหญ่บางคนก็บอกว่าผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนเพราะผู้ใหญ่หัวหน้าโดยตรงไม่สนับสนุนแต่ผู้ใหญ่กว่ามาฟังนี่ผมจะทำกับคุณความคิดมาก่อนความตื่นตัวมันเกิดแล้วปรากฏในการประกวดมันจะมีสิ่งที่บอกไม่น่าเชื่อออกมาและหลังจากนั้นความตื่นตัวปีต่อมายิ่งเยอะขึ้นเนี่ยเป็นประโยชน์อย่างที่ผมอยากจะเรียนว่าผมจะแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าเราเชื่ออะไรต้องลงมือทำถ้าไม่ลงมือทำมันก็เป็นอยู่ในหัวแล้วก็บอกก็รอเวลาเท่านั้นเอง
1: เรียกง่ายๆว่าจริงมันต้องเกิดจากตัวผู้นำองค์กรก่อนนะครับที่ว่าคิดว่านวัตกรรมเนี่ยเป็นสำคัญจริงๆแล้วก็ช่วยให้ธุรกิจเติบโตได้แล้วก็ต้องไปผลักดันรวมถึงสนับสนุนนะครับสร้างโครงสร้างต่างๆเพื่อให้ซัพพอร์ตในเรื่องของการสร้างนวัตกรรมในองค์กรได้นะครับทีนี้กลับมาในมุมของตลาดหลักทรัพย์เองครับเห็นว่าตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของการสร้างนวัตกรรมแล้วก็มีเรื่องของการทำนวัตกรรมรวมถึงสนับสนุนในเรื่องของนวัตกรรมกับองค์กรภายนอกด้วยฮะอันนี้ท่านประธานพอจะแชร์ให้ฟังได้ไหม
0: ครับก็อย่างที่บอกนะฮะสิ่งที่เกี่ยวกับตลาดทรัพย์เนี่ยก็มองเป็นกระบวนการที่ผมพูดเลยกระบวนการที่หนึ่งคือกระตุ้นให้ผู้ประกอบการผู้นำองค์กรเขาเห็นความสำคัญนวัตกรรมกระบวนการกระตุ้นผู้นำเห็นความสำคัญของอย่างเนี่ยเรามีกรอบใหญ่กว่าคือกรอบกระตุ้นให้เกิด sustainability ความยั่งยืนขององค์กรนะฮะในเชิงบริหารการอย่างส่วนตัวผมเนี่ยผมจะแนะนำว่าต้องนึกถึง4ด้านหนึ่งคือต้องมีธรรมาภิบาลหรือ corporate governance สองต้องมีการบริหารความเสี่ยงสามต้องมีการบริหาร supply chain management อันที่สี่ต้องมีการบริหารนวัตกรรมนะฮะเราก็ย้ำว่าคุณจะต้องนึกถึงนวัตกรรมหาวิธีบริหารต่อมาสำหรับองค์กรที่บอกว่ายังไม่แน่ใจทำไงเนี่ยเราก็มีวิธีช่วยเราได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยกับสถาบันที่ทำด้านนี้เช่น NIA ธนาคารแห่งชาติเราไปจัดการประเมินขีดความสามารถในการทำนวัตกรรมเขาแล้วก็ไปแนะนำด้านต่างๆให้เขาเก่งขึ้นต่อมาเราก็ช่วยเป็นพี่เลี้ยงเริ่มจากแล้วเราก็มีศูนย์เทรนนิ่งมีการให้องค์ความรู้อย่างที่เรามาทำคุยกันสัมภาษณ์วันนี้คุณก็มาจากสายงานนี้ใช่ไหมคุณเผยแพร่องค์ความรู้ต่อเรามีการอบรมมีเทรนนิ่งเอาคนให้เห็นกระบวนการขึ้นมาได้ต่อมาเราก็มีวิธีที่จะหาต้นแบบเราก็มีการให้รางวัลอย่างนี้ที่ผมพูดเนี่ยเซตอวอร์ดเหตุผลคือหนึ่งยกย่องคนที่ทำความดีสองก็คือจะมีตัวอย่างรูปแบบทั้งตัวอย่างผลงานที่เป็นผลจากวัตกรรมตัวอย่างวิธีบริหารองค์กรให้เกิดมันก็เกิดความต่อเนื่องขึ้นมาและอย่างที่ว่านะฮะเราไม่ได้สอนคนอื่นอย่างเดียวเราทำเองด้วยที่ผมพูดว่าผมไปแนะนำสององค์กรวันที่สองที่ตลาดนี่แหละกำลังแข่งขันเรื่องประกวดนวัตกรรมและสิ่งหนึ่งที่ผมกำลังจะรอดูว่าพอเริ่มเห็นแล้วแต่ว่ามีผู้เชี่ยวชาญมาดูว่าอะไรเป็นอันที่น่ายกย่องนะต้นแบบเราเองเนี่ยเราไม่ได้ขายสินค้านะฮะจริงเราขายบริการเพราะเราสร้างแพลตฟอร์มงานของเราจะเป็นงานที่เป็น process innovation ปรับปรุงกระบวนการทำงานและรอบแรกๆเนี่ยเราใช้เทคโนโลยีด้านดิจิทัลมาปรับปรุงการทำงานเยอะมากเลยอันนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีว่าคนเคยทำงานแบบปกติแล้วมามองบอกว่าเอ้ยเราปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้นี่นะฮะทั้งปรับปรุงแบบธรรมดาหรือปรับปรุงโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอันนี้ถ้าตลาดทำเสร็จเราจะมีตัวอย่างให้คนอื่นอีกเยอะเลยว่านวัตกรรมในแง่ของ process innovation มีช่องทางอะไรบ้างซึ่งหลากหลายมาก
1: ตลาดหลักทรัพย์ก็ให้ความสำคัญกับเรื่องของนวัตกรรมนะครับแล้วก็สนับสนุนในหลากหลายมิติมุมมองเลยทีเดียวนะครับทีนี้ครับสุดท้ายอยากให้ท่านประธานฝากถึงผู้ประกอบการที่กำลังชมรายการเราอยู่ครับว่าถ้าหากจะดำเนินธุรกิจเนี่ยควรจะต้องทำยังไงกันบ้างสุดท้ายเลยครับ
0: ครับก็สั้นที่สุดนะสรุปรวบยอดเห็นพูดมาว่าก็ขอให้ใส่ใจเห็นความสำคัญของ innovation ว่ามันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับจะทำให้องค์กรมีความก้าวหน้ามีความยั่งยืนแข่งขันคนอื่นได้และกระบวนการทั้งหมดนะฮะมันเป็นกระบวนการที่เริ่มจากผู้นำองค์กรและพยายามทำให้เกิดขึ้นในองค์กรมันจะได้มีความยั่งยืนในการทำงานแล้วก็อย่าลืมว่านวัตกรรมมี2มิติ1มิติความคิดกระสร้างความคิดออกมากับมิติการบริหารจัดการออกมาให้ผลสำเร็จในเชิงธุรกิจให้ได้ครับ
1: ครับขอบคุณครับวันนี้ก็ทั้งหมดนี้ก็คือ นะฮะมุมมองและวิสัยทัศน์ดีๆนะครับจากดร.ชัยวัฒน์วิบูลย์สวัสดิ์ประธานกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ต้อง

0: ในสัปดาห์หน้าครับเราจะพาไปดูกันต่อครับว่าในมุมของมหาวิทยาลัยนั้นสนับสนุนให้เกิดนวัตกรรมได้อย่างไรรวมถึงผู้ประกอบการอย่างทุกท่านเองจะใช้ประโยชน์และหาความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยในการสร้างนวัตกรรมได้หรือไม่ติดตามกันได้ครับกับรายการห้องเรียนผู้ประกอบการ Business Grow โตด้วยนวัตกรรมในสัปดาห์หน้าครับระหว่างนี้ครับหากท่านใดต้องการข้อมูลเพิ่มเติมหรือต้องการชมคลิปความรู้ต่างๆสามารถไปดูรายละเอียดได้ที่ www.set.or.th/enterprise ครับสำหรับสัปดาห์นี้หมดเวลาลงแล้วผมและทีมงานขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ
1: ไหนบ้างที่เราสามารถฟ้องศาลปกครองได้ค่ะ
2: หน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้มีดังนี้ครับหน่วยงานราชการส่วนกลางเช่นกระทรวงกรมหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคเช่นจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติหรือพระราชกฤษฎีกาองค์การมหาชนหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานที่รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองหน่วยงานราชการส่วนกลางคือหน่วยงานราชการที่เป็นศูนย์กลางในการกำหนดนโยบายควบคุมสั่งการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่บริหารประเทศอยู่ในขณะนั้นได้แก่หน่วยงานในระดับกระทรวงเช่นสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงการคลังกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานในระดับกรมทั้งที่สังกัดและไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวงเช่นกรมการปกครองสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับราชการส่วนภูมิภาคเป็นระบบบริหารราชการแผ่นดินที่ราชการส่วนกลางมอบอำนาจสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของตนที่ส่งไปปฏิบัติงานประจำเขตการปกครองต่างๆของประเทศโดยหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคได้แก่จังหวัดรวมทั้งส่วนราชการที่กระทรวงกรมต่างๆจัดตั้งขึ้นเพื่อปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในพื้นที่ต่างๆให้ครอบคลุมทั่วประเทศเช่นสำนักงานพาณิชย์จังหวัดสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทยเพื่อทำหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะในปัจจุบันมีอยู่หลายรูปแบบแต่หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีลักษณะเป็นหน่วยงานทางปกครองที่สามารถถูกฟ้องเป็นคดีต่อศาลปกครองได้มี2ประเภทคือ 1. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชบัญญัติเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยการประปาส่วนภูมิภาคการไฟฟ้านครหลวงและ 2. รัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาเช่นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพองค์การตลาดเพื่อเกษตรกรครับองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจมีหน้าที่ในการจัดทำบริการสาธารณะเฉพาะด้านหรือจัดทำให้แก่ประชาชนเฉพาะกลุ่มหรือเป็นงานที่มีความสำคัญสูงและมีวิธีเฉพาะซึ่งต้องการความรวดเร็วในการปฏิบัติงานเช่นสำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกหน่วยงานธุรการขององค์กรศาลและองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคือหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานราชการทั่วไปและมีความเป็นอิสระในการบริหารงานบุคคลและการงบประมาณขององค์กรโดยหน่วยงานเหล่านี้แบ่งได้เป็น2กลุ่มคือ 1. กลุ่มที่เป็นหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญเช่นสำนักงานศาลปกครองสำนักงานศาลยุติธรรม 2. กลุ่มที่ไม่ได้เป็นส่วนราชการแต่เป็นหน่วยงานของรัฐเช่นสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐให้ใช้อำนาจทางปกครองเฉพาะเรื่องหรือให้ดำเนินกิจการทางปกครองในบางเรื่องเช่นเรื่องการควบคุมดูแลมาตรฐานการประกอบวิชาชีพอาทิแพทยสภาสภาทนายความสภาวิศวกรหรือเรื่องการจัดทำบริการสาธารณะบางประเภทที่ใช้เงินลงทุนสูงและต้องใช้ผู้ที่ชำนาญเป็นพิเศษเช่นสำนักงานช่างรังวัดเอกชนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนครับทั้งหมดนี้คือหน่วยงานที่อาจถูกฟ้องต่อศาลปกครองได้นะครับอย่าลืมนะครับทุกคำถามมีคำตอบและหาทางออกไปด้วยกันครับ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมครับถ้าพูดถึงการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่อย่างกรุงเทพมหานครนะครับเมืองที่มีความเจริญเมืองที่มีสีสันสิ่งล่อตาล่อใจสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะแยะมากมายนะครับต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นเรื่องธรรมดานะครับที่จะทำให้คนที่เป็นมนุษย์เงินเดือนส่วนใหญ่ครับมีปัญหาเดียวกันนั่นก็คือการใช้จ่ายสิ้นเปลืองแน่นอนบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินแบบไม่มีเหลือเก็บแม้แต่บาทเดียวบางคนเนี่ยนะครับใช้เงินจนติดหนี้ติดสินติดลบบ้างก็มีครับถ้าเกิดจะพูดถึงการออมการวางแผนทางการเงินไม่ต้องพูดถึงพับเก็บไปได้เลยครับยิ่งพูดไปยิ่งแทงใจดําใครหลายๆคนนะครับเพราะฉะนั้นครับวันนี้ครับผมมีแขกรับเชิญท่านหนึ่งครับซึ่งเป็นบุคคลที่มีการวางแผนการเงินที่ดีเยี่ยมและมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนครับที่จะไปสู่การเกษียณและมีความมั่งคั่งมั่นคงในชีวิตครับถ้าเกิดพูดถึงการครับคนทั่วไปจะนึกถึงสิ่งแรกเลยนั่นก็คือการลงทุนในหุ้นนั่นเองครับซึ่งหุ้นครับมีเทคนิคนะครับผมมากมายเลยทีเดียวแต่เทคนิคของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันครับแขกรับเชิญของผมคนนี้ครับเขามีเทคนิคเป็นของตัวเองเพื่อที่จะทำให้ตัวเองไปสู่ความมั่งคั่งและความมั่นคงครับไปเจอกับคุณปอนเจริญพานิชเลยครับ
1: แขกรับเชิญของเราในวันนี้คือคุณปอนเจริญพานิชครับตัวแทนของมนุษย์เงินเดือนที่มีไลฟ์สไตล์แบบคนเมืองคุณปอนนั้นใช้ชีวิตแบบสุขสบายเต็มที่มาตลอดเคยเป็นดีเจอิสระของสถานบันเทิงและรับงานดีเจบ้างเป็นครั้งคราวด้วยความที่คุณปอนนั้นเป็นคนที่ตระหนักถึงความมั่นคงของชีวิตอยู่เสมอเขาจึงได้เริ่มวางแผนการเงินของตัวเองเพื่อครอบครัวและเตรียมตัวเกษียณตัวเองตั้งแต่อายุ30คุณปอนเป็นคนที่ลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือคุณปอนนั้นมีเทคนิคหรือสไตล์การลงทุนเป็นของตัวเองเขาเรียกการลงทุนของเขาว่า Hybrid Investment Fundamental and Technical โอ้โหฟังดูเข้าใจยากจังเลยนะครับมันแปลว่าอะไรกันนะให้คุณปอนเขาแชร์ให้เราฟังกันดีกว่า
0: เจอพี่ปอนแล้วครับพี่ปอนอยู่ตรงนี้ครับพี่ปอนสวัสดีครับนะฮะพี่ปอนครับ
2: ครับ
0: นี่ผมอยู่ที่ออฟฟิศที่ไหนครับเนี่ยดูสวยงามมากเลยครับ
2: ที่นี่เป็นบริษัทโฆษณาที่เราทำงานอยู่ครับ
0: อ๋อ
2: ครับ
0: นี่บริษัทอะไรครับ
2: ชื่อบริษัทโลครับ
0: ครับผมนะฮะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตเดินไปคุย
2: ได้เลยครับ
0: แล้วพี่พรทำงานตำแหน่งอะไรครับเนี่ย
2: ก็ดูในส่วน account management ตำแหน่งเป็น vice president แผนก account management ครับ
0: ครับผมแล้วพี่พรมีโหวิธีการทำงานแบบยุ่งเหยิงยุ่งงานยุ่งไหมฮะ
2: ก็ยุ่งครับยุ่งเป็นธรรมชาติของธุรกิจนี
0: ้ครับผม
2: ครับ
0: อยากจะถามพี่ปอนนิดนึงเวลายุ่งๆแบบนี้มีวิธีการคลายเครียดตัวเองยังไงครับไลฟ์สไตล์ของพี่ปอนอย่างเงี้ยฮะ
2: ก็เราก็เต็มที่กับสิ่งที่เราชอบในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นดนตรี
0: ครับ

0: หรือว่าการออกกำลังกายเราก็ศึกษาและทำมันเต็มที่ enjoy กับมันไม่ว่าจะกีตาร์หรือ DJ อะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมัน
1: แต่ผมทราบว่าพี่ปอนเป็นคนที่เปิดแผ่น DJ มาก่อนไลฟ์สไตล
0: ์ที่ออฟฟิศมีปาร์ตี้เราก็เปิดหรือเพื่อนจัดงานอีเวนต์ก็เชิญไปเปิดบ้างอะไรเงี้ย
1: พูดง่ายว่าเปิดแบบเปิดเอาความสนุกละ
0: ก็เหมือนแบบ private party อะไรเงี้ยก็ไม่ได้แบบมืออาชีพมากแต่ก็เออไปจอยได้ไปแจมได้ช่วยๆกัน
1: ครับผมแต่ทีนี้ผมอยากรู้ว่าไลฟ์สไตล์จริงๆแล้วถ้าเกิดเรามองภาพของคนที่ทำโฆษณาหรือว่าเอเจนซี่หรือว่าคนที่ทำงานในแวดวงแบบเนี้ยสิ่งหนึ่งคือความเครียด
0: ครับ
1: นะครับผมแล้วพี่ปอนเอาเวลาส่วนไหนครับที่ไปคิดถึงในเรื่องของการลงทุนฮะ
0: ผมว่าคนทั่วไปก็กลับบ้านดูละครอะไรเงี้ยเราก็ไม่ดู
1: ครับ
0: เราก็เวลานั้นๆไปศึกษาหาข้อมูล
1: ครับ
0: ฝึกดูกราฟเทคนิคนะครับแล้วก็วิเคราะห์ข่าววิเคราะห์หุ้นอะไรเงี้ย
1: ตอนเริ่มต้นนี่ก็คือแบบว่าเริ่มนั่งวิเคราะห์เลยหรือว่าหาหนังสือมาอ่านก่อน
0: คือเริ่มต้นจริงๆก็เริ่มต้นจากเมาอ่ะฮะ
1: ครับผมเมา
0: ที่บาดเจ็บมาเยอะ
1: เมานี่เดี๋ยวต้องขยายความให้คุณผู้ชมนิดนึงคือคนหลายๆคนไม่อยากจะเป็นเมาไอ้คำว่าเป็นเมานั่นก็คือแมงเมาเป็นข้าวของไฟถูกต้องไหม
0: คือเมามันก็คือไปด้วยความโลภไปด้วยกระแสไปด้วยข้อมูลที่ไม่มากพอ
1: ครับ
0: เราเจ็บมาเยอะเราก็เลยต้องรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะประสบความสำเร็จด้านการลงทุนเราก็เลยต้องเราเรียกว่าศึกษา
1: ครับ
0: แล้วก็ทุ่มเทกับมันนะฮะทำการบ้านเยอะ
1: ๆรู้ตัวเมื่อไหร่ครับว่าเราควรจะต้องเปลี่ยนวิธีการแล้วก็หาเทคนิคเป็นของตัวเอง
0: จริงๆมันรู้ตลอดเวลาเปิดพอร์ตมาเห็นแดงเถือก
1: ครับ
0: ทุกคนก็มีโมเมนต์อย่างนั้นต้องปรับพฤติกรรม
1: ครับ
0: นะฮะทุ่มเทศ
1: ึ
0: กษาหาความรู้ผมเชื่อว่าการเรียนรู้ด้านการลงทุนมันเป็นพลวัตคือโมเมนต์นึงช่วงเวลานึงอาจจะใช้กับอีกโมเมนต์หนึ่งไม่ได้พื้นฐานธุรกิจเทรนด์ต่างๆมันก็เปลี่ยนไปใช่ไหมเทรนด์ของธุรกิจเมื่อ10ปีแล้วกับ ปัจจุบันก็แตกต่างกันเพราะฉะนั้นมันต้องขนขวายอัปเดตตัวเองตลอดเวลานะฮะแล้วก็มองไปถึงเทรนด์ข้างหน้า
1: ถ้าพูดถึงว่าจริงๆแล้วตอนนี้นะฮะการมองเทรนด์การวิเคราะห์หุ้นตอนนี้มาระดับหนึ่งแล้ว
0: ครับ
1: แต่ผมรู้ว่าการเล่นหุ้นมันไม่ใช่ว่าเป็นการอยู่ดีๆใครที่อยากจะเล่นก็มาเล่นได้มันจะต้องมีเทคนิคเป็นของตัวเองทีนี้อยากจะรู้ว่าเทคนิคของพี่ปอนตอนนี้คือเทคนิคอะไรฮะ
0: คือบางคนเรียกตัวเองว่า VI
1: ครับ
0: บางก็คือ value investor บางคนก็เป็นสาย technical
1: ครับ
0: แต่ผมว่าลองมาหลายแบบแล้วคือถ้าเอา technical อย่างเดียวเวลาหลุดแนวโน้มเนี่ย
1: ครับ
0: ถ้าพื้นฐานไม่แน่นเนี่ยโอกาสลงยาวๆมีโดยเฉพาะเราเป็นคนทำงานเราไม่ได้มีเวลาเฝ้าตลอดเวลา
1: ครับผม
0: นะมันก็จะมีความเสี่ยงที่ติดหุ้นนาน
1: ติดดอย
0: เขาเรียกว่าติดนานๆ
1: ม
0: ัน ก็เนื่องจากเราไม่ได้เป็นแบบ day trade
1: ครับ
0: เราไม่ได้เร็วขนาดนั้นเราก็เลยต้องเอาความรู้ด้าน fundamental หรือปัจจัยพื้นฐานเข้ามาก็คือผสมสารหลัก fundamental เข้ากับ technical
1: ครับ
0: analysis
1: ครับ, นะครับ
0: ก็รวมกันก็เราก็เลยเรียกว่ามันน่าจะเป็นแบบ hybrid investment
1: ผมอาจจะไม่เคยได้ยินเลยเพราะว่าผมอาจจะเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่ในแวดวงการเล่นหุ้นแบบหนักหน่วงพอสมควรเอาอย่างนี้ดีกว่าคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวเรามาเจาะลึกกันดีกว่ากับคำว่า Hybrid Investment
0: ครับ
1: ครับผมสักครู่ครับ
2: Keep

0: เงินทองต้องวางแผนวันนี้เรามาคุยกับคุณปอนเจริญพาณิชย์คนหนุ่มคนรุ่นใหม่ที่มีแนวทางในการวางแผนทางการเงินชัดเจนและมีเทคนิคในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์เป็นของตัวเองไปคุยกับคุณปอนต่อกันครับ
1: ตอนนี้ครับเราอยู่ในส่วนของแคนทีนนะครับนะฮะโรงเราเรียกง่ายๆโรงอาหารแล้วกันนะครับแต่ว่าเป็นโรงอาหารไฮโซครับมีโต๊ะปิงปองนะครับกินข้าวเสร็จออกกำลังกายมีโต๊ะพูลนะฮะขาดอย่างเดียวคือสระว่ายน้ำกับจากุซี่นะครับที่ผมอยากได้มาก
2: คือจริงๆเราอยู่ธุรกิจครีเอทีฟนะครับเราขายครีเอทิวิตี้เพราะฉะนั้น มันไม่ใช่ที่ว่าเราจะต้องแบบจริงจังกับชีวิตมันต้องมีจังหวะรีแลกซ์เพื่อให้ครีเอทิวิตี้บังเกิด
1: เหมือนแบบGoogle เขาทำงานอะไรอย่างนี้ใช่ไหมฮะห้องใสๆมีของเล่นอะไรของเขาอะไรอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ผมว่าธรรมชาติมนุษย์อย่าไปฟิกอะไรมากฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะพัฒนาไอเดียให้มันออกจากกรอบได
1: ้ถ้าอย่างนั้นว่าพูดถึงแบบเราการมีการพัฒนามีการรีแลกซ์แบบนี้การเล่นหุ้นของพี่มีเทคนิคแบบการรีแลกซ์ด้วยป่ะครับ
2: จริงๆแนะนำพี่ฮิม
1: เทคนิค
2: ว่าอย่าไปพูดว่าเล่นหุ้นลงทุน
1: เขาเรียกลงทุน
2: เรียกว่าลงทุนในหุ้นเพราะว่าพอเราคิดว่าเป็นการเล่นหุ้นเราก็จะนึกไปถึงว่ายังไงกำไรมันจะเหมือนการพนันแต่ถ้า mindset ของเราเป็นการลงทุนเราก็จะต้องศึกษามันอย่างดีนะฮะประเมินความเสี่ยงนะฮะศึกษาธุรกิจศึกษาโอกาสการทำกำไรนะฮะแล้วเราก็มีกำหนดกรอบเป้าหมายของเราชัดเจนว่าอันนี้เป็นการลงทุนระยะสั้นระยะกลางหรือระยะยาวก่อนที่จะเลือกหุ้นเพื่อเข้ามาศึกษาต้องวิเคราะห์เทรนด์และเศรษฐกิจหลักของโลก
1: ครับ
2: หรือ global economic แล้วก็ลากลงมาเศรษฐกิจที่ region ไหนดีไม่ดี
1: ครับ
2: นะฮะถ้า region นี้ดีส่งผลให้กับกลุ่มอุตสาหกรรมอะไร
1: ครับ
2: ในหุ้นบ้านเราบ้าง
1: ครับ
2: แล้วมันมีแนวโน้มอย่างไรมันก็เข้าเป็นอะไรอะไมโครอีโคโนมิ
1: กก็คือเล็ก
2: แล้วก็ลงมาที่ตัวธุรกิจแล้วมาที่อินดัสท
1: ร
2: ีแล้วก็มาที่ตัวบริษัทคือหุ้นเนี่ยเราไม่ใช่ว่าเราซื้อคนเดียวและราคามันจะขึ้น
1: ครับ
2: มันต้องมีคนหลายคนเป็นคนซื
1: ้อ
2: ทำให้ราคามันสูงขึ้นการที่คนหลายๆคนจะซื้อมันก็คือเรียกว่าโมเมนตัมมาจากไหนบ้างอาจจะมาจากฟันโฟลอาจจะมาจากนักลงทุนสถาบันอาจจะมาจากนักลงทุนรายย่
1: อ
2: ยผมก็มองง่ายๆอ
1: ่
2: ะกลุ่มอุตสาหกรรมที่มันแพงขึ้นทุกปีเวลาเราเข้าไปต่อราคามันก็ไม่ได้มันก็ไม่เคยทำโปรโมชั่นลดราคาให้เรา
1: ครับ
2: แล้วเวลาไปก็ยังไงก็ต้องจ่าย
1: ครับ
2: ไม่มีข้อแม
1: ้
2: ทุกคนอ่ะสุขภาพมีดีมีแย่เพราะฉะนั้นกลุ่มเรียกว่า health care หรือ wellnessผมมองว่าเป็นเทรนด์ของโลก
1: ครับ
2: ทุกคนมองหาสุขภาพที่ดีขึ้นทุกคนป่วย
1: ครับ
2: ไปหาหมอไปต่อค่าหมอได้ไหม
1: ไม่ได้ครับ
2: ช่วยลดค่ายาให้หน่อยได้ไหม
1: ครับผมฉีดยาชาสัก2เข็ม
2: จาก
1: 4เข็ม
2: ได้มั้ย
1: จาก4เข็มฉีดสัก2เข็มก็พอ
2: ป่วยแม่ขอฉีดครึ่งเข็มแล้วกัน
1: ครับผม
2: เราไปต่อรองเขาไม่ได้เราก็ดูจากวิเคราะห์จากเนี้ยสิ่งรอบตัวเราจากสิ่งที่เราเจอจากประสบการณ์เราก็มองว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็ออกกำลังกายเพราะเราเห็นภาพนี้มันมาจากสิ่งรอบตัวเราจากประสบการณ์เรา
1: พอฟังแล้วมันง่ายมากเลยนะตอนแรกผมคิดว่าโอ้โหมันยากมากเลยตอนนี้พอมันลงมาเริ่มเห็นภาพแล้วกลุ่มโรงพยาบาลแล้ว
2: เราก็มาดูรายหุ้นว
1: ่
2: าหุ้นไหนน่าสนใจมีศักยภาพในการเติบโตนะฮะคือบางทีเราก็ต้องอิงวิชาการนิดนึงแล้วก็เอาหลัก VI มาผสมเช่นการเลือกหุ้นต้องเลือกหุ้นเบอร์หนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรรมอะไรพวกนี้ฮะเราก็เอาองค์ประกอบนี้มาวิเคราะห์แล้วก็เลือกตัวหุ้นพอเลือกได้สิ่งสำคัญก็คือจังหวะการลงทุน
1: สมมติว่าเราวิเคราะห์แล้วปุ๊บมีไหมมันกำลังขึ้นปึ๊บแล้วมันตกเลยมีไห
2: ม
1: ฮะโอกาสมีไหม
2: ถามว่ามีสมมติตลาดเรียกว่าเซตอินเด็กซ์บ้านเราอะมันคือจิตวิทยามวลรวม
1: คืออะไรครับมันมีการเล่นอันนี้ด้วยเหรอครับผมสะกดจิต
2: คือสมมติว่าตลาดภาพรวมไม่ดีราคาหุ้นก็ตกลงได้เหมือนกันใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเราลงทุนในหุ้นนั้นๆ
1: ครับ
2: นะฮะความเหวี่ยงของ เซ็ตมันก็เป็นไปได้แล้วก็ต้องอยู่ที่ว่าเราวางแผนว่าเรายอมรับความเสี่ยงได้แค่ไหนคนส่วนใหญ่มักถามเฮ้ยหุ้นนี้ดีไหมเขาว่าดีหุ้ยงบออกมาดีซื้ออะไรได้พี
1: ่อันนี้ผมเคยได้ยินบ่อย
2: ผมก็ใช้วิธีกำหนดจิตวิทยาการลงทุน
1: ครับ
2: ถ้ารู้สึกคันไม้คันมือเห็นหุ้นขึ้นอยากซื้อ
1: ครับ
2: ให้เอามือซุกกระเป๋า
1: ทำไมฮะอันนี้เป็นเทคนิคเลยนะครับ
2: อันนี้เป็นจิตวิทยาการลงทุนถ้าทุกคนบอกดีหูขาวมา
1: อ๋อก็คือว่าเดี๋ยวก่อน
2: เอามือซุกกระเป๋าน
1: ิ่งก่อนนิ่งก่อนไม
2: ่
1: ได้เช็คเงินในกระเป๋านะ
2: ไม่ใช่บอกตัวเอง
1: ว่า
2: อย่าผีผลาญ
1: ใจเย็นๆ
2: เพราะฉะนั้นสิ่งพวกนี้เทคนิคจะเป็นตัวที่บอกจิตวิทยาในการลงทุนของเราได้ว่าอย่ากลัวเกินไปอย่าโลภเกินไปจังหวะไหนคือจังหวะที่ควรลงทุน
1: ครับ
2: อือฮึ
1: อันนี้ผมพูดกับพี่ปอเลยนะ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนหนึ่งเลยที่อยากลงทุนอ่ะเป็นคนคนหนึ่งเลยดีกว่าในที่อยากจะรวยและมีความมั่งคั่งนะประเด็นคือมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแต่ไม่กล้าลงทุนไม่กล้าเสี่ยงไม่กล้าที่จะเล่นหุ้นจริงๆแล้วถ้าเป็นผมเนี่ยผมควรจะต้องเริ่มต้นจากอะไร
1: คือผมว่าคนเราควรจะต้องประเมินตัวเองก่อนประเมินสถานะทางการเงินให้ดีมีหนี้อยู่ไหมมีหนี้ก็พยายามใช้หนี้ก่อนเพราะถ้าลงทุนเจ๊งเดี๋ยวก็ไม่มีเงินใช้หนี้อีก
0: ก็มีหนี้ถมมาอีก
1: เพราะฉะนั้นก็1ถ้ามีหนี้ก็จัดสรรหนี้ไปถ้ามีเงิน100บาท
0: ครับ
1: ไม่มีประสบการณ์ลงทุนในหุ้นจะพิจารณาพวกการลงทุนผ่านกองทุนหรือเปล่า
0: ก็เปลี่ยนไปอีก
1: อะไรอย่าง
0: น
1: ี
0: ้สไตล์นึงก่อนเพื่อที่ทำให้ตัวเองมีเงินเพื่อที่จะมาลงทุนในหุ้น
1: ให้เข้าใจรูปแบบการลงทุนหรือการจัดสรร asset allocation อะไรเงี้ยหรือบางทีมันอาจจะไม่จำเป็นต้องหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: แต่ถ้าพี่ฮิมแบบที่บ้านทำร้านทองเข้าใจจังหวะราคาทองก็ทองก็อาจจะเป็นไปได
0: ้แสดงว่าเราเลือกจากไลฟ์สไตล์ใกล้ตัวก่อนอย่างเช่นบ้านผมขายข้าวต้มผมอาจจะไปดูหุ้นเกี่ยวกับข้าวก่อนก็ได้ใช่ไหม
1: ถูกต้อง
0: แล้วนอกจากเล่นหุ้นแล้วพี่ปอนมีลงทุนอย่างอื่นไหมฮะ
1: จริงๆแล้วจุดเริ่มต้นเนี่ยก็เริ่มต้นจากหุ้นอย่างเดียว
0: ครับ
1: นะฮะแล้วก็พอช่วงเมื่อ10ปีที่แล้วก็เริ่มมี LTF ก็พยายามจัดสรรเงินเข้า LTF IMF เพราะหนึ่งมันลดหย่อนภาษี
0: ครับ
1: มันคือการลงทุนระยะยาว
0: ครับ
1: นะฮะการลงทุนระยะยาวเนี่ยทำให้เราไม่ขายหมูเหมือนลงทุนด้วยตัวเองนะครับแล้วก็พยายามมีดิสซิปลินเงินเดือนออกมีวินัยทางการเงินเงินเดือนออกก็ซื้อไป
0: ครับ
1: พยายามให้ได้ทุกเดือนเพราะไม่มีใครรู้ว่าตอนไหนซื้อถูกซื้อแพง
0: ครับ
1: ก็พยายามมีวินัยนะครับแทนที่จะมีเงินสดเดี๋ยวก็ไปเที่ยวเล่นสิ้นเปลือง
0: ครับผม
1: อะไรอย่างนี้ก็อยู่ในการลงทุนระยะยาวนะครับพอเงินเหลือส่วนนึงก็มาลงทุนหุ้นด้วยตัวเอง
0: ครับผม
1: นะฮะจริงๆผมกับภรรยาก็มีลงทุนในอสังหาริมทรัพย์มีซื้อคอนโดให้คนเช่าบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เป็นคอนโดที่อยู่ใกล้บ้านติดแนวรถไฟฟ้าเราไปดูแลผู้เช่าได้อะไรอย่างเงี้ยฮะก็จะมีค่อนข้างจะหลากหลายก็จริงๆอันนี้ก็มาจากการศึกษาแหละเราก็ศึกษาอย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์เขาบอกมนุษย์มี greed กับ fear
0: ครับ
1: ฮะเขาบอกให้ซื้อตอนที่มี fear ให้ขายตอนที่ greed ตอนที่มีความโลภ
0: ครับ
1: เพราะว่าจิตวิทยาการลงทุนมันมักจะสวนทางกันอย่างที่เมื่อกี้เรายกตัวอย่างหูตัวนี้น่าซื้อจังบางทีอาจจะเป็นจังหวะขายของคนที่เขามีต้นทุนต่ำๆเราก็ต้อง manage จิตวิทยาของเรา
0: ครับ
1: ว่ามันใช่ไหม
0: พูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วตั้งสติมีสติใช้จิตวิทยาดีๆอีกอย่างนึงเลยดีกว่าคุณจะต้องศึกษาให้เข้าใจนะฮะคือถ้าเกิดคุณจะทำอะไรขาดตรงไหนเติมตรงนั้นครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าดีกว่าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าเรื่องของการเติมอาวุธเราต้องเติมอะไรกันบ้างครับช่วงหน้าครับ

0: ิ่งที่น่าสนใจของการคุยกันในวันนี้ก็คือคุณปอนเจริญพาณิชย์เป็นคนหนุ่มที่มีเทคนิคที่น่าสนใจมากๆทำให้เราได้รู้จักกับการลงทุนแบบไฮบริดที่หลายคนอาจจะเพิ่งเคยได้ยินกันเป็นครั้งแรกข้อคิดจากคุณปอนยังไม่หมดเพียงแค่นี้ครับเราไปคุยกันต
1: ่อมาครับพี่ติ๋มเลยครับผมรีบาวเองครับผมโอ้โหพี่หยอดมาผมช้อนครับช้อนครับผม
2: โอ้หุ้นตก
1: นี่ที่นี่ตบหุ้นครับผมนี่อันนี้เขาเรียกว่าเราต้องดูจังหวะครับเราเปิดไปต้องดูจังหวะการลงทุนครับ
3: ว่าไหวอันนี้ลงทุนผิดพลาด
1: นี่ผิดพลาดคุยดีกว่าครับพี่บอยครับจังหวะวันนี้จริงๆแล้วเดี๋ยวเราอยากจะคุยเรื่องนี้หน่อยฮะนอกจากการลงทุนแล้วพี่ทำอะไรบ้าง
3: ผม
1: นอกจากมาทับลงทุนกับทำงานนะที่เห็นกันอยู่แล้ว
3: ก็วัยเริ่มสูงขึ้นต้องเริ่มดูแลสุขภาพมากขึ้น
1: ออกกำลังกาย
3: ใช่ฮะออกกำลังกายก็พยายามทำให้เป็นกิจวัตรทำให้ได้ทุกวันปัจจุบันก็ออกกำลังกายทุกวันจนต้องบอกตัวเองว่าพักผ่อนบ้างให้กล้ามเนื้อมันฟื้นตัวหน่อย
1: โตขึ้นกว่านี้หน่อยจริงไหมว่าการที่เรามีพอเราลงทุนใช่ไหมแน่นอนผลกำไรเราก็คืนมาแล้วก็มีหน้าที่งานเราก็มีมากขึ้นไลฟ์สไตล์เราในการกินอาหารเปลี่ยนไปไหม
3: ผมว่าก๋วยเตี๋ยวอร่อยอร่อยร้อนบ้างก็มีความสุขดี
1: ครับ
3: นะฮะหรือบางทีคิดว่าโอ้ยได้กำไรเราไปกินนั่นกินนี่ก
1: ็ให้รางวัลกับตัวเอง
3: เด
1: ี๋
3: ยวมันก็มีขาดทุนเหมือนกันนะ
1: ครับไม่ใช่ว่าเราจะกำไรกันตลอดไป
3: ใช่
1: นะฮะเพราะความการลงทุนมีความเสี่ยงอยู่แล้ว
3: ใช่
1: นะฮะเราให้รางวัลกับตัวเองนี่พี่ให้รางวัลกับตัวเองอะไรบ้าง
3: จริงๆก็เดี๋ยวนี้พอมีครอบครัวแล้วก
1: ็ครับ
3: ดูแลลูกครอบครัวอะไรเงี้ยเป็นหลักมากกว่าน
1: ี่มันเป็นชีวิตที่แบบมีความสุขมากเลยนะ
3: ก็ค่าทงค่าเทอมเดี๋ยวนี้ก็สูงขึ้นตลอดนะ
1: มีความสุขไหมครับโอ้ยอันนี้เป็นหุ้นที่น่าวิเคราะห์มากเลยครับผมในหุ้น
3: โรงเรียนนะถ้าเปิดนะนี่น่าสนใจมาก
1: เพราะว่าเราต่อรองเขาไม่ได
3: ้bargaining power สูงมากอยากพอใจก็ไปเรียนที่อื่น
1: ไปเรียนที่อื่นแล้วโรงเรียนที่เราอยากเรียนคือต่อรองไม่ได
3: ้เออเนาะ
1: ใช่ไหม
3: เออเออปิ๊กบอกตลาดหลักทรัพย์ไปชวนโรงเรียนทำ IPO
1: เดี๋ยวโรงเรียนเข้าตลาดหุ้นกันสนุกสนานกันเลย
3: ก็ไม่แน่ไม่แน่
1: ครับผมนะฮะก็พูดง่ายๆว่าชีวิตของเราควรจะต้องมีความสุขแหละรีแลกซ
3: ์
1: มีความสุขในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการลงทุนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้ชีวิตในการทำงาน
3: ใช่
1: ถ้าคุณมีความสุขนะทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นเอง
3: ทำอะไรเราก็แฮปปี้ครับ
1: แต่ตอนนี้ผมรู้งี้ผมศึกษาหุ้นตั้งแต่แรกดีกว่านะครับ
3: เพราะว่าอายุยังน้อยใช่ไหมครับถ้าคนอายุน้อยโอกาสเขาเรียกพีเรียดการลงทุนมันก็ยาว
1: ครับ
3: ในการลงทุนอ่ะเราก็ต้องศึกษาไปเรื่อยๆมันก็ต้องมีการเรียนรู
1: ้
3: พัฒนาความรู้มีเจ็บบ้างยิ้มบ้างแล้วทุกอย่างมันก็จะเป็นประสบการณ
1: ์วันนี้ก็ได้ข้อคิดดีๆนะฮะการใช้ชีวิตดี
3: ๆครับ
1: นะฮะและที่สำคัญเลยคือการเล่นหุ้นอย่าเครียดนะฮะวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ปอนมากเลยนะครับที
3: ่
1: มาให้ความรู้นะครับผมแล้วก็ไลฟ์สไตล์นะครับในอีกมุมมองนึงของนักลงทุนที่ผมเชื่อว่าหลายๆท่านอาจจะไม่เคยเห็นนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับ
0: หลายๆท่านคงอยากจะเป็นกูรูในการลงทุนกันใช่ไหมครับวันนี้ผมมีเคล็ดลับของคนที่ประสบความสำเร็จในด้านการลงทุนมาฝากกันครับ1คือต้องมีความรอบรู้สนใจเรื่องราวต่างๆรอบตัวที่นอกเหนือจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนด้วย2ต้องเป็นคนช่างสังเกตใส่ใจรายละเอียดและจดจำข้อมูลที่สำคัญได้ซึ่งจะทำให้สามารถวิเคราะห์และประเมินผลกระทบภายใต้สถานการณ์ต่างๆได้เร็วกว่าคนอื่น3รักษาวินัยรู้จักอดทนอดกลั้นรอคอยจังหวะและโอกาสที่เหมาะสม4มีความคิดสร้างสรรค์สามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่างๆและมองเห็นภาพรวมของสิ่งต่างๆได้เช่นสภาวะเศรษฐกิจของไทยและสภาวะเศรษฐกิจโลก5มีความยืดหยุ่นเตรียมใจให้พร้อมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งในด้านดีและไม่ดีได้พร้อมเปิดใจยอมรับข้อมูลใหม่ๆตลอดเวลาทราบอย่างนี้แล้วอย่าลืมนำไปปฏิบัติกันนะครับแล้วคุณจะเป็นคนที่มีความรอบรู้และประสบความสำเร็จในการลงอย่างแน่นอน
1: วันนี้ครับได้ข้อคิดจากพี่ปอนะครับในเรื่องของการลงทุนครับไม่ว่าจะเป็นขอไข่เข้าใจลอลิงเลือกจอจานจังหวะที่ถูกต้องนะครับและที่สำคัญขาดไม่ได้เลยคือคุณจะต้องมีความสุขกับการใช้ชีวิตของคุณในทุกๆแอเรียของคุณครับวันนี้หมดหน้าที่ของฮิมแล้วนะครับ พบกันใหม่ครับกับเงินทองต้องวางแผนวันนี้ลาไปแล้วครับสวัสดีครับ
0: ขอแนะนำเว็บไซต์เงินทองต้องวางแผนครับเพียงคุณเข้าไปที่ www.thai-thailand.org ไปที่โครงการเงินทองต้องวางแผนคุณก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์ซึ่งมี3เมนูหลักก็คือเมนูหมดหนี้มีออมให้คุณเริ่มต้นวางแผนการเงินแก้ไขปัญหาหนี้สินปรับพฤติกรรมการใช้เงินและเริ่มเก็บออมเงินเพื่อเป้าหมายเมนูลงทุนเพิ่มค่าให้คุณเริ่มต้นสร้างความมั่งคั่งเพิ่มค่าเงินออมผ่านการลงทุนโดยเริ่มต้นการลงทุนผ่านกองทุนรวมเมนูวางแผนก่อนแก่เริ่มต้นออมเงินเพื่อเกษียณเปลี่ยนความคิดว่าไม่ต้องรออายุมากถึงจะเริ่มออมออมก่อนออมเร็วเกษียณจะสบายรวมไปถึงการออมเพื่อเกษียณผ่านช่องทางต่างๆเช่น LTF RMF กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและยังมีสื่อการเรียนรู้บทความโปรแกรมคำนวณและสัมมนาออนไลน์อีกมากให้คุณได้ชมกันครับ

การยื่นอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หากคู่กรณีไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลปกครองชั้นต้นและประสงค์จะยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้โดยยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองชั้นต้นที่มีคำพิพากษาหรือคำสั่งนั้นผู้ที่ประสงค์จะยื่นอุทธรณ์สามารถเข้าสู่ระบบได้โดยกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือจะเข้าสู่ระบบผ่านไทยดีก็ได้เช่นกันค่ะโดยเมื่อเข้าสู่ระบบแล้วคลิกเลือกศาลปกครองชั้นต้นจากนั้นคลิกยื่นคำอุทธรณ์แล้วเลือกอุทธรณ์คำพิพากษาในกรณียื่นอุทธรณ์คำพิพากษาหรือคลิกยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งแล้วเลือกคำร้องอุทธรณ์คำสั่งในกรณียื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งเช่นคำสั่งไม่รับคำฟ้องเป็นต้นระบบจะให้ผู้ใช้งานคลิกเลือกศาลปกครองที่ต้องการยื่นคำอุทธรณ์กรอกหมายเลขคดีดำและหมายเลขคดีแดงหรือกรอกหมายเลขใดหมายเลขหนึ่งก็ได้เช่นกันจากนั้นคลิกเลือกฐานะของผู้ใช้งานแล้วคลิกปุ่มถัดไปเมื่อเข้าสู่หน้าการยื่นคำอุทธรณ์แล้วให้ผู้ยื่นอุทธรณ์ระบุวันเดือนปีที่ศาลมีคำพิพากษาหรือคำสั่งวันที่ศาลอ่านคำพิพากษากรอกรายละเอียดคำอุทธรณ์หรือหากมีคำอุทธรณ์ที่ได้เตรียมไว้แล้วก็สามารถอัปโหลดไฟล์ได้เลยค่ะโดยเอกสารหลักฐานต่างๆที่จะอัปโหลดจะต้องเป็นไฟล์ในรูปแบบ PDF/A หรือ JPEGและรูปแบบ Word เท่านั้นและหากเป็นคดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีมีทุนทรัพย์ซึ่งต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลและดำเนินการชำระในระบบโดยกรอกจำนวนทุนทรัพย์ที่ต้องการให้ชดใช้ระบบจะคำนวณค่าธรรมเนียมศาลให้โดยอัตโนมัติแต่หากต้องการขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลก็คลิกที่เป็นคดีมีทุนทรัพย์แต่ขอยกเว้นค่าธรรมเนียมศาลการชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกชำระเงินค่าธรรมเนียมศาลซึ่งอยู่ทางด้านขวามือเพื่อเลือกช่องทางการชำระเงินโดยจะชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-payment หรือขอใบแจ้งการชำระเงินเพื่อนำไปชำระด้วยวิธีการอื่นก็ได้เช่นการชำระด้วยเงินสดเช็ค cashier check ตั๋วแลกเงิน draft หรือชำระด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตหรือบัตรอื่นใดในลักษณะเดียวกันณที่ทำการศาลปกครองหรือนำใบแจ้งการชำระเงินดังกล่าวไปชำระผ่าน ATM หรือเคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทยก็ได้เช่นกันค่ะหรือหากคดีที่ยื่นอุทธรณ์เป็นคดีที่ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลให้คลิกเลือกที่ช่องเป็นคดีไม่มีทุนทรัพย์ไม่ต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลจากนั้นคลิกที่ปุ่มถัดไประบบจะแสดงร่างคำอุทธรณ์ให้ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหากมีข้อแก้ไขให้คลิกปุ่มก่อนหน้าเพื่อกลับไปแก้ไขแต่หากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนแล้วให้คลิกที่ปุ่มยื่นคำอุทธรณ์แล้วกดยืนยันผู้ใช้งานจะได้รับอีเมลเพื่อยืนยันการยื่นคำอุทธรณ์เท่านี้ก็ถือว่าได้ยื่นคำอุทธรณ์ทางระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์เรียบร้อยแล้วค่ะกรณีที่ผู้อุทธรณ์ต้องการแก้ไขคำอุทธรณ์ที่ได้ยื่นไปแล้วก็สามารถทำได้โดยคลิกเลือกยื่นคำอุทธรณ์และเลือกคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์จากนั้นกรอกรายละเอียดต่างๆตามขั้นตอนในระบบได้เลยแต่หากเป็นกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดรับคำอุทธรณ์จากศาลปกครองชั้นต้นและออกหมายเลขคดีดำของศาลปกครองสูงสุดแล้วจะต้องคลิกเลือกที่ศาลปกครองสูงสุดและเลือกยื่นคำขอแก้ไขเพิ่มเติมคำอุทธรณ์ตามคำสั่งศาลปกครองสูงสุดและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปได้เลยค่ะหากมีข้อสงสัยหรือขอรับความช่วยเหลือเกี่ยวกับการใช้งานระบบติดต่อสายด่วนศาลปกครอง1355

0: feel good
1: ที่ผ่านมาเรานำเสนอเรื่องราวของครอบครัวที่หลากหลายนะคะแล้ววันนี้ค่ะจะเป็นเรื่องราวของครอบครัวที่มีลูกเป็นผู้หญิงข้ามเพศแต่โชคดีเหลือเกินนะคะที่คนในครอบครัวเข้าใจและให้กำลังใจเธอเป็นอย่างดีค่ะ
0: ใช่ครับและแน่นอนที่สุดนะครับสำหรับแขกรับเชิญในวันนี้ครับเราสองคนจะมาพูดคุยกันในรูปแบบของครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับเพื่อเพิ่มความรักสร้างความเข้าใจครับทางช่อง ALTV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่เรียนรู้สำหรับทุกคน
1: เนื่องจากแม่เสียตั้งแต่วันที่คลอดเด็กชายและพ่อต้องไปทำงานขับรถบรรทุกที่บาเรนเพื่อหารายได้เลี้ยงครอบครัวปู่และย่าจึงเลี้ยงแคทมาตั้งแต่เล็กจนโตแคทสนิทกับแม่อึ่งซึ่งมีศักดิ์เป็นน้าส่วนพ่อที่กลับบ้านปีละครั้งก็คอยส่งเงินและดูแลลูกอยู่เสมอแม้แคทจะมีพฤติกรรมเหมือนผู้หญิงชัดเจนขึ้นแต่ทุกคนในครอบครัวก็เข้าใจความเข้าใจและการสนับสนุนจากครอบครัวทำให้ความฝันของแคทมาไกลจนเป็นห้องเสื้อที่ได้รับรางวัลชนะเลิศชุดราตรีจากการประกวดมิสซูราเนชั่นแนลปี2017และเวทีการประกวดนางสาวไทยมาแล้วด้วยพบกับแคทดูสิตาและแม่อึ่งสมสกุลดูว่าวดำค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค
1: ุ
0: ณแคทและแม่อึ่ง
1: ใช่ค่ะจริงๆแล้วไม่บ่อยนะคะที่ครอบครัวจะเข้าใจว่าลูกมีความหลากหลายทางเพศแคทถือว่าโชคดีมากๆอยู่ที่บ้านทุกคนให้กำลังใจแต่ปัญหามันเกิดขึ้นเวลาที่แคทออกไปนอกบ้าน
2: ใช่ค่ะ
1: ยังไงบ้างคะ
2: คือเวลาเราออกไปนอกบ้านเนี่ยค่ะเราก็จะโดนแบบคนรอบข้างเพื่อนๆนะคะบูลลี่ตลอดเรื่องรูปลักษณ์ภายนอกของเราที่เราแบบทั้งอ้วนทั้งดำแล้วก็ตาเขอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะโดนล้อเรื่องจุดปมด้อยตลอดเลยค่ะคือเวลาเรากลับบ้านนะคะคือบ้านเรากับโรงเรียนมันไม่ไกลกันเราก็ใช้วิธีการเดินไปอะค่ะแล้วมันจะมีเด็กนักเรียนกลุ่มนึงที่อยู่ไกลกว่าเขาก็จะขึ้นรถประจำทางกลับผู้ผู้ชายที่มันทะโมนทะโมนนะคะมันก็จะนั่งอยู่บนหลังคารถเรายังไม่เข้าใจเลยว่าคือมึงจะกินน้ำก็ทำไมเพราะว่าน้ำที่เหลือและเป็นถุงเปล่าๆเป็นน้ำแข็งเนี่ยคือเราโดนเลยปามาจากบนหลังคานี่คือปาลงมาเลยค่ะ
0: แล้วแม่นด้วย
2: แม่นทุกคนเก่งมาก
1: เหรอคะหลักคือหลายคนเลยเหรอคะ
2: หลายคนพอโดนเนี่ยจะสะใจแล้วก็ดีใจเหมือนแบบทำสำเร็จถ้าจังหวะที่แบบสมมติเราเดินผ่านเนี่ยมันจะมีร้านค้าตามข้างทางถ้าเราเดินมาแล้วเรามีความรู้สึกว่าถ้ารถกำลังจะมาเนี่ยเราจะแอบเข้าไปในร้านค้าเพราะเขาจะไม่เห็นแต่วันไหนที่แบบประจวบเหมาะแบบคือออกจาก
0: ร้านให้เข้า
2: ไม่มีร้านให้เข้าเลยร้านมาแล้วเนี่ยคือแบบโดนแน่ๆคือโดนแน่ๆก็คือจำใจโดน
3: แล้วเคยได้ปรึกษาแม่อึ่งบ้างไหมครับ
2: ส่วนใหญ่เราจะเป็นฟ้องมากกว่าแต่ส่วนแล้วคนครอบครัวเนี่ยจะปลอบใจมากกว่า
0: เขามาปรึกษาเราตั้งแต่เรียนชั้นอะไรครับ
4: ป.5 ป.6 แล้วค่ะหนักสุดก็จะเป็นพวกม.1 ม.2 ขึ้นไปแล้วค่ะ
0: แล้วเราให้คำแนะนำอะไรยังไงบ้างครับตอนนั้น
4: ก็ได้แต่บอกเขาว่าใจเย็นๆเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเองเดี๋ยวเราก็จบแล้วลูก
1: คนที่พยายามจะสอนน้องแคทก็คือ

0: ุณย่า
1: คุณย่า
0: จะบอกว่าใจเย็นๆนะใครล้อก็คือปล่อยเข้าไปช่างมัน
1: ใช่ค่ะ
0: แต่จริงๆแล้วบางทีเวลาที่เจอเหตุการณ์มันก็บางทีมันก็ไม่เป็นอย่างที่ย่าสอน
1: มันไม่ได้เป็นอย่างที่ย่าสอนค่ะเพราะว่าเราจะรู้สึกแบบรู้สึกโมโหจริงๆอะโมโหทุกอย่างที่เราโดนล้อนี่แหละแต่ด้วยเราถ้าเราตอบโต้อะค่ะเรามีความรู้สึกว่าเรากลับอะค่ะโดนหนักกว่าเดิมถึงแม้กระทั่งเราลองแค่นิดหน่อยนะแค่แบบหันหน้าไปโมโหอย่างเงี้ยค่ะเราก็โดนแรงกระแทกกลับมาหนัก
2: แรงกว่าเดิม
1: ใช่แรงกว่าเดิม
0: วันนี้เรามีแขกรับแชร์สองท่านนะคะท่านแรกค่ะคุณแม่ตุ๊กอังสุมาลินอากาศน่วมเป็นคุณแม่ที่มีลูกเป็น LGBT แล้วคุณแม่ก็ทำเพจด้วยนะคะแม่ของลูกหลากหลายทางเพศค่ะส่วนอีกท่านหนึ่งคุณกาก้ากาญจนาปลอดกรรมค่ะเป็นตัวแทนของลูกที่เป็น LGBT คุณกาญจนาบอกนะคะบอกว่าเธอเองเนี่ยเป็นคนไม่มีเพศเติบโตมาในครอบครัวที่แม่เข้าใจเรื่องความหลากหลายทางเพศแต่ว่าพ่อไม่เข้าใจสองท่านมาแลกเปลี่ยนกับเราวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
0: ถามแม่ตุ๊กก่อนเลยค่ะว่าถ้าลูกของแม่ตุ๊กเจอแบบที่น้องแคทโดนถูกเพื่อนล้อถูกเพื่อนแกล้งแม่ตุ๊กจะทำยังไงคะ
4: ถ้าเป็นลูกของเราโดนนะคะเริ่มแรกเลยคงแนะนำเหมือนแม่อื่นนะคะว่าใจเย็นๆก่อนแต่ว่าเราเองคงจะต้องหาทางไปปรึกษาอาจารย์เกิดปัญหานี้ขึ้นอาจารย์มีแนวทางจะแก้ไขให้เราไหมจะช่วยเหลือลูกเราได้ไหมหรือว่าจะติดต่อผู้ปกครองกลุ่มนั้นคืออย่างน้อยคือให้ความรู้เขาอะค่ะว่าสิ่งที่เขาทำอะมันไม่ถูกคือเด็กอะทำอะไรลงไปด้วยความไม่รู้อะเราจะทำยังไงที่จะทำให้คนส่วนมากรู้แล้วก็เข้าใจคนที่เป็น LGBT อะค่ะ
0: ถามคุณกาก้าบ้างนะคะตอนเด็กๆเจอแบบน้องแคทไหมคะ
5: ต้องบอกว่าพี่แคทนี่โดนหนักมากๆเลยถ้าเทียบแบบว่ากับเคสกาก้าแต่ว่ามันจะมีความเข้าใจได้เช่นแบบว่าในเชิงกายภาพอะกาก้าไม่ได้เปลี่ยนอะไรแต่กาก้าเปลี่ยนความรู้สึกข้างในอะไรเงี้ยค่ะที่เรารู้สึกว่าเรารู้สึกมั่นคงกว่าปลอดภัยกว่าเวลาที่เราอยู่กับเพื่อนที่เป็นเพศเดียวกันกับเราดังนั้นพ่อเขาจะรู้สึกว่าแบบความเป็นอย่างที่เราเป็นอย่างเงี้ยมันเหมือนแบบมันเหมือนสัตว์สะเทือนน้ำสะเทือนบกอะเรารู้สึกว่าแบบโหคำนี้มันแรงมากแต่ว่าเราอะจะทำยังไงให้พ่อเข้าใจมากกว่า
0: ขอบคุณแขกรับแชร์ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวมาให้ช่วยแชร์อีกค่ะกลับมาถามทางคุณแม่อึ่งและน้องแคปนะคะมาที่เรื่องการเรียนบ้างเรื่องการเรียนเนี่ยแคทเองทางครอบครัวให้เรียนแบบหนึ่งแต่ความชอบของตัวเองก็เป็นอีกแบบหนึ่งที่บ้านให้เรียนอะไรคะ
1: จริงๆแล้วพ่อเขาก็ไม่ได้ระบุอะค่ะว่าให้เราเรียนอะไรเราก็เลยเลือกเรียนการตลาดการขายในรูปแบบของปวช.แต่พอมาถึงปี3เนี่ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราไม่ชอบแล้วเราก็ดันไปค้นตัวตนตัวเองเจอในตอนที่เราไปร้านเสริมสวยเรามีความรู้สึกว่ามันน่าสนุกจังเลยอ่ะแล้วอยู่ในร้านสวยๆมันมีแต่การพูดแบบเรื่องสวยๆงามๆผมสวยสีปากสวยสีผมสวยคิ้วสวยอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขค่ะเพราะว่าเวลาเราอยู่ที่โรงเรียนนะคะเราก็โดนบูลลี่อยู่แล้วเราก็เลยมีความรู้สึกว่าอยู่ที่อื่นน่ะไม่ปลอดภัยเลยรู้สึกว่าอึดอัดแล้วก็รำคาญกับคนที่บูลลี่อ่ะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าเกิดเราอยู่ในร้านสวยๆนี่ไม่เจอใครเลยแล้วก็เจอแต่ลูกค้าแล้วก็เจอกับพี่ที่เขาแบบเอ็นดูเราที่เราแบบช่วยสระผมช่วยทำนู่นทำนี่อย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเลือกที่จะโดดเรียนนะคะมารับจ้างสระใดดีกว่าอันนี้คือจุดเปลี่ยนของแคทเลย
0: เมื่อน้องแคทต้องเรียนในสาขาที่ตัวเองไม่ชอบนะคะแล้วบรรยากาศก็คือถูกบูลลี่ตลอดจนทำให้ตัวเองต้องตัดสินใจเปลี่ยนมาในสถานที่ที่ปลอดภัยก็คือมาเรียนเสริมสวยจุดเปลี่ยนตรงนั้นเกิดขึ้นได้ยังไงชมจากละครเวทีค่ะ
6: สวัสดีค่ะฉันชื่ออึ่งค่ะเด็ดผักค่ะ
7: คือกำลังจะเตรียมให้ที่บ้านกินนะคะ
8: เด็ดผักเสร็จหรือยังล่ะ
7: อ๋ออีกนิดนึงจ้าง
8: ั้นแม่ไปเจียวกระเทียมรอนะ
7: อ๋อจ้า
8: เร็วๆค่ะ
7: จ้าเดี๋ยวเอาผักตามไปนะ นั่นไม่ใช่แม่ฉันหรอกค่ะเป็นแม่สามี แต่ก็ไม่ใช่สามีของฉันอีกนั่นแหละค่ะ เป็นสามีของพี่สาวฉันที่ตายไปแล้วนะคะ ตอนนี้สามีของพี่สาวฉันเขาก็ทำงานอยู่ที่ต่างประเทศค่ะ

0: านนี้ก็ไม่ใช่บ้านฉันหรอกค่ะ คือสรุปง่ายๆนะคะคือฉันเนี่ยเป็นแค่ญาติห่างๆไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องเกี่ยวดองอะไรกับบ้านนี้เท่าไหร่แต่ที่ฉันมาอยู่ที่นี่ก็เพราะเจ้าเด็กอ้วนคนหนึ่งค่ะ
1: ลาลาลาลาลาลาลาแม่อุ้งคิดถึงไม่เจอกันนานคิดถึงจังเลย
0: นี่แหละค่ะนางแคทเด็กอ้วนที่ฉันพูดถึงนั่นแหละค่ะ

0: เอ๊ะเดี๋ยวก่อนวันนี้มันวันศุกร์นี่ทำไมแกไม่ใส่ชุดนักเรียนฮะ
1: ก็หนูชอบชุดนี้สวย
0: ตีให้เลย
1: ก็หนูไปลาออกมาแล้วจ้ะแม
0: ่ฮะ
1: นี่ไงไปลาออก
0: เฮ้ยจะพูดจริงเหรอเนี่ย
1: จริงจริง
0: โอ้ยตายแล้วนางแคททำไมแกทำอย่างนี้ฮะเดี๋ยวถ้าย่ากับพ่อแกรู้เขาจะว่ายังไง
1: เขาก็ไม่ว่ายังไงหรอกก็เขานั่นแหละเป็นคนบอกให้หนูว่าไปลาออก
0: ฮะเรื่องมันเป็นอย่างนี้ค่ะนางแคทมันเล่าให้ฉันฟังว่าวันก่อนเนี่ยมันโดดเรียนไปทำงานที่ร้านเสริมสวยแล้วก็บุญบาปของมันจริงๆเลยค่ะครูที่โรงเรียนมันดันไปใช้บริการพอดีเรื่องก็เลยถึงหูย่ามันเข้าจนได
1: ้หนูขอโทษจ้ะย่าน
2: ี่นางแคทฉันกับพ่อแกนะไม่เคยดุด่าว่าอะไรแกเลยที่แกเป็นอะไรทำไมเธอถึงทำแบบนี้คะ
1: ก็หนูไม่ได้ตั้งใจย่าย่าให้อภัยหนูนะ
2: เรื่องเนี้ยพ่อแกจะต้องรับรู้
1: ย่าไม่เอาหนูไม่อยากพ่อไม่สบายใจย่าจะโทร
0: นะแล้วแม่แกก็เลยโทรทางไกลไปหาพ่อแล้วก็เล่าเรื่องทุกอย่างให้ฟังจนหมด
3: นี่ลูกแกไม่ยอมเรียนหนังสือไม่ไปโรงเรียนไม่ทำผมนุ
2: ๊กแกจะเอายังไงกับนางลูกสาวตัวดีของแก
4: ก็งั้นผมขอคุยกับแคทมาหน่อยครับแม่
2: เอานางอ้วนพ่อแกจะพูดด้วย
1: สวัสดีจ้ะพ่อเป็นยังไงบ้างจ้ะสบายดีไหมตะวันออกกลางอ่ะหนาวไหมพ่อหนูเป็นห่วงพ่อจังเลย
4: ไม่ต้องมาเฉยเฉยเลยย่าบอกว่าแกไม่ยอมไปโรงเรียนถ้าแกไม่อยากไปนะแกก็ไม่ต้องไปไปลาออกซะ
1: พ่อหนูขอโทษหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแล้วพ่อจริงๆนะ
4: ไม่ต้องพูดแล้วไปลาออกซะแล้วก็ไปสมัครเรียนในสิ่งที่แกอยากเรียนจริง
1: ๆยังไงนะพ่อ
4: ก็แกชอบเสริมสวยไม่ใช่หรอฮะแกก็ไปสมัครเรียนเสริมสวยเลยสิ
1: ย่าพ่อใจหนูเรียนเสริมสวยจริงเหรอพ่อ
4: จริงเอางี้แกไปเรียนที่เกศสยามเลยก็ได้
1: เกศสยาม
2: อุ้ย
1: เกศสยามคืออะไรย่า
2: อุ้ยนางอ้วนไม่รู้จักเกศสยามเสียชาติกระเทยจริงๆเกศสยามก็คือโรงเรียนที่สอนทำผมไงละเว้ย
1: พ่อใจหนูเรียนทำผมจริงๆเหรอจ๊ะ
4: จริงแต่ว่าสัญญากับพ่อก่อนนะแกต้องตั้งใจเรียนแล้วก็จริงจังกับมันห้ามแอบหนีไปที่ไหนอีกเข้าใจไหม
1: สัญญาจ้ะพ่อด้วยเกศของเนตรนารีรุ่นใหญ่ใหญ่ที่สุดเลยพ่อ หนูจะตั้งใจเรียนนะพ่อนะขอบคุณมากนะจ้ะพ
4: ่
1: อ
4: เอองั้นเดี๋ยวพ่อไปทำงานนะแค่นี้นะลูกนะ
0: กับแกด้วยนะไอ้แคท
1: ถ้าหนูเรียนจบนะแม
0: ่
1: หนูจะมาเปิดร้านแล้วหนูจะตั้งชื่อร้านชื่ออะไรดีนะ
0: เพราะนางกระเทยน้อยร่างยักษ์คนนี้แหละค่ะที่ทำให้ฉันรักที่จะอยู่บ้านนี้นางแคทมันมีความสามารถพิเศษนะคะมันสามารถดึงเอาด้านดีๆของทุกคนในบ้านให้ทุกคนได้แสดงออกมาอย่างจริงใจก็ไม่รู้ว่าเพราะว่าสงสารมันหรือว่าเข้าใจมันหรือว่าจะอะไรก็แล้วแต่ว่านางแคทมันก็ทำให้บ้านนี้อบอวลไปด้วยความรักค่ะ
1: อ๋อนึกออกแล้ว
0: อะไร
1: หนูตั้งชื่อนี้ดีกว่า
0: ชื่ออะไร
1: ร้านคุณอึ่งอ
0: ่
1: างอบ
0: มันจะดีเหรอแก
1: ดี
2: นี่นางอ้วน
0: เกลียดนะ
1: หนูว่าได้
0: ไม่ได้อ่ะ
1: หนูว่าได้จริงๆ
0: ชื่ออะไรนะ
1: อึ่งอ่างอบ
2: นางอ้วนมาช่วยย่าเจียวกระเทียม
0: จ้าแม่ไป
1: เร็ว
0: นี่เอาไปก่อนเลยมันยังไม่เสร็จหรอกไปเดี๋ยวไปทำต่อตรงนู้น
1: เดี๋ยว
0: เด
1: ี๋
0: ยวแม่แกว่าเอา
1: คุณ
0: ไป
1: อบ
0: นี่ฉันชื่ออึ่งเฉยๆอ่ะ
5: ทำไมถึงน้ำตาไหลอะครับ
6: นึกถึงย่าค่ะภาพมันเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมเมื่อกี้เห็นหันมากระซิบกับแม่อึ๋งบอกว่าทำไมจริงอย่างขนาดนี้มันใช่เลยคือแสดงว่าสนิทกับคุณย่ามาก
7: เรียกย่าว่าแม
6: ่ไอ้วันที่มาบอกแม่อึ๋งว่าลาออกจากโรงเรียนแล้วบอกว่า

0: พอย่ารู้ต้องโดนย่าดุแน่แล้วย่าตัดสินใจโทรหาพ่อเนี่ยตอนนั้นเรากลัวไหม
1: ตอนนั้นก็กลัวค่ะแอบกลัวแบบพ่อผิดหวังเพราะพ่อเขาไปทำงานไกล
0: คือที่พ่อไปทำงานนี่ทำงานเพื่อมาส่งให้เราเรียน
1: ใช่ใช่พ่อทำงานเพื่อส่งเราเรียนคนเดียวเลยเพราะพ่อมีเราคนเดียวพ่อก็เวลาระยะเวลาที่พ่อทำงานนะคะพ่อจะส่งทั้งเงินทั้งของเล่นที่สามารถส่งให้ลูกได้อะค่ะส่งมาให้แล้วเราก็ทำหน้าที่ลูกตามปกติอะค่ะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติเราทำอะไรที่ตามใจพ่อหรือตามใจแม่เนี่ยน่าจะตอบสนองได้ดีที่สุดแล้ว
0: แล้วพอบอกพ่อมันเป็นอย่างที่เราเห็นในละครเลยไหมที่พ่อ
1: เหมือนเลย
0: งั้นก็หยุดเลย
1: ใช่ใช
0: ่แต่ไปเรียนในสิ่งที่อยากเรียน
1: ใช่พ่อก็พูดฟันธงอย่างนี้เลยจะเรียนเสริมสวยใช่ไหม
2: ค่ะ
1: จะเรียนจริงๆใช่ไหมพ่อก็เน้นบอกใช่หนูจะเรียนก็เนี่ยถ้าจะเรียนต้องตั้งใจเรียนนะมันก็จะเป็นสิ่งสุดท้ายแล้วล่ะที่พ่อจะให้เพราะมันเป็นสิ่งที่หนูชอบก็เลยตัดสินใจไปเรียน
2: ย้อนไปวันนั้นเนี่ยดีใจขนาดไหนคะที่พ่อบอกว่าอ่ะไปเรียนเสริมสวยได้แล้วก็แนะนำเกศสยามให้ด้วย
1: เหมือนขึ้นสวรรค์เลยมีความรู้สึกว่าดีใจมากทำไมแบบมันช่องทางมันง่ายขนาดนี้คือตอนนั้นคิดในใจนะคะว่าเฮ้ยเรากลัวตลอดอ่ะทั้งนั้นที่เราโดดเรียนไปศาสตร์ใดอ่ะแต่สุดท้ายอ่ะเรื่องทุกอย่างพลิกหลังมือเป็นหน้ามือเลยว่าทำไมพ่อยอมง่ายๆเลยตอนนั้นคือเป็นเรื่องที่มีความสุขมากที่เราจะมุ่งหน้าทำในสิ่งที่เราชอบจริงๆสักทีอย่างเงี้ยค่ะ
2: มาจนถึงวันนี้ยังสงสัยไหมคะว่าทำไมคุณพ่อยอมง่ายๆ
1: ค่ะ
2: ต้องให้คุณพ่อมาตอบนะคะพี่มิกขอเรียนเชิญคุณพ่อมานพค่ะสวัสดีค่ะ
0: พ่อเชิญครับ
2: ค่ะ
0: คุณพ่อมานพผู้เฟี้ยวที่สุดในโลกพ่อทำไมวันนั้นถึงเข้าใจง่ายแล้วก็ตัดสินใจแล้วเออก็ไปเรียนในสิ่งที่ตัวเองชอบไป
3: ก็อยู่เมืองนอกเมืองไกลนะ
0: ครับ
3: เราเห็นเขาแบบแล้วมันมีแววอยู่แล้วล่ะเขาชอบนี้ก็ให้ชอบก็ชอบไปเลย
0: ไม่โกรธด้วยที่ลูกไม่เรียนแล
3: ้
0: ว
3: ไม่โกรธ
0: ปล่อยเลย
2: อ
0: ืมจริงๆนี่เรียกว่าสปอร์ตมากนะเพราะว่าการที่คุณพ่อคนนึงจะให้ลูกหยุดเรียนแล้วเข้าใจว่าลูกเราคือเป็นยังไงลูกเราชอบอะไรแล้วตัดสินใจไปเลยลูกแล้วสนับสนุนด้วยไง
2: ค่ะ
0: ไม่ใช่ตัดหางปล่อยวัดจะไปไหนก็ไปนี่คือไปเลยเดี๋ยวพ่อจะส่งมาช่วย มันเป็นความยิ่งใหญ่ของจิตใจคนเป็นพ่อมากนะ
2: ค่ะการที่พ่ออนุญาตให้ไปเรียนเสริมสวยเนี่ยมันก็คือคนข้างนอกก็จะรู้มากขึ้นเหมือนกับพ่อประกาศไปเลยว่าลูกฉันเป็นแบบนี้ตรงนั้นพ่อทำใจกับตัวเองยังไงที่จะให้คนข้างนอกยอมรับว่าลูกเราเป็นแบบนี้
3: ไม่เคยทำใจกันเลย
2: เหรอคะ
3: เราคิดว่าเราส่งลูกเรามีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะคนอื่นเขาไม่ได้ช่วยเราหรอกเราต้องช่วยตัวเองให้ลูกช่วยตัวเองได้รู้สึกทุกอย่างคือต้องให้ลูกคือถ้าให้ทำพิธีไหนที่เขามีวิชาชีพที่เลี้ยงตัวเขาได้เพราะเราอยู่ก็ไม่นานแล้วหนักแล้วเราก็ตาย
0: พ่อเคยรู้สึกอายหรือรู้สึกอะไรไหมที่ลูกเราไม่ใช่ผู้ชายแท
3: ้ไม่อายเลย
0: ไม่สนเลย
3: ไม่สนอายเลย
0: อุ้ยดีจังเลยอ่ะ
3: ไม่อายทำไมอ
0: ่
3: ะ
0: นั่นน่ะสิน
2: ี่เป็นครั้งแรกเลยไหมคะที่น้องแคทได้ยินคำตอบของคุณพ่อ
1: ครั้งแรกเลยค่ะคือปกติพ่อเขาไม่ค่อยได้พูดอะไรอยู่แล้วค่ะคือยิ่งความในใจเนี่ยพ่อเขาก็เป็นคนแบบไม่ค่อยพูดอะไรอยู่แล้วแต่จริงๆแล้วเรารับรู้ด้วยความรู้สึกของเราเองนะแต่วันนี้เหมือนพ่อก็พูดทุกอย่างเราก็เพิ่งรู้วันนี้ค่ะว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้อายไม่ได้อะไรแล้วเขาสนับสนุนเราตลอด
2: ทราบว่าตอนที่พ่อไปทำงานที่ตะวันออกกลางอะค่ะพ่อก็จะมีรูปของน้องแคทแบบสวยงามไปด้วย
3: มีคร
2: ับ แล้วเวลาเพื่อนถามถึงลูกพ่อก็ให้ดูรูปนี
3: ้เขาบอกขอลูกสาวไปแต่งงานเขา
2: ขอเลยจะมาเป็นลูกเขยพ่อ
0: แล้วพ่อตอบเขาว่ายังไง
3: บอกไม่ได้หรอกพันเดียวก็มึง
2: แสดงว่าพ่อก็เปิดเผยเรื่องลูกกับเพื่อนๆที่ทำงานด้วยกัน
3: เปิดเผยครับ
2: ไม่ได้ปิดบัง
3: ไม่ปิดบัง
2: น้องแคทเองก็บอกว่าตอนที่พ่ออยู่ที่เมืองนอกอะค่ะพ่อเองก็ยังไม่รู้ว่าเขาชอบเสริมสวยใช่ไหมคะ
3: ตอนนั้นไม่รู้จริงพอแม่เขาบอกว่าให้ลูกเป็นชอบงั้นนะเราก็เลยบอกให้เรียนเสริมสวยแล้วกัน
1: เหมือนสวรรค์เลยอะคือแบบ ุยทุกอย่างปลดล็อกง่ายจังเลยอ่ะ
0: น
1: ั
0: ่นแหละสิ
1: ใช่ค่ะทั้งนั้นที่ตัวแคทเองอ่ะเรียนถึงปวช.เทอม2เอ้ยปวช.ปี3เทอม2นะคะ
2: ใกล้จะจบแล้ว
1: จะจบแล้วแค่ครึ่งเทอมนี่คือรับใบประกาศแล้วค่ะว่าเราจบปวช.ปี3เตรียมที่จะต่อปวส.หรือมหาลัยต่อได้เลย
2: ค่ะ
1: คือสุดท้ายแล้วว่ามันจะจบแล้วอีกไม่กี่เดือนจริงๆอันนี้ยังจำได้เลยคือแล้วพ่ออยู่ดีก็คือพาร์ทไม่แยกเลยออกไปเรียนเลยคือเรียนก็คือเรียนเลยเราตัวเราเองแอบนึกเสียดายเลยว่าฉันต้องกลับไปเก็บให้มันจบไม่ว่าคือนึกในใจว่านึกเสียดายเวลาที่เราเสียเวลาของเราเองอะค่ะเรายังคิดในใจของเราเล่นๆเลยว่าถ้าฉันเรียนเสริมสวยจบฉันมีเวลาเนี่ยฉันจะกลับไปเรียนเอาใบนะเพราะว่าฉันเสียดายเวลา
2: อาวุธ
1: ใช่อันนั้นคือเป็นความคิดนะ
0: ปรากฏว่า
1: ก็ไม่ได้กลับไป
0: เราเสียดายเวลาแต่พ่อบอกไปเลย
1: ใช่ใช่
0: ไม่ต้องเสียเวลา
1: ไม่ต้องเสียดาย
0: ใช่ความสุขไปทั้งโลก
1: ใช่ใช่ใช
0: ่ขอบคุณมากเลยชอบ
2: พ่อไม่เสียดายเหรอคะจะจบแล้วนะคะปวช.ได้วุฒิมามันก็สมัครงานได้นะคะ
3: วุฒิก็กินไม่ได
1: ้วุฒิกินไม่ได
3: ้มันเป็นถึงจะจบมาแต่ละงานหรือเปล่าก็ไม่รู้
2: ค่ะ
3: เพราะงานมันหายากนะไม่หายง่ายแล้วเรียนแบบการตลาดอย่างเงี้ยมันทำให้หาง่ายหายากคือเรียนเสริมสวยเสริมสวยแล้วกัน
0: ครับ
3: มันง่ายกว่าได้เปิดร้านเองที่ก็มีแล้วเปิดแล้วเองก็ได้หรือไปเป็นลูกจ้างเขาก็ได้อะไรมันได้เงินทั้งหมดน่ะ
2: แม่อึ่งล่ะคะทราบไหมคะว่าเขาจริงจังด้านเสริมสวย
4: ทราบค่ะแล้วก็ชอบที่เขาจะไปทางนี
2: ้แม่ชอบที่จะสนับสนุน
4: ใช่ค่ะเพราะว่าทำอาชีพเสริมสวยเป็นอาชีพที่มันทำให้คนสวยอะ
2: ยังไงมันก็อยู่ได
4: ้ใช่ค่ะ
2: พอไปเรียนเสริมสวยมันเปลี่ยนไปเลยไหมคะน้องแคทบรรยากาศความรู้สึก
1: มันมีความรู้สึกว่าฉันมีจุดมุ่งหมายแสงสว่างอะเยอะไปหมดเลยคือมันทำให้เราโลดแล่นมีความคิดต่างๆและทำให้เราแบบอยากจะต่อยอดในเมื่อเรามาสายนี้แล้วมันสามารถควบคุมความคิดเราว่าเรามันยังมีอีกหลายลู่ทางนะที่อยู่ในวงล้อมของคำว่าเสริมสวยเนี่ยค่ะมันก็เลยทำให้เรามีความสุขมากขึ้น
2: แล้วก็ทราบมาว่าเขาเรียนแล้วเขาขยันมากนะคะทำงานเก็บเงินด้วยส่งตัวเองเรียนยังไงคะ
1: ก็มันก็จะมีช่วงที่แบบนอกคอร์สอะค่ะไม่ว่าจะเป็นแบบเสริมแบบแต่งหน้าเพิ่มไหมแต่งหน้าเฟนซีเพิ่มไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รับจ็อบหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะเอาเงินส่วนนั้นค่ะไปต่อยอดเราเองก็เรียนเพิ่มเติมมาเรื่อยๆอย่างเงี้ยค่ะควบคู่กับทำงานไปด้วย
2: ตอนที่น้องแคทเรียนที่กรุงเทพอะค่ะตอนนั้นคือมีฝันเลยไหมคะว่าเราจะเก็บเงินเพื่อจะกลับไปเปิดร้านที่บ้าน
1: ตอนแรกเราก็ยังไม่ได้มีฝันอะไรใหญ่โตขนาดนั้นค่ะเราก็แค่เป็นลูกจ้างไปก่อนแต่ด้วยแบบคุณย่าโทรไปทุกวันเกือบทุกวันวันไหนไม่โทรมาเนี่ยคือแบบทำไมไม่โทรมาหายไปไหนจะไปไหนก็ต้องโทรมาบอกอะไรอย่างเงี้ยจนเรามีความรู้สึกว่าเราเริ่มใจอ่อนเรามีความรู้สึกเพราะเรารักย่ามากก็เลยมีความรู้สึกว่าถ้าสมมติฉันจะกลับไปบ้านเนี่ยนะฉันต้องไปอยู่กับย่าเนี่ยฉันก็ต้องมีร้านอยู่ที่บ้านด้วย
0: มัน
1: ถึงจะไปอยู่บ้านแล้วก็มีงานทําก็เลยเป็นจุดเปลี่ยนค่ะว่าแบบเราต้องกลับไปบ้านแล้วล่ะถ้ากลับไปบ้านเราก็ต้องมีรายได้เราก็ต้องทําร้านเสริมสวยเล็กๆของเราอยู่กับย่า
2: ดูเหมือนทุกอย่างจะไปด้วยดีนะคะแต่ก็มีเหตุการณ์หลายอย่างค่ะเกิดขึ้นกับน้องแคทและเป็นเหตุการณ์ที่กระทบกระเทือนกับจิตใจด้วยจะเป็นอย่างไรชมจากละครเวทีค่ะ
5: จากที่นางแคทมันไปเรียนทำผมจนจบหลักสูตรแล้วมันก็ยังไขว่คว้าหาความรู้ในสิ่งอื่นๆที่มันชอบอีกเยอะแยะมากมายค่ะแล้วมันก็พาให้คนในบ้านรวมทั้งฉันที่ไม่ได้รู้เรื่องแล้วก็ถนัดอะไรเรื่องพวกนี้เลยต้องมาคอยช่วยคอยทำแล้วก็เรียนรู้ไปกับมันด้วยและพอพ่อมันกลับมาจากต่างประเทศก็ต้องกลายมาเป็นลูกมือมันอีกคนนึงตอนนั้นนี่โอ้โหบ้านเรานี่วุ่นวายแล้วก็สนุกมากๆเลยล่ะค่ะ
6: แหมแหมแหมผู้หญิงสวยคนนั้นน่ะยังไงจ๊ะเมื่อแต่มือหาผู้ชายคนไหนอยู
5: ่นี่แน่นางแคทยังจะมาพูดมากอีกฉันไม่มีเวลาไปหาผัวก็เพราะว่ามือมาช่วยแกวุ่นวายอยู่อย่างเนี้ย
6: จะไปหาที่ไหนไกลผู้ชายแถวนี้ก็มี
5: อะไร
6: มานี่
5: ไปไหน
6: มาช่วยหนูกับพ่อเนี่ยพับผ้าหน่อยพ
0: ่
6: อหนูพาแม่อึ่งมาช่วยพับผ้าย่าชุดเมื่อไหร่จะได้น่ะที่เรานัดกันไว้ด่ะ
5: ดูสิอีนังเนี่ยมันใช้เราอย่างกระทาเลยนะพี่เนาะว่าไหม
7: พี่ก็ว่างั้นแหละ

0: ช่วยกับไม่รู้ว่าเริ่มยังไงเนี่ย
1: เดี๋ยวฉันทำให้เองดีกว่า
2: หรือว่ามาแล้ว
3: นางแคทชุดที่อยากได้ไง
4: ฮะอุ้ยชุดสวยมากเลยอ่ะ
3: สวยนะ
4: เ
3: ออพูดแบบใสสิ
4: เนาะแต่แบบเห็นอย่างนี้แล้วมันดูไม่ออกอ่ะ
3: เอาเหรอ
4: เออ
1: แบบนี้
4: อุ้ยไซส์พอดีกับแม่อึ่งมั้งเนี่ย
3: มาลองสิอะไร
4: มาใส่ชุดลองให้หนูหน่อยเป็นนางแบบให้หนูหน่อย
1: เฮ้ยจะบ้าเหรอ
4: เร็วเร็ว
3: มา
4: ใส่หน่อยใส่หน่อย
3: มา
1: ใส่ทำไมเนี่ยลองทาบดูสิ
4: เนี่ยอันนี้มันมาคู่กันอะใส่สูทเป็นนางแบบให้หนูหน่อยเร็ว
1: เนี่ยนะโอ้โหสวยมากเลยแม่อึ่ง
4: เออของลูกค้าเขาไม่ใช่ของพ่อของแม่หรอก
1: ใส่หนูเลยนะ
3: นี่ไงตักมาสำหรับแกเลยนะนี
4: ่ได้พ่อได้พ่อบังเอิญมากเลยอ่ะพอดีตัวพ่อเลยพ่อลองไปนั่งพ่อลองไปนั่งดูสิพ่อมันไปนั่งดู
1: หนูว่ามันหนักไปนะเนี่ย
3: อุ้ยจะตาย
4: พอดีแม่อึ่งเลย
3: ใช่ไหม
4: ลองนั่งดูสิแม่หนึ่งลองนั่งดู
1: นั่งทำไมเนี่ย
3: นั่งสินั่งนั่งนั่งก่อน
4: เอ้ยสวยนะเนี่ย
3: สวย
1: โอ้อะไรเนี่ย
4: เหมาะกันมากเลยอ่ะ
3: จอ
1: ฮะ
4: น้อง
0: อะไร
4: พ่ออ่ะกับแม่อึ่งอ่ะก็เป็นคนที่ให้ความสุขกับหนูให้ความรักกับหนูเนาะแล้วก็ที่สำคัญน่ะไม่รังเกียจหนูที่หนูเป็นกระเทยไม่เหมือนลูกกระเทยบ้านอื่นที่เขารังเกียจรังงอน
0: อ
4: ่ะ
0: รัก
4: รักใช่ไหมล่ะแล้วถึงวันนี้เนี่ยหนูว่านะพ่อกับแม่อึ่งอ่ะควรจะมีความสุขกันได้แล้วเนาะย่าเน
3: า
4: ะ
3: ใช่ลูก
1: หัวเราะนางแคทเกดอย่าบอกนะว่าน
3: ี่นางแคทน่ะเขาเห็นแกสองคนอะลำบากเพราะเขามามากแล้วมันก็เลยอยากให้เองทั้งสองมีความสุขกับเขาบ้างสองคนแหละแกสองคน
4: ก็นั่นแหละพ่ออะก็เป็นพ่อของหนูเดินทางไปเมืองนอกหาเงินมาให้หนูหนูก็อยากให้พ่อมีความสุขแล้วหนูก็ต้องขอบคุณพ่อด้วยนะจ๊ะส่วนแม่ถึงแม่อึ่งอ่ะจะไม่ใช่แม่แท้ๆของหนูอ่ะแต่ก็ดูแลเลี้ยงดูหนูมาอย่างดีเหมือนแม่แท้ๆเลยแล้ววันนี้อ่ะหนูอยากจะให้แม่อึ่งอ่ะมาเป็นแม่แท้ๆของหนูได้ไหมจ๊ะ
1: เอานะช็อกสิคะใครจะไปคิดว่ามันจะพูดอะไรอย่างนี้ออกมาแต่ภายใต้ความพิลึกพิลั่นนี่ก็ทำให้สะท้อนเห็นว่าหัวใจของมันก็คงจะซาบซึ้งกับความรักที่คนรอบข้างมีให้กับมันและมันก็เลยอยากที่จะเอาความสุขความรักมอบคืนให้แก่พวกเราค่ะแล้วพี่อ่ะว่าไงล่ะ
0: พี่ก็ตามใจลูกอ่ะ
4: จะมีพ่อและแม่แล้วจ้าอยากถ่ายรูปจังเลยอ่ะ
3: เออมา
4: ถ่ายรูปดีกว่า
1: ใครถ่ายให้ล่ะ
3: ครอบครัวครอบครัวแล้ว
4: อยากถ่ายได้ไหมอ่ะ
1: อยู่อย่างเงี้ย
4: ไม่ได้ลูกบิ๊กเอาถ่ายให้หน่อยเร็วทุกคนนับพร้อมกันนะ1 2 3แล้วอะไรแฮปปี
1: ้แฮปปี้ก็ได
4: ้แฮปน้อยๆปีเยอะ
1: แต่เมนถ่ายให้สวยๆนะจ๊ะ
5: ยิ้มสวยยิ้มหวาน1 2 3
4: Happy
5: อีกรูป1 2 3
3: Happy
5: เดี๋ยวพ่อกับแม่จูบกันหน่อยไหมครับจูบแก้มนิดนึง
3: เอาหน่อย
5: 1 2 3
3: Happy
0: ขอบคุณมาก
5: ยินดีอย่างยิ่งครับผม
0: แม่เพื่อนบ้านที่มีน้ำใจสูง
4: โอ๊ย
0: มาจูบ
4: จูบ
0: มาจูบลูกจะ
5: ฆ่าทายฆ่าทาย
3: ถ้าอย่างนั้นน่ะเจ้าอ้วนย่าคงต้องไปก่อนนะขอบใจแกมากนะที่ทำให้ย่ามีความสุขตลอดมาขอบใจเองทั้งสองคนด้วยนะย่าไปละ
1: เป็นธรรมดาค่ะความสุขผ่านมาก็ย่อมมีความทุกข์แวะเวียนมาเยือนย่าจากพวกเราไปแล้วค่ะ

0: พ่อแม่หนูคิดถึงย่า
1: หนูไม่ไหวแล้วอ่ะ
2: พ่อก็คิดถึงลูก
3: นี่พวกเราต้องเข้มแข็งนะแคทต้องเข้มแข็งนะลูกย่าไม่ได้ไปไหนเลยย่ายังอยู่ในใจของพวกเราและตอนนี้แคทจะต้องเป็นเสาหลักของบ้านเรานะลูกพวกเราทุกคนมารวมตัวกันอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะว่ารักแคทตอนนี้มันถึงเวลาแล้วแคทที่แคทจะต้องพาพ่อและแม่อึ่งเดินก้าวผ่านทุกอย่างไปให้ได้
0: จ้ะแม่อึ่งหนูสัญญานะว่าหนูจะร้องไห้วันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วแล้วหนูจะพาครอบครัวของเราอะเดินหน้าต่อไปนะจ๊ะย่าเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะจ๊ะ

0: จากละครเมื่อกี้ทุกอย่างเหมือนกำลังไปได้สวยเริ่มมีห้องตัดเสื้อเป็นของตัวเองก็ต้องมาสูญเสียคุณย่าไปมันให้หลังจากการมีห้องเสื้อของตัวเองนานไหมครับ
1: ไม่นานค่ะไม่นานเรามีความสุขเราเริ่มประสบความสำเร็จแล้วงานและย่าก็จากไปเรารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเราตั้งความหวังว่าเราอยากจะดูแลย่าให้ดีที่สุดแต่ก็ไม่ทันมันก็เลยทำให้เราคิดว่าแบบเวลาเรามีชีวิตอยู่อะค่ะเราควรจะดูแลคนที่เรารักให้ดีที่สุดเท่าที่เราจะทำได้เพราะวันที่เขาจากไปอะเราไม่สามารถเรียกร้องอะไรกลับคืนได้เลย
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อก็น้ำตาไหลเหมือนกัน
1: หนูพ่อรักแม่มากรักย่ามาก
0: คือเรียกว่าเป็นพ่อรักแม่รักคุณย่ามาก
1: ใช่
0: แล้วก็เป็นคนที่ไว้วางใจที่สุดให้ดูแลลูกเราที่เรารัก
2: เพราะมีคนเดียวมันไม่มีใครที่จะต้องดูแลลูกเราก็มีแม่คนเดียว
3: ลูกให้กำลังใจคุณพ่อยังไงคะหลังจากเสียคุณย่าไป
2: ก็ต่างคนให้กำลังใจเองอะคือเรารู้แล้วว่าท่านต้องเสียพูดไม่ออกพูดไม่ถูกพูดไงพูดไม่ถูกเรื่องนี
3: ้แม่อึ่งล่ะคะมาดูแลจิตใจของทั้งคุณพ่อและน้องแคทยังไงคะช่วงนั้น
4: ก็ได้จะบอกเขาว่าเราต้องเดินหน้าต่อนะเราต้องสู้ยังมีอะไรแม้ยังมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่เราต้องทำก็เลยก็เริ่มเปิดร้านเปิดอะไรกันใหม่อีกรอบนึง
0: มันขนาดไหนที่เรามีความตั้งใจมากที่อยากจะดูแลคนที่เรารักมากที่สุดก็คือคุณย่าแต่พออย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเหมือนมันไม่ทันแต่แสดงว่าท่านก็ต้องได้เห็นเพราะเราเริ่มเปิดร้านเปิดอะไรแล้ว
1: ได้เห็นได้เห็นค่ะแต่ความรู้สึกเราอ่ะมันน่าจะสบายกว่านี้แล้วมันน่าจะย่าน่าจะสบายกว่านี้ได้แล้วอย่างเงี้ยค่ะน่าจะได้นั่งรถที่เราซื้อน่าจะได้ไปนั่งกินร้านอาหารที่เราแบบมีเงินจ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีความรู้สึกว่ามันไม่ทันจริงๆสิ่งที่เราทำไปอ่ะเรามีความรู้สึกมันน้อยเกินไปด้วยซ้ำสำหรับคนที่เรารักถึงแม้เขาถ้าเขาตอบได้เขาอาจจะบอกแค่นี้พอแล้วแต่เรามีความสุขมันน้อยมันน้อยไปที่เราจะทดแทนบุญคุณ
0: แม่อึ่งนี่ไม่ใช่แม่แท้ๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แม่แท้ๆไปไหน
1: แม่แท้ๆเสียค่ะ
0: เสียตอนไหนฮะ
1: เสียตอนเกิดเลยพอออกมาแล้วตกเลือดค่ะอะไรเสียชีวิตในขณะคลอด
0: คลอด
1: และเสีย
0: แคทออกมาเสียเลยวันนั้นเลย
1: ใช่
0: นั่นคือภรรยาพ่อ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วจริงๆแม่อึ่งคือ
1: น้องสาวแม่
0: เอ้านี่ท่านพญานี่มึงรู้ว่านั่งอยู่ข้างๆท่านพญาพอเราเห็นว่าคู่นี้น่าจะสปาร์กกันได้เราไปชงยังไงให้เขาติดกันน่ะ
1: ก็พ่อเป็นคนมาถามพ่อบอกว่าถ้าสมมุติแบบลงเอยกับแม่อึ่งอ่ะหนูว่าจะว่าอะไรไหมแล้วเราก็สนิทกับแม่อึ่งเราก็บอกว่าดีมากเอาเลยพ่อเอาเลยคือเราก็ตอบท่านเอาเลยแม่ก็ถามแม่อึ่งก็ถามว่าจะดีหรอบอกว่าดีสิแม่ดีจะตายแม่ไม่ต้องมีลูกคือแต่งงานปุ๊บมีลูกปั๊บเลยนะ
0: แล้วคุณย่าก็อยู่ในเหตุการณ์เห็นด้วยอีก
1: คุณย่าก็เห็นด้วยในเหตุการณ
3: ์พ่อคะโล่งใจไหมคะที่น้องแคทอนุญาต
2: ก็ลงใจของมันเนี่ย
3: แล้วสมมุติพ่อถ้าน้องแคทไม่อนุญาตเนี่ยพ่อจะยังไงต่อคะ
2: ก็ต้องเฉยนะครับ ต้องรอค่าอนุญาตเพราะว่าของแบบเนี้ยได้มากเห็นแล้วมันเข้ากันไม่ได
1: ้ก็กลัวแบบว่าแม่ใหม่จะเข้ากับลูกไม่ได้พ่อเขาก็กลัวเขาถึงต้องถามต้องขออนุญาตว่าจะโอเคไหมถ้าจะเอาน้ามาทำแฟนอีกคนทำแม่อีกคนนึงก็เลยแล้วบอกโอเคมากเพราะว่าตอนที่เขาอยู่เมืองนอกอ่ะเราก็วนเวียนเจอกันอยู่แล้วกับครอบครัวยายใช่วนเวียนไปหายายตลอด
0: ก็ดีแล้วไงพ่อไม่ต้องไปทำความรู้จักกับครอบครัวใหม่ย้อนกลับไปว่าไอ้วันที่คุณย่าเสียและเราจะต้องเอาเงินมาลงทุนทำร้านใหม่อะไรให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยคือเอาเงินเก็บของเราลงทุน
1: คือเราอะทำงานได้ค่ะเวลาเราทำงานแต่ละจ็อบเนี่ยเราอะไม่ได้ใช้เงินไปในทางส่วนตัวเลยสมมุติว่าเราจะสร้างร้านเนี่ยค่ะเราก็เริ่มจากแบบซื้ออิฐหินปูนทรายมากองไว้เพราะว่าจริงๆแล้วอะการสร้างร้านหรือสร้างบ้านหลังนึงอะมัน ถ้าเป็นคนอื่นทำอ่ะเขาอาจจะต้องกู้ยืมจากธนาคารแต่ด้วยเราอ่ะไม่เขาเรียกอะไรไม่มีเครดิตอะค่ะก็เลยกลายเป็นว่าต้องค่อยๆต่อเติมไปก็กลายเป็นเรื่องราวของการว่าต้องค่อยๆสะสมมันอาจจะเป็นมาเป็นมันอาจจะเป็นจากผลพวงจากที่เราเป็นคนอดทนเก่งๆอะค่ะก็เหมือนกันค่ะการสร้างร้านครั้งนี้ก็เป็นการอดทนเหมือนกันคือยอมรับกับความล่าช้ากับความค่อยๆเจริญเติบโตอะค่ะ
3: พ่อคะการที่น้องแคทเปิดร้านเนี่ยตอนนั้นพ่อคิดยังไงคะ
2: ดีใจและภูมิใจที่ลูกทำได
3: ้ค่ะ
2: คนที่เขาดูถูกเคยนั่นไว้เขาก็เดี๋ยวนี้ก็ดีก็เฉยขึ้นมาก
3: อ๋อเคยมีคนดูถูกด้วยเหรอคะ
2: มีเขาพูดมาเป็นรองอย่างเงี้ย
3: อย่างเช่น
2: แต่ดังถึงไหนชุดลิเกอะไรอย่างเงี้ยเผลอชายก็ได้ที่หนึ่งของเสื้อผ้ามา
1: คือเราโดนบูลลี่เรื่องแบบว่าเราเป็นคนต้นทุนต่ำเพราะเราไม่ได้มีสมบัติอะไรมากมายเวลาเราทำงานอะไรหลายๆอย่างเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ราคาถูกเราก็จะโดนอย่างเช่นแบบชุดลิเกชุดราคาถูกอะไรอย่างเงี้ยจะโดนประจำกับแม่อื่นก็พอมาวันนึงที่เราได้พิสูจน์ก็คือมีการประกวดเรื่องนางงามเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทำชุดให้นางงามใส่ซึ่งมีในส่วนของเรื่องแต่งกายงามเนี่ยมันจะต้อง77จังหวัดเนี่ยต้องแข่งกันแล้วประกาศมาคือเราได้ที่1ใช่ค่ะ
5: ชุดของเราได้ที่
1: 1ชุดของเราได้ที่1ค่ะ
5: สรุปร้านชื่ออะไร
1: ห้องเสื้ออึ่งอ่างปาจิงโกอบๆค่ะ
5: ปาจิงโกมาจากไหน
1: มันเป็นศัพท์กระเทยอ่ะคือแบบพูดเล่นพูดหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันลงศัพท์คล้องจองดีก็มีความสุขว่าเข้ากับแม่เราดีอ่ะเพราะแม่เราเป็นคนโก๊ะโก๊ะกังๆใช่ใช่ใช่คือแบบเป็นคนแบบห้าวๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
5: แต่ย้อนกลับไปนิดนึงตอนนั้นที่ออกจากโรงเรียนคือไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
1: ไปเรียนเสริมสวยเฉยๆ
5: เสริมสวยคือแต่งหน้าทำผม
1: แต่งหน้าทำผมตัดผม
5: แค่นั้น
1: แค่นั้น
5: แล้วสิ่งอื่นๆจนมาเป็นห้องเสื้อจนให้นางงามใส่จนเราได้ที่หนึ่งมันมาได้ยังไง
1: เผอิญวันนั้นมันก็มีแบบประกาศโฆษณาค่ะตามหมู่บ้านว่ามีพัฒนาฝีมือชุมชนมาลงที่วัดข้างบ้านนะเราก็เลยตัดสินใจไปเรียนไปเรียนอยู่ประมาณ 3-4 วัน
5: แค่นั้น
3: ตัดไปเลยเหรอคะ
1: แค่นั้นตัดไปเลย
3: โอ้โห
1: คือด้วยความคือแคทจะพูดอย่างนี้คือด้วยความที่เราอ่ะมุ่งมั่นและตั้งใจมาก
5: ค
1: ือเราต้องการเรียนรู้ในสิ่งที่เราไม่รู้พอเราไปเรียนรู้ปุ๊บเราก็กลับมาตั้งหลักเลยทำแล้วมันก็ประสบความสำเร็จเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่ค่ะที่เราตั้งใจทำอะค่ะถ้าเกิดมันออกมาจากใจอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันง่ายมากพอเราไปเรียนรู้ทฤษฎีหรือหลักการมาเพียงแค่3วันหรือ4วันเนี่ยมันก็สามารถต่อยอดได้จริงๆทุกวันเนี้ยแคทไม่ได้ตัดเสื้อผ้าเองนะที่เป็นข่าวที่โด่งดังอะคือแม่อึ่งตัดหมดคนที่เรียนน่ะไม่ได้ตัด
3: ค
1: ่
3: ะ
1: คนที่ตัดไม่ได้เรียน
4: ชอบกลายเป็นว่าเราอยากเรียนรู้อะไรใหม่ๆเรื่อยๆ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: ศึกษาดูอันนู้นอันนี้เราก็มาทำอยากได้อะไรแล้วก็ลองทำดูตัดเป็นแบบก่อนแล้วค่อยลงของจริงเอาพอมันเอ้ยมันสวยดีว่ะเอาก็เอาตัดต
3: ่อแล้วให้พ่อทำอะไรที่ร้านคะน้องแคท
1: พ่อนี่เป็นหน้าที่ทำกับข้าวพ่อจะทำกับข้าวซักผ้าอยู่ในบ้าน
3: ค
1: ่
3: ะ
1: ใช่ค่ะพ่อจะเป็นแม่บ้านส่วนเราสองคนก็จะเป็นคนทำงาน
4: ใช่
5: ดีแล้วไงเราทำงานมาเยอะแล้วมันเป็นทีของเราที่ได้แค่ทำอาหารกับเป็นดูแลในบ้าน
3: แล้วกิจการที่ร้านของน้องแคทเนี่ยค่ะนอกจากคุณแม่มาช่วยญาติก็มาช่วย
1: ค่ะญาติก็มาช่วย
5: ครับ
1: เราก็เริ่มขายงานกระจายงานให้มันใหญ่ขึ้นให้มันเยอะขึ้นเพื่อที่จะได้รับเงินมาเยอะขึ้นแล้วจะได้แบ่งเงินเนี่ยให้ครอบครัวเราใช
5: ้
1: ก็เลยกลายเป็นว่ามีครอบครัวมาช่วยทำงานมากขึ้นมีห้องเสื้อม
5: ี
1: เวดดิ้งมีคาเฟ
5: ่
1: มีสาขายำ
3: จนถึงวันนี้เนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จไหมคะ
1: ประสบความสำเร็จมากความสำเร็จของแคทน่ะมันไม่ได้ตีออกมาเป็นเงินนะคะความสำเร็จของเรามีความรู้สึกว่าคือเราสามารถยืนอยู่ในที่แจ้งได้อย่างสง่าผ่าเผยทุกคนยอมรับในศักยภาพของเราไม่จำเป็นใครต้องมาชมฉันสวยดีเก่งอะไรหรอกแต่เพียงแค่ให้คนกลุ่มนึงอ่ะศรัทธาในตัวเราอ่ะถึงแม้จะเป็นกลุ่มเล็กๆอย่างเงี้ยค่ะเรามีความรู้สึกว่าเราภูมิใจ
3: ในเรื่องราวของน้องแคทนะคะดูจะเป็นครอบครัวที่อบอุ่นมีคนมาเติมเต็มความรักให้ตลอดแล้วทุกอย่างเหมือนจะราบรื่นโดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ร้านก็ไปได้ดีธุรกิจต่างๆก็ไปได้ดีแต่น้องแคทเองก็จะรู้สึกว่าตัวเองขาดความรักอะไรไปบางอย่างแล้วก็พยายามที่จะแสวงหาคนคนนั้นยืนอยู่ข้างๆกายและตรงนี้แหละค่ะที่เป็นประเด็นให้เกิดเหตุการณ์บางอย่าง ขึ้นภายในครอบครัวเรื่องราวจะเป็นยังไงชมจากละครค่ะ
6: ถ้าคุณสงสัยว่าครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งจะมีความรักความเข้าใจกันจนไม่มีปัญหาอะไรเลยอย่างนั้นเหรอก็ต้องบอกว่าอะไรที่มันเกินพอดีมันก็มีจุดอ่อนของมันค่ะ
7: พอพูดตั้งกี่หนแล้วฮะว่าผู้ชายคนนั้นมันสร้างแต่ปัญหามันจะทำให้หนูเหนื่อยขึ้นกุ้มใจขึ้น
8: ก็ดูรักเขาพ่อเพราะเข้าใจหนูป่ะหนูอยู่กับเขามาเกือบ10ปีอ่ะถ้าเกิดเขาไปอ่ะหนูไม่เหลือใครเลยนะพ่อ
7: นัทที่ยืนอยู่นี่ใครที่ย่าเขาทุ่มเทเนี่ยเขาทำเพื่อใครทั้งพ่อทั้งแม่อยู่ไม่ได้เหรออยู่ไม่ได้ก็ไปตายเลยไหม
8: พ่อ
7: แคท
6: พี่ใจเย็นๆก่อนนะไอ้แคทน่ะมันเพิ่งจะเสียย่าไปแล้วมันก็เคยได้รับความรักจากทุกคนน่ะพอมันเสียใครไปสักคนหนึ่งมันก็แค่หาคนอื่นมาเติมเต็ม
7: ก็พี่โมโหหรือว่าตลอดเวลาที่เราเข้าใจว่าเรารักมันเราเข้าใจมันเนี่ยเราคิดผิดหรือเปล่า
6: อย่าคิดอย่างนั้นเลยนะพี่บางทีความรักอาจต้องการความพอดีแล้วก็อาจจะต้องการการเว้นระยะห่างนะคะเพื่อให้คนที่เรารักได้เรียนรู้แล้วก็เติบโตบ้างพอเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไม่นานแคทมันก็กลับมาบ้านค่ะ
8: แม่อึ๋ง
6: แคทเป็นอะไรเนี่ยฮะมันทำอะไรแกไหนบอกแม่สิ
8: หนูไปคุยกับมันมันบอกว่าพ่ออ่ะมีอคติกับมันมันเลยไม่มีความสุขแต่นั่นไม่ใช่เรื่องใหญ่อ่ะมันบอกว่าไม่อยากมีลูกอ่ะแต่หนูไม่มีมดลูกอ่ะ
6: ไม่เป็นไรนะลูกเอ้ยเวียนตะไลเอ้ยไม่เป็นไรเลยนะแคทถึงไม่มีมันอ่ะแคทก็ยังมีแม่แล้วก็พี
7: ่ก็มีพ่ออยู่อีกคนไงแล้วพ่อก็จะอยู่เคียงข้างลูกตลอดไม่มีวันทอดทิ้งไปไหนนะลูก
6: สุดท้ายแล้วพอมันเกิดเรื่องที่มันเป็นเรื่องกระทบกระเทือนจิตใจกันบ้างมันก็ดีนะคะมันทำให้คนในครอบครัวของเราได้พิสูจน์ตัวเองค่ะว่าเราจะเอาความรักของเราเนี่ยผ่านพ้นอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ไหมและตอนนี้พวกเราก็ได้พิสูจน์แล้วค่ะถึงแม้ว่าวันข้างหน้ามันอาจจะมีเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นเป็นบททดสอบอีกมากมายเท่าไหร่แต่ฉันเชื่อค่ะว่าพวกเราจะผ่านมันไปได้แน่นอนโอ้ยกอดด้วยรักแคทที่สุดเล

0: มันเกิดอะไรขึ้นครับคือหลังจากคุณย่าเสียเหรอ
1: หลังจากคุณย่าเสียก็คือพ่อเนี่ยเขาก็ไม่แฮปปี้อยู่แล้วล่ะว่ามีผู้ชายมาอยู่ด้วยเขาก็กลัวผู้ชายจะมาหลอกลูก
0: ซึ่งคนนี้คบมานานยัง
1: ประมาณ9ปีค่ะตั้งแต่พ่อยังไม่กลับแล้วพ่อกลับมาเนี่ยพ่อก็มาเห็นแล้วพ่อก็รักแค้นรักคายเพราะว่าเราก็ดูแลเทคแคร์เปผู้ชายอ่ะ
0: คือเรียกว่าคนนี้อยู่ในบ้านเรา
1: ใช่อยู่ในบ้านอยู่ในบ้านแต่คือพ่อเขาแบบคือเขาก็ยังไม่รู้ว่าความรักระหว่างเรากับแฟนเรามันเป็นแบบไหนคือปกติเราจะอ้อนย่าอ้อนยายอึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนึงที่เราต้องเปลี่ยนอ่ะเปลี่ยนไปอ้อนผัวค่ะเป็นฟิลเนี้ยเขาก็มีความรู้สึกว่าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเราจะเทไปทางผัวหรือเปล่าและยิ่งเราเจริญเติบโตขึ้นทุกวันอ่ะก็กลัวเราจะโอนเอียงไปโดนผู้ชายหลอกเขาก็รู้สึกไม่สบายใจ
2: จริงๆที่ผ่านมาพ่อก็ไม่เคยทะเลาะกับน้องแคทเลย
3: ไม่เคย
2: แต่ว่าเรื่องแฟนเนี่ยเป็นเหตุการณ์เดียว
3: เหตุการณ์เดียวฮะ
2: ในชีวิต
3: ครับ
2: ค่ะอะไรที่ทำให้พ่อถึงรู้สึกว่ามันไม่ได้เรื่องนี้ต้องเห็นไม่ตรงกับลูก
3: มันพูดไม่ถูกอ่ะ
1: ถ้าให้แคทเดาพ่อคงจะมองว่าถ้าสมมุติจะเป็นแฟนกันจริงๆอ่ะถ้าแฟนเราจะมองข้ามเรื่องเราเป็นกระเทยเนี่ยอย่างน้อยผู้ชายคนนี้ต้องปฏิบัติกับเราเหมือนเราเป็นผู้หญิงปกติทั่วไปที่ผู้ชายคนนึงจะต้องสามารถคอนแทคกับพ่อกับแม่ได้มีเรื่องราวที่คุยกันได้แต่คือผู้ชายคนนี้คือไม่เลยเขาก็เลยมีความรู้สึกอึดอัด
2: และเพราะเขาไม่เข้าหาครอบครัวถ้าเกิดว่าเขาจะอยู่กับแคทมันก็คือมันเหมือนก็ดึงลูกเราออกไปด้วยพ่อรู้สึกอย่างนั้นไหมคะแม่รู้สึก
3: ใช่ใช่อย่างนั้นใช
2: ่แล้วแม่อึ่งเหมือนเป็นตัวกลางในการเชื่อมระหว่างพ่อกับลูกอยากให้เล่าบรรยากาศวันนั้นให้ฟังอะค่ะ
4: ก็จะบอกเขาว่าพี่ยังไงเขาก็ลูกพี่นะลูกเราพี่ก็ต้องให้อภัยเพราะเดี๋ยวถึงวันเวลานั้นเดี๋ยวเขาก็กลับมาเองนางก็เสียใจอยู่แล้วกับสิ่งที่นางทำไปอ่ะที่เขาทำไปแล้วอ่ะ
2: ค่ะ
4: เขาก็เลยแบบได้ได้เขาก็แฮปปี้เขาปกติเขาก็เบาขึ้น
2: ค่ะ
4: ก็จนวันพี่แคทกลับมาก็เลยเหมือนละครเลยเหมือนแบบเหมือนมากคือเขากลับมาเขาก็มาร้องไห้กอดกันพ่อลูก
2: ค่ะ
4: เขาก็ตั้งอันนั้นก็ไม่มีอะไรอีกเลยพี่แคทก็รู้สึกผ่อนคลายขึ้นดีขึ้น
2: พ่อดีใจไหมคะวันที่น้องแคทกลับมา
3: ก็ดีใจฮะของมันเนี่ยเพราะว่าเขากลับมาก็ทำงานภายในบ้านก็ตั้งใจทำงานเลยทีนี้ไม่ต้องยุ่งอย่างอื่น
0: งั้นถามเลยรู้สึกและรู้ตัวใช่ไหมว่าคุณเป็นคนที่โชคดีมากที่เกิดมาในครอบครัวนี
1: ้รู้สึกจริงๆเวลาพูดอะไรกับใครจะรู้สึกตลอดเลยว่าฉันโชคดีมากต่อให้ตัวแคทเองอ่ะจะเริ่มจากศูนย์หรือจะเหนื่อยแค่ไหนจะมีอุปสรรคระหว่างทางมากี่ปีเนี่ยจะยินดีและจะมีความรู้สึกดีตลอดว่าที่ฉันโชคดีมากที่ฉันเกิดมาในครอบครัวนี้ไม่เคยห้ามความคิดจินตนาการอะไรเลยทำตามฝันได้ตามใจทุกอย่างเพราะมีครอบครัวหนุนนำ
2: แม่อึ่งยังมีอะไรที่เป็นห่วงลูกคนนี้บ้างไหมคะ
4: ห่วงก็ไม่มีอะไรนะคะเพราะว่าเราอยู่ด้วยกันตลอดเวลาจะไปไหนมาไหนแทบจะติดกันตลอดเลยค่ะไม่เคยห่างออกจากกันเลยอ่ะก็เลยไม่รู้ว่าถ้าจะห่วงก็ห่วงถ้าเขาจะมีแฟนเนี่ยแหละกลัวจะโดนแย่งความรัก
2: กลัวแฟนจะมาแย่งน้องแคทออกไปจากแม่อื่น
4: พอเห็นผู้ชายมาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แม่เป็นแม่เป็นแม่เป็น
4: เราในนี่เลยเห็นแล้วเอาแล้วไม่เอานะพี่แคท
0: ถ้าเห็นผู้ชายมา
4: เธอต้องอยู่กับฉัน
0: ทำท่าทำทางเหมือนจะแซวอะไรอย่างเงี้ย
4: งอนเข้าไป
2: แม่นี่เอง
4: นี่แหละ
2: แม่น
0: ี่
2: แหละ
0: แล้วพ่อล่ะครับพ่อมีอะไรห่วงคุณแคทก็ไหมฮะ
3: ไม่ห่วงนะครับ
0: ก็สบายใจแล้วในฐานะของคุณพ่อ
3: สบายใจแล้วตอนนี้
2: ค่ะเชื่อว่าสนิทกันมากคุยกันแทบจะทุกเรื่องตัวติดกันแต่ลึกๆแล้วมีบางเรื่องไหมคะที่น้องแคทเองอาจจะยังไม่เคยบอกคุณพ่อไม่เคยบอกกับแม่อื่นแล้วอยากจะบอกในวันนี้มีไหมคะ
1: ก็ต้องขอบคุณทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ขอบคุณทุกคนครอบครัวทีมงานทุกอย่างที่เป็นกำลังใจทุกเรื่องที่ทำให้เราอ่ะมีแรงสู้ต่อไปทุกเรื่องเลยเพราะว่า สิ่งที่สำคัญที่สุดคือกำลังใจจากคนรอบข้างกำลังใจจากครอบครัวเนี่ยเป็นยาดีมากๆเลยค่ะต่อให้เราล้มคุกคานสักกี่รอบถ้าเรามีกำลังใจคอยซัพพอร์ตเรื่องกำลังใจเรื่องความรู้สึกเนี่ยทุกอย่างจะผ่านไปได้เลยค่ะก็ต้องขอบคุณพ่อมากๆขอบคุณพ่อมาก
2: แม่อึ่งล่ะคะได้ฟังน้องแคทพูดถึงเราพูดถึงครอบครัวแบบนี้แล้วรู้สึกยังไงบ้างคะ
4: รู้สึกรักเขามากค่ะไม่เคยบอกเขาเลย
2: ค่ะ
1: เราเคยคุยกันว่าแกอยู่ไม่มีฉันได้ไหมแม่บอกไม่ได้แล้วแม่ก็บอกแล้วมึงอ่ะไม่มีกูมึงอยู่ได้ไหมบอกไม่ได้แล้วก็มีวันหนึ่งที่บอกยี่อึ่งแล้วถ้าไม่มีพ่อทำไงอ่ะยี่อึ่งบอกอยู่ไม่ได้แน่เลยอ่ะคือมันก็เป็นความรู้สึกจริงๆอ่ะเนาะถ้าเราขาดใครคนใดคนหนึ่งอ่ะมันอยู่ไม่ได้เพราะว่าปัจจุบันเนี้ยแม้กระทั่งนอนก็นอนห้องเดียวกันเรามีห้องนอนมีห้องเดียวคือพ่อแม่เราแล้วก็น้องนอนด้วยกันตลอดนี่คือความรักที่แบบเราไม่อยากจะสูญเสียเลย
5: รักไหมพ่อลูกคนนี
3: ้รักสิครับภูมิใจลูกเราอ่ะต้องภ
5: ู
3: มิใจ
2: บ้านนี้กอดกันบ่อยไหมคะ
4: ก็ไม่ค่อยบ่อยนะคะ
2: จะกอดกันในโอกาสไหนคะ
5: โอกาสอย่างนี้แหละครับ ผมว่าโอกาสนี้แหละเหมาะสุดแล้ว
4: เอาตัวเล็กขึ้นมาก่อน
2: เลย
4: ไ
2: หมตัวเล็กขึ้นมาด้วย
5: มา
2: ชื่อน้องอะไรคะ
4: มันตาม
2: ันตรารักพี่แคปขนาดไหนคะ
6: ก็รักมากค่ะ
5: ใครใจดีที่สุดในบ้านพ่อ
1: ใช่พ่อใจดีมาก
2: เหมือนที่เคยใจดีกับน้องแคทมาก่อน
1: ใช่
2: ค่ะนี่คือภาพที่สมบูรณ์ที่สุดเลยนะคะแล้วก็เป็นอีกทั้งหนึ่งที่เราได้เห็นค่ะว่าครอบครัวคือสถาบันที่มีความสำคัญจริงๆแล้วก็หล่อหลอมให้เราเติบโตมาเป็นคนที่มีคุณภาพในสังคมต้องถามแขกรับแชร์นะคะว่าชมเรื่องราวทั้งหมดของครอบครัวน้องแคทแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะแม่ตุ๊กก่อนค่ะ
7: รู้สึกประทับใจมากค่ะ เราได้ยินเรื่องราวการถ่ายทอดเนี่ยเรารู้สึกว่าอยากให้หลายๆคนหลายๆครอบครัวดูเป็นตัวอย่างแล้วก็พยายามทำความเข้าใจกันยอมรับกันรักกันให้ได้แบบนี้ค่ะแล้วก็เด็กๆหลายๆคนที่เป็น LGBT เนี่ย เขาจะมีความสุขมากขึ้นด้วยค่ะว่าถ้าครอบครัวเข้าใจขอบคุณนะคะที่มาถ่ายทอดเรื่องราวดีๆเนี่ยประทับใจมากจริงๆค่ะ
2: ค่ะน้องกาก้าล่ะคะ
8: ดูแล้วเราก็รู้สึกว่าเราซาบซึ้งกับความรักมากๆดังนั้นมันแบบไม่ต้องถามเลยว่าทำไมพี่แคทถึงกลายเป็นคนที่ประสบความสำเร็จก็เพราะบ้านสร้างให้เขาเป็นแบบนั้นครอบครัวทำให้เขาเป็นแบบนั้นมันคือความเป็นครอบครัวเดียวกันมันคือซัพพอร์เตอร์มันคือทุกๆอย่าง
2: วันนี้ต้องขอขอบคุณแม่ตุ๊กขอบคุณน้องกาก้านะคะมาช่วยแชร์ประสบการณ์แล้วก็ทำให้เราเห็นภาพของบ้านน้องแคทชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยขอบคุณมากค่ะ
5: และที่ขาดไม่ได้เลยคือต้องขอขอบคุณครอบครัวนี้ครับที่มาแชร์ความน่ารักความอบอุ่นเรียกว่าเป็นตัวอย่างให้กับทุกๆครอบครัวเนาะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าลูกเราจะเกิดมาเป็นอะไรก็ตามถ้าคุณให้ความรักลูกตั้งแต่แรกเปิดใจหล่อล้อมเขาให้ดีอย่างที่พี่หมวยพูดสุดท้ายแล้วประสบความสำเร็จแน่นอนแล้วเขาไม่ไปไหนอ่ะดูสิอายุตั้งเท่าไหร่แล้วยังนอนห้องเดียวกันอยู่เลยนี่แหละคือสถาบันครอบครัวมันสำคัญจริงๆขอบคุณทุกท่านมากๆนะคร
2: ับขอบคุณมากค่ะและทั้งหมดนี้คือครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดประจำสัปดาห์นี้นะคะพบกับครอบครัวเดียวกันฟิลกู๊ดได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทาง AL TV หมายเลข4ทีวีเรียนสนุกพื้นที่การเรียนรู้สำหรับทุกคนสวัสดีค่ะ

0: ให้อาหารนกพิราบในบ้านแต่สร้างความเดือดร้อนให้คนเอิ้นเจ้าพนักงานท้องถิ่นสั่งห้ามได้หรือไม่ข้อแท้จริงคดีนี้มีอยู่ว่านางนกแก้วเป็นคนใจบุญชอบเอาเศษอาหารที่เลือจากการเลี้ยงสุนัขมาโปรยไว้ในบริเวณบ้านของตัวเองอยู่โยโย่เพื่อให้นกพิราบบินมากินเศษอาหารอย่างว่าแล้วนะพอนกมาขี้นกก็มาทั้งเศษอาหารทั้งขี้นกวัดซอกปลอกนี่ส่งกลิ่นเหม็นเกลื่อนออกรบกวนเพื่อนบ้านที่อยู่แค่แล้วยังมีไรจากนกพิราบที่อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้เพื่อนบ้านสุดทนเลยไปยืนหนังสือร้องเรียนที่สำนักงานเขตผู้อำนวยการเขตในฐานะเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535จึงมีคำสั่งให้นางนกแก้วหยุดให้อาหารนกพิราบแล้วให้ทำความสะอาดเก็บกวาดมูลสัตว์ไม่ให้มีเศษอาหารเดี๋ยวเล่นผ่านลู่ล่าตามพื้นริมรั้วและฝ้าผนังรอบรั้วต่างๆเสร็จที่นี่นางนกแก้วมาคิดได้ว่าคำสั่งนี้ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นคำสั่งที่ผู้อำนวยการเขตไม่มีอำนาจท่านออกคำสั่งพันนี้มาได้ปรือโดคำสั่งท่านนู่ต้องไปห้ามการทำพิษเฉพาะในที่สาธารณะและสถานประกอบการของเอกชนไม่ใช่เออเราเกี่ยวไรกับฉันลาวเรานางนกแก้วเห็นว่าทำพันนี้ไม่ทกเลยนำคดีมาฟ้องศาลปกครองคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดทีอ351/2553คดีนี้ศาลเห็นว่าเจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขได้ตรวจสอบแล้วพบว่าบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีมีเศษอาหารตกค้างและมีคอนนกฮอกถึง7อันซึ่งมีนกพิราบเกาะอยู่บนคอนจำนวนมากและในขณะที่นกพิราบบินข้าวออกเพื่อกินเศษอาหารก็ทำให้เกิดฝุ่นฟุ้งกระจายรวมถึงขี้นกได้ส่งกลิ่นอับชื้นไปทั่วบริเวณบ้านของผู้ฟ้องคดีและละแวกใกล้เคียงพฤติการดังกล่าวเป็นเหตุให้เสื่อมหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพจึงเป็นเหตุรำคาญแล้วผู้อำนวยการเขตก็มีอำนาจในการออกคำสั่งไม่ให้ผู้ใดก่อเหตุรำคาญหรือให้ระงับเหตุใดไม่ว่าการกระทำนั้นจะอยู่ในที่สาธารณะหรือสถานที่ของเอกชนตามพ.ร.บ.การสาธารณสุขพ.ศ.2535เพราะฉะนั้นการที่ผู้อำนวยการเขตมีคำสั่งให้ผู้ฟ้องคดียุติอาหารแก่นกพิราบเพื่อระงับเหตุเดือดร้อนรำคาญจึงเป็นคำสั่งที่ชอบและพิพากษายกฟ้อง
1: จัดตัวอย่างตามขั้นตอนก่อนฟ้องคดีคืออะไรคดีปกครองวลคำกับศาลปกครองในวันนี้เราจะมาคลายข้อสงสัยกันค่ะคดีปกครองนั้นหากผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีไม่เห็นด้วยกับการกระทำในเรื่องใดของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีกฎหมายกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการให้อุทธรณ์คัดค้านในเรื่องนั้นไว้โดยเฉพาะผู้ฟ้องคดีจะต้องดำเนินการทำตามขั้นตอนดังกล่าวให้เสร็จสิ้นเสียก่อนจึงจะนำเรื่องมาฟ้องต่อศาลปกครองได้เช่นเรื่องคำสั่งลงโทษทางวินัยถ้าผู้ถูกลงโทษไม่เห็นด้วยกับคำสั่งลงโทษก็ต้องอุทธรณ์คำสั่งนั้นก่อนเมื่อเจ้าหน้าที่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์นั้นแล้วและไม่พอใจผลการอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดผู้ถูกลงโทษทางวินัยจึงจะมีสิทธิ์ฟ้องคดีต่อศาลปกครองได้ค่ะในการฟ้องคดีปกครองนั้นหากกฎหมายไม่ได้กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการโต้แย้งคัดค้านการกระทำของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้โดยเฉพาะเช่นคำสั่งไม่อนุญาตหรือคำสั่งวินิจฉัยอุทธรณ์และเป็นคำสั่งที่ไม่ได้ออกโดยคณะกรรมการหรือคณะรัฐมนตรีผู้ได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากคำสั่งนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อเจ้าหน้าที่ผู้ทำคำสั่งภายใน15วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งคำสั่งนั้นเสียก่อนเมื่อไม่พอใจผลการวินิจฉัยอุทธรณ์หรือเจ้าหน้าที่ไม่ได้วินิจฉัยอุทธรณ์ภายในกำหนดเวลาจึงจะสามารถนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองได้ค่ะ

0: ราจะกินปลาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้พืชผักก็ไม่ได้อย่างเงี้ยผลกระทบก็เยอะเหมือนกันนะ
1: ผลกระทบจากสารตะกั่วก็มีเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับแล้วก็ยังพิการก็มีนะครับเด็กพิการที่ว่ามันสมองมันไม่พัฒนาประมาณนี้นะครับ
2: มันสายไปแล้วอ่ะก็คือแก้ไม่ได้แล้วสุขภาพทางด้านร่างกายแล้วก็จิตใจเขาก็แย่ลงไปด้วยนะ

เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติสำหรับเราทุกคนอาจจะดูเป็นเรื่องไกลตัวและมักละเลยมองข้ามกันไปแต่สำหรับชาวบ้านคลิตตี้นอกจากจะใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่ารู้ประโยชน์แล้วพวกเขายังต่อสู้เพื่อปกป้องทรัพยากรเหล่านั้นจากการรุกล้ำของกลุ่มนายทุนที่ไม่เคยตระหนักถึงความสำคัญในการมีอยู่ของทรัพยากรธรรมชาติ

ผมชื่อในกำทองศรีสุวรรณมาลาครับคือเป็นชาวบ้านกิติล่างซึ่งเป็นคณะกรรมการคนหนึ่งในกิติล่างครับจริงๆแล้วนี่มันทำมาเมื่อปี2521หรือ22นะ21ลง22ที่ตั้งลงแต่งนะคือช่วงนั้นก็มีการปล่อยลงห้วยหวานเนี่ยเมื่อปี2122นะมีการปลาเนี่ยก็มีการตายนะฮะตายเยอะมากนะซึ่งปลาเนี่ยมีการเน่าเหม็นทั้งลำห้วยเนี่ยแล้วน้ำเนี่ยจะมีกลิ่นเหม็นนะฮะกลิ่นเหม็นคือในระยะ 20-30 เมตรระหว่างห่างกับห้วยนี่ยังกลิ่นจะอยู่ไม่ได้มันเหม็นมากนะผลกระทบกับชุมชนเองเนี่ยมันก็ส่วนมากจะเกี่ยวกับเรื่องการปวดตามข้อนะปวดหัวแบบเปรี้ยงๆและมึนงงเมื่อก่อนที่เรากินใหม่ๆเนี่ยจะมีอาการคลื่นไส้อาเจียนนะบางทีปวดท้องนะสงสัยว่าเอ๊ะมันเกิดผลกระทบกับลำห้วยหรือเปล่าคือทางโรงงานเนี่ยไม่ได้มีวิธีอะไรนะก็มีเพียงว่าพอเกิดมีขบวนการสร้างปัญหาการเกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมกับชุมชนก็ปิดกิจการทันทีมันตรงจังหวะพอดีว่าสัมปทานเขาหมดด้วย

ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวปิดไม่มิดดูน่าจะเป็นสำนวนที่เหมาะสมกับเรื่องนี้เพราะสุดท้ายลำห้วยคริตตี้ที่ชาวบ้านเคยใช้ดื่มกินได้กลับกลายเป็นลำธารต้องห้ามและยิ่งนับวันนานเข้าข่าวคราวความเสียหายของลำห้วยที่เป็นเหมือนเส้นเลือดใหญ่เลี้ยงชีวิตชาวบ้านคริตตี้ก็แพร่กระจายเป็นวงกว้าง

ที่นี่เราก็ได้ปรึกษาคุยกันซึ่งคุณสุรพงศ์กรจันทร์เพ็งเนี่ยได้พาสภาทนายความลงมาช่วงนั้นสภาทนายความก็เข้าออกอยู่นะฮะเพราะว่าเราฟ้องทางคดีแพ่งมีอยู่เราฟ้องบริษัทอยู่ช่วงนั้นช่วงนั้นก็มีการรวบรวมหลักฐานเกี่ยวกับเอกสารบาดนาเอกสารบ้านใบมอบอำนาจให้ทนายเข้าไปฟ้องให้แต่เรื่องอื่นทนายเขาจะจัดการ

0: ครับผมสุรพงษ์กองจันทึกนะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษากะเหรี่ยงและพัฒนาครับทำงานกับชาวกะเหรี่ยงในบริเวณนี้มาประมาณ30ปีแล้วครับผมทำงานในแถบนั้นนะครับชาวบ้านก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีเหมืองปล่อยสารตะกั่วนะครับลงสู่ลำห้วยและชาวบ้านไม่สามารถใช้ลำน้ำได้มาตั้งแต่ประมาณปี2535นะครับจนกระทั่งปี2539นะครับชาวบ้านก็มาบอกว่าทนไม่ไหวกันแล้วได้ประชุมกันแล้วพร้อมที่จะเรียกร้องนะครับให้หน่วยงานเข้ามาแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้ผมก็ประสานงานนะครับที่จะนำความเดือดร้อนของชาวบ้านแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบครับส่วนใจก็ใช้ข้อมูลเดิมครับซึ่งมีนะครับเช่นกรมคุมพิษเคยมีแผนเดิมอยู่แล้วมีการประชุมคณะทำงานที่ผมร่วมอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีความเห็นของนักวิชาการที่เห็นว่ามันจำเป็นต้องมีการฟื้นฟูนะครับก็เอาแผนเหล่านี้ครับไปนำไปสู่ให้ศาลให้เห็นว่ามันทำได้และเข้าทำกัน
1: สรุปออกมาว่าศาลชั้นต้นเนี่ยได้ตัดสินออกมาเมื่อผ่านมานะก็ดีใจมากนะศาลปกครองเนี่ยได้สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้นะและตรวจสอบทุกระยะ3เดือนนะ3เดือนค้างทุก3ฤดูนะฮะแล้วมีการชดใช้ค่าเสียหายที่ชาวบ้านฟ้อง 1,000 บาทนะก็ได้เพิ่มขึ้นนะได้เพิ่มขึ้น
0: คุณมิ้นก็ยังเขาจะใช้ว่ายังเห็นว่านะครับตัวเองได้ทำไปแล้วนะครับให้ธรรมชาติฟื้นฟูเนี่ยเป็นถูกต้องตามหลักวิชาการนะครับก็มีการอุทธรณ์สู่ศาลปกครองสูงสุด

ความเจ็บปวดของชาวบ้านคลิตตี้ในคดีนี้เป็นบทเรียนสำคัญอีกครั้งหนึ่งที่ประชาชนและหน่วยงานราชการต้องหันมาใส่ใจการปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติของบรรดากลุ่มนายทุนในบ้านเราว่าเหมาะสมและคุ้มค่ากับสิ่งที่เสียไปหรือไม่

ันนั้นก็มีการนัดว่าศาลปกครองจะตัดสินนี่คือคนที่22คนฟ้องเนี่ยต้องไปกันทุกคนคือไปนั่งฟังนะเพราะไปวันนั้นก็ที่ศาลฟังดูแล้วศาลก็ยุติธรรมดีเหมือนกันที่ให้คำตอบมานะศาลตัดสินได้สวยมากเพราะว่าถ้าให้ชาวบ้านชนะคดีซึ่งมันเป็นคดีตัวอย่างมากเลยจริงๆแล้วมันหน้าที่ของกรมควบคุมอยู่แล้วตามที่ศาลปกครองสั่งมามันตรงประเด็นชัดเจนนะ

ผมเองซึ่งเป็นตัวแทนชาวบ้านนะครับผมขอขอบคุณแทนชาวบ้านและผมเองขอขอบคุณศาลปกครองที่สั่งให้กรมควบคุมมลพิษลงมาฟื้นฟูลำห้วยกิตตี้ซึ่งชุมชน

ตนเองจะได้ใช้อีกระยะต่อไปอีกถ้าดีขึ้นนะลูกหลานจะใช้น้ำอย่างได้ดีมากซึ่งมลพิษจะได้หายไปนะขอบคุณมาก

0: ถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกคือผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ
1: เพราะหน้าที่ของพวกเราคือคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนและการดำเนินงานของรัฐเพื่อประโยชน์สาธารณะ

บทเรียนจากคดีในครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งกรณีศึกษาของการรู้จักรักษาสิทธิ์ของพลเมืองกับการปฏิบัติงานของหน่วยงานราชการด้วยเหตุจากต้นไม้เจ้ากรรมที่อยู่คู่กับพื้นดินตามธรรมชาติเกิดล้มตัวลงผิดที่ผิดทางจนทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้สัญจรบนท้องถนน

ครับก็ชื่อพิชาติโบก้านะครับตอนนี้ก็เป็นอาจารย์อยู่สาขาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยานะครับวันที่เกิดเหตุวันที่10 กันยา 2547นะครับกำลังเดินทางกลับบ้านที่อำเภอศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยครับผมขับไปนะฮะช่วงแถวนั้นเรียกบ้านไผ่ขอดอนนะครับก็สังเกตเห็นนะฮะว่าต้นไม้กำลังจะล้มช่วงนั้นก็คงตัดสินใจได้แค่ว่าจะเร่งหรือจะเบรกถ้าเอาสัญชาตญาณว่ามันคงมี2ทางนะแต่ตอนนั้นผมเลือกเบรกก็ไม่พ้นนะครับก็ไม่พ้นมันอาจจะชะลอได้แต่ว่ารถมันยังถลายไปโดนกับต้นไม้พอดีถ้าพูดถึงความเสียหายตัวรถเนี่ยเบาะที่น้องชายนั่งเนี่ยยุบถึงผนังหัวเลยคือด้านซ้ายเนี่ยจะเสียหายหนักมากคือถามว่าเจ็บหนักไหมหนักสุดคือน้องชายแต่ก็ไม่ได้เยอะมากส่วนรถเนี่ยไม่ต้องพูดถึงคือเละนะครับ

0: นับเป็นการส่งสัญญาณเตือนถึงความปลอดภัยของบรรดาผู้ใช้รถใช้ถนนในบ้านเราได้เป็นอย่างดีสำหรับตัวอย่างคดีนี้เพราะหากเหตุการณ์เหล่านั้นเกิดขึ้นกับคนที่คุณรักคุณจะรู้สึกอย่างไรและที่สำคัญใครจะเป็นผู้รับผิดชอบ
1: ก็ร้องเรียนไปที่กรมทางหลวงให้กรมทางหลวงรับผิดชอบนะครับเพราะต้นไม้เป็นต้นไม้ในเขตทางก็ทำจดหมายไปที่ส่วนกลางมั้งฮะถ้าจำไม่ผิดพูดคุยกันไปพักหนึ่งพักใหญ่เหมือนกันนะฮะก็มีจดหมายของกรมทางมาว่าไม่สามารถรับผิดชอบได้เนื่องจากเป็นเหตุสุดวิสัยอะไรประมาณนะครับก็พอได้จดหมายนี้ก็เลยเอาไปฟ้องศาลปกครองดูเพราะว่าเป็นขั้นตอนมันสะดวกสำหรับเราที่ทำงานไปไหนมาไหนตลอดนะครับช่วงที่ฟ้องศาลขั้นต้นที่พิษณุโลกเนี่ยก็ยกเอาที่ร้องเรียนกรมทางทั้งหมดแล้วนะฮะมาเป็นตัวตั้งต้นตอนนั้นที่ร้องเรียนกรมทางไปก็หลักๆ ก็เอาตามค่าเสียหายจริงนะฮะไม่ได้มีอะไรมากมายเป็นพิเศษก็มีค่ารักษาพยาบาลนะครับแต่ค่ารักษาพยาบาลก็ไม่ได้เยอะอะไรมากหรอกเนื่องจากเราทำงานเราใช้รถตลอดนะครับพอไม่มีรถเนี่ยมันก็ลำบากในการทำงานของเรานะฮะก็เลยขอเรียก

ร้องเป็นค่าเช่ารถระหว่างรอรถคันนี้ซ่อมว่างั้นเถอะนะครับกรมทางหลวงเขาก็มีประเด็นโต้แย้งกลับมาอีกนะครับผมประเด็นใหม่ที่โต้แย้งคราวนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องประเด็นมูลค่ารถว่าจะชดใช้กันยังไงไอ้มูลค่ารถที่เรียกร้องเนี่ยมันถูกต้องหรือศาลช่วยแก้ปัญหาประเด็นนี้นะครับโดยการไปติดต่อทางศูนย์โตโยต้าพิษณุโลกนะครับให้เขาช่วยประเมินราคารถให้พร้อมกับขอประเมินค่าเสื่อมต่อปีนะครับก็เลยได้เอาค่าเสื่อมตัวนั้นมาหักจากมูลค่ารถที่ผมซื้อ 300,000 ผมใช้มา2ปีสมมุติว่าปีละ 50,000 ก็ลดไป 100,000 อะไรอย่างเงี้ยนะฮะโชคดีที่จบตรงนั้นได้นะฮะไม่งั้นมันก็คงไม่มีข้อสรุปเรื่องมูลค่ารถว่ามันควรจะเป็นเท่าไหร่แน่ต้องขอบคุณศาลที่แนะนำทีนี้พอมาถึงช่วงศาลตัดสินเนี่ยศาลก็มีหนังสือบอกผมว่าศาลจะตัดสินแล้วนะครับก็มาฟังคำตัดสินที่ศาลพิษณุโลกเนี่ยนะฮะต้องขอบคุณศาลนะครับที่ตัดสินมาแล้วโอเคก็ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับโดยตัดสินให้ผมเป็นฝ่ายชนะคดีแล้วก็กรมทางเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดนะครับ

เหตุสุดวิสัยคงจะไม่เกิดขึ้นถ้าเราทุกคนรู้จักตรวจตรารักษาหน้าที่อันพึงปฏิบัติไว้อย่างไม่ขาดตกบกพร่องทุกคนในสังคมก็จะอยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นสุข

ประเด็นหลักๆที่อุทธรณ์เนี่ยเป็นเรื่องของเหตุสุดวิสัยนะครับประเด็นหลักๆคงเป็นประเด็นนั้นประเด็นเดียวเลยที่กรมทางหลวงอุทธรณ์มานะครับผมเข้าใจว่ากรมทางหลวงก็คงอุทธรณ์ตามสิทธิ์นะครับแล้วคือหน่วยงานรัฐอะถ้ามันยังไม่จบมันก็ต้องทำให้กระบวนการมันจบก่อนมันถึงจะสรุปผลได้นะครับผมก็ทำเรื่องชี้แจงกลับไปตามขั้นตอนก็ไม่ผมก็ไม่ได้ใส่อะไรไปเพิ่มเติมมากก็เพียงแต่เขียนสรุปและเรียบเรียงเรื่องให้ศาลปกครองสูงสุดทราบอีกครั้งหนึ่งแค่นั้นเองหลังจากนั้นก็ศาลปกครองสูงสุดก็มีคำพิพากษายืนยันตามศาลชั้นต้นที่พิษณุโลกนะครับคือให้กรมทางหลวงชดใช้เป็นมูลค่าความเสียหายรวมกับดอกเบี้ยนะครับนับตั้งแต่วันที่เกิดเหตุรู้สึกดีใจครับแล้วก็ขอบคุณศาลปกครองนะครับที่ให้ความเป็นธรรมกับผมนะครับจริงๆนอกจากผมจะทำเรื่องนี้เพื่อเรียกร้องความทำให้ตัวเองแล้วเนี่ยอยากให้เป็นกรณีศึกษาของหน่วยงานรัฐนะฮะโดยเฉพาะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับประชาชนจำนวนมากเช่นกรมทางหลวงเนี่ยดูแลถนนอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับถ้ามันมีต้นไม้ที่เสี่ยงอย่างเงี้ยอยู่เยอะเนี่ยผมอาจจะโชคร้ายเป็นคนแรกแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าคนโชคร้ายจะมีแค่ผมคนเดียวมันอาจจะมีอีกก็ได้มีเจตนาที่จะให้มันไม่ต้องมีใครมาโชคร้ายเหมือนผมในอนาคตนะครับ

ำหรับผู้ที่พบปัญหาข้อขัดแย้งใดๆหรือคิดว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมใดๆจากหน่วยงานภาครัฐก็ลองเข้ามาปรึกษากับศาลปกครองดูว่าจะทำเรื่องอะไรกันยังไงนะครับ

0: รู้หรือไม่การยื่นฟ้องคดีต่อศาลปกครองผู้ฟ้องคดีต้องยื่นคำฟ้องพร้อมทั้งแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับคดีในกรณีที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาได้ให้ระบุเหตุผลที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วยและผู้ฟ้องคดีต้องยื่นสำเนาคำฟ้องและสำเนาพยานหลักฐานที่ผู้ฟ้องคดีรับรองสำเนาถูกต้องให้ครบตามจำนวนของผู้ถูกฟ้องคดีรวมถึงเอกสารอื่นที่จำเป็นเช่นใบมอบฉันทะให้ผู้อื่นยื่นฟ้องหรือใบมอบอำนาจให้ดำเนินคดีหนังสือยินยอมและอนุญาตในกรณีที่ผู้ฟ้องคดีเป็นผู้เยาว์หรือบุคคลผู้ไร้ความสามารถคำแปลเอกสารที่มีคำรับรองในกรณีที่เอกสารที่ยื่นส่งเป็นภาษาต่างประเทศมาพร้อมกับคำฟ้องด้วยข้อมูลฉับไวไขข้อข้องใจใส่ใจประชาชนสายด่วนศาลปกครอง1355
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: ท่านที่เดินผ่านไปผ่านมานะครับวันนี้เฉาก๊วยชากังลาของเราได้มาบริการท่านพ่อแม่พี่น้องอีกแล้วนะครับอากาศร้อนๆอย่างนี้นะครับเฉาก๊วยสักถ้วยชื่นใจสำหรับท่านที่ไม่เคยเห็นต้นเฉาก๊วยแวะมาก่อนนะครับวันนี้เรามีต้นเฉาก๊วยให้ดูกันด้วยนะครับ

0: มเนี่ยเคยยากจนมาก่อนพ่อแม่ก็ยากจนต่อสู้มาพอสมควรนะครับปากจะไม่ทันสิ้นกินน้ำนมก็มาอยู่วัดตั้งแต่7 ขวบใช้ชีวิตอย่างนี้มาจนตลอดทำงานเป็นลูกจ้างหลายๆที่จนวันหนึ่งเราก้าวขึ้นมาสู่เป็นผู้บริหารเราจะมองเลยว่าชีวิตของทุกคนนั้นต้องการอยู่ดีมีสุขกินอิ่มนอนหลับอยากเห็นครอบครัวมีอนาคตด้วยกันทุกคนทำให้ผมคิดว่าเฮ้ยเราจะทำยังไงให้ลูกน้องเราเนี่ยมีความสุขตามอัตภาพอันสมควรที่เราจะสามารถช่วยได้ก็เลยมีการส่งเสริมในหลายอย่างครับพนักงานมีอยู่ประมาณ80 กว่าคนกินเหล้าเมายาเสพยาตีรันฟันแทงกันโอ้โหรถลาน้ำมงน้ำมันเฉาก๊วยขโมยกันยับหมดสตุ้งสตางค์เนี่ยให้ไปเก็บไม่ส่งคืนเสียหายปีหนึ่งเป็นล้านๆนะครับเราก็หาวิธีการป้องกันก็เลยตั้งเป็นโรงงานสีขาวให้ทุกคนอยู่ในศีล5มีการอบรมบรรพระอันนี้เป็นที่มาของเรื่องคุณธรรมศีลธรรมที่จะนำเข้ามาใช้ในโรงงานแต่พนักงานก็ยังมีปัญหาอยู่ในเรื่องของค่าใช้จ่ายตอนหลังเราก็หาวิธีการใครที่ทำงานบรรจุแล้วคนที่เป็นคนขยันเราก็จะมีเงินเพิ่มให้อีกเดือนละ 2,000 นอกจากเดือนขึ้นแล้วก็จะเพิ่มอีก 2,000 3,000 4,000 แล้วแต่ความสามารถแต่อันนึงที่เรามีเป็นหลักประกันของชีวิตพนักงานเราก็คือเงินกองทุนเลี้ยงชีพเช่นใครทำงาน5 ปีก็จะได้เงินอีก 50,000 ใครทำ10ปีก็จะได้เงินอีก 100,000 แต่10ปี15ปีไอ้ตัวนี้เป็นตัวชี้วัดที่สำคัญมากบางคนได้เป็นบ้านเป็นหลังหลังละเป็นล้านบางคนก็ให้เงินเป็นล้านบางคนให้เงินด้วยให้บ้านด้วยบางคนเราก็แจกซื้อที่ดินให้คนละไร่คนในที่มีความขยันขันแข็งเราก็จะมีรางวัลเหล่านี้ให้ 1. คนคนนั้นต้องเป็นคนที่มีความขยัน 2. ความซื่อสัตย์ความรับผิดชอบต่อหน้าที่นะครับอันนี้เราจะมองตรงนี
1: ้ผมทำมาตั้งแต่ออกป.6ครับประมาณอายุ12 ปีครับ

0: ทํางานที่นี่มา24ปีแล้วครับเมื่อก่อนผมก็เคยเกเรเคยเที่ยวกลางคืนเคยอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาลุงเขาสอนก็เลยปรับตัวเปลี่ยนตัวเองใหม่ผมเรียกเจ้านายว่าลุงครับลุงเสริมรู้สึกว่าเหมือนเป็นครอบครัวเดียวกันไม่ได้มาเป็นเท่าแก่ลูกน้องสอนเรื่องทำความดีการใช้ชีวิตเรื่องศีลห้าพวกธรรมะพวกอะไรทุกอย่างสอนหมดนะครับดีขึ้นทุกอย่างครับทั้งเก็บตังค์ได้เยอะขึ้นทั้งสุขภาพตัวเองดีขึ้นก็มีโบนัสทุกปีครับแล้วก็มีได้บ้านมีได้ที่ดินผมก็ไม่คิดว่าผมจะได้เหมือนกันเขาบอกทำงานมานานทำงานดีทำงานอยู่กับโรงงานมานานอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกดีใจก็ยิ่งใหญ่มากผมก็ไม่คิดว่าผมจะมีบ้านเป็นของตัวเองถ้าลุงเขาไม่ให้บ้านผมก็ยังคงอีกนานกว่าจะมีบ้านของตัวเองครับรู้สึกดีใจที่การทำดีแล้วได้อะไรดีๆกลับมา
1: ถ้าพูดถึงความสุขอยู่ในเกณฑ์ที่ผมพึงพอใจนะที่เห็นพนักงานทุกคนมีบุคลิกภาพที่เปลี่ยนไปจากคนที่เคยกินเหล้าเมายาจากคนที่เคยเสเพเลยดีขึ้นอย่างที่เห็นได้ชัดเราดูแลเหมือนกับคนในครอบครัวเดียวกันใครมีความทุกข์จะมาปรึกษาหารืออะไรเนี่ยเราก็จะให้ข้อคิดอะไรไป
2: คุณลุงคุณป้าเขาจะแบบจะไม่วางชั้นหรือว่าเป็นมาตรฐานว่าเราต้องเขาเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเขาจะให้เกียรติกับพนักงานหมดเลยเขาจะเรียกเป็นผู้ช่วยเป็นผู้ดูแลประมาณนี้ค่ะเราทำด้วยใจเหมือนเราทำเป็นครอบครัวค่ะอยู่กันเป็นครอบครัวไปแล้วมีอะไรก็จะแบบถึงกันมีอะไรก็ช่วยกันอย่างเงี้ยทุกคนมีจิตสำนึกเพราะคุณลุงเขาปลูกฝังดีวันพระหรือว่าทุกวันได้มีโอกาสพูดคุยเขาจะบอกพนักงานบอกลูกน้องเขาด้วยความหวังดีตลอดมีความสุขในการทำงานมีแรงบันดาลใจก็จะทุ่มเททำงานเต็มที่เต็มกำลังกันทุกคนไม่ใช่ว่าเป็นการทำเพื่อที่จะได้ของแต่เป็นการทำด้วยใจค่ะพอเขาให้มามากพอแล้วเขาให้มาตลอด
0: ผมก็จะทำหน้าที่ของตัวเองที่รับผิดชอบให้ดีที่สุดลุงเขาสอนผมตลอดให้เป็นคนดีห้ามเกเรนะเลิกได้แล้วอะไรเงี้ยจะเป็นคนดีอย่างที่ลุงสอนไว้
1: อันนี้สำคัญมากการตอบแทนผู้มีพระคุณเนี่ยตั้งแต่บิดามารดาครูบาอาจารย์แล้วคนที่เคยดีกับเราเนี่ยคนที่เคยให้ความเมตตาเราเนี่ยเราอย่าไปลืมคนที่เคยเอื้อเฟื้อช่วยเกื้อหนุนจงแทนคุณจนกว่าจะอาสันแม้นไม่มีอะไรจะให้ปันก็จงหมั่นสรรเสริญเจริญพรความกตัญญูนั้นเป็นรากแก้วของมนุษย์ถ้าคนไหนที่ขาดความกตัญญูไม่มีความกตัญญูต่อพ่อแม่หรือบุคคลที่เคยมีพระคุณกับเราเนี่ยมันเหมือนกับต้นไม้ที่ไม่มีรากแก้ววันหนึ่งเขาก็จะล้มแต่ถ้าเขามีรากแก้วคือความกตัญญูจะสร้างความเข้มแข็งสร้างความมั่นคงให้กับตัวเขาเองและครอบครัวอันนี้ครับเป็นเรื่องสำคัญในแง่ธุรกิจเนี่ยเราคิดว่าเราอยู่ได้ลูกน้องก็ต้องอยู่ได้

การซีรีส์วิถีคนในวันนี้เราเดินทางไปยังหมู่บ้านชายขอบริมฝั่งแม่น้ำโขงอีกหนึ่งหมู่บ้านที่จังหวัดอุบลราชธานีเรามาที่นี่ก็เพราะว่าเราได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญในการหาปลาในแม่น้ำโขงของชาวบ้านจนกลายเป็นแหล่งซื้อขายปลาที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในแถบอีสานใต้หมู่บ้านที่เรามานี้ชื่อว่าบ้านผาชันครับถ้าคุณจะหาคำตอบว่าผาชันคืออะไรอยู่ที่ไหนต้องเดินทางตามเรามาประมาณ500 เมตรที่หลังหมู่บ้านครับ

าอายุประมาณ110ล้านปีที่เรียงรายสูงต่ำ 20-30 เมตรจากระดับน้ำทั้งสองฝั่งแม่น้ำโขงที่กั้นประเทศไทยและสปป.ลาวเป็นระยะทางยาวเกือบ10กิโลเมตรนี่แหละครับคือที่มาของชื่อบ้านผาชัน

วนเรือประมงหลายสิบลำที่เราเห็นเป็นเรือที่ชาวบ้านเขาใช้เป็นพาหนะออกหาปลากันนะครับถูกผูกโยงไว้กับไม้ไผ่ลำยาวใช้โคนไม้ไผ่เสียบไว้กับช่องหินการเรือกระแทกหินจนแตกเสียหายซึ่งจะผูกรวมกันหลายลำบ้างหรือว่าผูกแยกกันบ้างถึงแม้ว่าความชันของหน้าผาจะทำให้การจอดเรือลำบากทอดสมอก็ไม่ได้เพราะว่าน้ำโขงลึกมากแต่ความลำบากนั้นสร้างเอกลักษณ์ที่แปลกตาซึ่งเราไม่เคยเห็นจากที่อื่น

0: วนแม่น้ำโขงที่เราเห็นยาวไกลสุดสายตานี้เป็นที่อยู่อาศัยของปลามากมายหลายชนิดให้คนบ้านผาชันได้ทำมาหากินจนเรียกได้ว่าชาวบ้านที่นี่มีชีวิตอยู่ได้จนส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบก็เพราะว่ามรดกที่ได้จากลำน้ำโขงนี่เองนะครับ
1: อันนี้ได้ไหมคะ
2: ตัว
3: ปลาคึง
4: เฮ้ยยังเนี่ยเบ็ด
3: เนี่ยร้อย
4: น่า
3: เบ็ดยังคาปากอยู่เขาเอา
4: ไรเฮ้ย
5: ปลาแกครับอันนี้คือสิกินนะถ้าได้อีกมือจะไปขาย
6: มือใดร้ายที่สุดในเด็กจักโต
7: ก็ประมาณ 6-7 โตครับเงื่อนกับมือมาแน่ครับพันกว่าบาท
6: จ้างมือนี้เลย
7: มือนี้ก็ร้อยกว่าบาทครับ
0: แค่ได้เห็นปลามากมายหลายชนิดที่จับกันได้ก็ทำเอาเราทึ่งกับความสามารถเลยล่ะครับแต่อย่าคิดว่าได้ปลาแล้วจะเอาไปขายทันทีนะครับเพราะว่าบางคนเขาก็เอาปลากลับบ้านก่อนเพื่อเลือกก่อนว่าตัวไหนควรกินและตัวไหนควรจะเอาไปขาย
8: อันนี้เอาไว้ให้น้องเดี๋ยวน้องจะมาถึงกรุงเทพ
9: ป่ะไปประกบตัวเดียว
0: ปลาเอิญตัวนี้โอ้โหใหญ่จริงครับหนักหลายกิโลวันนี้ขายได้หลายบาททีเดียวบอกว่าเอาไปขายก็คือที่นี่แหละครับกองทุนปลาบ้านผาชันเป็นจุดซื้อขายปลาน้ำโขงที่ใหญ่ในหมู่บ้านมีปลาสารพัดจากคนหาปลาบ้านผาชันและก็มาจากต่างหมู่บ้านด้วย
10: ปลาย่าง6โล8ค่ะ
0: ปลาน้ำโขงสดๆตัวโตๆแบบนี้แหละครับดึงดูดลูกค้ามาจากหลายแห่งเลยบางคนที่เราเจอถึงขนาดยอมขี่มอเตอร์ไซค์ข้ามจังหวัดมาซื้อเลยก็มีนะครับการหาปลาในแม่น้ำโขงถ้าคุณไม่ออกหาปลาตั้งแต่เช้าคุณก็อาจจะไม่ได้ปลานะครับ
1: หนูมาหาตั้งแต่กี่โมงปกติ
11: ประมาณตีหนึ่งครับ
1: อู
10: ้นี่มาเก็บปลาเหรอ
11: ครับ
10: จะได้เยอะไหมเนี
11: ่
10: ย
11: ไม่รู
0: ้ในช่วงเช้าๆท่าเรือที่นี่จึงมีความคึกคักมากเป็นพิเศษไม่ว่าจะเป็นใครอายุเท่าไหร่แม่น้ำโขงเปิดต้อนรับเสมอแล้วครับ

0: ี่หลีและพี่หมานเป็นคนหาปลาลุ่มแม่น้ำโขงมาทั้งชีวิตเพราะว่าเกิดและเติบโตที่นี่ครับวันนี้แกบอกว่ามีอะไรที่เกี่ยวกับการหาปลาจะเล่าให้ฟังให้หมดเลยครับเรื่องแรกที่แกเล่าก็คือเรื่องลวงลองฟังกันดูครับ
1: ในส่วนมาเนาะอยู่ในป่านี่มันเป็นคล้ายๆว่าขึ้นหน้านี่มันน้อยมีโบราณคนเนา
2: ะ
1: คล้ายๆว่าคู่เรือนมันลอยควรลอยหาสิบหลังคาเรือนมีคนที่มีหน้าจริงๆแหละบ่เกิน6-70คนเรือนครับแต่ว่าในน้ำโขงนี่คล้ายๆว่ามีกับผู้คนก็คือล่วงม่วงนี่แหละครับเป็นมรดกพวกเกิดว่าล่วงคล้ายๆว่ามองหน้าปลายนะครับเป็นรูปของใครของมันมีกับผู้คน
3: คือถอดกันมาหลายปีแล้วเป็นมรดกของพ่อก็บอกว่าบ่ต้องขายเป็นจังได๋ก็บ่ให้ขายของพ่อให
0: ้ลวงหาปลามรดกของคนบ้านผาชันที่ทั้งสองคนพูดถึงนี้นะครับก็คือพื้นที่หาปลาบนผืนน้ำโขงที่บรรพบุรุษชาวประมงเข้ามาจับจองกันไว้ทำเครื่องหมายเอาไว้บนหน้าผาแล้วก็ส่งต่อมาให้ลูกหลานถือเป็นกรรมสิทธิ์ที่คนในชุมชนเขายอมรับร่วมกันนะครับว่าใครเป็นเจ้าของลวงตรงจุดไหนและก็จะไม่ละเมิดพื้นที่กันถึงแม้ว่าจะไม่มีเอกสารสิทธิ์เลยก็ตามแล้วหน้าผาแบบนี้เขาทำเครื่องหมายกันยังไงเพื่อให้ทุกคนรู้ว่าพื้นที่ไหนที่มีลวงหาปลา
4: เนี่ยคือลักษณะนี่ครับในการผูกกกหลักมองก็คือน้ำขึ้นก็จะพูเข้าไปเรื่อยๆนะครับเนี่ยลักษณะคือไป
5: คันมันขึ้นสูงอีเล่ก็คือเขาก็จะเก็บไว้ก่อนใส่บ่อได้มันสิเหอะมาลาย
4: มีประมาณเกือบถึง30จุดนะครับที่ใส่ต่อประหันกับมันก็จะห่างกันสังเกตเลยว่าประมาณ20เมตรหรือ25เมตรก็สิมีของผู้นึงนี่ลักษณะในการผูกแม่นว่ารุ่นลูกรุ่นล้านก็ตรงจุดนี้ที่ว่าพ่อแม่เอาไว้ให้นะครับลักษณะในการใส่บ่ว่าสิไปใส่ขามไปผู้นั้นผู้นี้บ่ได้ผู้อื่นสิมาใส่ก็ใส่บ่ได้เพราะเป็นของมีเจ้าของแล้วนะครับจุด
0: โอ้โหคุณผู้ชมครับให้ตายเถอะครับถ้าเป็นเราเนี่ยไม่มีทางรู้เลยนะครับว่าแค่เชือกที่เราเห็นตามหน้าผานั่นน่ะเป็นสิ่งที่บ่งชี้สถานที่ว่าลวงของใครอยู่ตรงไหนผมว่าตรงนี้นอกจากเป็นเรื่องของภูมิปัญญาแล้วยังเป็นเรื่องของการเคารพสิทธิของชาวประมงที่นี่กันด้วยนะครับที่สำคัญไม่ใช่เฉพาะคนไทยนะครับที่มีลวงพี่น้องจากสปป.ลาวเองเขาก็มีลวงในแม่น้ำโขงและสามารถหาปลาร่วมกันได้ด้วย
4: ตัวนี้นี่เขาเอิ้นตรงกันขามันคือเวิร์ดหอยบอนแต่ว่าเป็นของประเทศลาวน้ำแน่ใส่รวมกันได้นะครับในจุดนี้ตัวนี้เพิ่นอยู่ประเทศเพื่อนบ้านมาได้นี่เป็นอยู่บ้านใหม่ลงมานี่ฮู้จักกันเบิดนี่คือลักษณะคือเฮาหากินรวมกันนะครับนี่คือมันก็มีลวงคือกันกําลังยามอันเดียวนี่บ
6: ่ยาม2
4: ยาม2ล่ะ คือลักษณะในการหานี่อุปสรรคอันมีหลายบ่ว่าสิว่ามีลงมาได้โหลดบ่แม่นนะครับแต่บางคนก็บ่เคยหานี่สิถอดใจแต่ว่าเขาอยู่แล้วในลักษณะนี้เขาสิ้นแล้วเขาสิ้นแล้วว่าบ่ไรก็มาได้ก็มา
0: การหาปลาในแม่น้ำโขงนี้นะครับชาวบ้านเขาไม่ได้มีเครื่องมือที่ทันสมัยอะไรเลยไม่มีเรดาร์ไม่มีคลื่นโซน่าอะไรทั้งนั้นเลยสงสัยใช่ไหมครับว่าแล้วเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตรงไหนที่มีปลาชุกชุมพี่ดีบอกไว้อย่างนี้ครับ
1: จับโดนเขาเบิ่งจากทำเลในการจับลวงหม้อมันสิมาจับลักษณะที่มันกระจับมันกระบุแมนลวงนะน้ำมันเสียเขาสิเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากน้ำเบิ่งจากปลาบริเวณนั้นมันจะมีปลาลายน้ำที่เลือดเขาเออเราเวอร์
0: เป็นเรื่องของภูมิปัญญาจริงๆนะครับถึงจะรู้ว่าบนผืนน้ำตรงไหนถึงจะมีปลาให้จับเวิร์นในแม่น้ำโขงช่วงบ้านผาชันมีอยู่เป็นจำนวนมากเลยครับเวิร์นผักหนามเป็นจุดที่มีลวงมากที่สุดและแน่นอนครับคนหาปลาก็ต้องเยอะด้วยแต่เราจะสังเกตดูได้ว่าเขาได้ปลาหรือไม่อย่างลุงท่านนี้ครับเราเจอแกเมื่อตอนเช้าสภาพก็คือแกไม่พร้อมจะพูดกับใครเอาซะเลย
7: ไหนวะ
8: พ่อ
0: เรากลับมาใหม่นี่คือสิ่งที่เราเจอครับ
2: เออปลาโดนมองแล้วปลาอะไรครับอีกตัวน้ำม่วนขึ้นมาแล้ว
6: เออ2ตัวเฮ้ย
7: โอ้จะกี่โลเนี่ย
2: ประมาณ5โลตัวนี้5โล
7: ได้กี่ตัวแล้ววันนี้
2: 2ตัวครับตัวนั้นยังไม่เอาเลยนะบนน้ำรอพักเดียวครับมีอีกตัว
6: 2ตัวประมาณ 1,000 กว่าบาทเมียไม่ด่าแล้ววันนี้นะโอ้โหผัวก็พูดเพราะว่าไทยคล่อง
4: คล้ายๆก็คือมือมันได้การลมดีคือเป็นลักษณะของผัวใหญ่นะขดายก็ร้องเพลงมีการปีบกันยังนี่คือเข้าได
2: ้วันนี้เมียทันไม่ว่าอะไรพรุ่งนี้ถ้าไม่ได้เมียก็ดูแต่วันนี้ดีใจไอ้หอมแก้มผัวหน่อยนะเธอ
4: นั่นซื้อให้บ่ได้นั่นปลายาง
0: ช่วงสายหน่อยเป็นช่วงที่ชาวบ้านเขาจะจับปลากันได้เยอะยอมรับนะครับว่าผมเองก็เพิ่งจะเคยเห็นปลาแม่น้ำโขงที่ตัวใหญ่ขนาดนี้อ้าวทางนนก็ได้ปลาเหมือนกันนะครับ
4: ได้ปลายังล่ะ
2: ปลาบ้าน
4: โอ้ตัวใหญ่เลยเน
2: า
4: ะ
2: บ้านหาลูก
0: พี่ทองได้ปลาปากบานตัวใหญ่5กิโล
4: โชคดีที่ว่าเห็นเข้าได้ปลาพี่ว่าโชคดีเติบแต่ว่าถือว่าเพิ่นได้ถือว่าดวงเพิ่นได้เติบเป็นจังหวะใดปันน่ะบางมือสิบ่เห็นว่าได้ได้นี่มันสิขามไปหลายมือจังได๋เท่านึง
8: หลายกว่านี
4: ้ถือว่าบ่ได้ซ้ําหมดนี
8: ่บ่ได้300บ่ได
0: ้การจะได้ปลาตัวโตๆอย่างที่เราได้เห็นชาวบ้านเขาจะใส่เครื่องมือหาปลาไว้ข้ามคืนเลยนะครับสังเกตไหมครับว่าชาวบ้านเขาใช้แค่เบ็ดและก็ตาข่ายเท่านั้นเป็นเพราะว่าในช่วงที่แม่น้ำโขงลดตาข่ายและเบ็ดจะเป็นทางเลือกของชาวบ้านส่วนเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจะเห็นชาวบ้านส่วนใหญ่เขาจับปลากันด้วยการตักช้อนและวางเบ็ดใหญ่เดือนกันยายนช่วงน้ำหลากล้นแม่น้ำโขงชาวบ้านเขาจะหาปลาริมโขงเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียนรู้เรื่องนี้สืบต่อกันมาครับเท่าที่เราได้เห็นวิถีการหาปลาของชาวบ้านที่เวิร์นผักหนามซึ่งเป็นเหมือนที่รวมมรดกที่หาปลาของคน2ประเทศแล้วยังเห็นคนทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่ลงมาหาปลาในแม่น้ำโขงเป็นสิ่งที่น่าจะบอกได้นะครับว่าภูมิปัญญาการหาปลาของคนบ้านผาชันจะต้องมีผู้สืบทอดอย่างแน่นอนอย่างลุงสมนึกอายุตั้ง70กว่าปีแล้วนะครับแต่แกก็ยังออกหาปลาและมากกว่านั้นก็คือแกให้ลูกหลานสืบทอดเช่นกัน
9: ตั้งแต่เกิดมาพ่อก็จะฝึกสอนว่าลองเรือไปแล้วก็ไปหาปลากับพ่อก่อนพ่อจะค่อยๆสอนว่าหาปลายังไงถึงจะได้
10: พ่อจะค่อยๆหัดให้ทำอย่างนั้นอย่างนี้มันจะได้ปลาตัวนู้นตัวนี
9: ้มันจะมีวิถีชีวิตในการหาปลาพ่อค่อยๆปลูกฝังเรื่อยๆสอนรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจากบรรพบุรุษรุ่นเรื่อยๆมาเรื่อยๆจนถึงทุกวันนี้ก็ยังอุดมสมบูรณ์ตลอดไม่มีคำว่าขาดหาย
0: ไม่ต่างจากพี่ขาวนะครับซึ่งทุกเสาร์อาทิตย์ก็จะพาลูกชายมาด้วยเพื่อให้เขามาเรียนรู้เหมือนที่ครั้งหนึ่งพี่ขาวเคยได้รับการสอนเรื่องการหาปลามาจากพ่อของตนเองเช่นกัน
11: ลูกชายมานี่คือมามือมันหยุดเสาร์อาทิตย์เพิ่นอยากมาฝึกวิชาน้ำพอครับเรื่องว่ามุ่งนี่มากหน้าแรงหน้าพ้นมากเบิด

0: ไม่ได้มีแค่พ่อกับลูกนะครับที่หาปลาในแม่น้ำโขงปู่กับหลานก็มีเราเจอพ่อใหญ่ประมวลกับน้องบีม
1: หลาน
2: หลาน
1: พุ่นล่ะครับซอยพี่ใหญ่เอามาพึกษากับแมนมาพึกกับแมนมามันเป็นเมื่อไหร่ล่ะสวามาพึกกว่าสามเลียนบ้านน้ำโขงนี่ซอยชีวิตแล้วพอพาสั้นนี่คืออูเขาอูน้ำเพิ่นแต่พ่อแต่แม่ของลูกของร้านสื่อร้านลูกร้านสื่อมาตลอดทุกวัน
0: สิ่งที่พ่อใหญ่ประมวลบอกน่าจะแทนความรู้สึกของคนบ้านผาชันได้ดีนะครับว่าแม่น้ำโขงสำคัญกับชีวิตของผู้คนที่นี่มากมายแค่

0: วันนี้มีงานศพที่หมู่บ้านครับพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวก็ได้มาร่วมงานซึ่งเป็นสิ่งที่ทำกันมาอย่างยาวนาน
1: กระตือกันคือเอื่อยคือหนองกันนะกับมีการมีงานจึงคอยได้มาอันนะ
2: มีเอื่อนเข้มทากับหักแพงกันมาแต่รุ่นนั้น
1: หักป้าแต่เข้าปูข้าวย่ายบนเฮือนหลังนี่เห็นนะหักแพงกับพอพลผู้เสียมาสั่นให้หักแพงกันตลอดหอดเส้นลูกเส้นล้านฝนบอกไว้
0: จากฝั่งสปป.ลาวมายังฝั่งไทยนั่งเรือมาไม่เกิน30นาทีก็มาถึงท่าน้ำบ้านผาชัน
3: มาเหิงหรือว่าไงนอกโครงการเด็กคือบริเวณองหันนะอ้าวเจ้านายครับครับสบายดีมาหลายคนอยู่ตัวน้องเนี่ย
4: 3คนน่ะไอ้น้อยล่ะไอ้ดมเจ้าน้อยเจ้าน้อยโ
3: ซบันดาฟังทั้งคุณก็มีมาอยู่บ่บันดอนบันยัง
4: บ่ท่านฮอด
3: ครับบ่ท่านฮอดก็มีอยู
4: ่เพราะว่าเข้าบ่ฮู้ว่าเมื่อใดสิจูดเมื่อใดว่าตําแหน่งเพิ่นเป็นบ่ทันจักเลยนะเพราะว่ามันชิ้นเพลงมานี่
3: ชุมชนของเราเป็นชุมชนที่อยู่ติดชายแดนแม่น้ำโขงแล้วก็มีพี่น้องระหว่างสปป.ลาวกับหมู่บ้านของเราก็จัดงานทุกครั้งก็จะมีพี่น้องชาวลาวคือจะมาร่วมงานไม่ว่าจะงานบุญประเพณีต่างๆคือเราแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันสองฝั่งเราถึงแม้เราจะห่างไกลจุดพรแต่เราก็ใช้จุดด่านประเพณีคุยกันไปมาหาสู่กันแบบพี่น้อง
0: ความสัมพันธ์ของพี่น้องไทยลาวนั้นมีมาอย่างเนิ่นนานนะครับบางคนจากฝั่งไทยไปอยู่ฝั่งโน้นแล้วก็จากฝั่งโน้นมาอยู่ฝั่งไทย
5: พอเคยไปหามาสู่กันรุ่นนี้ยังหูจักอยู่รุ่นหน่อยไปมันสิบูจักเด้อมึงจงนี่
0: ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนทั้งสองฝั่งจะยังเดิน

0: างไปมาหาสู่กันและกันนอกจากจะมาร่วมงานบุญต่างๆแล้วส่วนใหญ่ก็ถือโอกาสมาซื้อของมาเยี่ยมญาติกันไปด้วยนะครับ
1: จักบาท
2: 25บาท
1: เอาไม้แน่ถุงนึง
3: แม่นว่าเฮ็ดสู่กันกินแล้วก็จังได๋มื้ออาจารย์กันมีของกินก็กินกําฮู้มื้อนี้ตั้งต่อผู้แต่งไปแล้วก็แล้วไปพ่อของเพิ่นนี่เป็นน้องของแม่จ้ะลูกพี่ลูกน้องบ่แม่นว่าแม่เดียวพ่อเดียวเป็นเครือญาติแน่นอนเทื่อพ่อเดียวไปตลาดนอนประหัดเพิ่นก็มานอน
1: ย่ำเกี่ยวขา
3: วไปน้ำร้อนพ่อยายเตี๋ย
1: ต้องมานอนอยู่นี่เป็นอาทิตย์สองอาทิตย์จังได้เมื่อจ้ะมานอนเกี่ยวขาวหาหลับจาก

0: สงสัยบ่อยู่เลยเน
1: า
0: ะ
1: สงสัยเราบ่อยู่เราไปอาบน้ำแล้วมั้งเนี่ย
2: พ่อใหญ่หมอนที่พี่ดีกับพี่หมานมาหาแกก็เป็นคนหาปลาคนหนึ่งในหมู่บ้านผาชันนี่แหละครับแกเป็นคนแปลกของที่นี่ครับเพราะว่าแกไม่ชอบอยู่บ้านแต่ว่าชอบมาอยู่ที่หน้าผาจนมีคนเรียกแกว่ามนุษย์ถ้ำ
0: นี่คือทำลุมซุดนะครับจริงๆแล้วขนาดคล้องขึ้นกระยับอีกก็มีสันนึงทั้งเครื่องตอนนี้ถือว่าน้ำลดลงมาครับมันจะมีสองสันสามสันนะครับบ้านเรา
2: ทุกๆเช้าและเย็นแกจะพายเรือไปฝั่งสปป.ลาวเพราะว่าที่นั่นจะมีน้ำตกเล็กๆหลายสายที่แกสามารถไปอาบน้ำและเอาน้ำมากินได้เรือที่แกใช้ก็ยังเป็นเรือพายนะครับไม่ได้ติดเครื่องยนต์เหมือนกับเรือคนอื่นๆ

0: หน้าผาที่พ่อใหญ่เรียกว่าเป็นบ้านนี้นะครับเป็นแหล่งรวมของคนหาปลาทั้งฝั่งไทยและก็ฝั่งสปป.ลาวโดยเฉพาะหน้าที่ปลาชุกชุมทุกคนก็จะแวะมาที่บ้านแกเพื่อมาดื่มน้ำกินข้าวยังมีของที่ลอยมากับน้ำเช่นหมวกกันน็อกรองเท้าก็เยอะนะครับอะไรที่ลอยมาแกก็จะเก็บออกจากแม่น้ำถือว่าเป็นการทำความสะอาดแม่น้ำโขงไปด้วยในตัวที่สำคัญของที่แกเก็บมาก็ยังเอาไปใช้ประโยชน์ได้อีกด้วยนะครับ
1: มาหาอะไรพอดีพอดีเธอครูพอดีเจอรองเท้าก็ละสิ
2: มันถึงถือก็ผูกเก็บแต่ว่าไปทางอื่นก็ว่า
1: คือว่าเก็บไว้ในหัวไฮมูเนาะตัวเองต้องเอาแบบนี้ต้องแปลกๆกันนะ
2: มันก็ไหวถือมันดีมันชัวร์ลูกร้านนี่แหละเก็บไว้ต้องเก็บไว้เอาไว้ใส่ในซอยใกล้กว่าที่สุดเจ้าตัวมันดีกับมันมีมือคุณเอง
1: แต่เป็นตัวอย่างที่ดีอยู่นะครับมีน้ำใจคนที่มาหาปลาจุดนี้ก็สิมาแวะมาแวะบ้านเราเนี่ยมาเคยมาแวะได้ถามเขามาผักความมากินน้ำกินยังมาเห็ดอาหารไก่ขาหมูมีหมูพริกมันยังก็กินน้ำเหล้า
2: คือว่าไปลูกไปลานเลย
3: กินยังก็กินไปหลุดเราบ่ได้หามได้ยังเลยคิดว่าเบิร์ดก็เบิร์ดไป
0: ถ้าถามว่าคนผาชันรักแม่น้ำโขงแค่ไหนผมว่าพ่อใหญ่หมอนน่าจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดครับเพราะว่าถ้าไม่รักจริงก็คงไม่เลือกที่จะมาใช้ชีวิตริมโขงแบบนี้เราดีใจที่ได้มาที่นี่และเห็นวิถีชีวิตต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของการหาปลาที่ไม่ใช่แค่การทำมาหากินนะครับแต่เป็นความผูกพันที่มีมาอย่างยาวนานขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

คือรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องบริหารจัดการเงินทองให้ดีนะคะสำหรับน้องๆที่กำลังก้าวสู่วัยทำงานถ้าอยากจะทราบว่าเราควรจะวางแผนการเงินในชีวิตอย่างไรฝากติดตามและ subscribe YouTube Mahidol Channel ด้วยนะคะเราจะก้าวสู่1ล้าน subscribe ไปด้วยกันค่ะที่เพิ่งจบใหม่นะคะแล้วก็เริ่มทำงานเนี่ยเริ่มมีเงินเดือนเป็นของตัวเองก็คงจะมีความรู้สึกว่ามีอิสระในการใช้เงินนะคะมีอิสระในการที่จะไปเที่ยวไหนก็ได้ใช้จ่ายยังไงก็ได้นะคะแต่อย่าลืมว่าณวันนี้เรายังไม่มีภาระค่าใช้จ่ายในครอบครัวเรายังไม่ได้มีเป้าหมายในการใช้ชีวิตอย่างชัดเจนนะคะซึ่งอาจจะทำให้มีความลำบากในภายหลังได้ค่ะความท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งก้าวสู่วัยทำงานเนี่ยมีด้วยกัน2ประเด็นนะคะประเด็นแรกก็คือเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนยุคใหม่ทำให้เขาซื้อสินค้าออนไลน์ค่อนข้างบ่อยนะคะซึ่งก็จะต้องระมัดระวังในการใช้จ่ายนะคะนอกเหนือจากการซื้อสินค้าออนไลน์แล้วนะคะคนรุ่นใหม่ที่เพิ่งเริ่มทำงานเนี่ยจะมีบัตรเครดิตเอาไว้ใช้จ่ายอีกด้วยนะคะข้อดีของการมีบัตรเครดิตเนี่ยก็คือเป็นความสะดวกสบายในการใช้จ่ายแต่ข้อควรระวังก็คือว่าเป็นการซื้อก่อนแล้วผ่อนทีหลังนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยเราต้องระมัดระวังเนื่องจากเราไม่ได้จับจ่ายใช้สอยด้วยเงินสดเรามีสถิติจากธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยบอกกล่าวเอาไว้ว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยเป็นหนี้ตั้งแต่อายุยังน้อยนะคะเป็นหนี้นานแล้วก็กว่าจะปลดหนี้เนี่ยก็เลยวัยเกษียณไปแล้วค่ะนอกจากประเด็นทางด้านไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่แล้วนะคะยังมีอีกประเด็นหนึ่งก็คือวิถีชีวิตและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะตลาดแรงงานในปัจจุบันนี้จะเห็นได้ว่าต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีทักษะใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นดังนั้นเราก็ต้องหมั่นเพิ่มพูนความรู้และทักษะใหม่ๆให้แก่ตัวเองจะได้เป็นที่ต้องการของตลาดต่อไปเรื่อยๆนะคะประเด็นที่2ก็คือว่าคนรุ่นใหม่เนี่ยจะแต่งงานแล้วก็มีลูกช้าลงนะคะหลายคนอยากจะมีชีวิตโสดแล้วก็มีความอิสระมากขึ้นนะคะดังนั้นเราก็คงจะต้องเตรียมตัวสำหรับค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึ้นในอนาคตเพื่อจะได้พึ่งพาตัวเองได้ค่ะดังนั้นจากประเด็นเรื่องของไลฟ์สไตล์ของคนรุ่นใหม่ที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะประกอบกับสภาวะสังคมที่เปลี่ยนไปด้วยเนี่ยนะคะจะทำให้เราต้องพิจารณาเรื่องการวางแผนการเงินถึง4เรื่องด้วยกันนะคะเรื่องแรกก็คือเรื่องของการวางแผนของการรู้ใช้นะคะเพราะว่าเรามักจะใช้จ่ายได้ง่ายกว่าเจเนอเรชันอื่นนะคะเนื่องจากเรามีสินค้าช้อปปิ้งออนไลน์ได้มากขึ้นนะคะเรามีการใช้บัตรเครดิตบ่อยขึ้นนะคะเราต้องบริหารจัดการเรื่องของใช้ให้ดีนะคะประเด็นที่2ก็คือรู้จักเก็บออมนะคะคนรุ่นใหม่เนี่ยจะต้องพิจารณาเรื่องของการเก็บออมก่อนเนื่องจากว่าเราจะไม่ทราบเลยว่าในอนาคตเนี่ยจะมีสิ่งที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นหรือเปล่านะคะการวางแผนเรื่องที่3นะคะก็ควรจะเข้าใจเรื่องของการวางแผนเรื่องการเสียภาษีนะคะเราคงจะไม่อยากเสียภาษีมากเกินความจำเป็นจริงไหมคะถึงแม้ว่าการเสียภาษีจะนำไปพัฒนาประเทศก็ตามนะคะการวางแผนภาษีเนี่ยจะทำให้เราช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้ส่วนหนึ่งทีเดียวค่ะนอกเหนือจากนั้นนะคะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนในการที่เราจะอาจจะมีภาระหนี้เกิดขึ้นนะคะคนไหนที่มีภาระบัตรเครดิตอย่าลืมนะคะชำระเงินให้เต็มจำนวนทุกครั้งนะคะเพราะว่าดอกเบี้ยบนบัตรเครดิตเนี่ยแพงมากทีเดียวค่ะขอแถมท้ายอีกนิดนึงนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ที่ยังชอบท่องเที่ยวนะคะควรวางแผนประกันชีวิตไว้ด้วยนะคะเผื่อเกิดเหตุที่ไม่คาดคิดเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังเราจะได้ไม่เดือดร้อนในภายหลังค่ะพบกันใหม่ตอนหน้ากับรายการเงินทองต้องจัดการถ้าไม่อยากให้ชีวิตพังและพลาดต้องจัดการเงินทองให้ดีนะคะ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: อมรินทร์ทีวี